ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: ข่าวต่างประเทศช่วงนี้เริ่มกันที่ความคืบหน้าการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในช่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลและเขาทิเบตของจีนนะคะซึ่งก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ร่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนยังวิกฤตหลังจากที่มวลน้ำและดินโคลนปริมาณมหาศาลได้ซัดกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรขณะที่ทีมกู้ภัยเนปาลและจีนยังคงเร่งปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนและต้องทำงานแข่งกับเวลาท่ามกลางอุปสรรคทั้งเรื่องโคลนและฝนอีกทั้งมีความกังวลว่าจะเกิดเหตุตลิ่งทะเลสาบเกิดใหม่พังทลายลงมาอีกครั้งล่าสุดการกู้ภัยได้ทำให้พบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากขึ้นที่797คนในจำนวนนี้16คนอยู่ในฝั่งทิเบตและยังมีผู้สูญหายอีก 3,048 คนโดย592คนเป็นชาวต่างชาติด้านทางการทิเบตได้พิจารณาวิดีโอคลิปในวันพุธสัปดาห์ก่อนซึ่งเป็นวันเกิดเหตุโดยเห็นได้ว่ากระแสน้ำและดินโคลนที่ถล่มเข้าใส่ด่านจีหลงมีความรุนแรงและรวดเร็วมากโดยใช้เวลาเคลื่อนตัวระยะ20กิโลเมตรในเวลาเพียง7นาทีซึ่งจากความเร็วระดับนี้โอกาสที่ผู้คนในบริเวณด่านจีหลงจะหนีทันนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยจึงทำให้เวลานี้ยังไม่พบผู้รอดชีวิตในฝั่งทิเบตด้านกระทรวงการต่างประเทศของเนปาลได้เรียกร้องให้นานาชาติช่วยเหลือในการรับมือกับภาวะโลกร้อนตามที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ฐานน้ำแข็งละลายและร้องขอให้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทีมกู้ภัยมาช่วยเหลือคนงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีกนับร้อยคนที่ยังคงติดอยู่ภายในอุโมงค์ของโรงงานในพื้นที่เกิดเหตุ
1: ไปดูที่ยูกันดาบ้างนะครับกษัตริย์โอโยเนยิมบาพระชนมพรรษา34พรรษาประมุขแห่งอาณาจักรโทโรซึ่งเป็นราชอาณาจักรดั้งเดิมอยู่ในยูกันดาเสด็จสวรรคตเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะประทับรักษาพระอาการประชวรที่สหรัฐรวมระยะเวลาครองสิริราชสมบัติ30ปีกษัตริย์โอโยเนยิมบาเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่16เมษายน2535ทรงเป็นพระราชโอรสในกษัตริย์แพทริกเดวิดแมทธิวคาโบโยโอลิมี่ที่3และสมเด็จพระราชินีเบสเคมิกิซาโดยพระองค์ขึ้นครองราชเมื่อวันที่12กันยายน2538ขณะมีพระชนมพรรษาเพียง 3 พรรษาเท่านั้นภายหลังจากพระราชบิดาสวรรคตทำให้พระองค์ทรงได้รับการบันทึกจากกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นกษัตริย์ที่ครองราชอายุน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นโดยมีพระราชมารดาและคณะผู้สำเร็จราชการร่วมดูแลจนกระทั่งพระองค์เจริญพระชนมพรรษาครบ18พรรษาส่วนเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์แม้พระองค์จะยังไม่ได้เสกสมรสแต่ทางราชสำนักยืนยันว่าพระองค์ได้แต่งตั้งรัฐ

0: สินใจในรัฐบาลชุดต่อไปโดยผลที่ออกมาสร้างความผิดหวังแก่ EU เป็นอย่าง
1: เพิ่มโดยการชักลากที่ดำเนินการในช่วงแรกนี้มีระยะทาง2เมตร22เซนติเมตรนะครับซึ่งก็เป็นไปตามแผนอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญแห่งนี้ซึ่งเป็นของจังหวัดอาโอโมริครับและการเคลื่อนย้ายก็ใช้เทคนิคโบราณของญี่ปุ่นที่เรียกว่าฮิคิยะซึ่งเป็นการนำเอาตัวอาคารขึ้นบนลูกกลิ้งหรือว่ารางแล้วใช้คนออกแรงดึงเชือกที่ผูกติดเอาไว้ปราสาทหลังนี้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากตำแหน่งเดิมตั้งแต่ปี2558นะครับเพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมกำแพงหินที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ส่วนการชักลากมีการแบ่งคนออกเป็นทีมนะครับทีมละ80คนในการผลัดกันดึงเชือกยาว30เมตรโดยวันแรกสามารถเคลื่อนย้ายตัวปราสาทได้จุด1เมตรนะครับ13เซนติเมตรแล้วก็วันที่2ก็ทำได้อีก1เมตร9เซนติเมตรจึงถือว่าแล้วเสร็จในช่วงแรกครับจากนี้การชักลากก็จะยังเหลืออยู่ในขั้นตอนอีกกว่า2เมตรนะครับเพื่อไปสู่จุดที่เจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องจักรในการดำเนินการต่อซึ่งจะเคลื่อนต่อไปอีก73เมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้สำหรับปราสาทฮิโรซากินี้นะครับเป็นหนึ่งในปราสาทดั้งเดิมที่เหลืออยู่เพียง12แห่งในญี่ปุ่นและหลังนี้ก็เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2353แทนที่หลังเก่าที่ถูกฟ้าผ่าจนเกิดเพลิงไหม้เสียหายเมื่อปีพุทธศักราช2170อีกทั้งยังเป็นหลังเดียวที่เหลืออยู่ในภูมิภาคโทโฮคุนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นอีกด้วย
0: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะไปเริ่มกันที่ความกังวลของนักวิทยาศาสตร์ในชิลีค่ะที่มองว่าเทือกเขาแอนดีสมีโอกาสเกิดเหตุการณ์สึนามิบกเหมือนกับเทือกเขาฮิมาลัยได้ค่ะ
2: นักวิทยาศาสตร์ชาวชิลีเตือนว่าการลดลงของถ่านน้ำแข็งที่มีอัตราเร่งเร็วขึ้นบนเทือกเขาแอนดีสอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและหิมะถล่มเช่นเดียวกับเหตุการณ์สึนามิในเทือกเขาฮิมาลัยโดยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นกำลังทำให้ถ่านน้ำแข็งมีความไม่เสถียรมากขึ้นเรื่อยๆและอาจทำให้ถ่านน้ำแข็งแยกตัวออกจากกันซึ่งอาจนำไปสู่การระบายน้ำอย่างกระทันหันของทะเลสาบน้ำแข็งหรือน้ำท่วมเอ่อล้นจากถ่านน้ำแข็งอินโดนีเซียรายงานว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราแล้วราว 13,500 คนจากที่ได้รับผลกระทบราวๆ5ล้านคนส่วนใหญ่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่อันตรายแล้วกว่า5ล้านชิ้นกองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเมืองเดอีอัลบาละโดยใช้โดรนติดอาวุธสร้างความเสียหายแก่คลังเวชภัณฑ์และเต็นท์ที่พักอาศัยของชาวปาเลสไตน์ที่อพยพหนีภัยสงครามโดยมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนอย่างไรก็ตามอิสราเอลอ้างว่าเป้าหมายดังกล่าวคือที่ซ่อนตัวของแกนนำกลุ่มฮามาสที่ใช้โรงพยาบาลเป็นที่วางแผนโจมตีกองทัพและพลเรือนอิสราเอลศูนย์โลจิสติกหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แคว้นเคียฟซึ่งครอบคลุมภาคกลางและภาคเหนือของยูเครนรวมทั้งกรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงได้รับความเสียหายย่อยยับจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียตลอด2วันที่ผ่านมานับเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ระบบโลจิสติกของยูเครนสูงสุดในรอบปีและที่มีความเสียหายรุนแรงอีกจุดหนึ่งคือคลังสินค้าทางตะวันตกของกรุงเคียฟซึ่งเป็นที่เก็บวัตถุระเบิดโดยเกิดระเบิดและไฟลุกลามไปยังบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้เคียงอีกกว่า50หลังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37คนและบาดเจ็บอีก42คนมีผู้อพยพชาวโมร็อกโกถูกจับในเมืองเซลตาซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองส่วนแยกของสเปนในแอฟริกาเหนืออีกหลายคนหลังจากที่ผู้อพยพเหล่านี้ได้ก่อเหตุรุนแรงต่อต้านฐานสเปนโดยสถานการณ์ในเมืองเซลตาตึงเครียดหนักตั้งแต่วันพฤหัสบดีเมื่อชาวท้องถิ่นได้พากันออกมาต่อต้านผู้อพยพที่เหลือที่ไม่ยอมเดินทางกลับออกไปทำให้รัฐบาลสเปนต้องเร่งหาทางส่งกลับผู้อพยพเหล่านั้นในรูปแบบที่ไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศซานเอกวาดอร์สั่งจำคุก5ปีนายเลนินโมเรโนอดีตประธานาธิบดีวัย73ปีในความผิดฐานรับสินบนจากบริษัทรัฐวิสาหกิจจีนเพื่อแลกกับสัมปทานสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศพร้อมลงโทษจำคุกภรรยาและครอบครัวของเขาอีกทั้งจำเลยคนอื่นๆรวม19คนด้วยอย่างไรก็ตามการที่นายโมเรโนเป็นผู้ทุพพลภาพ ศาลจึงได้อนุญาตให้เขา

0: รับโทษด้วยวิธีกักบริเวณภายในบ้านพักด้านนายโมเรโนปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยระบุว่าสัญญาสัมปทานดังกล่าวกระทำในยุคประธานาธิบดีเมื่อ2สมัยก่อนนางเดลซี่โรดริเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าข้อตกลงด้านพลังงานกับสหรัฐมีระยะเวลา25ปีซึ่งเป็นผลดีที่จะทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเป้าหมายของข้อตกลงได้มุ่งพัฒนาแหล่งน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์17แห่งภายใต้การผลิตเบื้องต้นที่กว่า 1,500,000 บาร์เรลต่อวันจากนั้นก็จะพัฒนาแหล่งน้ำมันในพื้นที่ใหม่อีก8แห่งด้วยพร้อมยืนยันว่าเวเนซุเอลายังคงเป็นเจ้าของและมีอธิปไตยเหนือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทุกแหล่งของประเทศ
1: ไปดูที่แอฟริกากลางกันหน่อยนะครับในพื้นที่นั้นเกิดความไม่สงบมาช้านานนะครับจากการสู้รบระหว่างกลุ่มกบฏกับกองทัพของประเทศทำให้เกิดปัญหาประชาชนพลัดถิ่นแล้วคนกลุ่มนี้เขามีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรบ้างไปติดตามจากรายงานกันครับ
0: เต็นท์ชั่วคราวที่มุงด้วยผ้าขาดๆคือที่พักอาศัยของผู้พลัดถิ่นในเมืองบิราโอของแอฟริกากลางโดยคนกลุ่มนี้หนีภัยการสู้รบมาจากอัมดาฟอกเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับซูดานซึ่งก็พากันมาปักหลักอยู่ที่นี่เป็นครอบครัวพร้อมกับเสื้อผ้าและสิ่งของที่หอบมาได้เพียงไม่กี่ชิ้นการปะทะกันอย่างดุเดือดในเมืองอัมดาฟอกเป็นการสู้รบกันระหว่างกลุ่มกบฏติดอาวุธที่มีทหารรับจ้างต่างชาติรวมอยู่ด้วยกับกองทัพของแอฟริกากลางโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้สู้รบกันอย่างหนักจนประชาชนต้องลี้ภัยทำให้แอฟริกากลางกลายเป็นประเทศที่ไร้ความสงบสุขทั้งจากสงครามกลางเมืองและการปกครองของผู้นำเผด็จการเรื่อยมานับจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี1960ผู้พลัดถิ่นเหล่านี้บอกว่าพวกเขาต้องกลายเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรด้วยเหตุที่ต้องอพยพหลบหนีการสู้รบหลายต่อหลายครั้งด้วยการออกเดินทางแต่ละครั้งทำให้ต้องละทิ้งสิ่งของต่างๆไปบ้างเพื่อความคล่องตัวและเอาชีวิตรอดกระทั่งเมื่อได้มาถึงบิราโอพวกเขาก็รู้สึกได้ว่าที่นี่ปลอดภัยอย่างที่ไม่เหมือนที่อื่นๆแม้จะอยู่ใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยชาวซูดานที่ลี้ภัยสงครามมาเช่นกันจากประเทศของตัวเองแม้จะปลอดภัยแต่คนเหล่านี้ก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่คาซาเรียฮัสซันบอกว่าทุกครั้งที่ฝนตกทุกอย่างก็เปียกไปหมดและผู้คนที่นี่ก็มีอาหารกินกันน้อยมากเด็กๆไม่สบายกันบ่อยดังนั้นที่นี่จึงต้องการการดูแลทางการแพทย์ต้องการผ้าใบที่สามารถกันน้ำได้อีกทั้งต้องการสุขาและที่สำคัญคือน้ำสะอาดเขาเล่าว่าเพิงพักของแต่ละครอบครัวสร้างขึ้นลวกๆจากเศษสิ่งของต่างๆทุกคนต่างพยายามประคับประคองชีวิตประจำวันให้ผ่านไปผู้หญิงเตรียมอาหารใต้ร่มไม้ขณะที่เด็กๆเล่นกันในเพิงพักและที่นี่ก็ยังมีคนป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ซึ่งก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้รับการรักษาใดๆเพราะที่นี่ไม่มีแพทย์เขายังเล่าว่ามีหลายคนที่ไม่สามารถหลบหนีมาที่นี่ด้วยกันได้ทันทำให้จำต้องยอมเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏเพื่อรักษาชีวิตไว้ตามข้อมูลของศาลอาญาพิเศษของแอฟริกากลางระบุว่าก่อนที่ชาวเมืองอัมดาฟอกจะมาถึงเมืองบิราโอแห่งนี้มีผู้ลี้ภัยชาวซูดานมาพำนักอยู่ก่อนแล้วราวๆ 22,000 คนดังนั้นจึงแทบไม่ต้องคาดเดาเลยว่าที่นี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนวิลเลียมเชมาลีตัวแทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำแอฟริกากลางบอกว่านอกจากปัจจัย4แล้วผู้ลี้ภัยชาวแอฟริกากลางยังต้องการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในบิราโอด้วยซึ่งที่นี่ก็มีกองกำลังท้องถิ่นที่สังกัดสหประชาชาติเฝ้าคุ้มกันอยู่ขณะที่นายเทียรี่บิงกินเนจิผู้ว่าการภูมิภาคที่เพิ่งมาเยือนเมืองบิราโอแห่งนี้ก็ยืนยันว่าที่นี่มีความปลอดภัยแล้วและกองกำลังของรัฐบาลก็กำลังกระจายกำลังไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทำให้แอฟริกากลางมีความปลอดภัยจากกลุ่มกบฏมากขึ้น
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและน้องแยมโบรครับสวัสดีทั้งสองท่าน
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มีอะไรมาฝากครับ
3: เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับได้ไปโอลิมปิกเกมแล้ว
1: โอ้โห
3: คนยังร้องไห้นะ
2: โอ้โหต้องบอกว่าทำให้แฟนๆชาวไทยมีความสุขกันทั้งประเทศเลยนะคะ
1: คือถ้าเกิดดูในโลกออนไลน์เนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหคนไทยนี่เชียร์กันตัวโก่งเลยนะครับ
2: ครับค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปรวมตัวเชียร์กันกับเพื่อนๆนะคะโอ้โหสนุกกันมากๆเลยค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ข่าววิลาวันนี้เริ่มมาที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร
2: ์
3: ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับมีน้ำตากันอีกแล้วแต่ว่าเป็นน้ำตาแห่งความตื้นตันใจดีใจนะครับกับความพยายามเราพลาดโอลิ

0: ปิกมาหลายครั้งแล้ว
1: ค่ะ
0: สุดท้ายได้ไปแล้วนะ
1: ใช่ค่ะคือจริงๆเราเนี่ยใกล้จะได้ไปเกือบได้ไปหลายครั้งมากๆแล้วแล้วก็สุดท้ายเราทำได้จริงๆค่ะนี่เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศค่ะทีมชาติไทยเราอันดับ17ของโลกเจอกับเจ้าภาพทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกค่ะ
0: ไทยเราเป็นแชมป์เก่าส่วนจีนถือว่าเป็นแชมป์เอเชียมากที่สุด13สมัยนะครับช่วงพีคๆเนี่ยเขาเคยได้10สมัยติดนะของจีนน่ะ
1: สถิติล่าสุด2ทีมเจอกันเนี่ยในศึกเนชั่นลีก2026จีนเฉือนชนะไทยไป3-2เซตนะคะ
0: ค
1: เกมนี้เนี่ยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกค่ะนำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้ MVP มากเลยโหเล่นดีมากๆนะคะแล้วก็มีอย่างศศิภาพรจันทวิสูทัดดาวนึกแจ้งพิมพิชยากกรำชัชชุออนโมกศรีแก้วกัลยากมลทลาแล้วก็มีปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระขณะที่จีนก็นำทัพมาโดยกงเซียงอยู่กับตันทีมพร้อมด้วยซวนหยูซาแล้วก็หูเมียงเจียค่ะ
0: คือเซตแรกเราชนะไปก่อน25-20นะครับมาเซต2จีนชนะกลับคืนไปบ้างสกอร์ค่อนข้างขาดเลย25-11เซต3เนี่ยเป็นเซตที่น่าเสียดายของเราเพราะว่าเรานำมาตลอดนะ มาพลาดในช่วงท้ายเซตแล้วเสียแล้วก็แพ้ไป23-25หลายคนพอเราแพ้เซต3เนี่ยกลัวว่ากำลังใจจะเสียไงเพราะว่าจะไปเสียอารมณ์กับจังหวะที่น่าจะได้และไม่ได้นะครับแต่ว่าเซต4เรากลับมามีสมาธินะครับชนะไป25-18ก็เลยต้องเล่นเซตที่5ตัดสิน
1: ค่ะตัดสินกันในเซตสุดท้ายทั้ง2ทีมก็โอ้โหสู้กันสูสีแต้มต่อแต้มเลยนะคะมหาพลิกบล็อกผัดกันขึ้นนำนะคะสุดท้ายเนี่ยสาวไทยก็ช่วยกันสู้ได้ยอดเยี่ยมค่ะแล้วก็เอาชนะไปในที่สุด15-10โอ้โหแมตช์นี้เนี่ยเรียกว่าบีบหัวใจคนไทยมากๆเลยนะคะในหลายๆลูก
0: คือในเซตสุดท้ายเนี่ย2แต้มแรกเป็นของจีนก่อน
1: ใช่
0: เราก็ตามตีเสมอได้นะครับหลังจากนั้นเราตาม4-6แล้วก็โค้ชออสมีการเปลี่ยนตัวเอาอัจฉรพรลงมานะครับปรากฏว่าแต้มเนี่ยโอ้โหพุ่งกระจายเลยของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ไม่ได้เปรียบนะครับบวกกับลูกเสิร์ฟของศศิภาพรที่มาดีในช่วงเซตที่5ด้วยได้เอสไป2ครั้งอ่ะ
1: ค่ะก็คืออมสินศศิภาพรนะคะทำแต้มสูงสุดเลยนะคะ28แต้มแล้วก็ทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยทำไปถึง18แต้มเลยค่ะ
0: นี่คือจังหวะแต้มประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยนะครับจังหวะแต้มสุดท้ายที่เราเอาชนะเข้าไปได้ในสุดยอดมาก
1: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็สูสีกันมาหลายๆเซตนะคะแล้วก็จีนเขาก็มีการแก้เกมนะคะส่งตัวตบโหสูงมากเลย192เซนติเมตรแรกๆลงมาสาวไทยเราโอ้โหตกใจเลยค่ะ
0: ครับ
1: ตบแรงเหลือเกินนะคะสุดท้ายโค้ชออสก็แก้เกมได
0: ้ครับนะคะคือก่อนหน้านี้เราอกหักจากโอลิมปิกเกมตั้งแต่ปี2012นะครับตอนนั้น2012เนี่ยโอลิมปิกจัดที่ลอนดอน
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นเราไม่ได้ไปเพราะว่าผลการแข่งขันของคู่แข่งไม่เป็นใจคู่ของญี่ปุ่นกับเซอร์เบียนะครับมาโอลิมปิกปี2016ที่จะไปแข่งที่ริโอเดจาเนโรเราไปแพ้ญี่ปุ่นในยุคตอนนั้นแท็บเล็ตเสียตอนนั้นโค้ชออสก็เป็นโค้ชทีมชาติไทยนะครับมาโอลิมปิกปี2020ซึ่งจะไปแข่งที่กรุงโตเกียวนะครับเรามาแข่งในบ้านเราด้วย
1: ะ
0: นะครับแข่งที่บ้านเราเจอกับเกาหลีใต้ในยุคของกัปตันคิมตอนนั้นเราก็แพ้ไป3เซตรวดก
1: ็
0: อกหักมา3ครั้งอ่ะ
1: อกหักแบบใกล้เกือบแล้วจะได้ไปหลายรอบมากๆแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ไปสุดท้ายเนี่ยก็เรียกว่ามีน้ำตาเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะทั้งโค้ชออสเองนะคะแล้วก็ในส่วนของนักกีฬาทุกคนเมื่อวานนี้นะคะเราจะเห็นว่าโหร้องไห้กันหลายคนเลยแล้วก็แฟนๆชาวไทยนี่เสียน้ำตากันมากๆเลยนะคะดีใจมากๆสรุปค่ะทีมสาวไทยก็เฉือนชนะทีมชาติจีนไป3-2เซตด้วยสกอร์25-20 11-25 25-18และสุดท้าย15-10คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่2ติดต่อกันแล้วก็เป็นแชมป์เอเชียสมัยที่4ต่อจากปี2009 2013และ2023พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกเดี๋ยวจะไปแข่งโอลิมปิกเกมนะคะปี2028ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาด้วยค่ะ
0: ขณะที่รางวัลส่วนบุคคลนะครับรางวัลยอดเยี่ยมในรายการชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมได้2รางวัลก็คือรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือว่า MVP แล้วก็มือเซตยอดเยี่ยมส่วนหัวเสายอดเยี่ยมเป็นของศศิภาพรจันทวิสูตรนะครับเมื่อวานนี้ตบไปได้ไป28คะแนนนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหทำคะแนนเยอะมาก
1: ค่ะแล้วก็รางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมเป็นทัดดาวนึกแจ้งค่ะส่วนผู้ทำคะแนนสูงสุดรายการชิงแชมป์เอเชียศศิภาพรจันทวิสูตร115คะแนนแล้วก็เสิร์ฟได้คะแนนมากที่สุดชัชชุออนโมกศรี12คะแนนค่ะ
2: สุดยอดวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าทุกคนสุดยอดมากคือวันนี้

0: กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได้สำหรับตัวหนูนะวันนี้หนูขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นมากๆทุกฝ่ายเลยที่ทั้งดูแลเพราะว่าเราก็ห่างหายจากอาการบาดเจ็บมาแล้วมาวันนี้เราอดทนเพื่อที่จะมาเล่นวันนี้เพื่อที่จะไปโอลิมปิกให้ได้และวันนี้เราสามารถทำได้
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วนาทีที่เราตามเขาหนูก็ดูเหนื่อยแล้วตอนนั้นคิดอะไร
2: หนูไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากคำว่าคือเราจะต้องชนะเราจะต้องได้ไปค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฝ่ายเลยค่ะที่ช่วยกันอะไรเงี้ยก็หนูเองก็ไม่เอาน
3: ี่วลีนี้ยังอยู่หนูจะอยู่
0: เราจะอยู่
4: ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราหายคาใจนะน
5: ี
4: ่คือรายการเดียวที่เราก็คือลุ้นไปโอลิมปิกอ่ะนอกนั้นเราได้หมดแล้วนะครับก็เคยได้แชมป์เอเชียมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับและที่สำคัญรายการนี้เราปราบทีมที่เคยเอาชนะเราแล้วไปโอลิมปิกแทนเราได้แล้วปราบเกาหลีใต้เราปราบญี่ปุ่นที่สำคัญชนะจีนในบ้านเขาด้วย
5: ใช่ค่ะ
4: สุดยอดเลย
5: ต้องบอกว่าหลังจากรอบชิงชนะเลิศนะคะในครั้งนี้เนี่ยไทยเราก็คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะเพิ่มถึง 10.34 ตอนนี้รวมเรามี 230.67 คะแนนแล้วค่ะขยับขึ้นนะคะไปอยู่อันดับ14ของโลกแล้วด้วยค่ะ
4: โอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับจะมีทั้งหมด12ทีมตอนนี้ได้ไป3ทีมแล้วครับก็คือเจ้าภาพสหรัฐอเมริกามีแคนาดานะครับเป็นแชมป์ของอเมริกาเหนืออเมริกากลางแล้วก็ทีมชาติไทยไปในฐานะแชมป์เอเชียยังเหลือคัดเลือกของโซนต่างๆก็จะมีของโซนยุโรปโซนแอฟริกาและก็โซนอเมริกาใต้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวปีหน้าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกจะหาอีก3ทีมไปโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ปี2028หลังจากเนชั่นลีกก็จะดูจากแรงกิ้งอันดับโลก
5: อ
4: ีก3ทีมก็จะรวมทั้งหมด12ทีมนะครับ
5: ก็คือเอาแรงกิ้งอันดับโลกที่เหลือที่ดีที่สุดเอาให้ครบ12ทีมซึ่งจริงๆแล้วทางญี่ปุ่นกับจีนเองเนี่ยอันดับโลกเขาค่อนข้างสูงก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไปโอลิมปิกอยู่ด้วยค่ะ
4: ของไทยที่เป็นกีฬาประเภททีมได้ไปโอลิมปิกนะครับย้อนไปก่อนหน้านี้ก็มีล่าสุดก็คือฟุตบอลชายที่เม็กซิโกซิตี้ปี1968นะครับแล้วก็เคยมีบาสเกตบอลที่เมลเบิร์นปี1956ด้วย
5: ค่ะ
4: นะครับก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะกลับมาวันนี้ถึงประเทศไทยประมาณ3ทุ่มกว่า
5: ๆก็แฟนๆหลายคนก็บอกว่ารอต้อนรับกันเลยนะคะส่วนโปรแกรมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปก็จะเตรียมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ก็เริ่มตั้งแต่19กันยายนจนถึง4ตุลาคมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะ
4: ไปแข่งแบบไม่มีอะไรต้องคาใจอีกต่อไปนะครับเราได้มาหมดแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากส่วนฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับเรอัลมาดริดในยุคของโชเซ่มูรินโญ่ผลงานยังยอดเยี่ยมชนะ3แมตช์ติดเลยเกมล่าสุดเรอัลมาดริดเปิดบ้านเจอกับมาลากานะครับเล่นไป19นาทีจูดเบลลิงแฮมหลังจากผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกนะครับก็มาทำประตูให้ทีมขึ้นนำ 1-0 นะครับนาทีที่19เลี้ยงไปเองแล้วก็จบสกอร์เอง
5: ค่ะมานาที26เนี่ยจังหวะสุดท้ายบอลมาโดนอันฟองโซเฮราล่าผู้รักษาประตูมาลาก้านะคะกลายเป็นเข้าประตูตัวเองไปค่ะเรอัลมาดริดก็ออกนำเลย2ประตูต่อ0
4: นาทีที่30เทรนส์อเลสเซเดอร์อาโนนะครับผ่านบอลให้กับคิริยันเอ็มปัปเป้นี่ยิงให้มาดริดนำ 3-0 ก็เทรนได้แอสซิสต์ไป
5: ใช่ค่ะครึ่งหลังช่วงทดเวลาบาดเจ็บเจ้าบ้านมาได้ประตูปิดท้ายค่ะวินิซิสจูเนียร์ผ่านบอลให้อาดากูแลยิงโล่งๆเลยค่ะ
4: ก็ปิดท้ายให้มาดริดชนะไป 4-0 นะครับโชเซ่มูรินโญ่เปิดฤดูกาลใหม่กับเรอัลมาดริดสถิติสวยงามมากๆชนะ3นัดรวดยิงไป10ประตูเสียไป2ลูกเท่านั้น
5: ค่ะในขณะที่มาลากายังไม่ชนะทีมใดเลยค่ะลงเตะ3นัดตอนนี้มีเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้น
4: ครับส่วนผลอีก2คู่นะครับของลาลีกาสเปนเมื่อคืนนี้ลาโครุญญาชนะบาเลนเซียไป 3-1 ลาโครุญญาอยู่อันดับ7 3นัดมีอยู่5คะแนนนะครับส่วนบาเลนเซียอยู่อันดับ18 3นัดมีอยู่แต้มเดียวแล้วก็เซลตาบีโก้แพ้กับแอตเลติกบิลเบาไป 0-2 แอตเลติกบิลเบาอยู่อันดับ12นะครับมีอยู่3คะแนนแล้วก็เซลตาบีโก้10อยู่อันดับ17มีอยู่คะแนนเดียวส่วนคืนนี้เดี๋ยวมีบาร์เซโลนาเจอกับบาเยกาโน่นะครับตอน 14:30 ซาก็ชนะรวดมา2นัดเหมือนกัน
5: ค่ะ นอกจากนี้ก็มีฟุตบอลเกาโซเชียอิตาลีด้วยนะคะนาโปลีแพ้โคโม1ประตูต่อ2
4: ครับนาโปลี2นัดมีอยู่3คะแนนนะครับส่วนโคโมอยู่อันดับที่6 2นัดมีอยู่4แต้ม
5: ค่ะกายารีก็แพ้อินเตอร์มิลาน0ประตูต่อ1ค่ะ
4: ครับอินเตอร์เนี่ย2นัดมี6คะแนนเต็มนะครับส่วนกายารี2นัดมีอยู่3คะแนน
5: ส่วนลาซิโอชนะเจนัว1ประตูต่อ0
4: ครับลาซิโอ2นัดมี6คะแนนเต็มฟอร์มดีนะครับขณะที่เจนัว2นัดยังไม่มีแต้มเลย
5: ค่ะมาที่ฟุตบอลบุนเดสลีก้ากันบ้างนะคะโอ้โหยิงกันเยอะเกือบทุกคู่เลยนะคะเมื่อคืนนี้ก็ยิงเยอะอีกแล้วฝ่ายบวกเอาชนะเบรเมน4ประตูต่อ1ค่ะ
4: ครับแล้วก็อัลส์บวกชนะชาลเก้ไป 3-0 บุนเดสลีก้าเยอรมันกลับมาเปิดฤดูกาลแล้วนะครับแชมป์เก่าอย่างบาเยิร์นนี่ก็ยิงสตุตการ์ดไป 5-1 นะ
5: ใช่ค่ะ
4: ย
5: ิ
4: งเยอะเหมือนกันรวมถึงบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ก็ชนะฮัมบูร์กไป 2-0
5: ค่ะมาต่อกันที่ฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์กันบ้างค่ะคิงเลโอนะคะลีโอเนลเมสซี่ทำคนเดียว4ประตูเลยพาอินเตอร์มายามี่ชนะมอนทรีออลขาด107ประตูต่อ1ค่ะ
4: ครับนี่เป็นเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาครับอินเตอร์มายามี่เล่นในบ้านเจอกับมอนทรีออลมาถึงนาทีที่20เป็นคาเซมิโร่กองกลางทีมชาติบราซิลนะครับมงลูกเตะมุมให้อินเตอร์มายามี่ออกนำก่อน 1-0แล้วก็นี่นาทีที่40เป็นลีโอนีลเมสซี่ครับยิงฟรีคิกเข้าไปอินเตอร์ขึ้นนำเป็น 2-1 นะครับคือนำ 1-0 แล้วโดนตามตีเสมอแล้วก็เมสซี่ยิงให้ทีมนำอีกครั้งหนึ่ง
5: ค่ะครึ่งหลังนาที52ลีโอนีลเมสซี่ค่ะเลี้ยงบอลเข้าไปยิงให้อินเตอร์มายามี่ขึ้นนำ3ประตูต่อ1ค่ะ
4: โอ้โหเราเห็นจังหวะโซโล่เดียวของเมสซี่อีกแล้ว
5: เลี้ยงเองยิงเองเลยนะคะ
4: ครับนาทีที่80เมสซี่ผ่านบอลให้กับลุยส์ซัวเรสเพื่อนรักยิงให้อินเตอร์มายามี่นำเป็น 4-1 4-1 แล้ว
5: ผ่านมา3นาทีค่ะเมสซี่ยิงประตูที่3ของตัวเองค่ะเป็นแฮตทริกจะบ้านนำห่าง5ประตูต่อ1ค่ะ
4: เป็นคนที่ปิดสกอร์ชัวร์มากนะครับไม่เน้นความรุนแรงแต่เน้นความชัวร์
5: ใช่ค่ะทิศทางอะไรได้หมดเลยนะคะชิปเบาน
4: าที89อเล็กซานเดอร์ชอนะครับยิงให้อินเตอร์มายามี่นำเป็น 6-1
5: และช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะลีโอเนลเมสซี่เนี่ยเขาบอกว่าฟรีคิกเหมือนจุดโทษได้ฟรีคิกเมื่อไหร่เป็นประตูเมื่อนั้นนะคะก็เป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บลีโอเนลเมสซี่เนี่ยค่ะฟรีคิกเข้าไปอีก
4: ระยะประจำการเขาเลยนะ
5: โอ้โหประตูที่4ของตัวเองในเกมนี้นะคะแล้วก็เป็นประตูปิดท้ายให้อินเตอร์มายามี่เอาชนะมอนทรีออลขาด107ประตูต่อ1ทำให้เมสซี่ตอนนี้ขึ้นนำดาวซันโวทำไป18ประตูทีมลงเตะ22นัดมี42คะแนนอยู่อันดับ2ของสายตะวันออกส่วนมอนทรีออลตอนนี้อยู่อันดับสุดท้ายของสายตะวันออกมีแค่21คะแนนค่ะ
4: นะครับก็หลังจากจบฟุตบอลโลกมาฟอร์มก็ยังพีคอยู่นะสำหรับทางลีโอนีลเมสซี่ขณะที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดฤดูกาลแม้ว่าจะแพ้ฮัลซิตี้แต่เมื่อคืนนี้ก็แก้ตัวได้นะครับเล่นในบ้านเจอกับอิปสวิชทาวน์เอาชนะไปได้5-2นะครับโดนนำก่อนเกือบไปเหมือนกันจริงๆช่วงที่แมนยูโดนนำ 1-0 เนี่ยเกือบโดน 2-0 นะแต่ว่าผู้สาประตูรัมเมนก็เซฟช่วยให้ทีมพลิกสถานการณ์กลับมาได
5: ้ค่ะก็เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของฤดูกาลแล้วค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังโอเทฟฟอร์ดเจอกับทีมน้องใหม่อิปสวิชทาวน์ค่ะเริ่มจากนาที29ก่อนลีฟเดวิสมาทำประตูให้อิปสวิชทาวน์ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ค่ะ
4: อิปสวิชเนี่ยนัดแรกชนะซันเดอร์แลนด์มานะครับแมนยูมาตีเสมอจากบูโน่เฟอร์นันแล้วก็พลิกขึ้นนำ 2-1 นะครับจังหวะที่แฮร์รี่แม็กควายยิงไปโดนเจคอบกริฟเข้าประตูตัวเองไป
5: ค่ะคือจริงๆตอนนี้มีจังหวะแฮนด์บอลเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยผู้ตัดสินก็มาดู VAR เช็คย้อนหลังกลายเป็นว่าจังหวะแฮนด์บอลเกิดขึ้นจริงแต่ว่าแฮร์รี่แม็กควายไม่ได้ยิงเข้ากรอบนะคะทำให้ประตูนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีการฟาวล์เกิดขึ้นค่ะ
4: ครับแล้วก็บูโน่ฟอร์นันมายิงจุดโทษให้ทีมนำ 3-1 นะครับแล้วก็มาทำแฮตทริกนาที68ให้ทีมนำ 4-1 ก่อนจะจ่ายให้ไบรอันเอลโบโมยิงให้ทีมนำ 5-1 นะครับเมื่อคืนนี้บูโน่ยิง3ประตูกับ1แอสซิสต
5: ์โอ้โหฟอร์มร้อนแรงมากเลยนะคะตอนนี้ก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บอิปสวิชได้อีก1ประตูจากชูบาอักปอมก็ตามมาเป็น2ประตูต่อ5แต่ก็หมดเวลานะคะตามไม่ทันหมดเวลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะไป5ประตูต่อ2ผู้จัดการทีมไมเคิลคาริกพาทีมเก็บชัยชนะนัดแรกในซีซั่นนี้ค่ะตอนนี้ก็มี3คะแนนเท่ากันกับ
4: เป็นค่ำคืนของบูโน่โฟนันนะครับสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพหรือว่า PFA นี่เป็นแฮตทริกที่3ของเจ้าตัวที่ทำให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ยิงไป113ประตูละ
5: ค่ะ
4: เมื่อคืนนี้ของแมนยูโอกาสค่อนข้างเยอะ มีโอกาสเข้าทำ33ครั้ง
5: ยิ่งช่วงหลังๆนะคะโมเมนตัมมานี่บุกอย่างเดียวพับสนามเลยนะคะเรียกว่าบอลไม่มาอีกฝั่งนึงเลยค่ะ
4: ครับ ส่วนผลคู่อื่นนะครับเชลซีเมื่อคืนนี้ก็สนุกนะครับชนะไบรตันไป4-3ครึ่งแรกเนี่ยเชลซีนำก่อน 3-1 เชลซีผู้สาประตูเนี่ยใช้เอมี่มาร์ติเนสเพิ่งย้ายมาไม่ถึง4ชั่วโมงนะ
5: ค่ะ
4: จัดลงตัวจริงเลย
5: คือเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยไม่ต้องพรีซีซั่นไม่ต้องมีการซ้อมกับเพื่อนเลยนะคะชูเสื้อเฮียวิโกปุ๊บลงตัวจริงปั๊บเลย
4: ครับแล้วก็ช่วยทีมเก็บชนะได้นะครับแล้วก็มีลีดเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดไป 1-1 แล้วก็ซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลมไป 1-0
5: ค่ะมาดูตารางคะแนนตอนนี้นะคะจ่าฝูงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะมี6คะแนนอันดับ2เฮาซิตี้ค่ะก็เก็บชัยชนะได้2นัดรวดมี6คะแนนเท่ากันอันดับ3เชลซีมี6คะแนนเต็มค่ะส่วนอันดับ4 5และ6เนี่ยมี4คะแนนเท่ากันก็คืออันดับ4เบรนท์ฟอร์ดอันดับ5นิวคาสเซิลและอันดับ6เอเวอร์ตันค่ะ
4: ส่วนคืนนี้เดี๋ยวจะมีลงสนามคู่มันเดย์ไนท์นะครับตอน 14:00 แอสตันวิลล่าเจอกับอาร์เซนอลนะ
5: ค่ะ
4: พูดถึงทางแอสตันวิลล่านะครับก็เสียกองหน้าตัวเก่งไปแล
5: ้
4: วโอลี่วัตกินนะครับจะไปเล่นในซาอุดิอาระเบียค่าตัวอยู่ที่51ล้านปอนด์เจ้าตัวไม่มีชื่อในเกมแรกของพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนั้นที่สื่อไปถามอูไนเอมารีแล้วก็ทางเอมารีบอกว่าให้ไปถามเจ้าตัวเองสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการจะย้ายทีมนะครับก็ได้ย้ายสมใจ
5: ใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะโอลี่วัตกินวัย30ปีดาวยิงดีกรีทีมชาติอังกฤษตกลงย้ายไปอยู่กับอัลฮิลาลในลีกซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยค่ะค่าตัวเนี่ย51ล้านปอนด์คือตีเป็นเงินไทยประมาณ 2,200 ล้านบาทเซ็นสัญญาค้าแข่งกับต้นสังกัดใหม่เป็นเวลา3ปีก็ออกจากแอสตันวิลล่าที่อยู่มายาวนานถึง6ปีเลยค่ะวัตกินบอกว่าขอบคุณสำหรับช่วงเวลา6ปีที่ผ่านมาเพราะไม่เพียงแค่ที่นี่จะหล่อหลอมให้เขาเป็นนักเตะที่ดีขึ้นแต่ว่ายังทำให้เติบโตในฐานะคนคนหนึ่งด้วยผ่านทั้งช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ยากลำบากในวิลล่าพาร์คมาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือตนทุ่มเททุกอย่างให้กับสโมสรแห่งนี้เลยค่ะ
4: ครับคือเจ้าตัวบอกว่าก็เสียใจแหละที่การออกจากทีมเนี่ยอาจจะออกทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเกมแรกที่ไม่มีชื่อเนี่ยเจ้าตัวก็มีการไปขอโทษทางอูไนเอเมอรี่แล้วนะครับก็เป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่ยิงในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดให้กับสโมสรนะครับ91ประตูนะ
5: ค่ะก็โหอยู่มา6ซีซั่นแล้วนะคะลงเล่นทั้งหมด278นัดทำไป108ประตูแล้วก็ลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษ24นัดทำไป7ประตูแล้วก็มีรายชื่อในชุดฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดก็พาทีมให้อันดับ3ด้วย
4: ครับที่สำคัญอยู่ในชุดแชมป์ยูโรปาลีกของทางแอสตันวิลล่าด้วยหลังจากรอคอยสโมสรยุโรปมา44ปีนะในการได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยของยุโรปมาเขาบอกว่าเขาผูกพันกับเมืองนี้เพราะว่าลูก2คนก็เกิดที่นี
5: ่
4: นะ
5: คือวิลล่าตอนนี้ก็ปล่อยตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัวผู้เล่นดีๆเก่งๆนี่โอ้โหปล่อยออกไปค่อนข้างเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคิวเปิดบ้านวิลล่าพาร์คเจอแชมป์กับอาร์เซนอลคืนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเหลือใครที่จะมาเป็นตัวตายตัวแทนได้ไหมหรือว่าจะฝากความหวังไว้ได้ไหมนะคะเวลา 14:00 นะคะก็เชียร์กันได้
4: นี่ปล่อยมอร์แกนโรเจอร์ปล่อยเอสลีย์คอนซ่ายูริเทเลมันลูคัสดิลเอมี่มาร์ติเนสล่าสุดก็เป็นโอลี่วัตกินนะนี่ถือว่าเป็นตัวหลักของวิลล่าทั้งหมดเลย
5: ใช่ค่ะมาที่ฟุตบอลยู20ของไทยเราบ้างค่ะก็มีการประกาศเป้าหมายเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่จีนค่ะ
4: ครับวันนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามเกมแรกนะครับเจอกับ UAE ตอนทุ่มครึ่ง
5: ค่ะมีการจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันนะคะฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุ20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F ก็ในการแถลงข่าววันนี้ค่ะโค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่น20ปีพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอิรักสหรัฐอาหรับอิมิเรตหรือว่า UAE แล้วก็เติร์กเมนิสถานมีการแถลงความพร้อมของทีมก่อนลงแข่งขันค่ะ
4: ซึ่งทางโค้ชโบก็บอกว่าทีมชาติไทยชุดนี้นะครับมีการเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็ต่อเนื่องด้วยตั้งแต่จบฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียถือว่ามีการเตรียมทีมที่ดีและพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันในวันนี้ซึ่งจะเริ่มเป็นวันแรก
5: ค่ะคือโค้ชโบบอกว่าสายเราเนี่ยยอมรับว่าหนักอยู่ค่ะแต่เราก็เตรียมการมาอย่างดีเลยในการเจอกับ3ชาติทั้ง3ชาติก็มีคุณภาพมากๆแต่ว่าทีมไทยก็พร้อมทำข้อมูลทำการบ้านดีมากแล้วก็เชื่อว่าการได้เล่นในประเทศไทยของเราจะช่วยให้เราได้ผลการแข่งขันที่ต้องการค่ะเป้าหมายทีมไทยชัดเจนคือการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่จีนให้ได้เลยค่ะ
4: ครับก็โปรแกร แกรมรอบแรกของทีมชาติไทยนะครับจะเตะ 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมเริ่มตั้งแต่วันนี้นัดแรกนะครับเจอกับ UAE นัดที่2เจอกับเติร์กมินิสถานครับวันที่3กันยายนแล้วก็เจอกับอิรักวันที่6กันยายน
5: ค่ะโดยจะคัดเลือกนำแชมป์กลุ่ม8ชาติแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงต้นปี2570ค่ะ
4: ครับส่วน MotoGP สนามที่13นะครับซึ่งแข่งกันที่สเปนนี่เป็นรายการกลางปีออฟอารากอนรอบชิงชนะเลิศจำนวน23รอบนะครับมาโก้เบเซ็กคีนักบิดอิตาลีจากทีมอาเปเลียเรซิ่งได้ตำแหน่งโพลโพซิชันตามมาด้วยแชมป์โลก7สมัยมาร์กมาเกสของเจ้าถิ่นสเปนนะครับทีมดูคาติเลโนโวทีมทำเวลาในรอบคัดเลือกมาอยู่อันดับ2
5: การดวลความเร็วมาถึงรอบที่6ค่ะเป็นมาร์คมาเกสเนี่ยเร่งความเร็วแซงมาโก้เบเซคีขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็รักษาตำแหน่งไว้ได้จนกระทั่งเข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลา41:10.969คว้าแชมป์ที่อารากอน3ปีติดต่อกันอันดับ2เป็นเปโดอะคอสตาจากสเปนทีม Red Bull KTM เวลาตามหลัง 1:754 แล้วก็อันดับ3เป็นมาโก้เบเซคีค่ะ
4: ทำให้คะแนนสะสมผ่านไป13สนามมาร์คมาเกสขึ้นมาอยู่ที่2นะครับทำได้237คะแนนตามหลังผู้นำฮอกเก้มาตินนักบิดเจ้าถิ่นสเปนทีมอัพเพเลียเหลือแค่19แต้มส่วนเบเซคีตกมาอยู่ที่3นะครับมีอยู่232คะแนน
5: ค่ะโปรแกรมจักรยานยนต์ทางเรียกชิงแชมป์โลกรุ่น MotoGP สนามต่อไปอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเป็นรายการซานมาริโนกลางปีก็จะเริ่ม13กันยายนนี้ที่มิซาโนเวิลด์เซอร์กิตค่ะ
4: ขณะที่การแข่งขันกอล์ฟทัวร์แชมเปี้ยนชิพนะครับแชมป์เป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกนี่เป็นรายการ PGA ทัวร์ FedEx Cup Playoff รายการสุดท้ายทัวร์แชมเปี้ยนชิพแข่งที่แอตแลนต้าที่สหรัฐอเมริกาครับชิงเงินรางวัลรวมสูงประมาณ 1,300 ล้านบาทคัดเอานักกอล์ฟ30อันดับแรกใน FedEx Cup Playoffเข้ามาแข่งขันกัน
5: ค่ะวันสุดท้ายค่ะสกอตตี้เชฟเลอร์มือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์คะแนนรวม16อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ทัวร์แชมเปี้ยนชิพปีนี้ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลสูง10ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ330ล้านบาทก็เรียกว่าเป็นการคว้าแชมป์รายการที่3ในปีนี้แล้วด้วยค่ะ
4: ครับรองแชมป์เป็นวิกเตอร์ฮอฟแมนจากนอร์เวย์วันสุดท้ายตีเกินไป2โอเวอร์พาร์นะครับคะแนนรวม13อันเดอร์พาร์แพ้แชมป์ไป3สโตรก
5: ส่วนอันดับ3ไรอันเจราร์ดค่ะโปรเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกาทำได้12อันเดอร์พาร์ส่วนรอรี่แมคอินรอยจากไอร์แลนด์เหนือมือ2ของโลกได้อันดับ4รวมทำได้11อันเดอร์พาร์ค่ะ
4: ครับมีกอล์ฟอีก1รายการนะครับเป็นรายการ DP World Tour แข่งที่อังกฤษครับนี่เป็นรายการ British Masterก็ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ115ล้านบาท
5: ค่ะในรอบสุดท้ายค่ะโจดีมือ292ของโลกโปรเจ้าถิ่นอังกฤษทำเพิ่ม9อันเดอร์พาร์คะแนนรวม4วันทำได้14อันเดอร์พาร์ซึ่งในช่วงการเล่น24หลุมสุดท้ายเนี่ยเก็บไป11เบอร์ดี้ทำให้โจดีวัย32ปีเนี่ยแซงคว้าแชมป์ DP World Tour เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัลประมาณ19ล้านบาทค่ะ
4: รองแชมป์มีร่วมกัน4คนนะครับมีดาเนียลฮิเลียวัย28ปีจากนิวซีแลนด์นาโชเอลวีราจากสเปนแล้วก็2โปรกอล์ฟจากเดนมาร์กนะครับนิคลาสนอร์กาดแล้วก็จากคอบสโคปโอเซนทำได้คนละ11อันเดอร์พาแพ้แชมป์ไป3สโตรก
5: ส่วนอันดับ6ร่วมค่ะมาโก้เป็นเก้วัย28ปีโปรเจ้าถิ่นอังกฤษทอมแมคกิบินจากไอซ์แลนด์เหนือแล้วก็โทมัสโรเซนมูลเลอร์จากเยอรมนีทำได้คนละ10อันเดอร์พาโปรแกรม DP World Tour รายการต่อไปโอเมก้ายูโรเปียนมาสเตอร์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะเริ่มตั้งแต่วันที่3ถึง6กันยายนนี้ชิงเงินรางวัลประมาณ120ล้านบาทค่ะ
4: ส่วนการแข่งขันเทนนิส Grand Slam US Open นะครับปรากฏว่าคาเมรอนนอรี่ตกรอบแรกไปซะแล้วนี่เป็น Grand Slam สุดท้ายของปีนะครับรายการ US Open แข่งที่สหรัฐอเมริกาเป็นการแข่งขันในรอบแรกลูก้าแวนแอชเชจากฝรั่งเศสมือ40ของโลกนะครับพลิกกลับมาชนะคาเมรอนนอรี่จากสหรัฐอาณาจักรมือ29ของรายการไป3-1เซต
5: คะแนน6-7ทายเบรก6-8 6-2 6-2และ6-3ค่ะใช้เวลา2ชั่วโมง53นาทีทำให้คาเมรอนนอรี่มือวางในรายการนี้ตกรอบแรกส่วนลูก้าแวนแอชเชวัย22ปีเข้ารอบ2ต่อไปค่ะ
4: ครับ ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบแรกเจสสิก้าเปกูล่านักเทนนิสจากสหรัฐอเมริกานะครับมือ3ของรายการชนะเอเลน่ากาเบล่ารูเซ่จากโรมาเนีย2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ใช้เวลาแข่งขัน1ชั่วโมง23นาทีเปกูล่าซึ่งเป็นรองแชมป์ US Open ปี2024ก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไป
5: ค่ะยังมีผลในคู่อื่นๆค่ะลัลนาธาราฤดีค่ะจากไทยมือ76ของโลกเอาชนะเอลวินาคาลิว่าจากสหรัฐอเมริกามือ115ของโลกไป2ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ7และ6ต่อ2ค่ะ
4: ครับขณะที่โรเจอร์เฟเดอเรอร์นะครับอดีตยอดนักเทนนิสตอนนี้ได้รับการบรรจุชื่อใน Hall of Fame แล้วโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะครับปัจจุบันอายุ45ปีนี่เป็นตำนานนักเทนนิสจากสวิตเซอร์แลนด์ครับได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศเทนนิสนานาชาติหรือว่า ITHF อย่างเป็นทางการนี่เป็นบรรยากาศนะครับเต็มไปด้วยความประทับใจที่เมืองนิวพอร์ตที่รัฐไอแลนด์ที่สหรัฐอเมริการ
5: ับ
4: รถไอแลนด์สหรัฐอเมริกาครับ
5: พิธีก็จัดขึ้นในคืนวันเสาร์ค่ะโดยเฟเดอเรอร์เนี่ยได้รับเกียรติร่วมกันกับแมรี่คาริโลอดีตนักเทนนิสอาชีพแล้วก็ผู้บรรยายกีฬาชื่อดังซึ่งได้รับการยกย่องจากผลงานในวงการเทนนิสแล้วก็สื่อกีฬามายาวนานค่ะตลอดสุนทรพจน์ความยาวเกือบ30นาทีอดีตมือหนึ่งของโลกก็เรียกว่ากั้นน้ำตาไม่อยู่เลยค่ะ
4: ครับคือเจ้าตัวเนี่ยร้องไห้บ่อยอยู่แล้วนะ
5: ใช่ค่ะ
4: นะครับตอนที่เขาประกาศเลิกเล่นเนี่ยก็ร้องเยอะตอนนาดาวเลิกเล่นเจ้าตัวร้องเยอะกว่านาดาวอีก
5: นะก็เป็นคนเซนซิทีฟนิดนึงค่ะคือเจ้าตัวบอกว่าคือเขากล่าวถึงสเตฟานเอ็ดเบิร์กซึ่งเป็นฮีโร่ในวัยเด็กของเขานะคะแล้วก็เขาบอกว่าที่ร้องเนี่ยเป็นน้ำตาแห่งความสุขนะคะเฟเดอเรอร์ก็หลั่งน้ำตาอีกครั้งเมื่อกล่าวถึงเซเวรินลูทีค่ะคือเป็นโค้ชคู่ใจที่ร่วมงานกันมายาวนานมากๆคือคู่ใจรู้ใจกันเลยก่อนช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ก็มาจนสุดท้ายเลยนะคะเขาต้องกล่าวขอบคุณมิก้าผู้ที่อยู่เคียงข้างมาตลอดเส้นทางอาชีพเลยค่ะ
4: ภรรยานะครับก็อยู่เคียงข้างกันมาตลอดนะครับตอนที่เขาตัดสินใจที่จะเลิกเล่นเนี่ยก็มีการปรึกษาภรรยาด้วยน
5: ะครับ
4: แล้วก็แถลงข่าวใหญ่โตพอสมควร
5: ค่ะตลอดอาชีพเฟเดอเรอร์คว้าแชมป์แกรนด์สแลม20รายการแล้วก็รวมแชมป์ชายเดี่ยวตลอดอาชีพถึง103รายการพร้อมเคยครองตำแหน่งมือ1โลกติดต่อกันเป็นสถิตินานถึง237สัปดาห์เลยค่ะ
4: ว่ากันว่านี่เป็นคนที่เล่นแบ็คแฮนด์มือเดียวได้สง่างามที่สุดในโลกนะ
5: ค่ะ
4: ป
5: ั
4: จจุบันแบ็คแฮนด์มือเดียวไม่ค่อยได้เห็นละแต่ว่าเฟเดอเรอร์เวลาเขาเล่นเนี่ยโอ้โหคือนอกจากสง่างามแล้วเต็มไปด้วยคุณภาพ
5: ค่ะทางด้านของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเดินหน้าปฏิรูปการบริหารงบประมาณครั้งใหญ่มุ่งเน้นความโปร่งใสเป็นธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ค่ะคุณธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีการแถลงแนวทางการบริหารงานในปีงบประมาณ2570โดยทางกองทุนเตรียมนำระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลลัพธ์มาใช้พร้อมลดจำนวนแผนงานเหลือ9แผนงานเพื่อให้การบริหารงบมีความกระชับคล่องตัวตรวจสอบได้พร้อมเพิ่มความเข้มข้นในการทำงานร่วมกันกับกกต.สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดผ่านการจัดทำ MOU กำหนดเป้าหมายภารกิจและกรอบงบประมาณร่วมกันโดยจัดกลุ่มสมาคมตามศักยภาพผลงานและภารกิจเพื่อให้การจัดสรรงบเป็นธรรมและตรงจุดไปฟังเสียงกันค่ะ
6: initiative ที่อยากจะเรียนก็คือเรื่องของการที่นะครับมันมีปัญหาเรื่องของเงินกองทุนที่ได้รับการร้องเรียนนะครับจากสมาคมกีฬาต่างๆช่วงสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ที่ผ่านมาท่านก็เห็นนะครับมีการฟ้องร้องที่ศาลปกครองเรื่องของความเป็นธรรมในการจัดสรรเงินนะครับบางสมาคมไม่ได้เลยบางสมาคมได้บ้างไม่ได้บ้างบางสมาคมได้มากจนผิดสังเกตอันนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสุรศักดิ์พันจิรคุณก็มีนโยบายในการที่จะต้องการให้การจัดสรรเงินของกองทุนเป็นธรรมและทั่วถึงในเรื่องระบบต่างๆที่เรานำเข้ามาใช้ได้เกิดประโยชน์กับวงการกีฬาในความรวดเร็วความสะดวกในการพัฒนานะครับสุดท้ายก็คือว่าการเบิกจ่ายเงินไปถึงสมาคมกีฬาเงินไปถึงนักกีฬารวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ
5: ทั้งนี้ค่ะกองทุนก็ยึดหลัก3เสาได้แก่ระบบข้อมูลและความเป็นธรรมพร้อมเตรียมจัด NSDF Award เพื่อยกย่องสมาคมที่บริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพหวังให้เงินกว่า 4,000 ล้านบาทเกิดความคุ้มค่าและสร้างผลลัพธ์ในการพัฒนานักกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริงค่ะ
7: ครับส่วนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางมาถึงวันนี้ตอน3ทุ่มกว่า
8: ครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวคนไทยไปรอรับกันเยอะแน่นอนนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพการปล่อยจรวด Falcon Heavy นะครับของบริษัท SpaceX ซึ่งขึ้นจากฐานปล่อยที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐครับเพื่อจะนำส่งกล้องโทรทัศน์ Nancy Grace Bowman ขึ้นไปติดตั้งในอวกาศนะครับโดยเป็นไปตามภารกิจสร้างแผนที่จักรวาลแล้วก็ไขความลับบางประการในทางฟิสิกส์ด้วยครับ
9: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ

0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตือนหลังน้ำลดห้ามรีบเปิดใช้ระบบไฟฟ้าทันทีเสี่ยงไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าลัดวงจรแนะนำตรวจสอบสายไฟสวิตช์ปลั๊กไฟและอุปกรณ์ที่ถูกน้ำท่วมรวมถึงให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจเช็คก่อนเปิดใช้งานห้ามสัมผัสขณะมือเปียกโดยเด็ดขาดพบเห็นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแจ้ง PEA Contact Center โทร1129ตลอด24ชั่วโมงขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้าทุกเพศทุกวัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยรับบริจาคเสื้อผ้าสะอาดสภาพดีพร้อมใช้งานและอุปกรณ์ทำความสะอาดไม่กวาดทางมะพร้าวจัดส่งได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านรหัสไปรษณีย์55120สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 5471 9613กรมควบคุมโรคเตือนโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งและประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงปรับพฤติกรรมสุขภาพออกกำลังกายควบคุมอาหารงดบุหรี่แอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอและสังเกตสัญญาณฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีกรมสรรพากรเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน138อัตราวุฒิการศึกษาระดับปวช.และปริญญาตรีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์ tax.thaijobjob.com
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลงพื้นที่มาที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนำมาทำความรู้จักกับสถาบันการศึกษาเฉพาะทางนะคะกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งใน17แห่งของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะคะโดยวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยทำความรู้จักกับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกิจของนำโชคค่ะรวมถึงน้องๆตัวแทนนักกีฬานะคะทั้งกีฬายิงปืนคอฟบอลและจานล่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะอยากให้น้องๆแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมนายสุเมธหนูอ้นนะครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาโทนะครับคณะศึกษาศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีครับปัจจุบันเป็นนักกีฬายิงปืนนะครับ
3: สวัสดีครับผม
4: กิติพัฒน์ชนะเจริญครับนักกีฬาคอฟบอลครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ปี3ครับ
3: นักกีฬาคอฟบอลครับ
5: สวัสดีค่ะอ้อมนะคะเด่นนภาเกิดมงคลค่ะปัจจุบันค่ะเป็นนักกีฬาจานล่อนค่ะตอนนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทค่ะสาขาวิชาพละศึกษาค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยต้องอยากรู้แล้วว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยเน้นเรื่องของกีฬาด้านใดบ้างคะ
1: ก็ในเรื่องของการจัดการศึกษาทางด้านกีฬานะครับเราก็มี3คณะวิชาด้วยกันนะครับที่เราเปิดการเรียนการสอนนะครับคณะที่1คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเนี่ยมี2หลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพนะครับแล้วก็คณะศิลปศาสตร์นะครับก็มี1หลักสูตรนะครับในหลักสูตรบริหารจัดการกีฬานะครับแล้วก็คณะศึกษาศาสตร์ก็จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรพละศึกษาส่วนระดับปริญญาโทเนี่ยก็จัดการศึกษาในหลักสูตรพละศึกษาและกีฬาครับ
0: ค่ะปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณกี่คนคะ
1: นักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิเขตสุพรรณบุรีเนี่ยทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเนี่ยก็มีอยู่ที่800คนเศษครับ
0: น้องๆหลายคนอยากทราบแล้วค่ะว่าถ้าเขาเลือกเรียนด้านกีฬาเนี่ยอย่างสาขาวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นวิชาชีพใดบ้างศิลปศาสตร์เป็นวิชาชีพใดบ้างและศึกษาศาสตร์เป็นวิชาชีพใดบ้างครับ
1: ในส่วนของวิทยาศาสตร์การกีฬาใน2หลักสูตรเนี่ยหลักสูตรที่1การฝึกสอนกีฬาก็จะมาเป็นผู้สอนกีฬาในชนิดกีฬาต่างๆได้นะครับส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสแล้วก็นักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จะประกอบอาชีพในสายสุขภาพตรงนี้ได้ครับส่วนคณะศิลปศาสตร์ก็จะประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจกีฬาสำหรับคนที่ชอบทางด้านเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นนักธุรกิจทางด้านกีฬาก็จะ
0: เปิดฟิตเนสแล้วก็พวกอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ย
1: ครับก็เป็นเสื้อผ้ากีฬารองเท้ากีฬาหรือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาได้ดังนี้หมดเลยนะครับส่วนคณะศึกษาศาสตร์ครับก็จะมี2หลักสูตรในปริญญาตรีก็จะเป็นสาขาพละศึกษาก็จะเป็นทางด้านครูพละศึกษานะครับก็จะไปอยู่ตามโรงเรียนประถมมัธยมที่เป็นครูพละนะครับส่วนปริญญาโทก็พละศึกษาและกีฬาเนี่ยก็จะไปได้ในหลากหลายอาชีพนะครับที่เป็นพละศึกษา
0: ค่ะทราบว่ามีการตั้งเป็นสถาบันเนี่ย17แห่งทั่วประเทศให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็วิทยาเขตสุพรรณบุรีเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2520นะครับเป็นวิทยาลัยพละศึกษาแล้วก็ยกระดับยกฐานะขึ้นมาเป็นสถาบันการพละศึกษาแล้วก็ต่อมาก็เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครับก็ปีนี้เป็นปีที่49แล้ว
0: ค่ะก็คือเป็น1ใน17สาขาก็เอ้ย1ใน17แห่งวิทยาเขตไม่ทราบว่าแต่ละวิทยาเขตมีการจับมือร่วมกันยังไงบ้างคะ
1: ก็ในทุกๆวิทยาเขตเนี่ยก็จะบริหารงานร่วมกันโดยมีส่วนกลางคือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยอยู่ที่วิทยาเขตอยู่ที่ชลบุรีนะครับก็แล้วก็จะมีแบ่งเป็นภาคครับส่วนวิทยาเขตสุพรรณบุรีเราเนี่ยก็จะอยู่เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติภาคกลางครับก็จะมีการบริหารงานร่วมกันในเรื่องของการจัดการศึกษาแล้วก็การด้านกีฬาอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ทางการกีฬาคร
0: ับ ค่ะอยากถามน้องๆบ้างแล้วว่าอะไรเป็นตัวตัดสินใจให้เราเลือกมาศึกษาต่อด้านกีฬาคะน้องปอน
2: ครับสิ่งที่สนใจมาเรียนด้านกีฬานะคือเราชอบกีฬาตั้งแต่เด็กครับชอบเล่นกีฬาชอบออกกําลังกายครับพอ ได้เข้ามาก็เล่นกีฬายิงปืนครับเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิจิตใจร่างกายนะครับก็สามารถพัฒนาตัวเองไปที่ขั้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆได้ครับ
0: ค่ะเราเริ่มเล่นกีฬายิงปืนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
2: อายุ15ปีครับ
0: ตอนนั้นตอนที่เราเริ่มเล่นกีฬายิงปืนปุ๊บเราก็เริ่มศึกษาแล้วว่าเราจะมาศึกษาต่อทางนี้ได้อย่างไรบ้าง
2: ใช่ครับก็ฝ่ายฝันไว้ว่าอยากเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับแล้วก็เข้ามาเล่นกีฬายิงปืนตั้งแต่มัธยมศึกษาขึ้นมาปริญญาตรีนะครับแล้วก็ต่อปริญญาโทมาเรื่อยๆนะครับ
0: กีฬาให้อะไรกับเราบ้างคะ
2: กีฬานะครับให้ทั้งสุขภาพนะครับจิตใจนะครับแล้วก็ทางด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวินัยต่างๆนะครับ
0: ค่ะน้องปิ๊กบ้างน้องปิ๊กเป็นคนสุพรรณเลย
3: ใช่ครับคนสุพรรณครับ
0: ค่ะตอนนั้นเราใช้แนวทางยังไงในการตัดสินใจว่าเราจะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาด้านกีฬา
3: จริงๆแล้วผมเป็นคนชอบออกกำลังกายมากนะครับแล้วทางมหาลัยตอบโจทย์แทบทุกอย่างนะครับผมเลยเลือกตัดสินใจเข้าที่นี
0: ่ค่ะเลือกศึกษาคณะอะไรนะคะ
3: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
0: ตอนนี้เราให้ความสนใจด้านเฉพาะทางอะไรเป็นพิเศษ
3: ก็จะเป็นพวกสปอร์ตมัสซาครับแล้วก็เป็นฟิตเนสครับ
0: ค่ะเรามาเรียนที่นี่เราก็ต้องเล่นกีฬาไปด้วยตอนนี้เป็นนักกีฬาหลายด้านเลยหลายชนิดกีฬาค่ะเล่นกีฬาอะไรบ้างคะตอนนี
3: ้เล่นบาสคอร์ฟบอลแล้วก็งัดข้อครับ
0: ค่ะกีฬาให้อะไรกับเราบ้างคะ
3: ให้หลายอย่างนะครับให้ทั้งเพื่อนฝึกตัวเองแล้วก็ได้เจอผู้คนมากมายอะไรเงี้ยผมชอบที่สุด
0: ค่ะค่ะความฝันของเรา
3: อยากให้การกีฬาประเทศไทยพัฒนาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอ่ะ
0: ค่ะน้องผู้หญิงของเราบ้างค่ะน้องอ้อมทราบว่าน้องอ้อมมาจากต่างจังหวัดมาจากที่ไหนคะ
5: มาจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: ค่ะอะไรเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้เรามาศึกษาต่อที่สุพรรณบุรีอ่ะเพราะมันอยู่ห่างกัน
5: ก็ศึกษาจากอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปค่ะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่มาเรียนที่นี่ค่
0: ะ
5: เขาก็มาเล่าต่อว่ามีการเรียนการสอนที่มันเอื้อต่อนักกีฬาแบบพวกเราค่ะ
0: ค่ะตอนนั้นเราศึกษาแล้วเราต้องสอบไหมคะที่นี
5: ่สอบค่ะ
0: เราเลือกเรียนสาขา
5: พละศึกษาค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่
5: ในระดับปริญญาโทค่ะ
0: ศึกษาต่อปริญญาโทเลย
5: ใช่
0: ค่ะความฝันของเรา
5: ความฝันนะคะอันดับแรกก็อยากจะติดนักกีฬาทีมชาติค่ะแล้วก็อยากจะเป็นครูพละค่ะ
0: ค่ะก็เป็นความฝันของน้องๆที่เด็กๆดูแล้วน่าจะเป็นแนวทางในการเลือกวิชาชีพต่อไปได้ทราบว่าวิทยาเขตสุพรรณบุรีเองก็จะมีโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีอยู่ใกล้ๆด้วยมีการเชื่อมโยงกันยังไงคะ
1: ก็เราบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างโรงเรียนกีฬาแล้วก็มหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาเขตสุพรรณบุรีครับในเรื่องของบุคลากรแล้วก็สถานที่ที่จะใช้ร่วมกันบางอย่างเราขาดบุคลากรเราก็ใช้บุคลากรของโรงเรียนกีฬา
0: ค
1: ่ะโรงเรียนกีฬาขาดสถานที่เราก็มาใช้ที่เราก็บูรณาการร่วมกันครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็เป็นนโยบายของท่านอธิการบดีนะครับที่จะให้เราทํางานร่วมกันประสานงานร่วมกันครับ
0: มีพื้นที่เชื่อมโยงกัน
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่าที่นี่มีสนามกีฬาค่อนข้างครบเลยค่ะ
1: สุพรรณบุรีเรามีหลายๆชนิดกีฬานะครับก็ได้รองรับทั้งจัดการเรียนการสอนแล้วก็จัดการแข่งขันได้แล้วก็มีบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้สถานที่เราด้วย
0: ท่านรองคะนอกจากที่เราจะส่งเสริมนักศึกษาเราเรื่องของวิชาการวิชาชีพแล้วเรื่องของการพัฒนาต่อยอดให้เขาเป็นนักกีฬาระดับประเทศต่อไปเรามีแนวทางไหนบ้างคะ
1: ก็นอกจากจัดการศึกษาแล้วในเรื่องของสนับสนุนนักกีฬาที่ไปสู่ระดับทีมชาติเนี่ยเราก็มีผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถในหลายๆชนิดกีฬามาดูแลนักกีฬาน้องๆนักกีฬาเรานะครับแล้วก็ดูทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรามีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่จะรองรับให้กับนักกีฬาเหล่านี้นะครับที่จะมาฝึกแล้วก็พัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้ไปถึงจุดนั้นได้แล้วก็ในเรื่องของการส่งแข่งนะครับเราก็ให้การสนับสนุนนักกีฬาที่จะออกไปหาประสบการณ์ตั้งแต่นักกีฬาที่เริ่มต้นหรือในระดับสูงเนี่ยเราก็จะมีการสนับสนุนให้ออกไปทําการแข่งขันในภายนอกด้วยครับ
0: ค่ะในบทบาทของนักกีฬาเองทางวิทยาเขตสุพรรณบุรีเองให้ความสําคัญต่อเรื่องของโภชนาการเรื่องของร่างกายจนถึงทักษะต่างๆอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ในส่วนของทักษะด้านต่างๆจะมีผู้สอนที่จะดูแลอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายก็มีอย่างที่บอกไปทั้งมีศูนย์วิทย์แล้วก็มีผู้สอนเนี่ยมาคอยดูมาคอยเทรนให้นักกีฬาเราในเรื่องของโภชนาการเนี่ยอย่างในช่วงเนี้ยใกล้จะถึงการแข่งขันกีฬาพลักษาเกมเราก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับนักกีฬาก็นำตัวอย่างมาจัดแคมป์ทีมชาตินะครับมาใช้เป็นโมเดลก็ให้กับนักศึกษาเราให้ได้เรียนรู้ด้วยว่าในการเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยเราต้องมีระบบระเบียบยังไงบ้างนะครับก็จัดอาหารให้นักกีฬาที่จะเตรียมแข่งขันในครั้งนี้ครับ
0: ค่ะซึ่งนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องแบ่งเวลาทั้งการเรียนแล้วก็การซ้อมการแข่งกีฬาอยากถามน้องแล้วว่ามีการจัดสรรเรื่องของเวลาเรียนแล้วก็เวลาซ้อมยังไงบ้างคะน้องปอนค่ะ
2: ครับก็การจัดสรรเวลาเรียนและเวลาซ้อมกีฬานะครับก็เรียนก็จะเรียนตามเวลาเลยครับช่วงเช้าถึงช่วงเย็นนะครับแล้วจะมีช่วงเช้ามืดแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกเรียนครับใช้เวลานั้นออกกําลังกายครับแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะมาออกกําลังกายแยกเฉพาะกีฬาครับประมาณนี้ครับ
0: แล้วน้องปิ๊กล่ะคะแบ่งเวลาไง
3: จะคล้ายๆพี่ปอนเลยครับของผมจะประมาณตื่น 4:00 น. 5:00 น. พาน้องๆมาเข้าฟิตเนสครับแล้วก็หลังจากซ้อมเสร็จก็จะกลับมาเรียนเรียนยันบ่ายเย็นๆแล้วก็จะมาซ้อมกีฬาเหมือนกันเลย
0: ค่ะเพราะว่าอย่างน้องอ้อมเองตอนนี้เรียนปริญญาโทด้วยมันก็จะต้องหนักขึ้นอ้อมแบ่งเวลาไงคะ
5: ก็จะเรียนตามตารางเรียนค่ะสำหรับปอโทนะคะก็จะมีการเรียนเสาร์อาทิตย์ค่ะส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะให้สืบค้นหาข้อมูลเองค่ะหนูก็จะใช้เวลาตอนเช้าที่โค้ชแบ่งไว้ค่ะให้มาฝึกซ้อมตามตารางค่ะส่วนตอนกลางวันค่ะก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
0: ค่ะน้องๆก็จะรู้จักการแบ่งเวลาซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสุพรรณบุรีเองเนี่ยมีการส่งนักกีฬาเข้าสู่ระดับทีมชาติจำนวนมากเลย
1: ก็มีหลากหลายชนิดกีฬาครับที่ไปถึงทีมชาตินะครับก็เป็นตัวอย่างให้กับนักกีฬาที่มีเป้าหมายมีความตั้งใจที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับ
0: ท่านรองอธิการมีแรงผลักดันอะไรให้เด็กๆบ้างไหมคะให้เขามีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปให้ถึงจุดที่เขาใฝ่ฝัน
1: ก็ตัวเองเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติก็จะเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆนักกีฬานักศึกษานะครับแล้วก็ใช้รุ่นพี่ๆหรือว่าศิษย์เก่าเนี่ยที่ประสบความสําเร็จเนี่ยก็พยายามที่จะให้มาพูดคุยหรือมีการประสานงานร่วมกันมาพบปะในกิจกรรมต่างๆ
0: ถ่ายทอดความภาคภูมิใจให้น้อง
1: ๆใช่ครับ
0: ค่ะซึ่งน้องปอนเป็นนักกีฬายิงปืนเคยผ่านการแข่งขันอะไรที่เราประทับใจแล้วก็สําคัญสําคัญบ้างคะ
2: ครับก็เคยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับเป็นรายการเอเชียนคัพนะครับหรือว่าชิงแชมป์เอเชียครับครับได้ลำดับที่9มาคร
0: ับ ก็เป็นความภูมิใจเป็นตัวแทนถ
2: ือ
0: ว่า
2: เราเป็นทีมชาติน
0: ะคะค่ะตอนนั้นเรามีความตั้งใจยังไงถึงสามารถเข้าไปเป็นตัวแทนทีมชาติได
2: ้ก็มุ่งมานะครับมีวินัยครับขยันซ้อมครับแล้วก็ทำให้เต็มที่ทุกแมตช์ครับ
0: ค่ะน้องปิ๊กคะในการเล่นกีฬาของเราภูมิใจอะไรที่สุดตอนนี
3: ้น่าจะเป็นรายการ IKF คอปบอลใช่เอเชียครับครับได้ลำดับที่3มาใช
0: ่ค่ะน้องอ้อมล่ะคะ
5: ค่ะก็จะเป็นรายการ4เกมครั้งที่33ที่ผ่านมาเมื่อคู่นี้ค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะ
0: ถ้าเราเป็นตอนนั้นนะถ้าเราเป็นตัวแทนทีมชาติเรารู้สึกแบบภูมิใจมากน้อยแค่ไหน
5: ก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุดที่เราสามารถพยายามไปได้แล้วค่ะเพราะว่าภูมิใจมากๆค่ะ
0: ถ้าน้องๆที่ดูเขาอยากติดทีมชาติบ้างเรามีอะไรแนะนำเขาคะ
5: ก็อยากให้น้องๆนะคะเชื่อมั่นในตัวเองค่ะไม่ยอมแพ้ค่ะแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมค่ะ
0: ค่ะนั่นก็เป็นแนวทางของน้องๆ นักกีฬาแล้วก็เป็นนักศึกษาของสถาบันด้วยอะไรคือจุดแข็งของมหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาเขตสุพรรณบุรีคะในการที่พัฒนานักกีฬารวมถึงบุคลากรสำคัญค่ะ
1: ก็เรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายชนิดกีฬามีสถานที่มีอุปกรณ์ครับที่

0: จากโรงเรียนกีฬาหรือสมาคมกีฬาต่างๆที่ส่งเข้ามาเรียนที่เป็นระดับเริ่มต้นจะต้องฝึกซ้อมยังไงนักกีฬาที่มีความสามารถอีกระดับนึงจะต้องดูอุปกรณ์หรือว่าดูทักษะให้เขายังไงครับก็จะมีการวางแผนร่วมกันตรงนี้ที่กำลังวางแผนเพื่อที่จะพัฒนาให้เขาไปถึงเป้าหมายตรงนั้นครับ
1: นักกีฬาที่มีการคอนเนคชั่นกันเรียกว่าโควต้านักกีฬาด้วยหรือเปล่า
0: ก็จะมีในส่วนของโควต้าก็จะมีให้ทั้ง3คณะเลยครับที่เป็นโควต้าให้กับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาครับ
1: ค่ะถ้าน้องๆมีความสามารถพิเศษนี่สามารถส่งประวัติส่งผลการเรียนมาได้เลย
0: ครับก็จะเปิดรับในช่วงโควต้าประมาณเดือนธันวาคมของทุกๆปีนะครับก็นักน้องๆที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเนี่ยนอกจากเข้าเรียนได้ในโควต้าแล้วเนี่ยเราก็จะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนแล้วก็มีสวัสดิการในเรื่องของอุปกรณ์กีฬา
1: ตร
0: งนี้ที่จะซัพพอร์ตให้ด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งที่จะสนับสนุนน้องๆที่มีความสามารถค่ะแล้วเด็กๆเนี่ยเขาจะต้องคัดตัวยังไงบ้างก่อนที่เขาจะไปสู่ระดับทีมชาตินี่เขาต้องคัดตัวตั้งแต่จุดเล็กๆเลยก็คือการแข่งขันวิทยาเขตด้วยกันเลยหรือเปล่า
0: ก็ถ้าไปถึงระดับทีมชาติเนี่ยก็จะเป็นสมาคมกีฬาที่จะเข้ามาในการคัดเลือกนักกีฬาที่จะไปเป็นนักกีฬาทีมชาติตรงนั้นเราก็ส่งเสริมแล้วก็ผลักดันน้องๆเหล่านี้เข้าไปสู่สมาคมด้วยการส่งเข้าไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยหรือเป็นรายการที่เป็นคัดตัวทีมชาติโดยเฉพาะในแต่ละชนิดกีฬาครับ
1: แสดงว่าถ้าน้องๆมีความสามารถเนี่ยตัวทีมชาติเองเนี่ยเขาจะมาคัดตัวเลย
0: ใช่ครับสมาคมก็จะมาคัดตัวไปเข้าสู่ทีมไปเก็บตัวฝึกซ้อมครับ
1: ค่ะแล้วเรื่องของการส่งเสริมหลังจบการศึกษาต่อไปนี่ทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมยังไงคะ
0: ในเรื่องของสำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยในเราก็มีกรอบตากำลังในเรื่องของการทำงานนะครับสำหรับเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่เป็นตำแหน่งอาจารย์อย่างเช่นน้องปอนเนี่ยตอนนี้จบปริญญาตรีแล้วศึกษาปริญญาโทเนี่ยก็เข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นผู้เชี่ยวชาญกีฬายิงปืนครับก็เราก็ส่งเสริมอาชีพให้เขาต่อไม่ได้เรียนจบแล้วก็ไม่ได้มีงานทำตอนนี้ก็มีงานทำแล้วด้วยครับก็แล้วก็มีในเรื่องของบรรจุเป็นข้าราชการก็มีครับถ้ามีตำแหน่งว่างเนี่ยเราก็มหาวิทยาลัยก็เปิดสอบแล้วก็บรรจุเป็นข้าราชการเป็นอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่ในหลายๆตำแหน่งครับ
1: ค่ะตอนนี้น้องปอนเองก็ก้าวเข้าสู่ระบบของการทำงานแล้วก
2: ็
1: มีความฝันเหมือนกัน
2: มีความฝันเหมือนก
1: ันอยากทำงานอะไรบ้างคะ
2: ตอนนี้นะครับก็มีความฝันว่าอยากจบปริญญาโทเร็วๆนะครับเพื่อได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการนะครับเป็นอาจารย์นะครับ
1: ถ้าเราได้เป็นผู้ช่วยโค้ชหรือจะเป็นโค้ชเราอยากบอกอะไรกับน้องๆบ้าง
2: อยากให้น้องๆมีวินัยนะครับในการแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับวินัยนะครับเป็นอันดับ1เลยนะครับ
1: ค่ะแล้วน้องปิ๊กล่ะคะ
3: ก็อยากให้อดทนครับเป็นกีฬาต้องอดทนพยายามเข้าเยอะๆครับ
1: ตอนนี้หนูอยู่ปีอะไรนะคะ
3: ปี3
1: ปี3ถ้าปี4ก็จบเนี่ยเราอยากหลังจากจบการศึกษาระหว่างแผนอย่างว่าเราอยากทํางานหรือเรียนต่อ
3: คิดว่ายังอยากเรียนต่อนะครับใช่ยังอยากศึกษาเพิ่มอยู
1: ่อยากศึกษาด้านไหนต่อคะ
3: ก็อยากศึกษาด้านกีฬาครับต่อไปยาวๆใช่ยังมีหลายเรื่องเลยที่ยังไม่รู้
1: ค่ะอนาคตเราอยากเป็นอะไร
3: อยากเป็นเทรนเนอร์ครับหรือว่าโค้ช
1: ค่ะก็เรียนเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยจะดูแลเรื่องอะไรคะวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
3: จริงๆดูแลนักกีฬาได้หมดเกือบทุกอย่างนะครับใช่พวกยืดเพิ่มความแข็งแรง
1: ค่ะแล้วน้องอ้อมล่ะคะจบเนี่ยตอนนี้เรียนปริญญาโทแล้วถ้าจบไปอยากทำงานอะไร
4: สำหรับหนูนะคะปัจจุบันนี้หนูก็กำลังอ่านหนังสือที่จะรอสอบของสพท.แล้วก็สอบบรรจุในตำแหน่งต่างๆค่ะแต่ถ้าจบปโทนะคะมันก็จะเพิ่มโอกาสให้เราไปสามารถที่จะสอบแข่งขันบรรจุเป็นอาจารย์ได้ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอาจารย์พละ
4: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะก็เป็นอีกความฝันของเด็กๆนะคะพอก้าวพ้นวัยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะต้องมีความมั่นคงด้านอาชีพแล้วสำหรับน้องๆที่อยากจะศึกษาด้านกีฬาต่อพอจะมีอะไรแนะนำน้องๆไหมคะถ้าเขาเห็นพี่ๆแล้วมีความฝันว่าอยากเป็นเหมือนพี่ๆอย่างเงี้ย
2: ครับก็อยากให้น้องๆทุกท่านนะครับเข้ามาลองเข้ามาชมก่อนครับว่าชอบไม่ชอบนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยนะครับในการเล่นกีฬา

0: น้องปิ๊กล่ะคะ
1: ก็ฝากน้องๆเข้ามาดูที่นี่กันเยอะๆนะครับใช่ผมว่าที่นี่มีอะไรให้ค้นหาเยอะเลยครับ
2: ค่ะก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะลองเข้ามาสัมผัสมาศึกษาดูก่อนค่ะเผื่อเราถนัดกีฬาอื่นแล้วเข้ามาเผื่อเราได้ไปถนัดกีฬาอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะท่านรองคะก็เป็นอีกทางเลือกนึงของเด็กๆที่จบชั้นมัธยมศึกษาแล้วอยากจะเรียนต่อด้านปริญญาตรีการด้านกีฬาก็เป็นอีกทางเลือกนึงพอจะมีข้อแนะนําของน้องๆที่อยากมีแนวทางการศึกษาต่อเหมือนพี่ๆบ้างมั้ยคะ
3: ก็นอกจากนักกีฬาแล้วเนี่ยนักเรียนทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาที่นี่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตนักกีฬาอย่างเดียวแล้วก็ผลิตบัณฑิตไปสู่ตลาดแรงงานทางด้านวิสัยการกีฬาการจัดการกีฬาแล้วก็การศึกษาครับทั้ง3ด้านนะครับใครที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาไม่ได้เล่นกีฬาก็มาศึกษาทางนี้ได้เป็นทางเลือกนึงครับ
0: เป็นทางเลือกนึงสําหรับคนที่อยากจะศึกษาเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้านกีฬาก็สามารถได้หรือว่าเรื่องของศิลปศาสตร์ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ค่ะก็อีกเป็นแนวทางหนึ่งคือศึกษาศาสตร์ก็เป็นคุณครูนะคะ
3: ค
0: ่ะแล้วเป้าหมายต่อไปของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีมีเป้าหมายต่อไปยังไงคะ
3: เป้าหมายของเราก็คือพัฒนานักศึกษาเนี่ยให้เป็นครูพละอันดับหนึ่งในเรื่องของครูพละแล้วก็นักวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยก็อยากที่จะให้ไปอยู่ในทีมกีฬาหรือว่าสโมสรกีฬาฟิตเนสอะไรเนี่ยให้ไปอยู่ตรงนั้นให้ถึงตรงนั้นให้ได้แล้วก็ในคณะศิลปศาสตร์ในการจัดการกีฬาเนี่ยก็อยากเห็นเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจกีฬาที่ประสบความสําเร็จครับ
0: แล้วส่งออกต่างประเทศด้วยยิ่งดีเลยใช่มั้ยคะ
3: ถ้าการตรงนั้นได้นี่ก็เป็นเกินเป้าหมายเลยครับ
0: ค่ะถ้าเราเป็นสามารถส่งออกเทรนเนอร์ไปต่างประเทศได้นี่มันจะต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างคะ
3: ก็ตอนนี้ก็มีนวดเนาะที่เราไปต่างประเทศนวดทางการกีฬาสปอร์ตมาสาดเนี่ยก็ไปแข่งชิงแชมป์โลกไปกับทีมนวดที่เราไปสู่ต่างประเทศตรงนั้นนะครับ
0: ค่ะก็คือสร้างบุคลากรแล้วก็ยังเป็นความภูมิใจของประเทศแล้วก็วิทยาเขตสุพรรณบุรีด้วยถ้าสามารถส่งบุคลากรไปเป็นเทรนเนอร์ได้เป็นนักวิชาการต่างๆได้ในต่างประเทศ
3: ค่
0: ะสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรบอกกับเยาวชนที่มีความสนใจเรื่องของกีฬาอาจจะไม่ใช่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสุพรรณบุรีที่เดียวอาจจะเป็นหลายๆแห่งค่ะ
3: ก็ขอฝากผู้ปกครองแล้วก็น้องๆนักเรียนนะครับที่สนใจในเรื่องของกีฬาหรือว่าทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยก็มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเราเนี่ยมี17วิทยาเขตนะครับแล้วก็13โรงเรียนกีฬาก็สามารถที่จะเข้าไปสนใจในกีฬาชนิดไหนเข้าไปศึกษาได้นะครับว่าแต่ละโรงเรียนและแต่ละวิทยาเขตเนี่ยเขาให้การจัดการเรียนการสอนแล้วก็สนับสนุนในชนิดกีฬาใดบ้างครับก็สามารถที่เข้าไปดูได้ครับแล้วก็ไปเลือกที่จะไปเรียนในแต่ละที่ที่ตัวเองชื่นชอบนะครับ
0: ค่ะและนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะของน้องๆเยาวชนโดยเฉพาะน้องๆที่สนใจด้านกีฬาค่ะกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีนะคะเป็นเรื่องเด่นของการศึกษาด้านกีฬาค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤษของนำโชครองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสาขาสุพรรณบุรีและน้องๆทั้ง3ท่านค่ะน้องปอน้องปิ๊กและก็น้องอ้อมค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: คร
0: ับ ค่ะแล้วช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพร้อมด้วยท่านรองอธิการและน้องๆลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด
2: โขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการ

0: ความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร
1: ์เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คล้อมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
2: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
1: คนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: ระทรวงยุติธรรมเปิดมหกรรมแก้หนี้ครัวเรือนเดินหน้าไกล่เกลี่ยหนี้ลดภาระประชาชนที่จังหวัดปทุมธานีกระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมเร่งจัดทำแผนพื้นที่เสี่ยงวางแนวทางบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมทางกายลดภาวะเหนื่อยนิ่งภายใต้ชื่อเราไม่นิ่ง Kick Off Move Together กาญจนบุรีครั้งที่4กรมประชาสัมพันธ์ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าณวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทเพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและบำรุงศาสนสถานติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NVT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NVT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง้าพันธ์
1: และดิฉันนุชนาถสุขสมกฤตนะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11หรือทาง Facebook Live Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวให้ได้ติดตามกันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ที่จังหวัดนครปฐมค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินในวัน

0: มหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณหอประชุมพระอุบารีคุณูปมาจารย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคณะผู้บริหารตลอดจนบุคลากรของโรงเรียนเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นประจำปี2569จำนวน3รางวัลได้แก่ด้านผู้มีผลงานดีเด่นทางวิชาการด้านผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพและด้านผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมพร้อมพระราชทานเข็มที่ระลึกให้แก่บุคลากรของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจำนวน20รายจากนั้นทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสครบรอบ36ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และทอดพระเนตรวีดิทัศน์การดำเนินงานของโรงเรียนรวมทั้งการบรรยายพิเศษจากนักเรียนเก่าก่อนทอดพระเนตรการแสดงดนตรีนิทรรศการและผลงานของนักเรียนซึ่งสะท้อนพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีตั้งแต่การวางรากฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์การพัฒนาสู่ระดับสากลตลอดจนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาสังคมโอกาสนี้ทรงร่วมกิจกรรม AI Education และ Robotics กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนโดยทอดพระเนตรผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์ระบบการเรียนรู้เฉพาะบุคคลรวมถึง PA คิดและ PA สุขโดยนำแนวคิดมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้และดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุอีกทั้งทรงรู้จัก ALVIS หุ่นยนต์ต้นแบบที่พัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับภาคเอกชนแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การออกแบบการประกอบไปจนถึงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการจัดงานมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนและสืบสานอุดมการณ์ในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้สามารถขออภัยค่ะความสามารถควบคู่กับคุณธรรมภายใต้แนวคิด Local Impact and Global Excellence มุ่งมั่นเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถสร้างประโยชน์แก่ประเทศและสังคม
1: จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะนางระวีพันธ์แก้วเพียงเพ็ญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัดราชธิดาประจำปีพุทธศักราช2569ครั้งที่7ณวัดราชประคองธรรมอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงสำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีเพื่อร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมแสดงความจงรักภักดีภายในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีถวายความเคารพและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมถวายเครื่องไทยธรรมทอดพระไตรและกรวดน้ำอุ ทิศถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
0: จังหวัดนครปฐมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยมีพระธรรมวชิระเจติยาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์นายณรงค์วิทย์ภพพานนายสมาวิทย์สุพันภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสิริรักษ์สุพันภัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆร่วมพิธีทั้งนี้เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
1: จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณวัดเรืองปุญญารามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีพระเทพสุเมธีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามฝ่ายธรรมยุทธและพระราชภาวนาวชิราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีค่ะสำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับจังหวัดสมุทรสงครามโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามตามมติมหาเถรสมาคมเพื่อร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมแสดงความจงรักภักดีซึ่งพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่10ประจำปี2569เพื่อร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลตลอดจนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยการจัดพิธีครั้งต่อไปครั้งที่11กำหนดจัดขึ้นณวัดตโนดรายอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม
0: ชุมชนตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะคะได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานรักษาต่อยอดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ค่ะมหรสพเก่าแก่ของไทยให้ยังคงอยู่สืบไปนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: หนังใหญ่คือมหรสพและศิลปะการแสดงโบราณของไทยที่เก่าแก่ซึ่งใช้แผ่นหนังวัวหรือหนังควายฉลุสลักเป็นรูปตัวละครในเรื่องพระรามแล้วนำมาเชิดให้ปรากฏเงาบนจอผ้าขาวโดยมีแสงไฟส่องสว่างจากด้านหลัง

0: ปัจจุบันในประเทศไทยมีชุมชนและวัดที่ยังคงอนุรักษ์และจัดแสดงหนังใหญ่3แห่งหลักที่เป็นต้นแบบสำคัญคือวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีวัดขนอนจังหวัดราชบุรีและวัดบ้านดอนจังหวัดระยองสำหรับพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสร้างขึ้นประมาณปี2543เพื่อเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ทั้งใหม่และเก่าจำนวนกว่า300ตัวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่และการตอกหนังใหญ่แกะหนังใหญ่ปัจจุบันมีคณะกรรมการร่วมอนุรักษ์สืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาให้คงอยู่ต่อไป
1: สมัยรัชกาลที่ 5ตอนช่วงนั้นณวันเนี้ยหลวงปู่เรืองท่านก็ได้สร้างวัดขึ้นมานะครับแล้วก็หนังใหญ่เนี่ยก็มาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแล้วก็มาถึงวัดสว่างอารมณ์ในสมัยรัชกาลที่ 5เนี่ยคือโดยมีในหนังชื่อครูเปียนำมานะครับก็มามอบให้กับหลวงปู่เรืองที่วัดสว่างของเราซึ่งหลวงปู่ก็ได้ให้กำนันนวมสุพรรณนครรับผิดชอบดูแลขั้นตอนแล้วรักษาสืบสานถึงปัจจุบันองค์ความรู้เนี่ยก็คือการแกะหนังการลอกลายต่างๆนะครับศิลปะการฟอกหนังขัดหนังอะไรประมาณนั้นนะครับรวมถึงท่าทางการเชิดการแสดงการภาคประกอบพร้อมต้องมีดนตรีประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีท่านก็มาสอบถามข้อมูลว่าทางพิพิธภัณฑ์อยากจะพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดอย่างไรซึ่งในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยมันจะค่อนข้างคับแคบนิดนึงเรายังไม่มีโรงละครที่จะใช้จัดแสดงหนังใหญ่อย่างเป็นรูปธรรมฉะนั้นเราก็เลยขอความอนุเคราะห์ท่านท่านก็กำลังมาพิจารณาอยู่ว่าจะร่วมส่งเสริมสนับสนุนเราสร้างเป็นโรงละครเพื่อจัดการแสดงให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ให้ดูสวยงาม
0: ลักษณะสำคัญของหนังใหญ่ตัวหนังทำจากหนังวัวหรือหนังควายขนาดใหญ่แกะสลักและฉลุกลายเป็นรูปตัวละครเรื่องพระรามมีไม้ท่าประกบด้านข้างให้ตั้งตรงมีขันจับสำหรับถือเชิดการแสดงผู้เชิดต้องเต้นและย่างสามขุมตามจังหวะบทภาคบทเจรจาและเสียงดนตรีวงปี่พาทย์คล้ายการแสดงโขนผสมผสานศิลปะหลายแขนงทั้งจิตรกรรมการแกะสลักนาฏศิลป์ดนตรีและวรรณกรรม
1: หนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะการแสดงโดยใช้แสงและเงานะครับซึ่งผู้เชิดเนี่ยสามารถเชิดได้ทั้งด้านในและด้านนอกถ้าเชิดด้านในเนี่ยเขาเรียกว่าการเชิดในนะครับส่วนมาเชิดด้านนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเชิดนอกซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นการแสดงท่าทางของผู้เชิดนะครับจะทำให้เห็นอากัปกิริยาของผู้เชิดว่าจะเหมาะสมและสวยงามเพียงใดนี่เป็นศิลปะการแสดงที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษการเชิดเนี่ยผู้เชิดกับตัวหนังที่ถือครับเราจะสังเกตว่าในตัวหนังเนี่ยจะมีตัวละครอยู่3ประเภทคือ1ยักษ์2มนุษย์คือพระรามหรือพระลักษ์3คือลิงการใช้ไฟนะครับในสมัยโบราณนะครับใช้ไฟจากกะลามะพร้าวเราจะทำเป็นกองไฟสุ่มอยู่ด้านหลังจอนะครับซึ่งอาจจะเป็นกะลามะพร้าวขี้ใต้หรือกองฟืนก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความสว่างและความสว่างนั้นเราก็จะได้แสงและเงาของตัวหนังมาปรากฏบนจอซึ่งจะเกิดภาพสีและความสวยงามของตัวหนังให้ได้รับชมกัน
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นหากต้องการชมการแสดงหนังใหญ่สามารถติดต่อกับคณะกรรมการหนังใหญ่ได้ล่วงหน้าซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนยูเนสโกมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพื่อสืบสานหนังใหญ่ให้คงอยู่สืบไปทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน
2: ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมข่าว MBT ภาคกลางค่ะ
3: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามการเปิดมหกรรมแก้หนี้ครัวเรือนที่จังหวัดปทุมธานีและไปติดตามการประเดิมเกี่ยวข้าวกข.87แปลงนาต้นแบบรู้รักอ่างทองที่จังหวัดอ่างทองค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: โขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเราทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จังหวัดนครปฐมค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหจะขออภัยค่ะอุตสาหกรรมรวมใจเราทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยมีนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคณะผู้บริหารข้าราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้สะท้อนพลังความร่วมมือของบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนในการร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมพร้อมเน้นย้ำว่าการทำความดีและการดูแลสิ่งแวดล้อมควรทำอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันไม่ใช่เฉพาะในวันสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์และความสะอาดให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนจากนั้นนำผู้ร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณการทำความดีพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์อีกทั้งร่วมปลูกต้นไม้และดอกไม้ประดับทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ค่ะสำหรับกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันล้างเครื่องปรับอากาศบริเวณอาคารรับรองพระพรหมเวทีตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้และกวาดปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยเพื่อให้พื้นที่มีความสะอาดและสวยงามพร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจและมอบอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและภาคีเครือข่ายสะท้อนพลังความร่วมมือในการทำความดีเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: กระทรวงยุติธรรมเปิดมหกรรมแก้หนี้ครัวเรือนเดินหน้าไกล่เกลี่ยหนี้ลดภาระประชาชนที่จังหวัดปทุมธานีค่ะกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนนะคะจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่23ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะโดยเปิดโอกาสให้ลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินโดยตลอดการจัดงาน22ครั้งที่ผ่านมานะคะมีลูกหนี้ขอไกล่เกลี่ยกว่า 38,000 รายค่ะและทุนรวมกว่า 7,500 ล้านบาทนะคะโดยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่23ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตศูนย์การค้าเซียรังสิตจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมนะคะทั้งนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมขออภัยค่ะร่วมกับกรมบังคับคดีและสถาบันการเงินจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนต่อเนื่องเป็นปีที่3เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่งทั้งก่อนฟ้องและภายหลังศาลมีคำพิพากษานะคะโดยครอบคลุมหนี้สินหลายประเภทค่ะทั้งหนี้สินทั้งสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลรวมถึงสินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะคะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวค่ะช่วยให้ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินอีกทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีลดปริมาณคดีเข้าสู่ศาลและช่วยลดความขัดแย้งในสังคมโดยมีหน่วยงานและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกว่า40แห่งร่วมดำเนินงานในทุกภูมิภาคทั่วประเทศสำหรับการดำเนินงานตลอด22ครั้งที่ผ่านมามีลูกหนี้เข้าขอไกล่เกลี่ยรวม 38,423 รายรวมทุนทรัพย์กว่า 7,543 ล้านบาท สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทค่ะและปลดผู้ค้ำประกันได้ถึง 29,903 รายสำหรับงานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งภายในงานก็มี3กิจกรรมหลักได้แก่การให้ความรู้ด้านวินัยทางการเงินการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนและหลังฟ้องการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมทั้งนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานและการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนโดยกระทรวงยุติธรรมนะคะมุ่งหวังให้ประชาชนนั้นสามารถคลี่คลายปัญหาหนี้สินลดภาระค่าใช้จ่ายและกลับมามีความมั่นคงทางการเงินได้อีกครั้งค่ะ
1: จังหวัดอ่างทองเดินหน้าใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรพัฒนาการผลิตข้าวพันกอขอ87จากแปลงนาต้นแบบรู้รักอ่างทองช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวค่ะนายสุรชัยยุทธชนะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกิจกรรมการเกี่ยวข้าวรู้รักอ่างทองณแปลงเพาะกล้าข้าวรู้รักอ่างทองหมู่ที่5ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งจัดโดยสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีนายณทีมนตรีวัดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายสภาเกษตรกรภาคเอกชนและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโดยแปลงนาสาธิตดังกล่าวได้นำร่องปลูกพันธุ์ข้าวกอขอ87ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกก่อนเก็บเกี่ยวเมื่อข้าวมีอายุประมาณ120วันและนำเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวค่ะสำหรับพันธุ์ข้าวกอขอ87เป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่ได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าวมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ115ถึง120วันไม่ไวต่อแสงช่วงขออภัยค่ะไม่ไวต่อช่วงแสงข้าวสุกนุ่มและค่อนข้างเหนียวคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดีท้องไข่น้อยและมีคุณภาพการสีดีมากโดยให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ734กิโลกรัมต่อไร่นะคะเหมาะสำหรับพื้นที่นาชนรับประทานในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างซึ่งการดำเนินโครงการนี้เป็นการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรควบคู่กับการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและยกระดับรายได้ของเกษตรกรอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้เกษตรกรอย่างมั่นคงค่ะ
0: กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเตรียมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนค่ะพร้อมเร่งจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มรุ่มน้ำท่าจีนครั้งที่1ณศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเปิดระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีปลัดจังหวัดนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะคะโดยการประชุมในครั้งนี้ค่ะมีการติดตามความก้าวหน้าตามข้อสั่งการของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งรายงานสถานการณ์และคาดการอุทกภัยและภัยแล้งในลุ่มน้ำท่าจีนค่ะโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานตลอดจนการจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นะคะ ซึ่งโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงแผนที่พื้นที่เสี่ยงจัดทำบัญชีตรวจสอบความพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดค่ะพร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลศาสตร์และเครื่องมือรวมถึงจัดทำฉากทัศน์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำท่าจีนในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถร่วมมือและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ช่วงนี้มาติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนมรดกนี้ใครมีสิทธิ์

ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยจากไปโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เงินทองหรือทรัพย์สินที่เราหามาได้เนี่ยจะตกเป็นของใครขั้นตอนแรกก็คือการแยกสินสมรสออกมาก่อนจะแบ่งมรดกเนี่ยจะต้องเอาทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันระหว่างคู่สมรสกับเจ้ามรดกเนี่ยมาแบ่งครึ่ง 50% แรกเนี่ยจะเป็นของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนอีก 50% ที่เหลือเนี่ยจะตกเป็นกองมรดกที่จะนำมาใช้ในการจัดสรรแบ่งปันให้ทายาทต่อไปขั้นตอนที่2นะคะก็คือจะต้องมาดูว่าใครมีสิทธิ์ในกองมรดกบ้างกฎหมายไทยเนี่ยจัดลำดับของทายาทโดยธรรมไว้ทั้งสิ้น6ลำดับได้แก่ลำดับที่1ผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกลำดับที่2บิดามารดาของเจ้ามรดกลำดับที่3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่4พี่น้องร่วมเฉพาะบิดาหรือร่วมเฉพาะมารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่5ปู่ย่าตายายของเจ้ามรดกและลำดับที่6ลำดับสุดท้ายคือลุงป้าน้าอาของเจ้ามรดกข้อสำคัญนะคะถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีลูกที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ญาติในลำดับถัดไปคือลำดับที่3 4 5 6เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของเจ้ามรดกที่เราเรียกกันว่าหลักญาติสนิทตัดญาติห่างขั้นตอนที่3สูตรการหารมรดกระหว่างคู่สมรสกับทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของเจ้ามรดกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งในกองมรดกของเจ้ามรดกกับทายาทโดยธรรมทุกลำดับชั้นเสมอกรณีนี้คู่สมรสจะมีสิทธิ์ในส่วนแบ่งของกองมรดกเนี่ย1ส่วนคิดเป็นเท่ากับลูก1คนเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และมีลูก2คนกรณีนี้กองมรดกจะหารเป็น3ส่วนเท่าๆกันสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าสิทธิ์ของคู่สมรสในกองมรดกของเจ้ามรดกเนี่ยจะแปรผันตามทายาทที่ยังเหลืออยู่ยิ่งทายาทสายตรงห่างไปเท่าไหร่คู่สมรสของเจ้ามรดกก็จะมีสิทธิ์ในกองมรดกมากขึ้นเท่านั้นการเข้าใจในเรื่องของการแบ่งมรดกไม่ใช่เรื่องของการแช่งตัวเองหรือการโลภนะคะแต่คือการวางแผนความมั่นคงเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยไม่ต้องขัดแย้งกันในวันที่เราไม่อยู่แล้วขอบคุณค่ะ

พักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะจะพาไปที่จังหวัดนนทบุรีค่ะไปดูบรรยากาศการจัดงานวิ่งการกุศลนะคะ Race Course ปากเกร็ด City Run 2026รวมถึงคุณผู้ชมที่รอช่วงไทยช่วยไทยวันนี้นะคะจะพาไปปักหมุดร้านอาหารที่จังหวัดเพชรบุรีแต่จะเป็นร้านไหนนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
1: ค่ะไทยช่วยไทยวันนี้นะคะปักหมุดร้านอร่อยค่ะจะพาไปชี้พิกัดร้านข้าวแกงราคาสบายกระเป๋ากับร้านข้าวแกง200ปีนะคะที่จัดเต็มทั้งความอร่อยและความคุ้มค่าค่ะข้าวราดแกงเริ่มต้นเพียง25บาทเท่านั้นนะคะแถมมีเมนูให้เลือกหลากหลายด้วยงานนี้มีงบแค่แบงค์แดงก็อิ่มได้ถึง2คนค่ะแถมยังมีเงินทอนกลับบ้านด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ

0: 100บาทไปกันเลย
1: จะพาไปกินร้านข้าวแกงร้านนี้ถูกด้วยอร่อยด้วย
2: ตายกินงบประหยัดต้องไม่พลาดพาไปเช็คอินร้านข้าวแกง200ปีร้านข้าวแกงเจ้าเด็ดราคาย่อมยาวแห่งเมืองเพชรพิกัดหาง่ายตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเพชรพิมานตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเรามุ่งหน้าออกจากสารากลางแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะร้านนี้เป็นร้านเล็กๆนะคะแต่เปิดขายตั้งแต่เช้ามืดเลยมีลูกค้าต่อคิวกันตลอดทั้งวันเมนูอาหารมีให้เลือกหลากหลายค่ะและลานตามากทุกอย่างราคาเริ่มต้น25บาทจะสั่งเป็นถ้วยแยกต่างหากก็แค่20บาทเองนะทุกคนดูดีมันน่ากินมากๆเลย
3: ถ
2: ู
3: กด้วยอย่าง10บาท20บาท
4: ไม่กินมังแฟนรุ่นๆมั้งใช่ๆๆฉัน
3: ก็มันก็ถูกแล้วอ่ะเราจ้างมาชอบทุกคน
2: ทุกคนแบงค์แดงที่เราพกมาเนี่ยกินกัน2คนเราได้ทอนกลับมาอีก35บาทค่าเสียหายทั้งหมดวันนี้จ่ายไป65บาทเท่านั้นจ้า

0: จังหวัดนนทบุรีร่วมกับกิ่งกาชาติอำเภอปากเกร็ดจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเลดคอร์สปากเกร็ดซิตี้รัน 2026X เมืองทองธานีระดมทุนสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณกุศลค่ะนายเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศลเรดคอร์สปากเกร็ดซิตี้รัน 2026X เมืองทองธานีณบริเวณเอาท์เลทสแควร์เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยมีปลัดจังหวัดนนทบุรีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีฝ่ายทหารพร้อมด้วยกิ่งกาชาติอำเภอปากเกร็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของสภากาชาดไทยและกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ดโดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพและการออกกำลังกายผ่านกิจกรรมวิ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมนะคะโดยคาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คนโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักนักวิ่งทยอยเข้าสู่เส้นทางการแข่งขันท่ามกลางกำลังใจจากผู้จัดงานและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมค่ะก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะผู้บริหารจะร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันและร่วมปิดกิจกรรมสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้กิจกรรมวิ่งการกุศลดังกล่าวนอกจากส่งเสริมสุขภาพแล้วยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: จังหวัดชัยนาทจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตกและชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตกครั้งที่8ค่ะนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตกครั้งที่8และการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตกครั้งที่8นะคะที่ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาทตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทโดยมีนางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตกประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านและประธานชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจากจังหวัดต่างๆเข้าร่วมค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะคะกล่าวว่ากิจการลูกเสือชาวบ้านเป็นองค์กรทางสังคมที่ดำเนินการโดยประชาชนโดยมุ่งดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งรักษาเอกลักษณ์และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยซึ่งการรวมพลังของสมาชิกที่มีเป้าหมายร่วมกันและจะช่วยกันเสริมสร้างความเข้มแข็งและการทำให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมค่ะสำหรับชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตกมีสมาชิกครอบคลุม12จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์นนทบุรีนครปฐมเพชรบุรีราชบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีอ่างทองและชัยนาทนะคะโดยมีมติให้จัดประชุมสัมมนาทุก4เดือนและหมุนเวียนจังหวัดต่างๆเป็นเจ้าภาพค่ะโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาทและนางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทมอบเงินเพิ่มเติมอีก 5,000 บาทเพื่อสมทบสนับสนุนกิจการลูกเสือชาวบ้านและร่วมขับเคลื่อนกิจการให้มีความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายลดภาวะเหนื่อยนิ่งภายใต้ชื่อเราไม่นิ่ง Kick Off Move Together กาญจนบุรีครั้งที่4ณศูนย์พักผ่อนและนันทนาการกองพลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายลดภาวะเหนื่อยนิ่งภายใต้ชื่อเราไม่นิ่ง Move Together กาญจนบุรีครั้งที่4ณศูนย์พักผ่อนและนันทนาการกองพลทหารราบที่9ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะอันจะนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงและสร้างกระแสการตื่นตัวและปลูกจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพโดยมีนายธรัตน์เหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนกำลังพลทหารและประชาชนร่วมกิจกรรมค่ะจังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีจึงขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายลดภาวะเหนื่อยนิ่งภายใต้ชื่อเราไม่นิ่ง Kick Off Move Together กาญจนบุรีพร้อมร่วมกิจกรรมสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน CCC หรือคอเลสเตอรอลเครดิตชาเลนจ์ในแคมเปญเราไม่นิ่งคิกออฟมูฟทูเกเตอร์กาญจนบุรีค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะอยู่ในระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่15กันยายน2569ผู้ที่มีแคลอรี่สะสมสูงสุดอันดับที่1ถึง10จะได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารค่ะร่วมทอดผ้าป่าณวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศาสนสถานค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์เฉาแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ร่วมพิธีทอดผ้าป่าณวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทโดยมีบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกันถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วยังเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปค่ะโดยมียอดปัจจัยที่ผู้บริหารบุคลากรและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญรวมทั้งสิ้น 213,399 บาทซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยศรัทธาท่ามกลางความร่วมมือของผู้เข้าร่วมพิธีซึ่งต่างพร้อมใจกันร่วมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับการร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมแรงร่วมใจของคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะ
0: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะนางสุดฤดีเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์เฉาแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่สารกลางจังหวัดชัยนาทเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทโดยมีนายวีรภัยแพร่งสุวรรณให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ค่ะในการนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทโดยเน้นย้ำการทำงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้มีความรวดเร็วถูกต้องและเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงอีกทั้งยังมีความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนในปัจจุบันค่ะรวม ถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในพื้นที่สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นับเป็นโอกาสในการติดตามการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานประชา

0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีมอบป้ายรับรองของการค้าการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าคุณภาพของจังหวัดค่ะโดยโครงการมอบป้ายรับรองของดีจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพร้อมสร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงสนับสนุนสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าโอท็อปให้มีโอกาสเข้าถึงตลาดและกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้นค่ะตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหารหรือแกสโทรโนมีและผลักดันเพชรบุรีเมืองขนมไทยสู่เมืองขนมโลกค่ะสำหรับปีนี้นะคะมีสถานประกอบการผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับป้ายรับรองคุณภาพรวม14แห่งค่ะแบ่งเป็นประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม6แห่งประเภทผลิตภัณฑ์5แห่งและประเภทบริการ3แห่งด้วยกันสำหรับการมอบป้ายรับรองของดีจังหวัดเพชรบุรีถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญนะคะในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีในฐานะเมืองแห่งอาหารอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจในสนามข่าวท้องถิ่นกันต่อค่ะ

คนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงสุดท้ายกับสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: จังหวัดลพบุรีเปิดการแข่งขันวิ่งลพบุรีฮับมาราธอน2026ดึงนักวิ่งจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนรวมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายพร้อมใช้กีฬาเป็นกลไกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันลพบุรีฮาล์ฟมาราธอน2026ณบริเวณลานปฏิมากรรมอ่างซับเหล็กจังหวัดลพบุรีโดยมีนักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนักวิ่งกว่า 2,000 คนเข้าร่วมการแข่งขันค่ะโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนหันมาใส่ใจการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการนำมิติด้านกีฬามาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่กว่า11ล้านบาทนอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์อ่างซับเหล็กแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามและมีประวัติศาสตร์ของจังหวัดลพบุรีเพื่อให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศค่ะพร้อมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับการแข่งขันลพบุรีฮาล์ฟมาราธอน2026แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง21กิโลเมตรมินิมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรและฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรโดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสะท้อนศักยภาพของจังหวัดลพบุรีในการใช้กีฬาเป็นพลังขับเคลื่อนทั้งสุขภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่ค่ะ
0: จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดงานเสน่ห์ไทย Feel All the Feeling at สมุทรสงคราม

0: ชูอัตลักษณ์เมืองเพลงเมืองอาหารนะคะและถ่ายทอดเสน่ห์วิถีแม่กลองค่ะนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดงานเสน่ห์ไทย Feel All The Feelings at สมุทรสงครามณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสมุทรสงครามนะคะซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นโดยนางสาววรรณภาเกียรติพงษาผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมุทรสงครามหรือแม่กลองมีเสน่ห์ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะการเป็นเมืองเพลงที่มีศิลปินและนักดนตรีระดับตำนานและเมืองอาหารที่มีวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพจึงนำอัตลักษณ์ทั้งสองด้านมาถ่ายทอดผ่านกิจกรรมในงานเพื่อสร้างประสบการณ์และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งภายในงานค่ะมีการนำเสนอแนวคิดฟังรู้สึกลิ้มรสและจดจำผ่าน5 must do in สมุทรสงครามนะคะได้แก่ must see ชมการแสดงโขนเด็กและบทเพลงสุนทราภรณ์จากเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะ must taste ลิ้มลองเมนูฟิวชั่นจากวัตถุดิบท้องถิ่น must try ค่ะร่วมเวิร์กช็อปงานศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นMust buy เลือกซื้อสินค้า GI ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและผลผลิตจากยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์และ Must seek ร่วมฟังเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีอาหารและความผูกพันกับแม่กลองนะคะสำหรับงานเสน่ห์ไทย Feel All The Feeling at สมุทรสงครามค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
1: ทั้งหมดนี้คือสนามข่าวท้องถิ่นลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
1: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
0: บริการดีจังเลย
1: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
0: อิจฉาแอร์จังเลย
2: จะเปิดแล้วนะครับ
1: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
0: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงคราบเหนียวๆที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
2: ์เอ๋ผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
1: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
3: แล้วปอดหนูล่ะ
4: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าภัยเกาะปอดที่ล้างไม่ได
5: ้ซอซอซ
6: องานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
7: ตอนนี้มีงานดีงานง่ายๆเลยนะคะแค่ให้เราประชาชนเท่านั้นเองถ่ายแบบประชาชนได้เลยนะคะ
6: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุด
0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
1: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
0: บริการดีจังเลย
1: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
0: อิจฉาแอร์จังเลย
2: จะเปิดแล้วนะครับ
1: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม

0: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงคราบเหนียวๆที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
2: ์เอ๋ผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
1: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
3: แล้วปอดหนูล่ะ
4: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได
5: ้ซอซอซอ
6: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

บางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

จากเสื้อกกพื้นบ้านสู่แรงบันดาลใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสื้อจันทบูรณ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการแสงแห่งปณิธานค่ะหากกล่าวถึงการอนุรักษ์ผ้าไทยการฟื้นฟูและการอวดผ้าไทยสู่สายตาของชาวโลกพระนามที่คนไทยสำนึกในพระเมตตาเสมอมานั่นคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้แสงแห่งปณิธานจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสระแก้วไปดูเรื่องราวของผ้าธรรมชาติผ้าทอมือจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งเป็นผ้าของชุมชนเล็กๆที่น้อมนำพระราชปณิธานมาสืบสานงานหัตถศิลป์ไทยอย่างงดงามค่ะติดตามเรื่องราวของผ้าธรรมชาติจังหวัดสระแก้วได้ในรายการแสงแห่งปณิธานค่ะผ้าไทยมิใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นหากคือมรดกแห่งภูมิปัญญาที่ถักทอด้วยหัวใจของคนไทยมาช้านานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าแห่งศิลปะหัตถกรรมไทยโดยเฉพาะภูมิปัญญาผ้าไทยพระองค์ทรงส่งเสริมให้ผ้าไทยกลับมามีชีวิตอีกครั้งในสังคมไทยจากพระราชดำริแห่งการส่งเสริมอาชีพผ้าไทยได้กลายเป็นรายได้ของครอบครัวจำนวนมากชาวบ้านมีอาชีพจัดงานหัตถศิลป์จากชุมชนเล็กๆทั่วประเทศสู่ความมั่นคงของชีวิตผู้คนพระเมตตาครั้งนั้นยังส่งต่อมาถึงผู้ประกอบการในวันนี้พระองค์มิได้เพียงอนุรักษ์อดีตแต่ทรงวางรากฐานให้ผ้าไทยก้าวสู่อนาคตทรงนำผ้าไทยสู่เวทีโลกให้ผู้คนได้ประจักษ์ถึงความงดงามของศิลปะบนผืนผ้าไทยวันนี้ผ้าไทยจึงสามารถสวมใส่ได้จริงงดงามทันสมัยและสง่างามในทุกโอกาสและนี่คือผลลัพธ์แห่งพระราชปณิธานที่งอกงามอยู่ในหัวใจของคนไทยจังหวัดสระแก้วร้านธรรมชาติผ้าทอมือสระแก้วคืออีกหนึ่งผู้สืบสานคุณค่าแห่งผ้าไทยจากแรงบันดาลใจแห่งพระเมตตาสู่การสืบทอดภูมิปัญญาอย่างภาคภูมิเรื่องราวของพวกเขากำลังเริ่มต้นขึ้นที่จังหวัดสระแก้วมีสถานที่แห่งหนึ่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งความเป็นไทยร้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยสีสันความประณีตและหัวใจของผู้รักผ้าไทยอย่างแท้จริงที่นี่คือธรรมชาติผ้าทอมือสระแก้วร้านธรรมชาติผ้าทอมือสระแก้วเกิดจากแรงบันดาลใจในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยด้วยความเชื่อว่าผ้าไทยไม่ควรเป็นเพียงของสะสมในอดีตหากควรมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันและก้าวต่อไปในอนาคตทุกก้าวของร้านแห่งนี้จึงเริ่มต้นจากความรักในผ้าไทยอย่างแท้จริงผ้าทุกผืนภายในร้านผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันโดดเด่นด้วยลวดลายสีสันและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไปบางผืนสง่างามเรียบหรูบางผืนสดใสมีชีวิตชีวาแต่ทุกผืนล้วนมีเรื่องราวในตัวเองจากลายดั้งเดิมของผ้าไทยถูกนำมาต่อยอดด้วยแนวคิดร่วมสมัยกลายเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้จริงงดงามได้ทั้งในวันทำงานวันสำคัญหรือแม้แต่ชีวิตประจำวันเมื่อภูมิปัญญาไทยพบกับงานออกแบบยุคใหม่ผ้าไทยจึงยิ่งใกล้ผู้คนมากขึ้นเสน่ห์ของผ้าไทยไม่ได้อยู่เพียงลวดลายที่มองเห็นหากยังอยู่ที่สัมผัสของเนื้อผ้าความประณีตของงานฝีมือและความภาคภูมิใจเมื่อได้สวมใส่จึงไม่แปลกใจที่ผู้มาเยือนจำนวนมาก จะตกหลุมรักผ้าไทยตั้งแต่แรกเห็นสำหรับธรรมชาติผ้าทอมือสระแก้วผ้าไทยไม่ใช่เพียงสินค้าแต่คือคุณค่าที่ต้องการส่งต่อคือการรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมคือการสนับสนุนงานหัตถศิลป์ไทยและคือความตั้งใจที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักความงดงามของผ้าไทยอีกครั้งจากหัวใจที่รักในผ้าไทยสู่ร้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเบื้องหลังความงดงามของร้านแห่งนี้คือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตั้งใจสืบสานผ้าไทยด้วยหัวใจ
1: พี่มีแรงบันดาลใจในการอยากทำผ้าไทยโดยเห็นสมเด็จพระพันปีหลวงท่านคือแม่ของแผ่นดินเนี่ยนะคะท่านทรงให้ชาวบ้านเนี่ยสืบสานรักษาวัฒนธรรมด้วยการทอผ้าพี่ก็เห็นภูมิปัญญาผ้าทอมือมาตั้งแต่เล็กๆค่ะก็วันนึงก็มีโอกาสได้ทำผ้าไทยตอนแรกก็เริ่มจากกี่ทอผ้าเล็กๆในจังหวัดสักแก้วเพียงไม่กี่ตัวในหมู่บ้านทางชายแดนนะคะก็ทอด้วยกี่กระตุกกี่พื้นบ้านแล้วก็กี่โบราณเริ่มจากไม่กี่คนนะคะประมาณ 4-5 คนนะคะผ้าที่ทำก็จะเป็นแนวผ้ายกดอกมัดหมี่5ตะกอผ้ามัดหมี่ซึ่งเป็นหนึ่งในผ้าที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงให้อนุรักษ์และสืบสานค่ะพี่จึงมีแรงบันดาลใจในการที่อยากจะทอผ้ามัดหมี่ให้ดูสวยงามแล้วก็ดูเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดสักแก้วอะค่ะเสน่ห์ของผ้ามัดหมี่อยู่ที่ลวดลายของมัดหมี่ค่ะลวดลายความเป็นไทยลวดลายโบราณลวดลายประยุกต์หรือลวดลายไทยที่ดูความเป็นร่วมสมัยนะคะโดยใช้สีสันแรงบันดาลใจจากดอกไม้ท้องฟ้าหรือแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมในท้องถิ่นภูมิปัญญาของเราอะค่ะแล้วก็แนวผ้ามัดหมี่ที่พี่บุพชาติทำนะคะจะเป็นแนวI guess celebrity เป็นแนวมัดหมี่ที่ดูแล้วมีชีวิตชีวาค่ะสีสันก็มีความสดใสมีความเป็นพาสเทลแล้วก็สามารถตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ให้หันมาใส่ผ้าไทยได้ค่ะก็คือว่าพี่ก็จะดูเทรนด์แฟชั่นในปีว่าในปีนี้อย่างเงี้ยค่ะว่าแนวแฟชั่นเทรนด์แฟชั่นเนี่ยเข้ามาทางแนวไหนใช่ไหมคะปีนี้ก็สีสันสำหรับแฟชั่นก็ยังเป็นสีพาสเทลเป็นสีเอิร์ธโทนเป็นสีในแนวธรรมชาติอยู่ค่ะรูปแบบในการออกแบบเสื้อพี่ก็จะได้แบบคิดว่าการใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราควรจะต้องมีความที่เป็นนิวนอร์มอลมากขึ้นคือผ้าไทยไม่จำเป็นจะต้องใส่ออกงานซะทีเดียวคือเราสามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้ค่ะธรรมชาติเป็นชื่อที่หลวงพ่อตั้งให้ธรรมชาติมีความหมายก็คือว่ามีความงามอยู่ในตัวเองคือหลวงพ่อท่านบอกว่าการทำธุรกิจหรือการทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เริ่มจากสิ่งที่เรารักเริ่มจากความที่เป็นตัวของตัวเองความที่เราไม่ได้ไปมองในเรื่องของการทำธุรกิจจนเกินไปอยากจะให้เริ่มต้นจากความสวยความงามภายในใจของเราแล้วก็อยากจะเสนอความงามของผืนผ้าให้ทุกๆคนนะคะได้มาสวมใส่ผ้าไทยกันมากขึ้นค่ะเป็นความงามที่มาจากใจจริงๆอะค่ะเริ่มต้นนี้ก็คือว่าเราก็ทอผ้าด้วยกี่พื้นบ้านกี่โบราณกี่กระตุกเริ่มจากกี่เล็กๆเพียงไม่กี่กี่ในหมู่บ้านในจังหวัดสักแก้วพอเราได้ผ้าออกมาแล้วเราก็อยากจะต่อยอดโดยการทำเสื้อผ้าไทยจะทำยังไงให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ให้ได้มาสืบสานให้ได้มาใช้ผ้าไทยให้ดูมีความเป็นความทันสมัยให้มันดูไม่เชยค่ะก็เริ่มจากเสื้อสไตล์แบบลำลอง นะคะเป็นสไตล์แบบสามารถใส่กับกางเกงยีนกางเกงขาสั้นหรือกับกระโปรงหรืออะไรที่มันดูเป็นแบบสามารถใส่ในชีวิตประจำวันเราได้ค่ะอัตลักษณ์ลายผ้าก็คือจะใช้ผ้ามัดหมี่ค่ะเป็นลายโบราณบ้างแล้วก็ลายที่ดูเป็นกราฟิกบ้างให้มีความร่วมสมัยแล้วก็ทันสมัยใส่สีสันลวดลายที่ดูเป็นสีเอิร์ธโทนสีพาสเทลค่ะแล้วเสื้อผ้าของธรรมชาติเนี่ยเราจะทำแบบเรียบๆง่ายๆแต่ว่าเราเน้นเรื่องของการทำคัตติ้งค่ะคัตติ้งของเสื้อผ้าของธรรมชาติเนี่ยจะดูเนียบจะดูเรียบร้อยแล้วก็มีความปราณีตค่ะแล้วช่างที่เราตัดเย็บก็เป็นช่างที่จบจากโรงเรียนสอนตัดเสื้อค่ะกาลวินค่ะแต่ว่าแม่ๆป้าๆที่ทอเนี่ยก็เป็นชาวบ้านในจังหวัดสักแก้วของเราอะค่ะเสื้อผ้าไปไกลขนาดไหนก็หลังจากที่ทำผ้าออกมาก็ได้ทำงานถวายแฟชั่นโชว์หน้าพระที่นั่งงานหัตถศิลป์แผ่นดินแม่ครั้งที่หนึ่งค่ะก็ได้เอาเสื้อผ้าไปโชว์แล้วก็ทำแฟชั่นผ้าไทยค่ะก็ลูกค้าก็ตอบโจทย์กันเยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลุ่มคนที่ชอบผ้าไทยกันจริงๆกลุ่มอนุรักษ์สืบสานงานของผ้าทอมือค่ะมีความรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักได้ทำงานสืบสานงานของผ้าพันปีหลวงค่ะเป็นการต่อยอดผ้าไทยไม่ให้หล่นหายไปจากกาลเวลาค่ะก็รู้สึกดีใจที่เราเองก็มีความตั้งใจในการทำงานผ้าไทยตรงนี้แล้วเราเองก็จังหวัดสักแก้วก็เป็นจังหวัดเล็กๆ เป็นเมืองรองเป็นจังหวัดที่ติดอยู่ชายแดนก็ไม่ได้มีสตอรี่อะไรที่จะทำให้คนมารู้จักผ้าไทยก็ขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากตรงนี้แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับภูมิปัญญาผ้าทอมือจังหวัดสักแก้วสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสักแก้วให้เป็นที่รู้จักว่าจังหวัดเราชายแดนเป็นจังหวัดเล็กๆแต่เราก็ยังมีงานผ้าทอมือเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนึงที่ยังต้องการที่จะสืบสานก็ทำให้ผ้าไทยเนี่ยไม่ได้หายไปแล้วก็เป็นการต่อลมหายใจกับชาวบ้านที่ทอผ้าในจังหวัดของเราค่ะก็ล่าสุดได้มีโอกาสดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้กับผู้ประกวดนางสาวไทย2569คอนเซปต์ของการประกวดและการใช้ผ้าไทยก็คือจากท้องถิ่นสู่สากลLocal to global ก็คือว่าจากชุมชนเล็กๆภูมิปัญญาเล็กๆแล้วเราต่อยอดใส่ความเป็นแฟชั่นใส่ความเป็นสากลให้น้องๆนางสาวไทยได้สวมใส่อะค่ะเป็นการพรีเซนต์ว่าผ้าไทยเราเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็มีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโดยที่เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสักแก้วแล้วก็ประเทศไทยเราอะค่ะก่อนอื่นก็คือเริ่มจากแรงบันดาลใจของเราก่อนว่าเราอยากจะทอผ้าไทยที่ออกมาแล้วมีความร่วมสมัยออกแบบยังไงไม่ให้ผ้าไทยเชยออกแบบยังไงเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ให้สวมใส่ผ้าไทยโดยที่ไม่มีความแบบอายแต่กับมีความภูมิใจในคำว่าภูมิปัญญาไทยผ้าที่ออกแบบไม่ว่าจะเป็นลวดลายหรือสีสันหรือเสื้อผ้าที่ออกแบบเป็นแนวผ้าไทยก็จะเน้นความเป็นอัตลักษณ์ของมัดหมี่สีสันลวดลายแล้วก็แบบที่ดูร่วมสมัยคืออาจจะเป็นแนวแฟชั่นที่บ่งบอกถึงความเป็นผ้าไทยโดยแท้จริงก็คือลวดลายจากดอกไม้ลวดลายจากผีเสื้อ ซึ่งจังหวัดสระแก้วนี่ก็มีผีเสื้อปางสีดาตรงนี้อะค่ะก็เคยทำผ้าลายผีเสื้อผ้าลายดอกแก้วแล้วก็ส่วนผ้าที่ลูกค้าชอบมากก็จะเป็นแนวผ้าของในแนวของสีสันตะวันออกค่ะก็คือเบญจบูรพาของภาคตะวันออกของเราก็จะออกแนวชนเผ่าค่ะดูมีสีสันคือผ้ามัดหมี่เนี่ยเป็นหนึ่งในผ้าที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงให้อนุรักษ์ไว้ค่ะแล้วเสน่ห์ของผ้ามัดหมี่ก็คือการมัดลวดลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นลายไทยลายไทยโบราณลายไทยประยุกต์ส่วนตัวพี่เองของร้านธรรมชาติก็คือเราใช้ลายไทยที่ดูร่วมสมัยก็คือผสมผสานความเป็นกราฟิกลงไปในผืนผ้าค่ะทำให้ผ้าดูร่วมสมัยดูน่าใช้ดูแล้วมันไม่ดูเป็นไทยจ๋าเกินไปแล้วลูกค้าที่เห็นผ้ามัดหมี่ลวดลายก็เกิดความอยากใส่อยากใช้ผ้ามัดหมี่คือบางทีเราต้องเอามาประยุกต์เอามาปัดฝุ่นให้มันดูร่วมสมัยขึ้นความคงทนก็ผ้าของธรรมชาติก็คือเราใช้ เส้นได้เขาเรียกว่าไหมประดิษฐ์ค่ะซึ่งมีนวัตกรรมในการเคลือบเส้นได้ความคงทนเคลือบอะคริลิกในเส้นได้เวลาที่เราเอาผ้าที่เราทอเส้นได้ที่เราทอเนี่ยเป็นผ้าฝ้ายแท้บวกกับอะคริลิกก็คือนวัตกรรมของเส้นได้ของสิ่งทอทำให้ผ้ามีเนื้อสัมผัสที่เบานุ่มแล้วก็พลิ้วใส่แล้วไม่ร้อนแล้วก็ช่วยซับเหงื่อการดูแลรักษาก็ง่ายมากก็คือเวลาเราซักเราก็ถ้าเป็นเครื่องซักผ้าเราก็เอาผ้าเนี่ยใส่ในตะข่ายแล้วก็ใช้แชมพูสระผมก็ได้ค่ะหรือน้ำยาซักผ้าปั่นในโปรแกรมอ่อนๆหรือจะซักมือซักในกะละมังอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆแล้วก็ตบเบาๆมัดๆแล้วก็ตากที่ไม่ต้องแดดจัดเป็นที่ลมโกรกแค่นี้ก็เป็นการดูแลรักษาผ้าสีสันเนื้อผ้าให้ได้ใช้ได้นานที่สุดอะค่ะคุ้มค่ามากค่ะผลิตภัณฑ์ที่ร้านธรรมชาติใช่ไหมคะที่อันดับหนึ่งเลยก็คือเป็นผ้าชิ้นเป็นผ้าทอมือค่ะผ้ายกดอกมัดหมี่5ตะกอลูกค้าจะนิยมซื้อไปเพื่อที่จะไปตัดเป็นชุดค่ะออกงานหรือใส่เป็นชุดผ้าไทยค่ะแล้วก็อันดับสองก็คือเป็นเสื้อสูตรพระราชทานผ้าไทยมีทั้งคอจีนคอเชิ้ตอันนี้ก็เป็นเสื้อสำเร็จรูปสุภาพบุรุษอะค่ะอันนี้ก็เป็นที่นิยมค่ะแล้วก็อันดับ3ก็เป็นเสื้อลำลองต่างๆเสื้อแฟชั่นต่างๆเป็นชุดเดรสเป็นเสื้อคลุมเป็นเสื้อสูตรผ้าไทยค่ะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอค่ะเป็นกระเป๋าค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็อยากจะให้ทุกคนหันมารักในวัฒนธรรมแล้วก็หวงแหนในวัฒนธรรมไทยของเราเรามีพระพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินท่านทรงอนุรักษ์และทรงสืบสานงานภูมิปัญญาผ้าไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้ลูกหลานคนไทยของเราได้ภูมิใจแล้วก็ได้สืบสานต่อยอดอยากให้ทุกคนนะคะมีความหวงแหนในมรดกผ้าทอมือนี้อยากให้ทุกคนมาใช้ผ้าทอมือมาใช้ผ้าฝ้ายผ้าไหมค่ะ เราจะได้มีความภูมิใจในสมบัติของชาติในอัตลักษณ์ของชาติไทยของเราและที่สำคัญอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ได้เล็งเห็นคุณค่าความเป็นวัฒนธรรมความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยตรงนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ค่ะสำหรับคณะอาจารย์หรือว่าสถานศึกษาอยากจะพาน้องๆมาดูงานภูมิปัญญาผ้าไทยซอฟต์พาวเวอร์ทางร้านธรรมชาติก็ยินดีต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผ้าไทยค่ะ
0: ผ้าไทยเคยเป็นภาพจำลองของงานพิธี ของวันสำคัญหรือโอกาสพิเศษแต่วันนี้เรื่องราวได้เปลี่ยนไปเพราะผ้าไทยกำลังก้าวเข้าสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างงดงามจากการออกแบบที่เข้าใจวิถีชีวิตยุคใหม่ผ้าไทยจึงกลายเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้จริงทั้งวันทำงานวันพักผ่อนหรือแม้แต่วันธรรมดาที่อยากแต่งกายอย่างมีเอกลักษณ์ความงามของผ้าไทยจึงไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงกรอบเดิมอีกต่อไปที่ธรรมชาติผ้าทอมือสะแก้วทุกชุดถูกออกแบบให้คงเสน่ห์ของลายผ้าไทยพร้อมเติมกลิ่นอายร่วมสมัยอย่างลงตัวเรียบหรูสวมง่ายและยังคงความสง่างามแบบไทยสิ่งที่น่าชื่นใจคือวันนี้คนรุ่นใหม่จำนวนมากเริ่มหันกลับมามองผ้าไทยอีกครั้งเพราะพวกเขาพบว่าผ้าไทยสามารถสะท้อนตัวตนสะท้อนรสนิยมและสะท้อนความภาคภูมิใจในความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนทุกครั้งที่มีผู้เลือกซื้อผ้าไทยนั่นหมายถึงไม่เพียงได้เสื้อผ้าสวยงามกลับบ้านแต่ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสนับสนุนชุมชนไทยและการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศผ้าไทยหนึ่งผืนจึงมีคุณค่ามากกว่าที่เห็นพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยยังคงปรากฏผลอย่างชัดเจนในวันนี้ผ่านผู้คนตัวเล็กๆจำนวนมากที่ร่วมกันสืบสานคุณค่าของชาติไทยวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดเพียงเรื่องราวในอดีตแต่ยังได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับชีวิตปัจจุบันและเมื่อยังมีผู้คนที่รักเห็นคุณค่าและร่วมกันสืบสานผ้าไทยผ้าไทยยังคงจะงดงามต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดผ้าไทยงดงามเพราะฝีมืองดงามเพราะภูมิปัญญาและงดงามที่สุดเพราะมีหัวใจของผู้คนช่วยกันรักษาไว้จากอดีตสู่ปัจจุบันจากภูมิปัญญาสู่แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผ้าไทยยังคงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การสืบสานตราบนานเท่านานแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
5: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค
9: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจจากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้แพทอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะวันนี้นะคะจะพามารู้จักกับงานคราฟงานเซรามิกปูนปั้นค่ะที่เรียกได้ว่ามีเสน่ห์ในตัวเองและที่สำคัญนะคะได้รับแรงบันดาลใจจากคนในพื้นที่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่แอน
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้แพทก็อยู่กับพี่แอนแล้วค่ะถ้ามองจากด้านหลังแพทเนี่ยจะเห็นเลยค่ะว่าเนี่ยงานฝีมือพี่แอนทั้งหมดเลย เป็นเซรามิกปูนปั้นใช่ไหมถูกไหมคะ
1: เป็นเซรามิกใช่ค่ะเป็นงานเซรามิก
0: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่แอนเล่าความเป็นมาก่อนค่ะทำไมถึงเริ่มต้นทำเซรามิกปูนปั้นเหล่านี้คะ
1: อ๋อเริ่มจากพี่แอนน่ะได้ที่จากคุณแม่ค่ะที่นี่ก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่คราวนี้บวกกับว่าบ้านแฟนพี่แอนนะคะเขาเปิดเป็นโรงงานเซรามิกตัวพี่แอนก็จบครูมาก็มานั่งคิดเอ๊ะเราทำอะไรได้ถ้าเราจะกลับมาอยู่ที่นี่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเปิดเวิร์กช็อปเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยลองปั้นเป็นงานเซรามิกที่เราพอทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมาแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆเลย
0: ถ้าให้พูดถึงเป็นงานเซรามิกปูนปั้นบางท่านอาจจะนึกถึงภาคเหนือ
1: ใช่
0: มันจะเป็นความคุ้นชินแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็เป็นงานอย่างหนึ่งศิลปะอย่างหนึ่งที่ทางเหนือเพราะว่าเมื่อก่อนเขาดังเรื่องชามกาไก่ชามตาไก่อะไรที่แล้วแต่ค่ะแล้วก็ดินของเขาคราวนี้พอมาเป็นแบบนี้ค่ะเราก็เลยต้องหาวัตถุดิบหาอะไรของเราแล้วก็ลองมาทำดูเอาค่ะว่ามันเหมาะกับเราไหมทำได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆมันก็คือศิลปะอย่างหนึ่งค่ะค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปเรื่อยๆ
0: เสน่ห์ของตัวเซรามิกปูนปั้นอันนี้คืออะไรคะเสน่ห์ของเขาเลย
1: เสน่ห์ของเขาเลยใช่ไหมอย่างของพี่แอนอ่ะมันเป็นงานคราฟคือการขึ้นมือไม่ได้ใช้เครื่องจักรใดๆอะค่ะฉะนั้นเสน่ห์ของมันคือเริ่มตั้งแต่เราลงมือทำลงมือคิดเลยเอ๊ะเราจะทำอะไรออกมาทำออกมาแล้วมันจะดีไหมคือทุกอย่างต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความคิดใช้จินตนาการเสมอฉะนั้นเวลาเราทำอะค่ะมันจะรู้สึกว่ามันสนุกอะมันจะได้เอ๊ะมันจะไงต่อไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: เอกลักษณ์ของตัวงานเลยถ้าสมมติให้แพทพูดให้นึกนะปูนปั้นจะเป็นนึกถึงนั่งที่มีแป้นกลมๆอย่างนั้นและปั้นอย่างนั้นอันนี้เอกลักษณ์สำหรับตัวสิ่งที่พี่แอนทำเอกลักษณ์เลยคืออะไรคะ
1: ของพี่แอนเลยคือการขึ้นมือคือการขึ้นมือคือการปั้นจากดินก้อนนะคะโดยใช้มือขึ้นมาเป็นรูปทรงโดยไม่ได้ใช้เครื่องจักรไม่ใช้เครื่องโทรอิ้งหรือว่าเครื่องแป้นหมุนไฟฟ้าใดๆเราพี่แอนจะทำเองโดยการจะตั้งแต่ก้อนดินก้อนเล็กๆอะไรค่ะจากการนวดจากการขึ้นรูปจากการปั้นเสร็จเอาไปเผาเสร็จเอามาเพ้นทำเองหมดฉะนั้นสัญลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ของพี่แอนก็จะอยู่ที่ตัวงาน
0: สำหรับพี่แอนพอมาอยู่ที่นี่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจในงานพี่แอนบ้างไหมคะ
1: โหก็เยอะนะ
0: ค่ะ
1: สำหรับแรงบันดาลใจมันก็มีมาเรื่อยอะค่ะเริ่มจากว่าพื้นที่เริ่มจากว่างานคราฟในจังหวัดจริงๆเคยแบบว่าเคยไปออกงานคราฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะแบบที่ฉะเชิงเทรายังไม่ค่อยมีงานที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองไปพอลองไปแล้วคนชอบงานฝีมือที่เราทำอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยเราน่าจะมาได้เรามาถูกทางแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเริ่มแบบขยันปั้นขยันทำมาเรื่อยๆแต่ต้องบอกก่อนว่าพี่แอนไม่ได้จบเซรามิกไม่ได้จบการปั้นไม่ได้จบศิลปะใดๆ อันนี้คือการฝึกที่พี่แอนค่อยๆหัดค่อยๆทำอาศัยครูพักรักจำจากที่บ้านอะไรมาทำเองนะคะ
0: ค่ะสำหรับพี่แอนงานปั้นบางท่านนะเขาจะมองว่าเป็นงานศิลปะแต่สำหรับพี่แอนแล้วอะเป็นในด้านไหนอีกมั้งคะเป็นการบำบัดจิตใจด้วยได้ไหม
1: โอ้ได้นะจริงๆการเซรามิกอะต้องบอกก่อนเมื่อก่อนพี่แอนเป็นคนค่อนข้างใจร้อนค่ะแล้วก็ไม่ค่อยอยู่นิ่งไฮเปอร์เลยแหละแต่คราวนี้พอเรามาทำอะค่ะมันก็ได้ทำแบบมันได้ทำเรื่อยๆเพราะว่าอย่างการทำเซรามิกอะค่ะทุกอย่างมันต้องใจเย็นทุกอย่างต้องรอจะมาเร่งไม่ได้จะมาแบบว่าพอเผาเสร็จแล้วฉันรีบฉันอยากจะดำวันนี้เลยไม่ได้เราต้องรอให้ดินแห้งซึ่งกว่าจะดินจะแห้งอะค่ะเราไปใส่เตาอบไม่ได้ตากแดดไม่ได้เราต้องรอให้มันแห้งจากอุณหภูมิของมันจากข้างในเพื่อไม่ให้ดินแตก อะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นมันต้องแบบมันต้องฝึกความใจเย็นฝึกจินตนาการฝึกกล้ามเนื้อมืออะไรทุกอย่างเลยรู้สึกเราจะได้ทุกอย่างเราได้สังคมด้วยนะเวลาเราไปออกอะค่ะคนสนใจคนอะไรเงี้ยเขาจะคอยถามเป็นยังไงทำยังไงเราก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน
0: ทีนี้งานพี่แอนชิ้นไหนคะที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่แอนลายเส้นเลย
1: ลายเส้นเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็น่าจะเป็นพวกงานปั้นขึ้นมืออะค่ะจานชาม
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆเป็นแบบเนี้ยค่ะเป็นจานชามเบี้ยวๆบูดๆขึ้นมืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่
0: แต่นี่คืองานศิลปะนะมันไม่ได้มองมันอาศิลปะมันไม่มีถูกไม่ผิดค่ะคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิดมันอยู่ที่ความชอบของเรา
1: ใช
0: ่นี่ก็คือความสวยงาม
1: เขาจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ขึ้นโทอิงฉะนั้นทำมา100ใบ10ใบก็จะไม่เหมือนกันสักใบหนึ่ง
0: ค่ะทีเนี้ยมีชิ้นไหนไหมคะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคนในพื้นที่8ริ้วเลย
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานพวกแบบธรรมชาติที่เรามาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นอะไรไปเรื่อยฉะนั้นเราก็ค่อยๆมาเอ๊ะอันนั้นเอามาทำนี้ได้ไหมอย่างผีเสื้อเงี้ยค่ะเราเห็นเราก็จะดูว่าเอ๊ะเราน่าจะทำได้นะแล้วออกมาเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอันนี้พี่แอนทำเป็นเกม
0: XO
1: ใช่ก็เอ๊ะเอามาทำได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองดู
0: ค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้พี่แอนบอกว่าพี่แอนไม่ได้เรียนมานะการปั้นครูพักรักจำแน่นอนแหละวันนี้แพทมาแล้วแพทไม่มีอาศิลป์เป็นศูนย
1: ์
0: ต้องให้พี่แอนพาทำ
1: เริ่มเหมือนกันเลยเราจะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงไม่ได้หรือว่าทำยังไงถึงจะได้
0: คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่างานปั้นของแพทเนี่ยจะเทียบฝีมือกับพี่แอนได้ไหมคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะที่อยู่ตรงหน้าแพทกับพี่แอนตอนนี้ก็คืออุปกรณ์ที่จะมาที่เราจะมารังสรรค์งานศิลป์กันช่วยอธิบายก่อนค่ะพี่แอนอันนี้คือดินอะไรคะ
1: อันนี้เป็นดินสโตนแวร์ค่ะเป็นดินสำหรับปั้นเซรามิกโดยเฉพาะที่เวลาเอาไปเผาแล้วอะค่ะมันเป็นฟู้ดเกรดสามารถเอาไปใช้จริงๆได้เลยใส่ไมโครเวฟได้ใส่ของร้อนได้เหมือนจานชามที่เราใช้กันปกติเลยค่ะ
0: อ๋อเป็นดินฟู้ดเกรดฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ตอนนี้มีดินอยู่หน้าบ้านไปเอามาปั้นได้ไหม
1: ก็ได้แต่ว่าอาจจะเอามาใช้จริงไม่ได้เพราะว่าในดินที่เราเห็นกันที่บ้านอะค่ะมันจะมีทั้งเศษกรวดเศษหินเศษเปลือกหอยเศษอะไรเงี้ยค่ะมันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
0: คือดินชนิดนี้เป็นการเหมือนสั่งซื้อออนไลน์มาใช่ไหมแล้วก็มา
1: จะมีโรงงานโดยเฉพาะค่ะ
0: ทีนี้ขั้นตอนค่ะช่วยพูดภาพรวมก่อนขั้นตอนเราจะต้องทำอะไรมั่งคะที่เราจะได้ถ้วยมาหนึ่งถ้วยวันนี้เราจะทำถ้วยกันค่ะ
1: ทำถ้วยใช่ไหมน้องหยิบดินขึ้นมาเทียนก้อนหนึ่งลูกดินให้เราอะค่ะเราหลังจากเรานวดไล่อากาศแล้วนะคะเราก็จะทำเป็นวงกลมเป็นละก้อนกลมๆไว
0: ้
1: หลังจากนั้นถ้าทำเอาไว้ตรงจุดศูนย์กลางของมาไอ้ดินแล้วนิ้วโป้งลูกเพราะว่านิ้วโป้งเราจะมีน้ำหนักมากที่สุดแล้วนิ้วโป้งกรอบจุดไปตรงกลาง
0: เพื่อ
1: ให้เกิดหลุมเกิดหลุมแล้วก็บีบค่อยๆบีบไปเรื่อยๆลูกให้ได้ขนาดทรงที่เราต้องการนะคะแล้วก็บีบไปเรื่อยๆเราอยากได้ชามกว้างขนาดไหนน้องทำกดได้เลยกดได้เลยแล้วก็น้องก็ไล่เป็นกลมๆใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือใครที่ไม่มีหัวศิลป์ก็สามารถทำได้นะคะ
1: ด
0: ินที่เห็นตอนนี้คือไม่ได้แข็งนะคะคุณผู้ชมจะ
1: ดินน้ำมัน
0: นุ่มๆใช่ค่ะเป็นฟิลดินน้ำมันแบบนั้นเลย
1: ใช่
0: อันนี้ก็คือเราอย่างที่พี่แอนบอกตอนต้นกับแพทว่าของพี่แอนเป็นงานขึ้นลูกด้วยมือขึ้นมืออ่ะอันนี้ก็คือที่เราทำคือมือเราล้วน 100%
1: มาน้องพายก็ทำได้ใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดนึง
0: ครูพักรักจำตอนนี้ก็กำลังรักจำจากพี่แอนนะคะ
1: ใช่ใช่อันนี้น้องก็ไล่ค่ะไล่ขอไปน้องอยากได้กว้างขนาดไหนแต่ว่าตรงก้นอย่ากดไปลึกมากเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไว้แต่งฐานแต่งตูดมันแต่งก้นมันด้วยค่ะเพื่อที่จะเอาไว้ทำขา
0: ค่ะสำหรับขั้นตอนนี้ค่ะพี่แอนมันมีเงื่อนไขไหมคะอย่างเช่นดินไม่ควรอยู่ข้างนอกนานกี่นาทีกี่ชั่วโมงมันจะแข็ง
1: ใช่เนื่องจากมันเป็นดินธรรมชาติอะค่ะเอาไว้โดนลมมากๆมันจะแตกคราวนี้พอเราปั้นไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าโดนลมโดนอันนี้มากดินจะแห้งพอแห้งปุ๊บเราจะปั้นไม่ได้มันจะแตกแล้วฉะนั้นมันจะมีวิธีค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่เมื่อยแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะจะพักเราจะใช้ผ้าชุบน้ำคุมไว้ก่อนเพื่อให้เกิดความชื้นเพื่อให้ความชื้นมันรักษาดินเอาไว้ไม่ให้มันแตก
0: ไม่ใช่เป็นการฉีดน้ำพรมใส่
1: ไม่เดี๋ยวมันเละ
0: ไม่ถึงขั้นนั้น
1: ใช่เพราะว่าถ้าขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นโคลนค่ะพอมันเป็นโคลนก็ขึ้นทรงไม่ได้ขึ้นรูปไม่ได้
0: ค่ะทีนี้ค่ะงานแต่ละชิ้นที่พี่แอนทำอะค่ะ
1: จะ
0: มีการร่างแบบก่อนไหมคะหรือว่าปิ๊งฉันอยากทำชิ้นนี้ทำได้เลย
1: สำหรับพี่แอนใช่ไหมไม่มีค่ะเพราะว่าเคยร่างแล้วร่างอย่างทำออกมาอีกอย่างก็เลยไม่ร่างแล้วคราวนี้เรารู้แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวชามเนี้ยฉันอยากทำชามฉ
0: ัน
1: ก็จะเอาดินมาปั้นก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปั้นไปเรื่อยๆรูปปั้นขึ้นรูปไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าบางทีแบบเอ๊ะพอปั้นมาแล้วอะค่ะอยากฉันอยากจะเติมนกเติมหมูเติมดอกไม้อะไรเข้าไปฉันก็เติมได้อะไรเงี้ยว่าณเวลาณตอนนั้นนะคะเราอยากเพิ่มอะไรทำอะไรยังไง
0: อย่างนี้ถือว่าได้แล้วหรือยังคะ
1: ได้
0: ได้อยู
1: ่
0: หลังจากที่เราปั้นอย่างนี้เสร็จแล้วไปสู่ขั้นตอนอะไรคะ
1: ต่อไปก็เราต้องรอให้มันแห้งเขาเรียกการพักดินลูกพักดินคือรอให้มันดินแห้งแล้วก็เซตตัวสักพักหนึ่งสัตว์เซตให้มันคงสภาพคงอยู่อะค่ะแล้วเพื่อที่เราจะมาแต่งฐาน
0: แต่ก็คือเราอันนี้เราวางไว้อย่างนี้ก่อน
1: ใช่แล้วก็วางให้ขึ้น
0: อากาศธรรมชาติวางไว้แบบน
1: ี้
0: ไม่ต
1: ้
0: องไปตากแดดไม่ต้องอะไร
1: ไม่ได้เพราะว่าดินเราต้องให้มันแห้งจากข้างในอะค่ะถ้าสมมติว่าเราไปข้างในคือเหมือนกับความร้อนทำให้ดินมันแยกเวลาดินมันแห้งมากมันจะตึงผิวใช่ป่ะคะพอตึงผิวมันก็จะมีการแห้งข้างในไม่ตึงข้างนอกตึงมันก็ดินก็แยกออกจากกันดังนั้นเราก็เลยต้องรอให้มันแห้งเซ็ตด้วยตัวของมันเองเพื่อไม่ให้มันแตกสมัยแรกๆพี่แอนทำ6ใบพี่แอนแตกไป5ใบ
0: โอ้โหไม่ง่ายเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
1: แล้วเซรามิกมันต้องเสียงด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทำได้แล้วแบบเราได้ทุกใบมันไม่ได้แม้กระทั่งแบบว่าถ้าคนขึ้นมือจะรู้อะค่ะรอยเวลาปัญหาของดินประเภทแบบที่เราขึ้นมืออะค่ะความหนาไม่เท่ากันดินพอมันความหนาไม่เท่ากันอะความหดตัวความขยายตัวไม่เท่ากันดินมันก็จะแตกคราวนี้ก็มีปัญหาใช้ไม่ได้ฉะนั้นต้องรอต้องแบบต้องใจเย็นๆต้องค่อยๆทำอะค่ะแล้วก็ดูว่าตรงไหนหนาไปบางไปต้องพยายามทำให้มันเท่ากันมากที่สุดเพราะว่าไม่อย่างนั้นโอกาสที่มันจะเสียตั้งแต่ตอนดินแห้งมันมี
0: สำหรับมือใหม่แบบแพทค
1: ่ะ
0: ทำครั้งแรกกลับไปบ้านอยากทำเองมีข้อแนะนำอันไหนบ้างไหมคะ
1: ก็ใจเย็นๆแล้วกันไม่รู้จะบอกอะไรค่อยๆทำแล้วก็ใจเย็นๆค่อยๆดูอะค่ะดูความหนาความบางของมันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆดูว่ามันความชื้นมันเหมาะไหมอย่าให้แห้งไปโดยเร็วอะไรเงี้ยค่ะอย่ารีบค่อยๆทำ
0: ค่อยๆทำ
1: ใช่เมื่อไหร่ที่เราไม่ไหวอะไรเอาผ้าคลุมไว้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาทำใหม่เนี่ยได้
0: อ
1: ย
0: ่างอันนี้สมมติว่าเราอะเราก็พักเขาไปเราก็มาคุยกันก่อนผลงานชิ้นหนึ่งของพี่แอนนะคะใช้เวลากี่นาทีคะ
1: ถ้าสมัยเนี้ยไม่นานค่ะแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่สมัยก่อนเนาะหูยใบหนึ่งก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะกว่าจะขึ้นได้แล้วกว่าจะทำให้มันกลมกว่าจะทำให้มันแบบว่าพอที่จะตัดได้อะค่ะเพราะว่าบางทีแรกๆเราไม่รู้เลยอะค่ะบางทีก็กดตูดก้นมันลึกไปปรากฏว่าตอนแต่งฐานก้นทะลุอะไรเงี้ยก็ใช้ไม่ได้แล้วพอบันดินแห้งแต่งฐานไม่ได้ก็คือเสียไปเลยมันย้อนกลับมาไม่ได้ยกเว้นเอาดินไปแช่น้ำแล้วไปตีน้ำทำใหม่อะไรเงี้ย
0: จะเห็นว่าด้านหลังเนี้ยมีหลายรูปแบบมากๆเลยชิ้นไหนที่ยากที่สุดคะใช้เวลานานที่สุด
1: ชิ้นที่ต้องขึ้นสูงอะค่ะยาก
0: ขึ้นสูงอย่างเช่นแจกันหรือว่าน้องกระต่ายแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: แต่งกระต่าย
0: อย่างเงี้ย
1: การกระต่ายเราใช้การเทพิมพ์ค่ะเราจะมีต้นแบบพิมพ์ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเทพิมพ์ตามแบบที่เราปั้นเอาไว้อีกทีนึงอ่ะอันนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าข้างในกลวงแต่ถ้าการขึ้นมือแล้วจะให้มันถ้ามันยากเลยอะค่ะพวกแจกันทรงสูงแบบนู้นนะคะอย่างนั้นนะย่างเพราะว่าพอขึ้นพอยิ่งสูงปุ๊บอะค่ะแรงโน้มถ่วงแรงอะไรของเรามันไม่มีอะไรเงี้ย
0: แล้วมือเราก็ต้องลงไปให้มันอ
1: ๋
0: อแล้วเพื่อให้มันทรงเท่ากันนั่นเองมันก็เลยยาก
1: มันยาก
0: ทีนี้หลังจากที่เราพักอันเนี้ยได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะ
1: พอเราก็มาแต่งก้นมันค่ะพอแต่งก้นทำอะไรเสร็จแล้วเราก็จะไปเผาพอเราปั้นแห้งได้ที่นะคะรอสักเวลารอให้ดินแห้งอะค่ะมันจะอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วแต่ฟ้าฝนหน้าที่เราทำด้วยถ้าฝนตกก็ดินแห้งช้าแห้งช้าก็กว่าจะแห้งก็นานหน่อยใช่เพราะเราต้องรอให้มันแห้งสนิทจริงๆไม่งั้นเวลาเข้าเตาเผาแล้วมันระเบิดเพราะว่ามันยังมีความชื้นจากข้างใน
0: อ๋อต้องแห้งจากข้างนอกก่อนไม่ใช่ว่า
1: แห้งจากข้างใน
0: ใช่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วไปเข้าเตาเลย
1: ไม่ได้ใช่มันเหมือนกับแบบดินยังมีความชื้นค่ะพอมันมีความชื้นก็มันทำให้ข้างในเวลาอุณหภูมิในเตาที่เราเผาอะค่ะมันเป็นร้อยมันเป็นพันเกือบพันองศาฉะนั้นเวลามันยังมีความชื้นมีน้ำมันก็พร้อมที่จะระเบิดออกมา
0: หลังจากที่เข้าเตาเผาเรียบร้อยแล้วออกมาเพ้นเลยไหมคะหรือว่ายังไงก่อน
1: ได้เพราะออกมาเสร็จแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลออกแล้วแต่ดินนะคะถ้าเป็นดินพอร์ซเลนก็จะออกมาสีขาวเลยแต่ถ้าเป็นดินดำอย่างสโตนแวร์ที่เราทำวันนี้ค่ะก็จะออกมาเป็นสีชมพูดินเนื้อดินในการเผารอบแรกอะนะคะประมาณ800ถึงเกือบ 1,000 องศาก็จะอยู่สีมันก็จะออกสีชมส้มสีเนื้อหน่อยแต่หลังจากที่เราไปเผาอีกทีนึงเคลือบเพ้นอะไรเรียบร้อยแล้วอะค่ะเราก็จะมาเพ้นพอเพ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเผาอีกรอบนึงฉะนั้นต้องเผา2รอบ
0: เผา2รอบเพื่ออะไรคะ
1: เพราะว่าเผาเคลือบรอบแรกจะเป็นได้ดินดิบค่ะเป็นดินแข็งๆธรรมดายังใส่ยังใช้ไม่ได้เพราะมันจะมันยังเผาไม่สุกอะค่ะมันยังมีรูพรุนยังอะไรอยู่ยังสากยังทำไม่ได้ฉะนั้นอีกรอบหนึ่งคือการเพ้นและการใส่กับน้ำเคลือบทำให้มันเงาทำให้เรามันเอาไปใช้ได้คราวนี้มันจะทนมันจะเผาแล้วมันจะแกร่งขึ้นแต่คราวนี้น้องแพทต้องสังเกตนิดนึงเวลาเราทำอะค่ะตอนแรกอะเราทำขนาดนี้ใช่ไหม
0: คะ
1: แต่เวลาเผาอะมันจะหดลงไปอีก ฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่อยากจะทำอะค่ะเราก็ต้องเผื่อเอาไว้หนูต้องปั้นเผื่อเอาไว้ประมาณ
0: เผื่อหด
1: ใช่เผื่อหดประมาณ 14-16%เพื่อที่ว่าเวลาเผารอบนึงมันจะหดมาหน่อยนึงพอเผาพอไปเพ้นท์แล้วก็เคลือบเสร็จเผาอีกหน่อยก็จะหดมาอีกนิดนึงฉะนั้นสุดท้ายมันก็จะเล็กลง

0: ี่แอนคะที่อยู่ข้างๆคะตรงนี้ก็คือที่มันผ่านการเผามาแล้วถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ใช่อันนี้เผามาแล้วค่ะ
0: เผามากี่รอบแล้วคะสำหรับตัวนี
1: ้อันนี้รอบเดียวค่ะเผา1รอบใช่อุณหภูมิ 1,000 ประมาณ 1,000 องศา
0: อันนี้เพ้นได้เลยไหมคะ
1: ได้เลยได้เลย
0: หลังจากไปเพ้นแล้วเราก็ไปเคลือบ
1: ต้องไปฉายไปชุบเคลือบใสแล้วก็ไปเผาอีก1รอบค่ะ
0: เพื่ออะไรคะ
1: เพื่อที่จะให้ผิวมันนะคะแล้วก็เราก็สามารถเอามาใช้ได้
2: จะออกมาเป็นแบบนี้
1: ใช่
0: ก็คือสามารถใช้งานได้เลย
1: ใช่สามารถทนร้อนใส่ไมโครเวฟใส่อะไรได้ปกติเลยค่ะเหมือนจานทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าเป็นจานที่มันเกิดจากมือเราฝีมือเรา
0: ค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้นะที่เราปั้นกันไปแล้วมันก็จะออกมาในลักษณะหน้าตาแบบนี้นั่นเอง
1: ใช่
0: เมื่อกี้ที่แพทกับพี่แอนปั้นไปพี่แอนบอกว่าพอทิ้งไว้มันจะหดลงอีก
1: ใช่14-16%แล้วแต่ดินที่เราใช้ค่ะ
0: ก็คืออันนี้เป็นดินอะไรนะคะ
1: อันนี้สโตนแวร์ค่ะ
0: นี่จะออกมาเป็นสีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับงานที่อยู่ตรงนี้ค่ะพี่แอนมีการเข้าไปร่วมมือกับหรือว่าเปิดให้ใครเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ไหมคะ
1: เปิดค่ะเปิดพี่แอนเปิดเป็นเวิร์กช็อปสอนด้วยค่ะแล้วแต่เลยว่าใครอยากจะ

0: ค่ะคุณผู้ชมว่างานตรงนี้ไม่ใช่แค่ศิลปะอย่างเดียวนะ มันเป็นในเรื่องการบำบัด
1: ใช่ต้องรอจังใจเย็นเวลาทำเซรามิกทำงานฝีมือใดๆก็แล้วแต่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมอะค่ะแบบเป็นกระบวนการที่เรายังใช้มือการขึ้นมือการทำอะไรอยู่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีใดๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: สำหรับงานที่ขึ้นมือเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยยังหาอยู่มีอยู่เยอะไหมคะ
1: มีเยอะมีเยอะมีหลายที่เลยค่ะแล้วแต่ว่าตรงไหนที่เขาแบบว่าเอื้ออำนวยหาดินง่ายมีเตาเผาอะไรเงี้ยปัญหาหลักคือเตาเผาที่ว่าหาค่อนข้างยากที่แบบว่าทั่วไปไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยนะคือสมมติว่าเราอยากจะไปปั้นเองที่บ้านเราต้องหาเตาเผาให้ได้ไม่งั้นมันก็จะคือก้อนดินก้อนหนึ่งอะค่ะเอามาใช้ไม่ได้
0: ใช่ทีนี้เดี๋ยวดูตรงนี
1: ้
0: ที่เราคุยกันไป
1: จ้ะ
0: ชิ้นไหนนะคะที่พี่แอนบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์พอมาถึงที่นี่แล้วเราทำทะเลใช่ไหมคะสัตว์ทะเลใช่ไหมคะอะไรนะปลาหรืออะไรนะคะที่พี่แอนบอกว่าพี่แอนนึกถึง8ริ้วแล้วพี่แอนทําชิ้นเนี้ย
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธรรมชาติอะค่ะใช่เพราะว่าพอเราย้ายมาอยู่อะเราเริ่มอยู่กับธรรมชาติเยอะๆมองไปแล้วก็หา8ริ้วอะค่ะเขาเป็นเมืองจริงๆเป็นนอกจากวัดแล้วธรรมชาติสวยหลายที่เลยนะคะแล้วพี่แอนก็มองไปตรงนั้นก็มีดอกไม้ใบหยะใบไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเกิดแรงบันดาลใจเล็กๆว่าเอ้ยมันน่าเอามาทำนะถ้ามันเป็นเซรามิกมันจะสวยไหมถ้าเราจะทำมันจะเหมือนไหมหรือว่ามันจะทำได้แค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะ

0: พี่แอนคะอันนี้ก็จะมาสู่การเพ้นท์แล้วเนาะ
1: ใช่
0: เพ้นท์ทีเนี้ยสีค่ะสีที่เราใช้คือสีอะไรคะพี่แอน
1: เป็นสีสำหรับเซรามิกโดยเฉพาะค่ะเขาเรียกสีอันเดอร์กราสใช่เพราะว่ามันต้องเป็นสีที่สำหรับค่อนข้างทนไฟอะค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเพ้นท์แล้วเราต้องเอาไปเข้าเตาเผาอีกเป็นขึ้นอีกพันองศาค่ะฉะนั้นมันจะต้องเป็นสีที่โดยเฉพาะของมันใช้สีทั่วไปไม่ได้
0: เป็นสีเฉพาะของมันไม่พอนะคะคุณผู้ชมตัวสีเองอะมีความเฉพาะด้วยเพราะว่าเมื่อกี้พี่แอนเทสีบอกว่า สีแดงสีน้ำเงินสีเขียว
1: สีม่วง
0: สีม่วงสีส้มแต่สีอะพอเทออกมามองค่อนข้างที่จะไม่ออกเมื่อกี้ตอนแรกแพทก็มองอุ๊ยสีเหมือนกันมากเลยอะ เหมือนเราตาเรามีปัญหาหรือเปล่า แต่จริงๆเราไม่ใช่อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรคุณสมบัติของสีเขานั่นเอง
1: มันจะขึ้นก็ต่อเมื่อมันโดนความร้อนนะคะ
0: ม
1: ันจะสด
0: ก็คือเนี่ยเราทาลงมานะพอเราไปเผา
1: จะ
0: เห็นสีที่ชัดออกมาอีกทีนึงอ่ะอย่างเช่นอ่ะอย่างนี้อันนี้เป็นสีเก่าเนาะคราบเก่าที่มันโชว์อยู่นี่คือสีน้ำเงิน
1: ใช่
0: เนี่ยอันเนี้ยนี่คือสีน้ำเงินแล้วพอเทออกมาพอไปเผาแล้วมันออกมาเป็นอย่างนี
1: ้
0: ฉะนั้นอันเนี้ยเป็นงานศิลปะจริงๆเนาะ
1: เป็นเฉพาะเนาะ
0: อ่ะทีเนี้ยตอนเพ้นท์น่ะพี่แอนนึกภาพในหัวแล้วใช่ไหมเพราะว่าสีมันอยู่ตรงนี้เรามีแค่สีพี่แอนบอกว่าตอนพี่แอนทำอ่ะพี่แอนไม่ได้ล่างภาพไม่ได้ล่างว่าฉันจะทำอะไรฉะนั้น
1: คนอื่นล่างจากไหน
0: คะคือออกจากหัวเลยเนาะคือทำเลย
1: ใช่อาจจะดูค่ะดูแบบดูอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซฟโซนสุดก็เพ้นท์ดอกไม้เพ้นท์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครมีแบบว่ามีความฝีมือหน่อยอยากจะเป็นอะไรอะไรอันนั้นได้เลย
0: ทีนี้สีเนี้ยค่ะพอเราเพ้นท์ลงมาแล้วอ่ะเราต้องรอให้มันแห้งอีกไหมคะก่อนเข้าสู่กระบวนการเผาอันต่อไป
1: ใช่ค่ะใช่ก็ต้องรอให้มันแห้งเวลาเพ้นท์สีพวกเนี้ยค่ะต้องเพ้นท์ซ้ำประมาณสัก 2-3 รอบเพ้นท์ให้หนาเข้าไว้เพราะว่าตัวเซรามิกอะค่ะมันยังมีรูพุนมันยังดูดสีอยู่ฉะนั้นต้องเพ้นท์ซ้ำไปหลายๆรอบเพื่อให้มันชัดขึ้นเวลาเผามันจะได้ชัดขึ้นเพราะว่าถ้าเราเพ้นท์รอบเดียวอะค่ะสีมันจะออกมาจางจาง
0: อย่างเมื่อกี้นี่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้แพททาสีชมพูลงไปอันนี้มันออกเหมือนพาสเทลนะแต่ไปเผา
1: สีชมพูสด
0: จะเป็นสีสดนั่นเองเมื่อกี้อันนี้แพทก็ทาไปประมาณ3รอบแล้วรอบแรกอะเหมือนมันกลืนลงไปอันนี้ทาซ้ำๆๆ
1: ใช่ต้องทาซ้ำๆ
0: ทาซ้ำเหมือนประมาณว่าให้เห็นสีที่อยู่ประมาณเท่าในจานนี้เนาะถึงจะถูกต้องนะตอนนี้เราก็มีเขาเรียกว่าเป็นเอ็กต้าเราก็กำลังนั่งทำกันอยู่ต้องบอกเอ็กต้าก่อนด้วยนะคะว่าต้องทาสีประมาณ3รอบพี่แอนเน
1: า
0: ะให้สีออกมาคล้ายกับที่อยู่ในจานนี้นะสีถึงจะถูกต
1: ้
0: องไม่ใช่ทารอบเดียวแล้วถ้าทารอบเดียวเป็นไงคะออกมาเป็นสีเหมือนเดิ
1: มมันจะเป็นเหมือนทีแปลงเหมือนเอาดินสอมาเขียนเฉยๆค่ะมันจะไม่ชัด
0: ค่ะสำหรับตัวนี้พอเราไปเข้าเครื่องเผาแล้ว
1: จ้ะ
0: เขาเรียกอะไรดินนะคะดินตัวนี้จะเปลี่ยนสีอีกไหมคะ
1: เปลี่ยนค่ะจะเปลี่ยนเป็นคราวนี้พอดินสุกอะค่ะพอเป็นสโตนแวร์ก็จะเป็น

0: มันก็จะเป็นสีครีม
1: ออกมาเป็นสีชมพู
0: ดินแต่ว่าถ้าเป็นดินพอร์ซเลนก็จะออกมาเป็นสีขาวมันแล้วแต่ประเภทของดินด้วยค่ะ
1: เรียกว่ามีความว้าวมากเลยค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะได้ใช่ประมาทจิตใจได้ในเรื่องการสร้างสรรค์แล้วลุ้นนี่ค่ะทีนี้ค่ะพี่แอนสำหรับงานพี่แอนตรงนี
0: ้
1: ตัวไหนคะที่เรียกได้ว่าคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
0: น่าจะเป็นพวกจานชามที่เครื่องมืออะค่ะเพราะว่าที่นี่ยังเหมือนแปลกใหม่อยู่อะเนาะยังแบบเอ๊ะมันยังมีไหมยังเอ๊ะมันใช้ได้จริงหรือเปล่า อะไรเงี้ยค่ะคนก็ยังจะแบบว่าตื่นตาตื่นใจอยู่ตื่นเต้นอยู่บ้าง
1: สำหรับตัวนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่อนุรักษ์ภูมิปัญญาไว้เนาะเพราะว่าเป็นงานปั้นมือเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอนุรักษ์ทางด้านศิลปะไว้ด้วยก็ได้อีกรูปแบบนึงพี่แอนมีการไปร่วมมือไม่ว่าจะเป็นกับชุมชนหรือว่าหน่วยงานภายนอกไหมคะ
0: มีค่ะมีพี่แอนก็มีไปออกไปเวิร์กช็อปตามที่ต่างๆอะค่ะให้โรงเรียนบ้างโรงเรียนให้สอนนักเรียนบ้างหรือว่าลงในชุมชนให้งานฝีมืออย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลงตามชุมชนตามโรงเรียนตามสถานที่ต่างๆที่เขาต้องการให้ไปสอนเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะตั้งแต่วันแรกที่พี่แอนมีที่เนี่ยค่ะพื้นที่ตรงเนี้ยที่เป็นงานเซรามิกปูนปั้นมาจนถึงวันเนี้ยกี่ปีแล้วนะคะ
0: 3ลูก
1: 3ปีตั้งแต่วันแรกถึงวันเนี้ยเจอความยากอะไรไหมคะสำหรับตัวงานตัวเนี้ย
0: โอ้ยากก็มีเยอะค่ะสำหรับงานที่มันเป็นงานคราฟงานที่มันใช้หนึ่งเลยคือธรรมชาติหมายถึงว่าดินอ่ะมันถ้าสมมติว่าอยากจะให้มันขึ้นเร็วมันก็เร็วไม่ได้เพราะว่ามาเจอหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะในอากาศมีความชื้นจะเร่งให้แห้งก็แห้งไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอากาศร้อนไปร้อนมากไปดินหดตัวเร็วก็แตกอีก อะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายอย่างมากบางทีปั้นไปมือไม่เท่ากันดินขนาดของความหนาของแก้วไม่เท่ากันพอเสร็จแป๊บนึงหลาวคือเยอะมากอุปสรรคอะค่ะแต่ว่าถ้าอันนี้เฉพาะในงานนะคะแต่ถ้าในเรื่องชุมชนอะไรไม่มีเพราะว่าณทุกคนให้การตอบรับดีมาก
1: เรียกได้ว่านะตั้งแต่วันนั้นก็คือเจอเขาเรียกว่าธรรมชาติแล้วกันเนาะสภาพอากาศเป็นอุปสรรคสำหรับพี่แอนแต่พี่แอนก็มีประสบการณ์มาเรื่อยๆมาจนถึงณวันนี้ใช่ไหม
0: ค่อยๆทำไปเรื่อยๆดีกว่าค่อยๆเรียนรู้กับมันนะคะค่อยๆดูว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราก็ลองผิดลองถูกค่อยๆทำไปเรื่อย
1: ๆค่ะสำหรับในภายภาคหน้าสำหรับพี่แอนนะคะอนาคตอ่ะพี่แอนมองว่าอยากให้งานเซรามิกปูนปั้นของพี่แอนเนี่ยค่ะไปถึงระดับไหนคะ
0: ก็อยากให้มันไปไกลนะอยากให้แบบว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ได้ที่รักอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วแบบมันทำได้ละใครๆก็ทำได้อยากให้มันเข้าถึงคนอื่นง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยากแหละแต่ว่าถ้าเราเข้าใจมันเราค่อยๆพยายามไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็ง่ายขึ้นอยากให้คนรู้จักอยากให้คนหันมาทำเองลองทำเองหรือว่ามีไว้ฝึกมือฝึกอะไรเองก็ได
1: ้มีข้อคิดหรือคำแนะนำไหมคะสำหรับคนที่อยากเริ่มทำงานครับสักชิ้นนึงแล้วอาจจะเริ่มเพราะชอบในศิลปะหรือว่าอาจจะเริ่มเพราะช่วยบำบัดจิตใจมีคำแนะนำให้เขาไหมคะ
0: ให้อยากให้ลองดูก่อนด้วยค่ะชอบไม่ชอบไม่รู้ทุกอย่างอะค่ะชอบไม่ชอบเรายังไม่รู้หรอกแต่เราลองดูก่อนลองปุ๊บอาจจะรู้ว่าเอออันนี้ชอบแล้วก็ทำต่อพอเราทำต่อพอสักพักนึงจากชอบมันอาจจะกลายเป็นรักร้านนี้เราก็จะทำได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอันไหนที่เราไม่ชอบแล้วก็อ่ะลองแล้วแต่ไม่ชอบมันเป็นไรแล้วก็ผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: ไม่แน่อาจจะสร้างรายได้ให้ตัวคุณได้ด้วยนะใช่ไหมคะพี่แอน
0: ใช่
1: เดี๋ยวเรามาเพ้นกันดีกว่าค่ะพี่แอน
0: ได้

0: ค่ะสำหรับพี่แอนเองอะค่ะมีความคาดหวังในอนาคตข้างหน้ามองว่ายังไงบ้างคะสำหรับสถานที่ที่เราไปให้องค์ความรู้เขาแล้วเราคาดหวังว่าจะต่อยอดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็อยากให้คนที่พี่แอนไปให้อ่ะค่ะอยากให้เขาแบบสามารถไปประกอบอาชีพก็ได้หรือว่าให้ไปทำอะไรก็ได้ที่มันบำบัดตัวเองก็ได้สำหรับคนที่จะไม่ได้ไปสร้างอาชีพเนาะแต่ว่าทำให้ตัวเองมีความสุขก็ได้ค่ะทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้ความสุขของเรามันไปสร้างรายได้ก็ได้แบบนี้ค่ะอยากให้แบบว่าทุกคนมันเข้าถึงง่ายอ่ะอยากให้เขาเข้าถึงง่ายๆขึ้นอยากให้ลองทำอยากให้ทุกๆคนรู้จักละกัน
0: สำหรับในภายภาคหน้าค่ะจะมีการสำหรับเนี่ยงานพี่แอนนะคะจะมีการพัฒนาไปด้านไหนบ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นภายในพื้นที่8ริ้วก็ดีหรือยังไงก็ตามค่ะ
1: ก็อยากให้ก็พี่แอนพยายามจะอยู่ในมันจะ

0: ีกลุ่มงานค้าของจังหวัดอะค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราแพงก็พยายามจะรวมกลุ่มพวกคนที่ทำงานคราฟโดยเฉพาะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามจะผลักดันก็มันจะมีองค์กรของจังหวัดอะค่ะผลักดันคอยออกงานคอยเปิดสอนคอยอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มันไปในหนักทางนั้นดีๆแล้วก็ขยายเพิ่มขึ้นอยากให้แบบว่าถ้าเป็นระหว่างจังหวัดอะหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีทำงานเหมือนกับเราอะค่ะก็อยากให้เข้ามาคุยกันอยากให้มีการแลกเปลี่ยนเทคนิคก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้เพราะว่าสำหรับเรียนอย่างที่บอกอะค่ะไม่ได้เป็นคนเรียนมาทางนี
1: ้ค
0: ่ะเราก็อยากรู้อย่างอื่นบ้างเราอาจจะรักจำอย่างที่บ้านมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่มันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นเยอะๆอะไรเงี้ยก็อยากจะเอ๊ะที่นั่นมีอะไรดินเขาเป็นยังไงเขาทำเทคนิคไหนอะไรอย่างเงี้ยเรามาแลกเปลี่ยนกันระหว่างจังหวัดหรือว่าทำให้มันกระจายกว้างขึ้นทำให้คนเห็นเยอะๆขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าปัจจุบันงานครับก็ที่จังหวัดเรามันยังน้อยอยู่เนาะก็อยากจะให้แบบคนรู้จักคนเห็นเยอะๆขึ้นอะไรเงี้ย
1: ก็คืออยากให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะเพื่อจะได้เป็นการพัฒนาต่อไปเอาเทคนิคมาแลกกันแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: เพื่อที่ว่างานเหล่านี้จะได้ยังอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้พี่แอนได้ฝากถึงพื้นที่ตรงนี้ของพี่แอนหน่อยค่ะ
0: จ้าอ๋อก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับบ้านวันศุกร์คราฟค่ะเปิดสอนเวิร์กช็อปค่ะทางด้านปั้นเซรามิกนะคะถ้าใครสนใจก็วอล์กอินเข้ามาหาได้เลยค่ะที่เพจ
1: สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แอนมากๆเลยค่ะที่พาแพทมาเรียนรู้กับงานเซรามิกปูนปั้นอันนี้แล้วก็ได้ให้ทำงานฝีมือของตัวเองต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: รายการในวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวตำบลแหลมงอบจังหวัดตราดคือชุมชนที่อยู่รวมกันของ3วัฒนธรรม2ศาสนาผู้คนต่างความเชื่อแต่มีหัวใจเดียวกันนั่นก็คือการดูแลบ้านของตนเองที่นี่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลอย่างจริงจังโดยเฉพาะการจัดตั้งธนาคารปูม้าที่ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำและสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจนเห็นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางความเข้มแข็งของชุมชนไม่ได้หยุดอยู่แค่การอนุรักษ์แต่ยังต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชุมชนวัฒนธรรมและธรรมชาติไปพร้อมกันสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่และหล่อเลี้ยงทรัพยากรให้คงอยู่สืบไป

ก็ขอสวัสดีนะครับผมนายประมุขเหมวณิชย์นะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวนะครับก็เพิ่งได้รับเข้ารับตำแหน่งก็เพิ่งได้เข้ามาประมาณ7 เดือนนะครับก็โดยสภาพทั่วไปนะครับเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวก็มีเนื้อที่ประมาณ21 ตารางกิโลเมตรนะครับก็แบ่งเป็นครึ่งครึ่งนะครับส่วนประชาชนนะครับก็แบ่งเป็นครึ่งครึ่งพุทธครึ่งหนึ่งพุทธครึ่งหนึ่งอิสลามครึ่งหนึ่งอย่างนั้นนะครับแล้วก็อาชีพของเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวนะครับพุทธก็ส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพการเกษตรนะครับของอิสลามก็ประมงนะครับเป็นพื้นนะครับทีนี้ที่มายืนจุดนี้วันนี้ได้รับเชิญจากธนาคารปูม้านะครับให้มาร่วมกิจกรรมนะครับทำกิจกรรมร่วมกันนะครับโดยปกติก็เทศบาลน้ำเชี่ยวก็สนับสนุนทุกๆด้านอยู่แล้วนะครับทำกิจกรรมร่วมกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวนะครับไม่ว่าเรื่องสถานที่เรื่องทุกๆด้านนะครับที่ขอที่วิสาหกิจเขาขอกำลังไปนะครับก็สนับสนุนทุกๆด้านนะครับแล้วก็ดีใจมากที่ว่าเรามีโอกาสมีได้มีส่วนร่วมนะครับเทศบาลได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้สนับสนุนเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวแห่งนี้มาโดยตลอดนะครับชุมชนท่องเที่ยวมีความรักความสมัครสมานสามัคคีกันไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งแม้จะเราจะอยู่ด้วยกัน2ศาสนา3วัฒนธรรมนะครับอยู่ด้วยกันไม่เคยมีปัญหาไม่มีความขัดแย้งนะครับประเพณีใครประเพณีมันนะครับถึงข่าวมีงานมีอะไรก็มาร่วมกันได้ตลอดไม่ว่ามีการเป็นการตายก็มาร่วมงานกันไม่มีปัญหาสำหรับธนาคารปูม้านะครับก็เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้คนจะเดินหลั่งไหลมาศึกษาดูงานกันนะครับให้มีความรู้เกี่ยวกับธนาคารปูม้าเขาพ่อฟักกันยังไงนะครับมีประโยชน์ยังไงภายภาคหน้าจะไม่สูญพันธุ์ธนาคารปูม้านะครับผู้คนจะมาดูงานกันที่นี่ไม่ได้ขาดนะครับธนาคารปูม้าสำหรับธนาคารปูม้าของที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวแห่งนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ขอเชิญเชิญนะครับพี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับจะมาดูศึกษาดูงานธนาคารปูม้าวันนี้เขาก็ทำกิจกรรมร่วมกันหลายหน่วยงานมากนะครับสนับสนุนโดยก็มหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีมาให้ความรู้พวกเรานะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับขอเชิญชวนนะครับทุกท่านภาคส่วนมาศึกษาดูงานของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวเกี่ยวกับธนาคารปูม้าขอบคุณครับ

ทีวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวตำบลแหลมงอบจังหวัดตราดมีกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติป่าชายเลนกว่า 2,376 ไร่พื้นที่ป่าทอดยาวเรียงรายตลอดทั้งสองฝั่งมีความร่มรื่นเขียวขจีและอุดมไปด้วยระบบนิเวศชายฝั่งระหว่างการล่องเรือนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความงดงามของอุโมงค์ปากกวงกลางที่โค้งตัวปกคลุมลำน้ำราวกับเดินชมธรรมชาติที่เงียบสงบและมีชีวิตเป็นพื้นที่เรียนรู้สัมพันธ์ระหว่างป่าน้ำและชุมชนอย่างใกล้ชิด

ครับตอนนี้เราออกจากชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวนะครับที่เป็นโฮมสเตย์แล้วก็เป็นศูนย์ธนาคารปูม้าก็เอาลูกพันธุ์ปลาขยงกงกับลูกพันธุ์ปูม้านะครับมาปล่อยในคลองขาวแดงแล้วก็เป็นชุมชนอยู่บริเวณนี้นะครับมีที่ปลูกป่าชายเลนมีฟอสซิลของป่าชายเลนนะครับอายุ500กว่าปีเห็นพี่มรสุมในธนาคารบอกว่าอย่างนั้นแล้วคลองก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับโดยธรรมชาติปลาขยงกงก็จะอยู่ในบริเวณแบบนี้นะครับแต่สามารถเติบโตได้ในน้ำจืดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปปรับคุณภาพน้ำก็สามารถที่จะเลี้ยงได้พี่น้องชาวประมงเพาะเองได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับคลองธรรมชาติที่น้ำเชี่ยวซึ่งพี่น้องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวน้ำเชี่ยวก็ได้ทำกิจกรรมเพราะฉะนั้นพี่น้องนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมกิจกรรมของธนาคารปูม้าก็สามารถร่วมกิจกรรมกับเรือของธนาคารปูม้าที่เป็นสมาชิกในวาระปกติก็ทำอาชีพประมงครับแต่ตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นท่องเที่ยวเชิงชุมชนนะครับก็พาท่านทั้งหลายเยี่ยมชมป่าโกงกางแล้วก็ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำได้นะครับแจ้งกันมาบอกกันมาที่วิถีวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวน้ำเชี่ยวนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมแบบนี้เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวประมงแล้วก็ซึมซับบรรยากาศที่สงบร่มเย็นตามวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมที่เป็นชาวประมงอยู่ที่นี่นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกับพี่น้องชาวประมงบ้านน้ำเชี่ยวได้นะครับเป็นกำลังใจและก็ช่วยกันรักพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกันครับ

ไม่เพียงชมความสวยงามเท่านั้นแต่ยังได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์โดยการปล่อยสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นลูกปูเพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ของแหล่งอาหารและระบบนิเวศการล่องเรือที่บ้านน้ำเชี่ยวจึงไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือการเดินทางแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงหัวใจของผู้คนกับธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากรให้สมดุลและคงอยู่อย่างยั่งยืน

ครับสวัสดีครับก็ที่นี่ก็คือวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวนะครับก็วันนี้เรามานัดชุมชนริมอ่าวนะครับภาคตะวันออกนะครับริมชายฝั่งภาคตะวันออกนะครับชุมชนธนาคารปูม้านะครับเราวันนี้เรานัดประชุมกันนะครับเพื่อจะมาทบทวนผลของการดำเนินงานธนาคารปูม้าการอนุรักษ์ทรัพยากรการพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ชายฝั่งนะครับเรามาดูว่าตอนนี้เรายืนตรงไหนนะครับแล้วก็ในปี2569นะครับเราก็จะมีการวางแผนเพื่อดำเนินการในปีหน้าในหนึ่งรอบปีหน้าต่อไปนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีวันนี้ได้มามอบรางวัลนะครับเลิศรัฐดีเด่นนะครับด้านการความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรประมงนะครับให้กับชุมชนด้วยนะครับชุมชนธนาคารปูม้าของเราก็มีพัฒนาการพัฒนาการที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้เราก็รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งตอนนี้ก็เรามี50ชุมชนหรือ50ธนาคารปูม้าแล้วในภาคตะวันออกนะครับก็สำหรับที่นี่บ้านน้ำเชี่ยวนะครับก็มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับคาร์บอนเป็นศูนย์นะครับนักท่องเที่ยวสามารถมาลงเรือชมป่าชายเลนที่สมบูรณ์นะครับติดอันดับ1ใน2นะครับของประเทศไทยนะครับก็เป็นป่าชายเลนผืนใหญ่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมลงเรือท่องเที่ยวดูป่าชายเลนนะครับปล่อยปูนะครับปูม้าแล้วก็ปลาพื้นถิ่นนะครับแล้วก็ชิมอาหารพื้นเมืองนะครับพื้นบ้านแท้ๆเลยที่ไม่เจอที่อื่นนะครับแล้วก็มีล่องเรือชมธรรมชาตินะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นมัสยิดวัดน้ำเชี่ยวนะครับแล้วก็ศาลเจ้านะครับมีหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายประเพณีธรรมเนียมต่างๆที่รอให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมครับก็สามารถเข้ามาติดต่อเช็คอินนะครับผ่านทาง Facebook นะครับเว็บเพจวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวนะครับ

หรือจะเข้าเดินเข้ามาที่ทำการนี้นะครับได้เลยนะครับมีลุงน้าๆ นะครับคอยต้อนรับคอยบริการพาลงเรือท่องเที่ยวทุกเวลาทุกวันนะครับสามารถเดินเข้ามาเช็คอินได้เลยครับ

ในช่วงต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเสน่ห์ของเมนูอาหารพื้นบ้านที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ที่หาได้จากธรรมชาติในชุมชนแบบวันต่อวันนำมาปรุงอาหารอย่างพิถีพิถันตามรสฝีมือของคนพื้นถิ่นถึงจะดูเรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรสชาติและเรื่องราวของคนในพื้นที่หนึ่งในเมนูแนะนำคือต้มส้มปลาโฉมงามพริกสดเมนูพื้นบ้านที่โดดเด่นด้วยรสเปรี้ยวกลมกล่อมจากมะขามผสมผสานกับความเผ็ดจากพริกสดเนื้อปลาโฉมงามสดแน่นไม่ขาวจะน่ารับประทานขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำปลาต้มส้มพริกขี้หนูปลาโฉมงามนะคะส่วนผสมเครื่องปรุงเราก็มีพริกแดงจินดาพริกขี้หนูบ้านหัวหอมแล้วก็พริกไทยกะปิแล้วก็มาปั่นรวมกันหรือโขลกตำก็ได้แล้วเราก็เอาเครื่องใส่ในหม้อเลย

อันนี้พอเดือดแล้วเราห้ามคนนะคะเพราะคนจะทำให้คาวพอเดือดได้สักพักเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกแล้วเราก็ลองชิมดูนะคะน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลา

เราต้องการเปรี้ยวเค็มเราก็เติมไปค่ะต้องการเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยต่อไปพอต้มเสร็จแล้วเราก็โรยผักชีฝรั่งค่ะทำมีกลิ่นหอม

นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวยังให้ความสำคัญกับการแปรรูปอาหารและการทำขนมพื้นบ้านที่ทั้งอร่อยสะอาดและปลอดภัยเพื่อใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมถึงกลุ่มศึกษาดูงานที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน

หนึ่งในเมนูเด่นที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือข้าวเกรียบปากหม้อแดงที่ปรุงรสด้วยน้ำตาลอ้อยให้ความหวานที่เป็นเอกลักษณ์สอดไส้ถั่วเขียวและมะพร้าวที่คัดสรรมาอย่างดีเนื้ออ่อนไม่แก่เกินไปเคี้ยวเพลินเหมาะกับการรับประทานเป็นขนมทานเล่นในยามว่าง

้ก็เกียบปากหม้อแดงธัญพืชนะคะค่ะทำจากแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งมันแป้งเท้ายายม่อมยางละ3แป้งแป้งมัน3แป้งเท้า3แป้งข้าวเจ้า4ก็ข้าวเจ้าเหนือพอกันหน่อยค่ะมีที่นี่ทีเดียวนะคะของชุมชนที่นี่เลยค่ะเกียบปากหม้อยางแดงสีแดงใช้เป็นน้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลอ้อยสีแดงค่ะผสมกับน้ำนะคะผสมกับน้ำแล้วดูได้ระดับเท่าไหนก็แบบใส่น้ำตาลอ้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้แค่นี้ค่ะใส่น้ำแค่นี้นะคะแล้วเอามาฝาดนะคะเป็นไส้ก็ใช้ไส้ถั่วไส้ถั่วเขียวเม็ดค่ะกับมะพร้าวมะพร้าวขูดขาวนะคะใส่เกลือนิดนึงใส่น้ำตาลนิดนึงอันนี้ใช้น้ำตาลทรายค่ะสีขาวมะพร้าวทึนทึกค่ะไม่แก่ทีเดียวไม่อร่อยจ้ะทางอ่อนก็แก่แถวที่นี้ก็เรียกมะพร้าวหนังหมูจ้ะบางคนก็เรียกมะพร้าวทึนทึกอันนี้เราทำเฉพาะส่วนอย่างแดงนะคะอย่างขาวแล้วก็ใช้แป้งสูตรเดียวกัน

0: อันนี้วางบนถาดนี่นะคะแล้วเดี๋ยวใส่ไส้เดี๋ยวเอาทำตัวใหม่ก่อนไส้ถั่วเขียวเม็ดกับมะพร้าวแล้วม้วนพับซ้ายพับฝาแล้วม้วนใส่พลาสติกห่อทีนึงอ้าวได้แล้วนะคะ1ตัวค่ะเชิญชิมกันได้เลยนะคะนี่ของชุมชนน้ำเชี่ยวที่นี่นะคะที่ไหนไม่มีนะคะมีที่นี่ที่เดียวที่อื่นมีจะเป็นสีขาวค่ะสีขาวอันนี้เราใช้น้ำตาลอ้อยสีแดงทำนะคะอร่อยหวานมันเหนียวค่ะ
1: อีกหนึ่งเมนูก็คือข้าวเกรียบปากหม้อขาวไม่ใส่น้ำตาลแป้งนุ่มกำลังดีรับประทานคู่กับแตงกวาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพิ่มความสดชื่นก่อนราดด้วยน้ำจิ้มที่ทำมาจากกุ้งสดหรือปูม้าให้รสชาติเปรี้ยวหอมหวานกลมกล่อมลงตัว

0: อันนี้ใส่น้ำจิ้มไปจะออกหวานออกเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆ นะคะเปรี้ยวหวานเค็มเลยค่ะอันนี้นะคะน้ำจิ้มของเรามีพริกแดงจินดากระเทียมน้ำตาลน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูเกลือป่นแค่นี้นะคะแล้วก็ตักกุ้งเอามาปั่นหน่อยนึงใส่กุ้งสดไปด้วยค่ะถ้ามีปูก็ใส่ปูก็ได้เป็นน้ำจิ้มปูก็ได้ก็อร่อยค่ะเปรี้ยวหวานมันเค็มอยู่นี่นี่เสร็จ3รส
1: ขนมและอาหารทุกอย่างของบ้านน้ำเชี่ยวไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่สะท้อนความตั้งใจของคนในชุมชนที่แบ่งปันรสชาติและเรื่องราวดีๆให้ผู้มาเยือนจดจำไม่รู้ลืม

และนี่ก็คือของดีบ้านฉันที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมเยียนกันนะครับและพบกันใหม่ในตอนต่อไปที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวดีๆจากชุมชนอื่นๆสวัสดีครับ

0: อ้าวลุง
1: พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะรวมไปถึงเป้าหมายต้องสงสัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ที่ข่าวกรองบ่งชี้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเตรียมเคลื่อนไหวสร้างสถานการณ์ในห้วงวันสำคัญเชิงสัญลักษณ์วันชาติมาเลเซียและวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูประกอบกับช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับการประชุมครม.สัญจรโดยสายข่าวรายงานนะคะว่าสมาชิกในระดับหัวหน้าผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ตำบลลิดลลำใหม่และพร่อนได้สั่งการให้แนวร่วมกลุ่มหน้าขาวสำรวจเส้นทางสุ่มเสี่ยงสถานที่ราชการและร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองยะลาเพื่อเตรียมก่อเหตุ DSI อายัดตัวผู้ต้องหาคดีลักลอบใช้ไฟขุดเหมืองเงินดิจิทัลทำรัฐสูญเสียรายได้กว่า500ล้านบาท DSI อยู่ระหว่างการสอบสวนคดีพิเศษที่ 11/2568กรณีกลุ่มบุคคลลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับความเสียหายโดยคดีดังกล่าวมีนายเมคาเป็นผู้ต้องหาและอยู่ระหว่างถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครคณะพนักงานสอบสวนดำเนินการแจ้งขออายัดตัวนายเมคาต่อเรือนจำเพื่อให้การดำเนินคดีนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมขอให้เรือนจำแจ้งต่อคณะพนักงานสอบสวนหากนายเมคาต้องพ้นโทษก่อนคดีนี้ถึงที่สุดเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปรัฐบาลเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลโรงงานให้มีประสิทธิภาพและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมปรับรูปแบบการตรวจสอบตามรอบไปสู่การตรวจเชิงรุกด้วยการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ความผิดปกติและชี้เป้าโรงงานที่มีความเสี่ยงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นโดยระบบดังกล่าวเป็นการนำข้อมูลหลายด้านมาประกอบการวิเคราะห์เช่นการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลการผลิตการใช้น้ำไฟฟ้าและวัตถุดิบที่ไม่สมดุลกับกระบวนการผลิตหรือปริมาณผลิตภัณฑ์รวมถึงข้อมูลที่อาจเข้าข่ายการสวมสิทธิ์ทางการค้าเมื่อพบสัญญาณผิดปกติข้อมูลจะถูกส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเพื่อกำหนดมาตรฐานในการตรวจสอบต่อไปกองทัพสหรัฐอเมริกาปฏิบัติการโจมตีท่านยิงขีปนาวุธบนเกาะลารักทางตอนใต้ของอิหร่านโดยแถลงการของกองบัญชาการกลางสหรัฐได้อ้างว่าได้เปิดปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อสกัดการเคลื่อนไหวของทางกองกำลังพิทักษ์ปฏิบัติอิสลามอิหร่านหลังจากตรวจสอบว่ากำลังเตรียมการปล่อยจรวดติดทุ่นระเบิดทางทะเลลงสู่ช่องแคบฮอร์มุซทั้งนี้เป็นการโจมตีดินแดนอิหร่านของสหรัฐที่ได้รับการยืนยันครั้งแรกและตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งระงับปฏิบัติการทางทหารชั่วคราวเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่สื่อในอิหร่านรายงานก่อนหน้านี้ว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ2คนขณะที่ทางโฆษกกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านได้ประกาศว่าศัตรูจะต้องชดใช้เกิดเหตุเรือโดยสารข้ามฟากประสบอุบัติเหตุล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเมื่อวานนี้โดยเบื้องต้นนั้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว7คนและยังคงสูญหายอีก23คนทางเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากเรือโดยสารข้ามฟากลำนี้เดินทางออกจากท่าเรือในเมืองคิเรเนียของไซปรัสเหนือได้ไม่

0: ด่านเพื่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดแมซินของตุรกีพร้อมผู้โดยสาร267คนรายงานว่าน้ำได้ทะลักเข้าตัวเรือโดยที่ไม่ทราบสาเหตุโดยหลังเกิดเหตุมีผู้โดยสารราว237คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยขณะที่ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายนั้นยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสภาพอากาศในช่วงเวลานั้นเหมาะต่อการเดินทางแม้ว่าก่อนหน้านี้1วันได้เกิดพายุหมุนขึ้นก็ตามติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงข่าวเที่ยงอีก1ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สิ้นหยุดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นรักคุณแม่เอ้ย
1: บ้านไม้กึ่งปูนที่ต่อเติมจากยุ้งข้าวตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งค้ออำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาเป็นที่อยู่ของสองหญิงชราคนหนึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกคนตาบอดสนิทแต่กำเนิดบุญศรีแก้วสดหรือป้าศรีหญิงพิการทางการเห็นวัย57ปีที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงมากว่า8ปีด้วยการรับจ้างนวดทั้งที่บ้านและสถานพยาบาลใกล้บ้านรายได้จากการนวดทั้งหมดป้าศรีนำมาใช้ในการดูแลรักษาแม่
2: ป้าศรีคะอยากให้ป้าศรีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าป้าศรีเริ่มมองไม่เห็นตั้งแต่ตอนไหน
3: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
2: ยังไงคะ
3: พอเกิดมาก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะ
2: คือมองไม่เห็นตั้งแต่กำเนิดเลย
3: ใช่
2: แม่ได้เล่าให้ฟังยังไงบ้างคะ
3: แม่บอกว่าแม่เลี้ยงหมูแต่ก่อนแล้วหมูมาชิงข้าวไก่แม่ก็ตีไก่นั่นน่ะแล้วแม่ว่าไม่เป็นไรมันเอาตามมึงไปแล้วแม่จะเลี้ยงมึงให้อย่างดีแม่บอกว่า
2: แม่บอกว่าไม่เป็นไรถ้าป้าศรีเกิดมามองไม่เห็นแต่แม่ก็จะเลี้ยงดูอย่างดี
3: ใช่จ้ะ
2: ป้าศรีมีเหตุการณ์ความทรงจำในวัยเด็กยังไงบ้างฮะ
3: มันอยากจะไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนเขาแล้วก็ไปยังไงไม่มีตามองไม่ได้บางทีก็แล้วก็ตำข้าวไม่ให้ตำข้าวแล้วก็ขูดมะพร้าวแล้วก็ไปถอนกล้าเนาะ
2: ตอนนั้นนะคะป้าศรีเริ่มรู้ตัวเองว่ามองไม่เห็นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะ
3: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
2: ที่ป้าศรีแบบพอเกิดมาแล้วอะ
3: เป็นแบบนี้เลย
2: ก็คือเหมือนกับว่าสักสามขวบสี่ขวบไหม
3: ไม่มีอุจจาระเลยเป็นแต่กำเนิดเลย
2: ก็คือพอเรามองไม่เห็นเนี่ยรู้สึกน้อยใจอะไรยังไง
3: น้อยใจเนี่ยถ้าร้องไม่รู้จะน้ำตาหมดไม่รู้กี่หมื่นหยด
2: ยังไงอะคะตอนนั้นความรู้สึกยังไงคะ
3: จะขาดตัวตายผูกคอมันจุกเพราะคุณมันหุงข้าวได้ไหมมันทำอะไรได้มั่งไม่อยากตอบคำถามเลยเจ็ดวันอาบน้ำสักหนึ่งครั้งดูแลแล้วขายกันเด็กๆมันก็มาซื้อมันสงสารป้าศรีติดอยู่ที่นี่เต็มเลยคุณแม่ไปซื้อขนมมาให้พ่อไปซื้อมาให้พี่ไปซื้อมาให
2: ้ก็คือตอนนั้นรู้สึกแบบน้อยใจ
3: น้อยใจตัวเองที่ไม่เหมือนเพื่อนแม่บอกไม่ต้องน้อยใจไงแม่พาไปหัดเย่อยแม่พาไปทำบัตรประชาชนพ่อไม่ต้องพาไปดอกเบิกเขามันไม่ไปไหนไม่ไปนั่นแล้วทีนี้ก็ผิดเลยทำที่ดินก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่าง

0: ต้องทำแบบอาจารย์จริงเนี่ยพาไปมีงานเลยแม่ก็พาไป
1: อันนี้ทำให้ป้าศรีแต่แม่ก็ยังพาให้ป้าศรีได้ไปนู่นนี่นั่นอยู่
0: พาไปทุกคนพี่ๆหลานๆน้องๆไปทุกคนเลยค่ะพาไปทุกคน
1: ป้าศรีมีพี่น้องกี่คนคะ
0: 7คนแต่ตอนนี้เหลืออยู่5คน
1: แล้วป้าศรีหลังจากที่พอป้าศรีโตมาเนี่ยดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: เนี่ยก็เปิดแก๊สอุ่นแกงแล้วก็หุงข้าว
1: ในช่วงระหว่างที่โตเนี่ยเพื่อนๆ เขาไปเรียนกันใช่ไหมคะป้าศรีไม่ได้ไปเรียนเลย
0: ไม่ได้ไปเรียนแต่ผลเบลลืมหมดแล้วกับครูลิฟีนเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อก็ได้มีการเรียนอักษรเบลอยู่ด้วยช่วงที่โตมาพี่ๆน้องๆก็ไปเรียนกันที่บ้านดูแลกันยังไงคะ
0: โอ้ไปก่อนป้าศรีเลี้ยงลูกของน้องชายเลี้ยงแม่ก็ทำกับข้าวเลยพี่ดูเรื่องร้านให้
1: ป้าศรีก็คอยช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวด้วย
0: ใช่ๆ
1: ตอนที่แม่ยังไม่ป่วยเนี่ยมีความทรงจำยังไงบ้างคะป้าศรีได้ไปเที่ยวไหนอะไรไงบ้างคะ
0: ไม่ได้ไปไปทำบุญไปวัดไปทอดกฐินไปทอดกระป๋าอะไรแบบนี้ค่ะไปดูเองที่ตกไปทุ่งตะหนูแล้วไปนามงแล้วก็ไปแม่เปี๊ยะไปเที่ยว
1: ตอนไปทำบุญไปไหว้พระนี่ได้ขอได้อธิษฐานอะไรบ้างคะ
0: ได้ขอค่ะไปชาติหนึ่งขออย่าเกิดเป็นแบบนี้ขอทำบุญให้มันในชาตินี้ค่ะไม่เกิดในชาตินี้

0: อันนี้จะทำให้เห็นว่าแม่รักป้าสีมาก
1: ใช่พ่อก็รักพ่อจะฟักลูกตาให้ถ้าใครมาทำไรสีกูเอาเรื่องพ่อก็บอกนะอีกคนก็มาแล้วจะเลี้ยงไหมนี่พ่อแล้วไปไหนล่ะเกิดมาแล้วต้องเลี้ยงเหมือนเพื่อนกันนั่นแหละ
0: ทั้งพ่อทั้งแม่ก็รักป้าสีป้าสีก็ได้ความรักจากพ่อแล้วก็แม่ทั้งป้าสี
1: น้องๆค่ะทุกคนเลย
0: ทำให้ป้าสีมีกำลังใจทุกวันนี้
1: ค่ะอยู่ถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: มีช่วงที่แบบท้อแท้ที่สุดไหมคะป้าสีช่วงไหนคะ
1: ช่วงที่ว่าอยู่คนเดียว
0: ยังไงคะ
1: มันงงเลยว่าเอานิ้วไปแย่ในปากควายดีกว่ามันได้จบไปเบื่อในชีวิตนี้ไม่อยากอยู่
0: มันความคิดนี้เข้ามาบ่อยไหมหรือว่าแค่เป็นบางช่วง
1: เพราะเพื่อนก็ไปนั้นไปนี้ทำไมยังได้ไปบ้างในครูพาไปเที่ยวเซนชั่นมือหนึ่งเขาจูงลูกเขาจูงพี่ครูไปจูงพี่เซนชั่น
0: แล้วแต่ละวันนี้ป้าสีต้องดูแลแม่ยังไงบ้างคะ
1: นั่นแหละหุงข้าวแล้วก็ป้อนข้าวแล้วก็เช็ดตัวให้แม่

0: ป้าศรีดูแลแม่มาตั้งแต่ช่วงไหนคะ
1: แม่ติดเตียง8ปีผ่านมาเนี้ยค่ะ
0: ตั้งแต่ช่วงที่แม่ติดเตียงก่อนที่แม่ยังไม่ติดเตียงป้าศรีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าใช้ชีวิตกันยังไง
1: แม่ก็ทำกับข้าวกินทอดปลาแล้วไปหั่นใหญ่ไงเอาของไปขายเอาตะไคร้เอาทุกสิ่งอย่างมะพร้าวไปขายที่หั่นใหญ่แล้วลากไปถ้ามีคนคอยไปจงก็นั่นแหละก็มาทอดปลาให้เป็นโคมๆไงพี่กิน
0: คือช่วงที่แม่ยังไม่ป่วยก็แม่ก็ชวนป้าศรีไปขายของไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยแต่พอแม่มาป่วยติดเตียงก็กลับกันป้าศรีก็มาดูแลแม่แทนรักแม่มากไหมป้าศรี
1: รักชุดชีวิตเลยรักกว่าชีวิตได้อีกถ้าแม่บังเกิดเล่าละในบ้าน
0: ป้าศรีเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีแม่นี่จะยังไงจะอยู่ยังไง
1: มาจะไปกับแม่ด้วยวันนั้นพ่อมาคือว่าเอาไปไปพ่อสี่พร้อมไปกับพ่อพ่อไม่ได้ต้องดูแม่ว่าเดี๋ยวจะทำให้ดีใจที่จะทำได้นะลูกพ่อนะพ่อก็ไม่ไปไหนอยู่แถวนี้คอยดูแลพี
0: ่แล้วตรงนี้ป้าศรีให้กำลังใจตัวเองยังไง
1: สู้สู้สีจนได้ส
0: ู้บางคนมีพี่ๆเพื่อนร่วมงานป้าศรีเขาบอกว่าคนที่เขาพร้อมหรือว่าปกติอยู่ก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าป้าศรีอันนี้ป้าศรีรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกดีใจอบอุ่นเพื่อนดีทุกคนเลยเอาข้าวหยิกปลาให้มันลูกเนี่ยมองกินเขาไม่รังเกียจเลยค่ะแล้วพี่มองไม่เหมือนกับคนอื่นแต่เขาช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะ
0: ก็คือไม่ใช่เพียงแค่พี่ศรีที่ดูแลแม่จะมีพี่ๆน้องๆคนอื่นมาคอยช่วยดูแลอยู่แต่พี่ศรีก็จะใกล้ชิดแล้วก็อยู่กับแม่ทุกวันนี้ก็คือหาเลี้ยงตัวเองด้วยการนวดยังไงบ้างพี่ศรีช่วยเล่าให้ฟังหน
1: ่
0: อย
1: แต่ก่อนนั้นพี่ขายนม3วันได้20บาทแล้วพี่ไปเรียนนวดดีกว่าย
0: ังไงคะจุดเริ่มต้นของการนวดเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: นั่นแหละขายขนมเยอะๆขายขนมเสร็จแล้วไปเรียนนวดกัน
0: แล้วแล้วใครเป็นคนชักนำพี่ศรีเข้าวงการนวด
1: โอ้ทติดอะค่ะอยู่กับหนู
0: ยังไงคะเขามาบอก
1: เรียนนวดน้องพีน้องยินดีก็ถูกไปหาน้องยินดีแล้วแล้วก็พาไปจดทะเบียนคนพิการที่สาลากลางหลังเก่านี่ค่ะแล้วทีนี้ก็ไปนวดน้องพีแล้วก็ไปคุ้นดีพีนั่งอยู่ท้องหวานก็เปิดร้านอยู่ที่นวด
0: ก็จะมีเครือข่ายของพี่ๆผู้พิการทางการเห็นเหมือนกัน
1: เยอะอย่างนี
0: ้กำลังใจสำคัญของพี่ศรีคือ
1: แม่อยู่ที่แม่ดูแลแม่ทุกวันนี
0: ้รายได้ทั้งหมดที่หามาทุกอย่างที่มีก็คือเอาให้แม
1: ่ใช่ค่ะ
0: ป้าศรีมีอะไรอยากจะบอกหรือให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวัง
1: เนี่ยทำแบบป้าศรีเนี่ยค่ะต่อสู้ชีวิตเลี้ยงดูแม่หารายได้
0: แล้วเวลาท้อต้องทำยังไง
1: ท้อก็อยู่คนเดียวไม่พูดกับใครเลย
0: มันยิ่งท้อไปอีกไหมว่าสิแล้วเราจะให้กำลังใจตัวเองยังไงอะถ้าอย่างนั้น
1: สู้สู้สีทนได้ครูตั้งให้ยังสีทนได
2: ้น้ำหนักมือในการกดบีบดัดดึงทำให้บ่งบอกได้ถึงประสบการณ์นวดอันยาวนานของป้าศรีใส่ใจในรายละเอียดโดยการจดจำลักษณะคนไข้จากการสัมผัสเสียงโทรศัพท์ในการนัดหมายจึงมีมาอย่างไม่ขาดสายทำให้ป้าศรีต้องตระเตรียมดูแลแม่ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเกือบ10กิโลเมตรเพื่อไปนวดให้คนไข้ต่อวันป้าศรีสามารถรับคนไข้ได้อยู่ที่ 2-4 คนแต่หากวันไหนแม่มีอาการป่วยหนักนัดวันนั้นก็ต้องยกเลิกไป

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำบ่อมนะครับมีบุคลากรทั้งสิ้นเนี่ย16ท่านนะครับที่นี่เนี่ยให้บริการทางด้านสุขภาพแล้วก็คือผมเนี่ยเล็งเห็นว่าผู้พิการเนี่ยที่ผมไปดูแลอยู่ตอนนี้หลายท่านมากแต่สุดท้ายไม่นึกว่าผู้พิการที่ดูแลอยู่เนี่ยเขามีความสามารถซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็มีความสามารถที่หลากหลายนะครับผู้พิการเนี่ยก็คือ

0: ใจแต่คุณภาพงานผมว่าน่าจะดีกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองตอนนี้เนี่ยผมมีผู้พิการเนี่ยในองค์กรทั้งหมดเนี่ย3ท่านนะครับก็ท่านแรกเนี่ยคือก็ป้าศรีนะครับป้าศรีเนี่ยมีความถนัดเรื่องการนวดนะครับป้าศรีเนี่ยให้บริการนวดที่นี่มาก็หลายปีแล้วนะครับผู้รับบริการเนี่ยก็พึงพอใจนะครับท่านที่2เนี่ยจะเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับน้องผู้พิการท่านนี้เนี่ยน้องประเสริฐศักดิ์เนี่ยจะมีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ด้านข้อมูลสารสนเทศมากนะครับการฉะนั้นการจัดการข้อมูลน้องก็ชำนาญผมก็เลยปรับสถานะของน้องเขาเนี่ยจากผู้ปฏิบัติงานรายวันเนี่ยตอนนี้ก็เป็นปฏิบัติงานรายเดือนแล้วก็ทำสัญญาปีต่อปีสร้างความมั่นใจให้น้องเขาว่าหน่วยงานนี้เนี่ยเราต้องพึ่งกันผมก็ต้องพึ่งความสามารถของน้องเขาโดยที่ไม่สนใจบุคลิกไม่ได้สนใจรูปลักษณ์ภายนอกเขาเลยนะครับเอาว่าน้องเขามีความสามารถมากนะครับฉะนั้นเนี่ยที่นี่ยังต้องพึ่งกันนะครับส่วนท่านที่สามเนี่ยก็เป็นน้องเมษารายนี้เนี่ยจะมีความสามารถเรื่องการขับรถเรื่องการตกแต่งสวนก็เหมือนที่ทุกท่านเห็นนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยสะอาดนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถคนละแบบกันฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกหน่วยงานนะเราคงต้องพึ่งกันนะเราคงต้องพึ่งกันแล้วก็มองหาความโดดเด่นของแต่ละคนออกมาให้ได้ดึงศักยภาพเขาออกมาให้ได้โดยอย่าไปมองรูปลักษณ์ของเขาอย่าไปสนใจเราก็จะถ้าเราข้ามทัศนคติตรงนี้ไปได้เราจะเห็นข้อดีของเขาเยอะเลยครับส่วนตัวของป้าศรีเนี่ยจริงๆเนี่ยป้าศรีเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้ารู้จักสนิทกันแล้วเนี่ยต้องขอโทษบางครั้งทะลึ่งเลยด้วยซ้ำแต่นั่นคือความคือการผ่อนคลายครับเนื่องจากว่าป้าศรีเนี่ยต้องยอมรับว่ามีภาวะเครียดจากการดูแลมารดาที่บ้านซึ่งตอนเช้าเนี่ยจริงๆพี่ๆน้องๆของป้าศรีก็ช่วยกันดูแลนะช่วงที่ป้าศรีมาปฏิบัติงานเนี่ยแต่ตอนกลางคืนระยะที่ยาวตรงนั้นแหละครับป้าศรีต้องดูแลแม่เพียงคนเดียวบวกกับพิการด้านการมองเห็นด้วยเนี่ยบางครั้งอะไรแววมาหน่อยก็เป็นภาวะเครียดสิ่งที่ป้าศรีกับผ่อนคลายก็มีอยู่2อย่างก็คือฟังเพลงนะครับฟังเพลงสถานีวิทยุกับ2ก็มาสนุกกับเพื่อนๆที่ทำงานเนี่ยฮะต่อให้ไม่มีผู้รับบริการแต่ขอให้ได้มาเพราะได้มาผ่อนคลายกับเพื่อนๆได้พูดคุยก็จะได้เป็นบูทตัวเองให้มีแรงไปดูแลแม่ผ่านค่ำคืนไปอย่างนั้นนะครับก็น่าเห็นใจน่าสงสารป้าศรีมากครับตอนนี้เนี่ยคุณยายแสงผมขอเรียกว่าคุณยายแสงนะครับเป็นคุณแม่ของป้าศรีท่านมีปัญหาสุขภาพเนี่ยหลายอย่างท่านมีภาวะหลอดเลือดติดตันนะครับเลือดเนี่ยไหลไปเลี้ยงที่อวัยวะส่วนปลายไม่ได้โดยเฉพาะที่เท้านะครับทำให้เท้าตอนนี้เนี่ยรีบแล้วก็เป็นแผลคือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเวลาเราเป็นแผลแป๊บเดียวก็หายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยหายช้ามากจนทำให้แผลเนี่ยติดเชื้อทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อมเนี่ยก็ต้องมันเป็นภารกิจอยู่แล้วก็คือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราต้องส่งบุคลากรไปดูแลตามระยะเวลานะครับเพราะที่นี่เนี่ยมีผู้ป่วยแบบยายแสงเนี่ยที่นอนติดเตียงเลยทั้งหมด44คนผมเนี่ยต้องส่งบุคลากรหมุนเวียนไปใน30วันเนี่ยฮะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ประมาณ10วันที่ต้องไปเยี่ยมมากกว่า1ซึ่งสิ่งที่ไปทำที่ไปช่วยคุณยายเนี่ยก็คือว่า1เลยต้องล้างแผลล้างแผลตกแต่งแผลแล้วก็ทำความสะอาดบาดแผลเนี่ยวันละ2รอบเช้าแล้วก็เย็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็นับว่าคือต้องใช้ความอดทนสูงนะผู้ป่วยเองแล้วก็บุคลากรเองต้องช่วยกันอย่างมากเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้แผลเนี่ยหายช้าแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็อาจจะลุกลามเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยครับ
1: ก็คือป้าศรีทำงานที่นี่ประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะก็คือแกเป็นคนมีนิสัยร่าเริงคนไข้ก็รักใคร่ของแกนะคะคือแกเป็นคนอารมณ์ดีโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นคนจิตใจดีเวลามาปุ๊บให้บริการคนไข้ก็คือเป็นกันเองเลยนะคะแล้วก็คือแ แกมีทักษะที่ค่อนข้างการนวดที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่แกทำมา20กว่าปีแล้ว

ก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็คือคนไข้ก็ค่อนข้างจะโอเคกับการที่แกมารักษาที่นี่ค่ะป้าศรีเป็นคนที่เห็นชัดๆก็คือเป็นคนที่รักแม่แล้วก็มีความกตัญญูมากค่ะก็คือดูแลแม่อย่างดีเท่าที่ความสามารถแกก็มีได้อะค่ะแล้วก็ตั้งใจทำงานเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่รักของคนไข้แกเป็นคนที่อารมณ์ดีก็ใส่ใจคนไข้พูดคุยเฮฮาร่าเริงเนี้ยค่ะแกเป็นคนที่คนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเนี้ยค่ะก็อยากให้กำลังใจป้าศรีคือป้าศรีเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนแกร่งเนาะทั้งที่ตัวเองมีความบกพร่องแล้วก็ต้องดูแลแม่เนี้ยค่ะคือป้าศรีก็ยังสามารถทำทุกอย่างให้ออกมาได้ดีในความสามารถของแกคือชื่นชมในฐานะที่เป็นหัวหน้างานแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นแกชื่นชมค่ะ

ู้จักกับป้าศรีมาจะ10ปีแล้วค่ะคือป้าศรีก็ทำงานอยู่ที่นี่ก่อนแล้วพี่อ้อเข้ามาเมื่อก่อนแม่พี่ศรีก็ยังไม่ได้ป่วยแต่ตอนหลังแม่แกล้มลงแล้วก็ขาแกก็เจ็บมาถึงทุกวันนี้ค่ะแกเป็นคนดีค่ะแกเป็นคนน่ารักกับเพื่อนเพื่อนแกก็ดีมีน้ำใจตอนที่พี่อ้อยมาเป็นหมอใหม่ๆอ่ะเขาตั้งใจมากพี่อ้อยก็เรียนรู้จากเขาเรียนรู้จากหมอศรีเนี่ยค่ะแกก็แนะนำว่าต้องทำแบบนี้นะช่วงบ่ายต้องนวดยังไงต้องใช้เวลาเท่าไหร่จากไหนไปไหนของแกการเปิดการนวดทุกครั้งต้องทำยังไงเปิดประตูลุกอะไรของแกนะคะพี่ศรีก็เป็นตัวอย่างของทุกคนในเรื่องความกตัญญูนะแกก็รักแม่ของแกมากอะไรอย่างตั้งใจทำงานเข้ากับเพื่อนๆได้ดีก็อยากให้ทุกคนเอาเป็นเยี่ยงอย่างอ่ะเนาะแกสู้ชีวิตแกมีอยู่คำหนึ่งที่เคยบอกว่าแกไม่ชอบให้ใครพูดว่าอะไรอ่ะสงสารแกเวทนาแกเพราะแกก็ทำได้เหมือนคนอื่นแค่แกมองไม่เห็นแค่นั้นเองบางครั้งแกทำได้ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยไม่อย่างการดูแลแม่อะไรเนี้ยแกก็อุตส่าห์ยกแม่มาป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรเนี้ย

0: ไม่เพียงจะพยายามพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดแต่ป้าศรีก็ยังแบ่งเบาภาระครอบครัวแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็อยากใช้หัวใจดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ระหว่างวันที่ป้าศรีต้องไปรับจ้างนวดก็จะมีพี่ๆน้องๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลแม่
1: เขาดูแลแม่ได้เยอะเบาภาระได้เยอะกลางคืนอยู่กับเขาแต่กลางวันนั้นพี่น้องทุกคนมากันด้วยแหละกลางวันนั้นแต่ที่ดูแลเขาเยอะอยู่กับเขาอะไรก็ดูแลแม่ดีเรื่องเงินเหรอเรื่องเงินก็เขาช่วยได้ช่วยได้ช่วยนี่ไงซื้อของให้แม่กินซื้อกับข้าวซื้ออะไรทุกอย่างนี่เลยกับข้าวเสื้อผ้าแพนเพิร์ดอะไรทุกอย่างแพนเพิร์ดมันเป็นเรียกของผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอื่นๆนั้นเหมือนข้าวขนมในหัวฉันเขาจะซื้อมาให้แม่ก่อนไม่ภูมิใจนั่นนะที่เขาทำได้นั้นที่ทำได้แบ่งภาระแบ่งเบาภาระไปเยอะพวกเราได้ไปทำงานนั้นแต่คนอื่นก็ดูเลยพี่น้องคนอื่นก็ดูตอนเช้าน้องชายตอนบ่ายเราตอนที่เขากลับกลางคืนแต่ของจริงเขาซื้อตั้งมาแล้วไว้แม่นั่นแหละเอาหัวใจดูแลกันเลยให้กำลังใจทุกคนนั่นแหละ
0: การดูแลประคบประงมอย่างดีของแม่ทำให้ป้าศรีไม่รู้สึกถึงความบกพร่องทางกาย

ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็จะมีแม่เป็นเหมือนดวงตาสองข้างให้ป้าศรีด้วยพลังแห่งรักนี้ป้าศรีจึงต้องทดแทนบุญคุณแม้ตอนนี้แม่จะอายุล่วงเลยมาถึง98ปีแล้วแต่ป้าศรีก็ยืนหยัดที่จะทดแทนบุญคุณแม่ตราบลมหายใจสุดท้าย

วันนี้เราจะพาไปรับชมสวนส้มมะปี๊ดผลไม้ขึ้นชื่อจังหวัดจันทบุรีจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีที่วิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตำบลวันยาวอำเภอขลุงนะครับที่นี่นะครับส้มมะปี๊ดเมืองจันทบุรีนะครับเป็นแหล่งที่ต้นกำเนิดของดีของเด็ดของจังหวัดจันทบุรีพาไปติดตามรับชมกันเลยนะครับด้านในรอผมอยู่แล้วไปกันเลย
1: ส้มมะปี๊ดไม่ได้มีแค่สายพันธุ์เดียวจะมีกี่สายพันธุ์นั้นตามไปดูกันเลยครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับประธานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตำบลวันยาวอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีครับสวัสดีครับพี่บุ๋มครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่บุ๋มครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับว่าเรามีทีเด็ดอะไรเรื่องมะปี๊ดที่ถือว่าที่นี่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คเรื่องของรสชาติที่แบบดีที่สุดของมะปี๊ดเชิญครับ
2: ค่ะที่นี่นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพระดับชุมชนนะคะเราทำในเรื่องของธนาคารความหลากหลายส้มมะปี๊ดจันทบุรีเนาะค่ะด้วยเราเนี่ยเห็นว่าคนบ้านเราเนี่ยกินมะปี๊ดมาไม่ต่ำกว่า200ปีละทีนี้พวกเราก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะปี๊ดเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ
0: ์
2: ค่ะเราก็เลยขอให้ทางเบโดนะคะให้ทางอาจารย์ทำแม่โจมาทำเรื่องของการศึกษาสายพันธุ์นะคะเราก็จะเห็นว่าของเราเนี่ยมี4สายพันธุ์ค่ะมีพันธุ์พวงพันธุ์ยักษ
0: ์
2: พันธุ์ด่างแล้วก็พันธุ์หนามค่ะแต่ถ้ามองด้วยตาเนี่ยบางสายพันธุ์อาจจะมองไม่รู้นะคะค่ะเราก็เลยจะให้ทางอาจารย์หาศึกษาทาง DNA ค่ะแล้วก็เลยเจอว่าของเราเนี่ยมีจุดเด่นคือของเราเป็นพันธุ์พวงจันทบุรีค่ะ
0: ค
2: ซึ่งมีลูกเล็กค่ะกลิ่นหอมเปลือกบางแล้วก็น้ำเยอะค่ะตัวนี้ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เราเลยค่ะในส่วนของพันธุ์ยักษ์เนี่ยนะคะเราเห็นว่ามันเป็นลูกใหญ่นะคะแต่เปลือกเขาจะหนานิดนึงค่ะน้ำของเขาก็จะน้อยกว่าของเรานิดนึงค่ะอีกพันธุ์นึงค่ะก็เป็นพันธุ์ด่างตัวนี้เป็นไม้ประดับ
0: ค่
2: ะสวยงามค่ะ
0: อีกตัวนึงได้ด้วย
2: ทานได้ด้วยแต่เราเป็นไม้ประดับมันไม่อร่อยเท่ากับพันธุ์พวงนะคะค่ะอีกส่วนนึงก็คือพันธุ์หนามเราเห็นว่ามันอาจจะเกิดจากต้นมีหนามจำนวนมากเลยคงจะเกิดจากการที่เขากลายพันธุ์มาจากการปลูกด้วยเมล็ดค่ะตัวนี้จะทนโรคค่ะมีความแข็งแรงแต่บางต้นเนี่ยให้ผลผลิตน้อยเราก็เลยไม่นิยมปลูกค่ะเราของเราก็นิยมที่จะให้สมาชิกปลูกในเรื่องของพันธุ์พวงซะส่วนใหญ
0: ่ครับ
2: ค่ะ
0: ย้อนกลับไปนิดนึงครับพี่บุ๋มพันธุ์พวงเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงฮะ
2: ชื่อเนี่ยเกิดจากชาวบ้านเรียกกันชาวบ้านพูดว่าบ้านเราเนี่ยมาปิ๊ดมันเป็นพันธุ์พวงนะเราเขาเรียกส้มปิ๊ดพันธุ์พวงอะไรประมาณนี้ค่ะเขาอาจจะเห็นที่กายภาพของเขานะคะที่ว่ามันเป็น
0: ลักษณะ
2: เป็นพันธุ์พว
0: งลักษณะคือมะปี๊ดมันอยู่กันเป็นกลุ่ม
2: เป็นกลุ่ม
0: เป็นพวง
2: เป็นพวงประมาณนั้น
0: แต่ทีนี้มันต้องมีเรื่องของรสชาติที่มันเป็นเอกลักษณ์ด้วยสิครับพี่
2: ใช่ค่ะด้วยสภาพพื้นที่ของเราเนี่ยน่าจะเคยเป็นทะเลมาก่อนเนาะเพราะมันเป็นดินเค็มแล้วก็น้ำกร่อยค
0: ่
2: ะทำให้พืชพวกนี้เมื่อตระกูลส้มเนาะมาอยู่กับปลูกในพื้นที่พวกนี้มันจะทำให้รสชาติดีของเราของเราเนี่ยวัดค่าได้มีน้ำตาลอยู่ประมาณ7บิกค่ะซึ่งค่อนข้างจะสูงนะคะค่ะแล้วก็มีความเป็นกรดค่อนข้างจะสูงค่ะฉะนั้นตัวนี้เวลาเราชาวบ้านนำไปปรุงอาหารเราใส่น้ำตาลน้อยค่ะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของว่าส้มบ้านเราเนี่ยมีความอร่อย
0: ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับพี่บุ๋มพูดซะขนาดนี้ผมเองนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เคยเห็นนะครับในเรื่องของต้นที่มันเป็นมะปี๊ดเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าสายพันธุ์ที่เจอเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์1ใน4ของที่พี่บุ๋มพูดหรือเปล่าพร้อมยังครับพี่บุ๋มครับ
2: คุ
0: ณผู้ชมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับเชิญครับพี่บุ๋มคร
2: ับ ไปเลยค่ะ

0: ้นที่เห็นอยู่ครับพี่บุ๋มเขาเรียกต้นอันนี้สายพันธุ์อะไรครับ
1: พันพวงค่ะ
0: พันพวงล
1: ัก
0: ษณะยังไงครับพี่สมชาย
1: เทราวา
2: คือคือจะมีลูกเร็วแล้วก็ดกเปลือกบางน้ำเยอะแล้วก็มีลูกทั้งปีสามารถเก็บผลได้ตลอดไม่เหมือนกับพันธุ์อื่นมันจะเป็นฤดูแต่สำหรับพันธุ์พวงจันทบุรีนี่จะออกลูกตลอดเราสามารถเอาไปแปรรูปได้ตลอดเวลา
0: 1ปีนี่สายพันธุ์พวงนี้ออกกี่ครั้งครับประมาณ
2: ก็มันทยอยออกเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีลูกใหญ่แล้วก็เก็บลูกเล็กมันก็มีอยู่อีกแล้วก็ออกดอกตลอดแบบนี้มีทั้งดอกลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ
0: ่
2: เราสามารถเก็บลูกใหญ่ได้ทั้งเดือนแบบนี
0: ้ต้นที่เห็นอยู่งี้ครับพี่สมชายกี่ปีครับอายุ
2: ต้นนี้ประมาณ 4-5 ปีละ
0: 4-5 ปี
2: ครับ
0: พี่บุ๋มครับจริงๆแล้วต้นเนี่ยเริ่มเก็บได้เนี่ยตั้งแต่การปลูกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณกี่เดือนนะพี
1: ่8เดือนก็เริ่มเก็บได้แล้ว
0: 8เดือนเริ่มเก็บได
2: ้ถ้ายิ่งตอนน่ะ8เดือนก็เก็บได้เลย
0: ตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับ
1: เรารับซื้อที่25บาท
0: 25ทีนี้ถามพี่สมชายเลยเพราะว่าน่าจะเป็นชำนาญการของเรื่องของการปลูกที่คุกคีกับสายพันธุ์ในสวนของเราเนา
1: ะ
0: ทีนี้การดูแลพี่สมชายเล่าให้ฟังหน่อยว่าการดูแลของต้นมะปี๊ดของเราเนี่ยมันปัญหามันเยอะไหมครับกับการดูแลเจ้ากว่าจะได้ระยะ3ปีกว่านะครับ
2: มะปี๊ดเป็นพืชที่ทนกินน้ำน้อยและแต่ต้องให้น้ำประจำแต่ไม่ต้องให้มากเหมือนทุเรียนเป็นพืชที่ไม้เนื้อแข็งทนมากเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ปุ๋ยอย่างน้อย10ถึง15วันใส่ทีนึงอย่างเนี้ยไม่เหมือนกับทุเรียนเนี่ยแต่ทุเรียนนี่ต้องใส่10วันใส่10อันนี้ครึ่งเดือนก็ใส่ได้เดือนนึงก็ใส่ได้เพราะเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็ทนต่อโรคทนต่อโรคมาก
0: จริงๆก็ถ้าเกิดเท่าที่ผมมองก็คือการดูแลง่ายแล้วก็สร้างมูลค่าดี
1: ให้ผลผลิตทั้งปี
0: เรื่องของปุ๋ยเรื่องของอะไรล่ะครับที่นี่ใช้กันแบบไหนครับ
1: ที่นี่มีมาตรฐาน GAP ค่ะเราใช้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็เคมีผสมกันค่ะใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน
0: มูลไส้เดือน
1: ค่ะ
0: คือ3-4ครั้งต่ออาทิตย์ในการให้ใช่ไหมครับ
2: ใช่แต่ตอนปลูกที่แรกนะปลูกเล็กๆก็เราลงต้นใหม่ๆเนี่ยเราต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ย
1: ใ
2: ส่โคนในต้นก่อนมันจะช่วยดึงรากได้เร็วขึ้น
1: จะโตเร็ว
2: โตไว
0: อายุของต้นพันธุ์ที่นี
1: ่
0: เคยวัดไหมครับว่ามันอยู่นานขนาดไหน
1: ต้นที่เก่าแก่ที่สุดสมัยแม่เลยนะคะก็เกือบ17-18ปีอ่ะ
2: 10กว่าปี
1: อยู่ค่ะ
0: 17ปี
1: ใช่ค่ะ17ปียังอยู่เลยค่ะนุ่นค่ะ
0: ทีนี้ถามพี่บุ๋มครับหลายคนคุณผู้ชมก็คือสงสัยล่ะมะปี๊ดส้มจี๊ดมะนาวมันต่างกันรสชาติมันต่างกันขนาดไหนระหว่างมะปี๊ดของบ้านเรากับมะนาวที่คุณผู้ชมทานอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะมะปี๊ดที่สวนเราเนี่ยนะคะมันจะมีค่าของน้ำตาลประมาณสัก7บิกประมาณนี้ค่ะเวลาเราปรุงอาหารแล้วก็จะใช้น้ําตาลที่น้อยลงนะคะประกอบกับพื้นที่ที่เราปลูกเนี่ยค่ะมันเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นน้ํากร่อยนะคะอาจจะเคยเป็นทะเลมาก่อนค่ะฉะนั้นตัวที่เนี่ยมันจะให้ผลผลิตที่ค่อนข้างดีแล้วก็จะให้มีความหวานค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยว่าของเราเนี่ยมันจะเปลือกดินบริเวณเนี้ยมันจะเปลือกบางกลิ่นหอมค่ะ
0: คุณผู้ชมครับสรรพคุณก็ดีสร้างมูลค่าก็ได้แล้วก็ที่เห็นอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูพี่เขากำลังตอนกิ่งคือเป็นการเขาเรียกว่าขยายพันธุ์ด้วยแล้วก็จริงๆก็คือชาวบ้านถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะได้ก็สามารถเอาไปปลูกได
1: ้ได้ค่ะ
0: ลักษณะของการปลูกอย่างที่พี่สมชายเล่าไปคือทนแดดทนดินแล้วก็ปลูกง่ายไม่ต้องใช้ปุ๋ยเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อายุ
2: น้ำน้อย
0: แล้วก็อายุหูยาวนานมาก17ปีสูงสุดของส่วนนี
1: ้
0: พี่สมชายครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยว่าวิธีการตอนกิ่งลักษณะตอนกิ่งที่เอาไปต่อยอดแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: มีลักษณะไงต้นไหนดีครับพี
2: ่ต้นนี้เลย
0: ต้นนี้คุณผู้ชมครับเชิญครับเชิญเลยครับพี่ทีนี้เริ่มเลยครับลักษณะก็คือเราต้องทำยังไงก่อนครับ
2: นี่แหละครับกิ่งจะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยมันจะรากจะออกเร็วแล้วก็งอกได้เร็วคือนี่เราจะทำเครื่องมือแบบนี้ไม่ต้องใช้มี ีบมากใช้อย่างนี้ฟันเอาเลยแล้วมันก็เปลือกมันจะออกง่าย
0: ทำไปช้าๆเลยนะครับให้คุณผู้ชมดูด้วยเผื่อที่บ้านของคุณผู้ชมมีอยู่นะครับลักษณะของการตอนกิ่งนะครับขั้นตอนไม่ยาก
2: แต่ถ้ากลัวเยื่อมันจะออกไม่หมดแล้วก็อันนี้ขูด
0: เลยใช้มีดขูดเบาๆใช่ไหมครับ
2: ขูดเบาๆให้เยื่อมันออกให้หมดแบบเนี้ย
0: อันนี้เขาเรียกอุปกรณ์อะไรครับ
2: อุปกรณ์ในการตอนกิ่ง
0: คุณผู้ชม
2: ให้ช่างเขาทำแบบนี้นะฟันง่ายถ้าเราใช้มีดแต่มันจะช้าไง
0: กลัวกินไปทางลึกเกินไปด้วย
2: ใช่ไหมมันจะเข้าเนื้อไม้เนี่ยน้ำยาเร่งรากนี้ก็จะมีขายอยู่ประจำตามร้านพืชพันธุ์เนี่ย
0: ก็คือใช้น้ำยาเร่งรากแต้มไปที่ส่วนของที่
1: เรากว้านออก
0: น
1: ะครับ
0: วัสดุที่ใช้ครับ
2: ใช้ไอ้ตุ่มปุ๋ยมะพร้าวผสมกับปุ๋ยไส้เดือน
1: ปุ๋ยมูลไส้เดือนบางส่วน
0: อันนี้ก็คือเป็นส่วนผสมขุยมะพร้าวกับมูลไส้เดือนดิน
2: จู
0: เท่านี้เองเริ่มเลยครับ
2: แล้วมันจะงอกรากเร็วแล้ว
0: จากนั้นก็ผ
2: ่าแบบนี้ง่ายๆเลย
0: โอ้นี่ภูมิปัญญาเลยนะฮะ
2: เราไม่ต้องไปแกะเนี่ยอย่างนี้หน่อยถ้ามันมีน้ำเยอะแล้วก็บีบน้ำออก
0: บีบน้ำออก
2: เผื่อไม่ให้มัน
0: ทีนี้ไอ้ตัว
2: ไม่ให้มันแฉะ
0: พี่สมชายตัวที่วัสดุเนี่ยการที่มันเอามาใช้เนี่ยมันต้องผสมตัวกัลลาด้วยไหมคร
2: ับ อ๋อส่วนมากเขาบางคนเขาก็ใส่ไตโคเดอร์มา
0: อ๋อใช่เป็นเรื่องของกัลลาไปแล้ว
2: ถูกต้องเขาผสมแต่อันนี้เราใช้จุลินทรีย์ล้วนๆน่ะรามันจะไม่ค่อยมีหลายอย่างมาปี๊ดนี่ทนรามากไม่เหมือนไม้เนื้ออ่อนไม่เหมือนเปลือกทุเรียนหนาๆ
0: คร
2: ับ
1: เราให้ชาวบ้านทำเองนะคะฉะนั้นค่ะเราก็สั่งค่ะเท่าที่เราจะใช้ค่ะ
2: เนี่ยเราก
1: ็ไม่สังเกตไม่นาน
2: หุ้มแบบนี้เลย
0: นี่หุ้มเลยแล้วก็จากนั้นหุ้มจับให
2: ้
0: ฮะ
2: อย่างนี้แล้วก
0: ็ต้นนี้คือของผมนะครับคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: เอาไปปลูกที่บ้านเลยฮะ
2: แล้วก็มัดหัวมัดท้าย
0: คือต้องมัดให้แน่นเลยใช่ไหมครับ
2: มัดให้แน่นเลย
0: เอาละครับ
1: อีก45วันนะคะมารับค่ะต้นนี
0: ้โอ้มันก็จะมีน้ำ
2: น้ำที่เราใส่ผสมกับขุยขี้เลื่อยกับมูลไส้เดือน
1: ปกติเวลาตอนเนี้ยค่ะหน้านี้เขาจะไม่ค่อยนิยมตอนกันเขาจะนิยมตอนหน้าฝนก่อนฝนมานะคะแล้วเราไม่ต้องรดน้ำ
2: หน้านี้
0: นะขออนุญาตพี่ผมมองนี้ดีกว่า
1: ค่ะแอบผ่านหน้ากล้องเลยค่ะ
2: หน้านี้ตอนได้เหมือนกัน
1: แต่
2: เราต้องขยันรดน้ำ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: น้ำเรา
1: จะตอนก่อนฝนค่ะเพื่อที่จะเวลาฝนมาเขาไม่ต้องรดน้ำแล้วค่ะ
0: นี่แค่นี้เองเสร็จแล้ว

0: คือที่นี่ต้องบอกว่าเป็นที่คล้ายๆเหมือนวิจัยเลยเนา
1: ะ
0: ในลักษณะของมอปีททุกสายพันธุ์เกือบทุกสายพันธุ์ไหมครับ
1: ที่เราได้เห็นเกือบทุกสายพันธุ์เท่าที่เรารวบรวมมาได้
0: ทีนี้ต้นที่เห็นอยู่ครับที่เป็นลักษณะที่มันเขาเรียกว่ามันด้อยกว่าต้นที่เป็นพวง
1: ค่ะ
0: พี่เอามาทดลองยังไงครับ
1: ทางมหาลัยแม่โจ้ค่ะนำใบนะคะไปสกัดทำเครื่องสำอางเขาบอกว่าตัวนี้ใบนี่เหมาะที่จะทำเครื่องสำอางมากกว่าในกลุ่มพันธุ์พวงค่ะ
0: ก็คือถึงเขาด้อยแต่เขามีทีเด็ด
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เหมือนกับต้นพวงใช่ไห
1: มไม่เหมือนกับต้นพวงค่ะประมาณนั้น
0: โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งต้นครับที่ผมจะพาไปดูก็คือต้นหนามสายพันธุ์หนามชื่อก็บอกนะครับว่าเป็นสายพันธุ์ที่ต้นมีหนามเห็นว่ามีเหลืออยู่ไม่กี่ต้นใช่ไหมครับ
2: เหลือต้นเดียว
0: เอาแล้วคุณผู้ชม
2: ครับที่บ้านยังมีอยู่เดี๋ยวจะเอามารวมไว้ที่นี
1: ่
2: ให้ศึกษา
0: ทีนี้ก็คือหลังจากนี้ก็คือแต่ละต้นที่นอกเหนือจากพันธุ์พวงเนี่ยก็เป็นกรณีศึกษาโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นที่เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีหนามออกจากต้นนะครับที่เยอะกว่าต้นปกติโดยปกติแล้วจะไม่มีหนามเห็นไหมครับต้นมะปี๊ดที่นี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: ษณะมันได้เหลืองๆนี้ก็คือเก็บได้แล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ครับพี่บุ๋มที่เห็นอยู่ครับต้นข้างหน้านี้กี่เดือนครับนี่ลูกดกขนาดนี
1: ้8ค่ะ
0: 8เดือน
1: ค่ะ
0: โอ้โหต้นเล็กมากเลยนะครับ
1: ก่อน
0: ที่จะมา8เดือนนี้มาจากกระถางใช่มั้ยครับเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ค่ะเราอยู่ในกระถางค่ะ8เดือนค่ะเราก็เลยมาลงดินค่ะเลยเห็นว่ามันโตเริ่มโตละประมาณนี้ค่ะ
0: คือเมื่อกี้พี่บุ๋มใช่บอกว่าถ้ามันมีดอกก็คือจะมีลูกละ
2: มีดอกเมื่อไหร่ก็มีลูกเมื่อนั้นเลย
1: ค่ะเห็นดอก
2: ไม่ต้องไปผสม
0: ไม่ต้องปัดดอกเลย
2: ไม่ต้อง
0: ปัดดอกอ๋อมันง่ายมากเลยนะ
1: ค่ะเขาเป็นดอกสมบูรณ์แล้ว
0: ทีนี้เห็นว่ารอบสวนเราเนี่ยมีชันโรงด้วย
2: ใช่
0: คือคุณผู้ชมครับการที่แมลงตัวเล็กๆที่เรียกว่าชันโรงเนี่ยอยู่ในสวนของเราอ่ะนั่นหมายความว่าเป็นตัวบ่งชี้ว่าที่นี่ไม่มีเคมี
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: เราไม่ได้พ่นยาฆ่าแมลง
0: ไม่พ่นยาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็การเก็บลูกมะปี๊ดครับพี่สมชายต้องดูสียังไงครับถึงจะเก็บได้เพราะว่าผมเห็นมีเขียวอ่อนเขียวแก่ยันเกือบเหลืองก็มี
2: ครับส่วนมากเขาจะใช้ลูกเนี่ยลักษณะจะเป่งพองแบบนี้แล้วผิวจะใสเปลือกบางแล้วจะเป็นสีเขียวอยู่เราจะใช้แบบนั้นแต่ถ้าเราเหลืองมากจนเกินไปอย่างนี้เราจะไม่ใช้อาจจะใช้เหมือนกันอัพ
1: ทำอย่างอื่นค่ะไปทำขนมค่ะ
0: มันก็จะมีรสชาติหวานไหมครับ
1: ไม่หวานค่ะเพียงแต่ว่ากลิ่นของเขานะคะจะน้อยลง
2: จะหาย
1: ค่ะ
2: ไม่เหมือนกับลูกเขียวเขียว
1: ค่ะถ้าลูกเขียว
2: เปลือกเขาจะกลิ่นแรงมาก
1: มันจะหอมค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือถือว่าเต็มอิ่มกับที่สวนมะปี๊ดถือว่าใกล้ชิดมากเลยเนาะพี่บุ๋มเนา
1: ะ
0: หลังจากนี้พี่บุ๋มจะพาไปดูวิธีการแปรรูป
1: ค่ะ
0: จากมะปี๊ดผลเล็กๆอย่างนี้ครับไปสู่ on table ก็คืออยู่บนโต๊ะอาหารโต๊ะที่สามารถเป็นในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เป็นน้ำ
1: เครื่องด
0: ื่
1: ม
0: วันนี้คุณผู้ชมครับพี่บุ๋มจะพาไปแปรรูปเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
3: เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าส้มมะปี๊ดลูกเล็กสามารถแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างและน่าสนใจขนาดไหนนั้นไปรับชมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงการแปรรูปมะปี๊ดนะครับที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่นี่นะครับที่เห็นอยู่ก็จะมีน้ำผึ้งเนื้อมะปี๊ดแล้วก็น้ำตาลเกลือแค่นี้เองครับทำให้ออกมาเป็นแยมที
1: ่แยมเนื้อ

0: แยมเนื้อที่สร้างมูลค่าที่บอกว่าไม่ธรรมดาจริง
1: ๆ
0: ลุยเลยครับพี
1: ่ค่ะอันดับแรกค่ะเราก็จะใช้เนื้อมาปี๊ดก่อนนะคะตัวนี้เป็นเนื้อที่เราคัดไปแล้วนะคะอยู่500กรัม
0: เนื้อมะปี๊ดอยู่ที่ประมาณ500กรัมนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายขาวอีกเท่าไหร่ครับพี
1: ่500ค่ะ
0: อีก500สัดส่วนเท่ากันนะครับเนื้อมะปี๊ด500น้ำตาล500นะครับเพิ่มความหวานนะครับจากนั้นครับ
1: จากนั้นเราก็จะ
0: เปิดไฟเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: หลังจากนี้เราใช้เวลาในการเคี่ยวเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณกี่นาทีครับพี่จะได้ใส่น้ำผึ้งลงไปได
1: ้อีกสักระยะหนึ่งค่ะอีกสัก10นาทีค่ะให้ตัวเนื้อของเขาเนี่ยค่ะมันสุกสักนิดนึงค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปชมแต่ละขั้นตอนตอนนี้ต้องใช้เวลานิดนึง
1: ค่ะ
0: เรามาดูกันครับว่าจะออกมาหน้าตา

0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มร้านกาแฟนะคะที่ซื้อเราไปเพื่อที่จะเอาไปปั่นผสมกับน้ำค่ะเพราะว่าเป็นเนื้อที่เราคัดออกมาจากลูกแล้วไม่มีเม็ดค่ะประมาณนั้นโดยที่เราทำแช่แข็งไว้ค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชม
0: จะปิดแล้วนะคะ
1: ได้แล้วนะครับ
0: ได้แล้วค่ะ
1: กลิ่นน้ำผึ้งก็หอมนะหอมน้ำผึ้งเลยนะนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะแบบนี้คือได้ที่แล้วใช่ไหมครับพี่
0: ค่ะมันจะเป็นแยมเนื้อ
1: คุณผู้ชมจะเห็นไหมครับเนื้อใสๆนะครับ
0: เราจะยังไม่บรรจุเราจะทิ้งเขาไว้ค่ะจนกระทั่งเขาคลายความร้อนค่ะให้เหลือสักประมาณ 3-40 องศาแล้วเราก็จะบรรจุในขวด
1: ครับ
0: ค่ะหลังจากที่เราบรรจุในขวดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเอาไปนึ่งค่ะที่น้ำเดือดค่ะอีก30นาที
1: ฆ่าเชื้อ
0: ฆ่าเชื้อ
1: เ
0: พื่อตัวนี้ไม่ต้องใส่สารกันเสียแล้วเขาจะอยู่กับเราได้6เดือนโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
1: 1กระปุกนะครับแบบนี้ราคา80บาทอยู่ได้
0: 6เดือน
1: หลังจากที่เราเปิดทานเสร็จปุ๊บก็แช่ตู้เย็น
0: ค
1: ่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้เราก็จะพักเบรกตรงนี้ไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่าเวลาใส่กระปุกแล้วจะหน้าตาเป็นแบบไหนตอนนี้นะครับพี่บอกว่าเรามีผลิตภัณฑ์อีกหลายตัวที่จะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมกันว่ามะปี๊ด1ลูกแบบนี้ครับ1อย่างเงี้ยฮะสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกเยอะมากนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวเดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่าจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างไปติดตามรับชมกันเลยครับ

0: และนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่โอ้โหเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่แยมน้ำพริกเกลือแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์น้ำพี่บุ๋มครับแต่ละตัวเล่าให้ฟังหน่อยครับมีอะไรบ้างเชิญครับ
1: ค่ะเราเริ่มมาจากการผลิตน้ำก่อนนะคะฉะนั้นค่ะมันก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นน้ำพร้อมดื่มนะคะหลังจากนั้นเรามองว่าขวดสำหรับคนเมืองค่ะตัวนี้เป็นสูตรใบโหระพาค่ะเราใช้ใบโหระพาผสมเข้าไปด้วยค่ะค่ะตัวนี้เป็นสูตรใบผักชีค่ะใช้ใบผักชีผสมเข้าไปนะคะสูตรนี้เป็นสูตรนะโหระพาผสมเนื้อปูค่ะที่เราต้องผสมเนื้อปูเนื่องจากว่าเราเป็นคนลุ่มน้ำเวรเขาบอกว่าปูบ้านเราเนี่ยเป็นปูที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะฉะนั้นเราก็เลยให้พี่น้องที่เป็นกลุ่มประมงนะคะมีส่วนในการที่จะพัฒนาไปกับกลุ่มส้มมะปี๊ดค่ะเราก็เลยเอาเนื้อปูมาผสมกับ
0: นี่คือเป็นน้ำจิ้ม
1: เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ
0: ผสมเนื้อปู
1: ผสมเนื้อปูไปด้วย
0: เอ๊ะผมไม่เคยได้ยินเลยนะครับ
1: อร่อยมากเดี๋ยวต้องได้ลองทาน
0: มีเครื่องการันตีด้วยว่ารางวัลที่ได้เนี่ยเป็นรางวัลที่การันตีว่าพื้นที่ของเราผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไงครับ
1: เราได้รับรองคุณภาพจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนค่ะเขาเรียกสัญลักษณ์นี้ว่าตาบีมาร์คค่ะค่ะเรามีเขามีข้อกำหนดอยู่3ขั้นตอนในการที่จะได้ตาอันนี้นะคะค่ะ1ค่ะเราใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นค่ะคือส้มมะปี๊ดนะคะ2การผลิตของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะคือเราใช้ทั้งหมดของส้มมะปี๊ดค่ะในการนำมาพัฒนานะคะ

0: 3ค่ะเราแบ่งกำไร 5% ค่ะกลับมาทำเรื่องของการอนุรักษ์สายพันธุ์มาปี๊ดค่ะในชุมชนเราม
1: าครับมาส่วนของด้านนี้เห็นมีผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะเกิดใหม
0: ่ค่ะ
1: เปิดตัวเลยนะครับในเรื่องของชามะปี๊ดในเรื่องของกาแฟมะปี๊ด
0: ค่ะ
1: แล้วก็นี่ครับ
0: ค่ะในส่วนนี้ค่ะเราตอนแรกค่ะเราทำเป็นขวดใหญ่ค่ะซึ่งมันลำบากมากในการส่งนะคะเราก็เลยนำมาพัฒนาให้มันเป็นซองเล็กๆค่ะเราเรียกตัวนี้ว่าวันช็อตค่ะ1ซองค่ะเติมโซดาหรือว่าน้ำ100 ml ค่ะใส่น้ำแข็ง16ออนซ
1: ์1แก้วได้เลย
0: ได้เลย
1: แบบนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นกาแฟก็คือเป็นกาแฟ
0: ตัวนี้
1: สามารถเอาไปมีน้ำทานที่บ้านมีน้ำแข็งใส่แก้วแล้วก็ฉีกซองเททานได้เลย
0: ทานได้เลยค่ะ
1: คือที่เนี้ยเนาะเป็นศูนย์การเรียนรู้เนาะพี่บุ๋มเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตัวพี่บุ๋มเองก็เป็นแกนกลางให้กับชุมชนที่เรียกว่าสร้างความยั่งยืนมีความรู้สึกยังไงมั่งครับ
0: โอ้ด้วยตัวเองเป็นคนวันยาวโดยกำเนิดนะคะแล้วก็เห็นส้มมะปี๊ดมาตั้งแต่ออนแต่ออกเนาะตั้งแต่เล็กแล้วค่ะจนเราทำมาถึงวันนี้เราเดินมา16ปีในเรื่องของส้มมะปี๊ดเนี่ยค่ะพี่ภูมิใจมากจากมะปี๊ดกิโล3บาท5บาทวันนี้พี่สามารถขายรับซื้อมะปี๊ดได้ในราคากิโลละ25บาทซึ่งมันทำให้พี่น้องเราเนี่ยค่ะปลูกมะปี๊ดได้อย่างเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็นำมาส่งกลุ่มหรือว่าพี่น้องพร้อมที่จะขายเองก็ได้นะคะเป็นรายได้ค่ะเสริมสำหรับคนที่ทำสวนค่ะหรือรายได้หลักสำหรับคนที่จะมาร่วมกระบวนการในการทำแปรรูปของกลุ่มค่ะเราณวันนี้เนี่ยเราเดินจนไปถึงที่ว่าเราอยากจะขึ้นไปโมเดิร์นเทรดแล้วหมายถึงว่าเราจะนำคราฟของเราเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะส่งโมเดิร์นเทรดค่ะเพื่อที่จะให้เขาเป็นคนจำหน่ายต่อให้เราประมาณนั้นค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะเรามองว่าในลักษณะของชุมชนเนี่ยเราไม่ได้มีมาปี๊ดอย่างเดียวเนาะเรามีพี่น้องที่เก่งในหลายๆเรื่องหลากหลายค่ะเราก็จะนำพวกเขานะมาประกอบร่างให้สามารถที่จะนำความรู้ต่างๆที่เขามีอยู่ค่ะมาสู่บุคคลภายนอกได้ค่ะ
1: นะครับช่องทางการติดต่อครับพี่บุ๋มครับเชิญครับ
0: ติดต่อค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้นะคะที่โทร080-0162-442ค่ะหรือ095-954-1070ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บุ๋มมากเลยนะครับที่ให้เรานะครับและทีมงานเข้ามาเยี่ยมชมสวนมะปี๊ดเมืองจันทบุรีที่ถือว่าเด็ดเลยนะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับรายการเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้หมดเวลาลงแล้วติดตามได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปนะครับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสำหรับเคล็ดลับในการทำเกษตรที่นี่ก็เราใช้หมูเส้นเดินดินนะครับในการลองก้นหลุมนะฮะแล้วก็ปลูกมะปี๊ดได้มะปี๊ดก็จะเจริญงอกงามที่ดีนะครับการดูแลก็เป็นเรื่องปกติมะปี๊ดเป็นพืชที่ง่ายต่อการดูแลนะฮะเขาไม่มีสิ่งไหนยากนะครับก็ระยะแรกก็มีการรดน้ำนะครับในเรื่องน้ำเนี่ยในช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับคือหมูเส้นเดินของเราเป็นพันธุ์ AF นะครับเป็นพันธุ์จากแอฟริกานะครับแต่ก็เรานำมาเลี้ยงเนี่ยเพื่อในการ1ลดต้นทุนในการผลิตนะครับแล้วก็เป็นชีวภาพเป็นอินทรีย์ 100% นะครับแล้วก็ในการเลี้ยงก็เราใช้สมมุติว่ามูลวัวประมาณ5กระสอบแล้วก็จะใช้ขุยมะพร้าว1กระสอบแล้ว1กระสอบใหญ่แล้วแล้วก็เอามาแช่รวมกันเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็ระบายน้ำทิ้งแล้วเราก็เอาตัวนี้ซึ่งเรียกกันว่าเวดดิ้งเนี่ยมาเลี้ยงไส้เดือนนะครับอันนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเคล็ดลับของวิสาหกิจชุมชนที่นี่นะครับสวนมะปี๊ดของเรานะครับครับ
3: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมตอนหน้าจะเป็นที่ไหนนั้นติดตามรับชมกันให้ได้นะครับ

มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: วันนี้ครับข่าวเที่ยง NBT ต้องบอกว่าในนามของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อนะว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าช่วงเย็นๆ 5:00 น.เสียงแต่ละบ้านเสียงแต่ละห้องจะดังกรี๊ดกราดออกมาเชียร์กันเอ๊ะเชียร์บอลหรือเชียร์มวยเป็นเชียร์วอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับทีมวอลเลย์บอลของหญิงไทยเอื้อมที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม LA 2028
1: เมื่อเทียบกับน้องเนเน่ได้มั้ยเหมือนอเมริกันก็อตทาเลนต์เหมือนได้โกลเด้นบัสเซอร์เลยป่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าอย่างเนเน่ก็เป็นเด็กไทยคนแรกคนไทยคนแรกนะที่ได้โกลเด้นบัสเซอร์ปุ่มที่เข้าไปชิงเลย
1: อัตโนมัติเหมือนกันทีมวอลเลย์บอลสาวไทย
0: คือมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับทีมวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็มีกฎใหม่ออกมาสำหรับทีมที่ไปโอลิมปิกแชมป์แต่ละทวีปก็จะมีทวีปยุโรปทวีปอเมริกาทวีปอเมริกานี้ได้แคนาดาไปแล้วพอมาเอเชียเนี่ยเราก็แข่งกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยนะกว่าจะมาถึงรอบชิงรอบรองเซมิเนี่ยเราชนะญี่ปุ่น3-1เซตอันนี้ก็ว่ายากแล้วนะ
1: แต่ละผู้แข่งขันนี่หินทั้งนั้น
0: ถูกต้องคือแต่ละทีมคุณผู้ชมครับเขาก็อยากที่จะให้ทีมของเขาชนะเพื่อที่เขาจะได้1มีตั๋วมีตั๋วเข้าไปเลยไม่ต้องไปลุ้นรายการอื่นๆอีก
1: ใช่ตรงเข้าไปเลยโอลิมปิก
0: ถูกต้องไม่งั้นต้องไปแข่งชิงแชมป์โลกต้องไปแข่ง VNL เพื่อรักษาในส่วนของระดับ
1: รายการ
0: ถูกต้องงานนี้เรียกว่าสาวไทยใจเกินร้อยสู้กันอย่างเต็มที่ชนะญี่ปุ่นในรอบรองมาพอรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ตั้งแต่5โมงเย็นมาเนี่ยโอ้เราเชียร์กันแบบสุดๆเลยจริงๆนะคุณผู้ชมเอาไปดูภาพเหตุการณ์นะครับเราชนะจีนไป3-2เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียนับเป็นทีมที่3ต่อจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสคืออะไรเจ้าภาพเนี่ยได้เข้าโดยอัตโนมัติเพราะนั้นน่ะ LA ลอสแอนเจลิสสหรัฐทีมสหรัฐได้เข้าอยู่แล้วส่วนแชมป์ในทวีปอเมริกาคือแคนาดาก็ได้เข้าแล้วเรานี่แหละครับตามมาเป็นประเทศที่3นะครับได้แชมป์ในเอเชียครับ
1: ซึ่งเซตแรกนะคะทีมไทยก็เริ่มเกมได้ดีทีเดียวนะคะเอาชนะจีนไปได้25-20คะแนนไทยขึ้นนํา1-0เซตส่วนเซตที่2จีนค่ะฮึดกลับมาทําคะแนนทิ้งห่างไทยเอาชนะไทยไปได้25-11คะแนนจีนตามไล่มาเสมอไทย1-1เซตนะคะส่วนเซตที่3ไทยกลับมาเล่นได้ดีขึ้นทำคะแนนขึ้นนำจีนในช่วงต้นเกมแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยเซตช่วงท้ายของเซตเนี่ยนะคะจีนไล่ทำคะแนนแซงเอาชนะไทยไปได้25-23คะแนนจีนก็ขึ้นนำไทยไป2-1เซตค่ะ
0: ครับในเซตที่3เนี่ยเอื้อมคุณผู้ชมครับเราเนี่ยมีคะแนนนำก่อนนะห่างกันประมาณ 3-4 แต้มนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราแต้มมาหยุดที่23แล้วจีนเขาทำรวดเดียวมาเลยแล้วชนะเราไปในเซตที่3คือหลายคนบ่นเสียดายอ
1: ่ะ
0: หลายคนบอกเอ๊ะแล้วสาวไทยอ่ะจะสามารถกลับมาได้มั้ยในเซตที่4เพราะว่าเซต3เหมือนเราจะได้แต่เราก็เสียไปสุดท้ายเซต4เนี่ยกลับมาฮึดสู้แล้วก็ชนะได
1: ้ซึ่งในส่วนของไทยนะคะเซต4เนี่ยไทยก็บอกว่าฮึดมาเนี่ยตีจีนมาเสมอ2-2เซตในเซตที่4ไปลุ้นกันเซตสุดท้ายเขาเรียกว่าแต่ละบ้านนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุ้นกันตัวเกรงอ่ะไม่กล้าขยับเลยนะเซตที่5เนี่ยไทยเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยบอกว่าเอาให้สนุกเพราะมันเซตสุดท้ายละจะได้ไม่ต้องมีความกดดันเอาชนะจีนไปได้ในที่สุดค่ะ15-10คะแนนไทยก็เฉือนชนะจีนไป3-2เซตคะแนน25-20 11-25 23-25 25-18แล้วก็เซตสุดท้าย15-10คว้าแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งที่4แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาที่ LA ได้สำเร็จค่ะ
0: ต้องบอกเลยว่าจิตใจของน้องนี่เข้มแข็งแข็งแกร่ง

0: ช่
1: แล้วทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะครับทุกคนช่วยกันทุกคนขุดทุกคนส่งกันเรียกว่าแต่ละเกมแต่ละลูกเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยเล่นกันแค่15คะแนนมันก็จะมีไฮไลท์เด็ดๆนะเอาเรียกว่า3แนวอะที่มาในอยู่ในแดนหน้านี่น
0: ะ
1: ตบกันสนั่นไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มทัดดาวนะครับหรือว่าส่งเพียวอัชราพรมาด้วยในต้นเซต5แล้วก็คนนี้ขาดไม่ได้เลยออมสินสศิภาพรโดยเฉพาะในช่วงของเสิร์ฟเอส
0: คะ
1: แนนที่13และคะแนนที่14ให้ไทยไปขึ้นแท่นนะครับซึ่งงานนี้เรียกว่าจิตใจเทาจิตใจของสาวไทยเราแข็งแกร่งมากๆ
0: เรียกว่าเป็นการเสิร์ฟประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะลูกนี้ของน้องออมสิน
1: ครับ
0: ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินวาชินชาญวีรกูลก็โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวก็บอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยหลายคนเข้านอนด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักวอลเลย์บอลทีมชาติของไทยค่ะ
1: ครับก็ท่านนายกก็บอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆนักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแล้วก็สู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ครับซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้เชื่อนะว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในทีมชาติไทยสู้ต่อไปนะเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนเชียร์อยู่เสมออันนี้คือสารจากนายกรัฐมนตร
0: ี
1: นะครับที่ได้โพสต์แสดงความยินดีกับสาวไทยของเรานะครับเกมสนุกจริงๆคุณผู้ชมครับมันมากๆนะทุกลูกเนี่ยเราได้ลุ้นเสียงกันเนี่ยโหดังสนั่นกันแต่ละบ้านนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซตคว้าแชมป์ AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB Volleyball World Cup 2027แล้วก็คว้าตั๋วร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028
2: ดีใจกับคนไทยทั้งประเทศนะคะวันนี้วอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลหญิงชนะแล้วก็ได้มีสิทธิ์ได้ตั๋วเข้าไปในการแข่งกีฬาโอลิมปิกค่ะซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ค่ะเมื่อกี้ก็นั่งลุ้นกับทีมงานว่าสถานการณ์เป็นยังไงมีการเช็คบอลกันหลายๆครั้งค่ะสุดท้ายแล้วก็ได้รับชัยชนะมาก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านแล้วก็โค้ชนะคะแล้วก็ยินดีกับประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีกับทีมชาติวอลเลย์บอลสาวไทยนะที่สามารถที่จะคว้าตั๋วโอลิมปิกไปได้อย่างที่บอกไปเป็นความภูมิใจและได้รางวัลพิเศษด้วยน
0: ะ
1: MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าอันนี้ได้ชมพู่นะพรพันธ์ซึ่งก็เล่นเป็นมือเซตเตอร์ระดับโลกทีเดียวนะครับส่วนทัดดาวเนี่ยก็ได้บล็อกกลางแล้วก็อมสินได้ผู้เล่นที่ตบหัวเสาดีเด่นก็เราได้มาอีก4รางวัลคุณผู้ชมครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หลังจากที่เราพยายามกันม
0: า
1: หลายยุคหลายสมัยทีเดียวตั้งแต่สมัย7เซียนแต่สุดท้ายเนี่ย7เซียนเขาไปเชียร์นะไปเชียร์ฮอกลางที่เขาเชียร์ในเรื่องของวอลเลย์บอลที่เขาถ่ายทอดสดสุดท้ายดีใจกับน้องๆและดีใจกับนักกีฬาทุกคนเก่งมากๆทั้งทีมเลยครับ
0: สำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะสาวไทยถ้าหากว่าจะไปต้อนรับเขาเรียกได้ว่าวีรสตรีของชาติ วันนี้มาถึงประเทศไทยนะคะสนามบินสุวรรณภูมิ 15:00 นไปรอรับต้อนรับกันได้นะคะจากข่าวที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตอนที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมน้ำหลากเข้าท่วมรีสอร์ทค่ะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต้องหนีเพื่อที่จะเอาตัวรอดค่ะโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณหมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งระบุว่ามวลน้ำเนี่ยไหลผ่านบริเวณที่พักอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถเดินออกมาจากพื้นที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ก็อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยนำมาพักคอยอยู่ที่ที่ทำการหมู่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะ สร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างรอระดับน้ำลดลงแล้วก็สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงทางด้านอำเภอแก่งคอยได้จัดเตรียมกำลังค่ะพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์นั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาลำห้วยเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะ
1: ช่วยเราติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคใต้กันครับ
3: กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีอำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสงขลาปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็การค้ามีผลกระทบอำเภอหาดใหญ่ถ้าคิดจากแผนที่จะอยู่บริเวณตรงจุดนี้และท่านนายกที่อยู่ตรงจุดสีเขียวนะครับถ้าเห็นในส่วนของสภาพภูมิประเทศจะมีลำน้ำในส่วนของคลองสะเดาที่พาดผ่านตัวเมืองจากอำเภอสะเดาเป็นต้นไปนะครับและลงทะเลสาบสงขลานะครับในส่วนปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกเนี่ยมีปริมาณน้ำท่าถึง 1,250 ล้านต่อปีปัจจุบันกรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำอยู่ประมาณสัก4แห่งนะครับเก็บกักน้ำอยู่ปัจจุบัน86ล้านคิดแค่ 7% แค่นั้นเองในส่วนของปริมาณน้ำน้ำท่าตรงนี้นะครับและในส่วนน้ำท่าที่เราได้สร้างโครงสร้างไว้แล้วนะครับปัจจุบันก็มีในส่วนของคลองระบายน้ำรอ1นะครับในการที่จะบริหารจัดการน้ำในส่วนเกินที่เราได้เก็บกักในที่ 7% ไว้นะครับก็คือคลองระบายน้ำรอ1นะครับตอนนี้ก็เราระบายน้ำในอัตราที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ปริมาณน้ำมวลน้ำจากด้านบนไปนะครับนอกนั้นก็จะมีโครงสร้างที่ด้านฝั่งตะวันออกอีกก็คือคลองรอ3รอ4และรอ5นะครับนอกเหนือจากโครงสร้างที่รองรับการบริหารจัดการน้ำนะครับยังในส่วนของการแจ้งเตือนที่ทำงานร่วมกับเทศบาลนะครับเรามีจุดเฝ้าระวังตรงนี้ที่จุดท่านนายกยืนอยู่นะครับเรามีจุดเฝ้าระวังอยู่2จุดก่อนจุดนี้ที่จะจุดควบคุมนะครับตรงนี้ที่สะเดานะครับที่สะเดาระยะ36กิโลเมตรกว่าจะมาถึงจุดนี้ถ้าปริมาณที่ตกอยู่ในโซนนี้นะครับถ้าระดับถึง 16.13 เรารู้แล้วว่าจะส่งผลตัวกระทบกับตัวเมืองหาดใหญ่ระยะการเดินทาง15ชั่วโมงตรงนี้เราก็จะทำงานประสานกันนะครับอีกจุดนึงก็คือที่บ้านบางศาลานะครับที่จุดนี้ก็ห่าง10กิโลเป็นจุดที่เราเฝ้าระวังจากเหตุการณ์ที่ฝนตกนะครับวันที่19ถึงวันที่25ส่งผลตกค่อนข้างมากในปี2568พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมา 1,200 มิลลิเมตรนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายนอกจากกระทบจากประชาชนในพื้นที่แล้วความเสียหายในส่วนของโครงสร้างชลประทานก็มีหลายๆตัวเช่นกันครับโดยเฉพาะความพร้อมที่เราจะต้องผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมนะครับส่วนแรกก็คือในคลองทั้ง7สายที่เป็นเครื่องมือต่างๆในการบริหารการน้ำของเรานะครับมีตะกอนดินมาทับถมอยู่จำเป็นจะต้องขุดลอกออกปัจจุบันตะกอนดินที่ทับถมอยู่ในลำน้ำต่างๆหรือหน้าประตูต่างๆประมาณ 650,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับนี่จะต้องรับเอาตะกอนพวกนี้ออกเพื่อไม่ฝังอันที่2ก็คืออาคารชลประทานที่อาคารชลประสาทของเราที่มีความเสียหายนะครับจำนวน15รายการนะครับโดยเฉพาะที่ร1นะครับที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นครับท่านครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงมาตรวจสภาพบริเวณร1นะครับในวันที่10กรกฎาคม2569นะครับวันนั้นก็เห็นถึงสภาพของโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบนะครับและก็ได้รับจัดสรรมางบประมาณมาวันที่31กรกฎาค คมนะครับเพื่อดำเนินการที่ให้พร้อมทั้งสองประเด็นทั้งเรื่องของการเอาตะกอนดินหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำออกทั้ง7สายให้เสร็จนะครับแล้วก็ทำโครงสร้างให้พร้อมที่จะระบายน้ำ1,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ให้ได้นะครับก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงนะครับปัจจุบันในเรื่องการขุดลอกทั้ง7สายนะครับกรมชลประทานได้ดำเนินการไปแล้ว 80,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น 13% นี่ยืนยันกับท่านนายกว่าเราพร้อมดำเนินการขุดลอกให้เสร็จประมาณก่อนตุลาแน่นอนครับส่วนเรื่องโครงสร้างอาคารต่างๆที่เป็นอาคารชลศาสตร์ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเฉพาะที่ร .1 ซึ่งท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่ว่ามันมีจุดที่มันมีรอยรั่วออกจากตัวคลองนะครับและส่งผลเราตรวจสอบแล้วความเสียหายทั้งหมด 2,000 เมตรนะครับ 2,000 เมตรและจุดที่มี7จุดที่มีผลกระทบรอยรั่วอยู่ประมาณ600เมตรนะครับปัจจุบันเราดำเนินการไปแล้ว200เมตรนะครับสามารถคิดเป็น 13% 10% นะครับแล้วก็ไอ้600เมตรที่เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกลางกันยาวันที่ประมาณ23กันยายนและยืนยันกับท่านนายกนะครับว่าโครงสร้างในการบริหารการร.1สามารถที่จะรองรับการน้ำหลากในปี69ระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อย่างแน่นอนครับยังไงซะท่านครับยืนยันครับนะครับใช่ตอนนี้เราฉีดถ่ายในที่จะป้องกันไอ้โดยเร็วขึ้นใช่ครับแหละอันนี้คือเข็มเดิมมีอยู่แล้วครับตรงโครงสร้างเดิมแผนระยะยาวนะครับยังไงเสียก็ปริมาณน้ำท่าเมื่อสักครู่เราเก็บกักในส่วนของต้นน้ำเนี่ยแค่4เขื่อนนะครับวางแผนว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการอีก8เขื่อนนะครับอีก117ล้านเพื่อจะได้ตัดยอดน้ำที่มีความเหมาะสมสมดุลกับพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยสัก 16% ประมาณ200กว่าล้านลูกบาศก์เมตรในส่วนของต้นน้ำแต่ปริมาณน้ำท่านี้ยังเหลืออยู่นะครับในส่วนของด้านเหนือจากสะเดาไปเนี่ยโครงสร้างเดิมร.1ตรงเนี้ยเราสู้ด้านที่16เนี่ยรีเทิร์นพีเรียดอยู่ที่75ปีเราน่าจะบริตรงนี้น่าจะระดับนี้ก่อนบวกกับเรื่องการบริหารการน้ำรีเทิร์นพีเรียดคือโอกาสเกิดซ้ำใช่ไหมที่โครงสร้างเดิมที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือจากด้านบนเนี่ยเราจะสร้างระบบพยากรณ์ทำยังไงที่จะไม่กระทบเราแจ้งเตือนในส่วนปริมาณที่เหลือในตรงนี้เราจะสร้างระบบการบริหารจัดการเรื่องแจ้งเตือนร่วมกับทางเทศบาลให้เกิดเป็นภาพในระยะเวลาforecast ได้ล่วงหน้าได้ถ้าเกิด forecast ล่วงหน้าได้ชัดเจนเนี่ยจะส่งผลให้ไม่เกิดผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับแต่ในส่วนที่กังวลนะครับนี่เขื่อนนี่จุดนี้จุดนี้จุดนี้ครับ8โครงการแต่ตอนนี้ความเป็นไปได้ที่เราจะผลักคือเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะซึ่งเราจะตัดลำน้ำในส่วนของหวะซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เป็นผลกระทบที่เข้าผ่านเมืองนี้กันใช่ครับสร้างเลยเก็บตักน้ำเพื่อจะท้าอันนี้คืออันนี้อยู่ในร่างปี70อยู่แล้วครับอันนี้คือเราได้เงินอยู่แล้วในส่วนตรงนี้ครับอันนี้คือมีอยู่แล้วอันนี้เป็นศึกษาสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับเรายังเรื่องก่อสร้างอยู่ในแผนแต่ยังไงก็เป้าหมายคือ71มีความเป็นไปได้เพราะประชาชนเขามีความพร้อมครับแต่ยังไงใช่ทางฝั่งขวาตรงนี้ที่มีผลกระทบตัวเมืองที่เราตกจากคอหงตกกับคลองหวะซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่ลงแล้วมันสั้นมากที่เข้าเมืองเลยนะครับตรงนี้เราจะเนื่องจากดังไงเสียถึงมีคลองระบายที่ดึงจากระบบออกไปจากตัวเมืองแล้วร.3 ร.4 ร.5 นะครับเราคงหาทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถการนำมวลน้ำออกโดยตรงท่าทะเลสาบในส่วนของฝั่งขวาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ที่จะต้องดำเนินการศึกษาแล้วก็รีบสร้างในส่วนของคลองหวังซึ่งเป็นคลองที่มีปัจจัยส่วนหนึ่งที่เข้าตัวเมืองเช่นกันครับนี่คือแนวทางที่จะดำเนินการในระยะต่อไปยืนยันกับนายก2ประเด็นครับเรื่องแรกก็คือความพร้อมในเรื่องโครงสร้างที่จะรองรับน้ำหลากในปี2569นี้กรมชลประทานสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องด้วยครับ

0: ขยับไปนี่ครับขอบคุณครับ
1: แบบต้องแหวนนะฮะแหวนนะ
2: โอ้โหถอยมาไม่ได้มองหลังหรอก
0: พี่พีทพี่ดวงกิ้มเราเน้นบนเวทีนะพี่
3: เอกสาร
4: ได้ครับ
3: ให้ทางไหนได้พูด
4: ทางไหนได้ทางไหนได้เขาทางไหนได้เลย
3: ได้ครับ
4: อยู่ที่เดียบเดียบพี่เกียร์ป่ะ
3: ใช่ใช่ทีมเดียว
4: ส่งมาแล้ว
3: เขาส่งมาแล้วใช่ไหมครับเขาก็ส่งมา
4: ผมลงพื้นที่แล้วครับ
3: อ๋อได้ครับยังไม่ได้ครับ

0: อะไรครับมีพี่โจ๊กครับ
1: สวัสดีครับ
2: ในจังหวัดอื่นๆมันจะคลี่ค
1: งบประมาณอย่างเต็มที่ให้เพียงพอแก่การสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนฟื้นฟูระบบชลประทานระบบจัดการน้ำนะครับใน5จังหวัดชายแดนครับใน5จังหวัดภาคใต้นะครับที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปีที่แล้ววันนี้ท่านรัฐมนตรีทุกคนนะครับจึงมาดูว่างานที่ได้อนุมัติไปให้ข้อสั่งการไปได้มีความคืบหน้าไปแค่ไหนแล้ววันนี้เรายึดหลักว่าเราต้องเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อมที่สุดพอบทเรียนทุกบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจุดใดที่เป็นข้อกลบจุดใดเป็นที่ระบายน้ำได้ช้าจุดใดต้องเพิ่มประสิทธิภาพขยะก็จะเพิ่มสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งล้วนมีผลโดยตรงต่อการระบายน้ำทุกหน่วยงานของราชการจึงต้องเร่งจัดการให้เส้นทางน้ำได้มีความพร้อมใช้งานนะครับอันนี้เราจะไปโยงให้กระทรวงเกษตรอย่างนี้นะกรมโยธาธิการจังหวัดอำเภอเทศบาลอบจ.ต้องร่วมกันทำงานนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกอันตรายที่มันเกิดขึ้นอย่างปีนี้แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกในปีนี้ข้อมูลก็มีการร่วมกันข้อมูลปริมาณฝนปริมาณน้ำสภาพอากาศเราต้องแชร์ข้อมูลด้วยกันทุกหน่วยงานเพื่อให้การประเมินสถานการณ์ได้มีความรวดเร็วและที่สำคัญก็คือการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีการเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงเราต้องทำให้พร้อมเมื่อเกิดเหตุทุกฝ่ายต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีอย่างที่ผมเรียนครับเราชนะธรรมชาติไม่ได้แต่เราต้องก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เราประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาเราต้องเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับความทุกข์เหล่านั้นให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วยความรวดเร็วและทันท่วงทีในวันที่พี่น้องมีความเดือดร้อนผมกำชับทุกหน่วยงานของรัฐบาลให้ทำงานแบบลดขั้นตอนลดเอกสารและใช้ข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วดำเนินการให้มากที่สุดเรื่องใดที่พี่น้องประชาชนยังไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือยังมีปัญหาตกหล่นก็ขอให้แจ้งพวกเราเข้ามานะครับรัฐบาลจะติดตามให้ครบในโอกาสนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกฝ่ายขอบคุณธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ด้วยที่เขาได้สนับสนุนอุปกรณ์ในการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหลักใจและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดช่วยซ่อมแซมศูนย์พักพิงในพื้นที่คอหงส์และช่วยเหลือโรงเรียนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ผมขอให้พี่น้องประชาชนชาวสงขลาโดยเฉพาะยิ่งที่เจ้าหันใหญ่นี่นะครับได้มั่นใจว่าวันนี้รัฐบาลมุ่งมั่นทั้งแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าและผลักดันศักยภาพของสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ให้เดินหน้าไปพร้อมกันเรื่องนั้นเราก็ต้องลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต้องเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมโยงพื้นที่เรื่องเศรษฐกิจเราต้องทำให้การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการสร้างโอกาสของพี่น้องประชาชนการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับคืนสภาพสู่คนในพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของพวกท่านก็ต้องมีการแก้ปัญหาและแก้ไขให้ตรงจุดเราต้องทำให้ตรงหาซึ่งมีทั้งเป็นเมืองเก่าเป็นวัฒนธรรมเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมเป็นเมืองที่มีอาหารมีชุมชนเป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเรายังต้องให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับสงขลาตลอดไปในบริบทที่ดียิ่งขึ้นมีการพัฒนามีการยกระดับมีการเพิ่มการดำเนินความสะดวกในทุกๆด้านให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับให้จงได้การประชุมรมนอกสถานที่ครั้งนี้ การย้ายสถานที่ที่ประชุมจากกรุงเทพมาสงขลาแต่ต้องทำให้พื้นที่ที่มีปัญหาของพวกท่านได้รับการแก้ไขและสร้างศักยภาพทุกมิติให้กับพื้นที่สงขลาหาดใหญ่นะครับได้รับการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมพรุ่งนี้เราประชุมครม.ก็มีเรื่องหนึ่งที่เราจะอนุมัติให้เป็นหลักการครับเราจะนำเสนอในเรื่องของการทำประกันนะครับเรื่องอุปกรณ์ภัยให้กับพี่น้องในทุกหลักการเลยเกิดเหตุมาปุ๊บนะครับตอนนี้พี่น้องก็จะไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของเนี่ยไปพิสูจน์ว่าอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรอยู่ถูกหรืออยู่ผิดนะครับเป็นผู้เช่าหรือเป็นเจ้าของนะครับเป็นเจ้าของเคหสถานบ้านในต่างถ้าพี่น้องอยู่ที่นี่ลงทะเบียนที่นี่นะครับไม่ว่าจะมาจากไหนรัฐบาลจะให้การดูแลนะครับคุ้มครองเบื้องต้นคุณภาพชีวิตเบื้องต้นของพี่น้องนะครับในรายละเอียดพวกนี้จะออกมาเป็นขั้นตอนเป็นวิธีการดำเนินการแล้วก็เป็นการกำหนดคุณสมบัติต่างๆของผู้ที่จะได้รับเงินประกันส่วนนี้หากมีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์สิ่งที่เป็นภัยธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้นนะครับก็เราก็ทำทุกอย่างที่น้องบอกรัฐบาลช้าเราก็ไปหาวิธีการในการแก้ไขนะครับทำให้ความสะดวกสบายนะครับจะทำให้เกิดการเยียวยาให้กับพี่น้องได้เลยที่สุดมันเกิดขึ้นนะครับเราจะไปอีกหลายจุดแล้วเราก็จะไปรับฟังข้อคิดเห็นจากพี่น้องชาวสงขลาด้วยตัวเองเราจะรับตัวทุกอย่างนะครับที่เป็นปัญหาดวงใจของพี่น้องนะครับมาแก้ไขให้เร็วที่สุดพี่น้องดูนะครับมีการให้ปรับนะครับสภาพของคลองระบายน้ำมีการต่อเติมเสริมแต่งตัวที่มันชำรุดนะครับตัวที่มันต้องผู้ที่ต้องปะต้องปิดต้องซ่อมนะครับเพื่อปิดทางที่จะทำให้น้ำไหลไปที่ที่เราต้องการได้เรากำลังทำเส้นทางเดินของน้ำให้น้ำเข้าไปตามที่เรากำหนดถ้าไปตามที่เรากำหนดมันก็จะไม่เข้าไปท่วมทำความเสียหายให้กับบ้านเรือนของพวกเราในคราวนี้มันเกิดขึ้นนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้เพิ่งเฉยแต่ตรงข้ามเราใช้เวลานะครับทุกๆนาทีในการคิดที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสงขลาและอีก4จังหวัดในเขตภาคใต้นะครับเราก็จะทำทีนี้ไปกับทุกๆจังหวัดทุกๆเขตเพื่อให้มั่นใจว่าในที่สุดแล้วเราก็จะบริหารสถานการณ์และก็สร้างความปลอดภัยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราได้นะครับต้องขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและต้องขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือเป็นที่วันนี้ไม่ใช่ข้อสั่งการของคนใดคนหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าท่านประหลัดท่านอธิบดีท่านนายอำเภอท่านนายกอบจ.อบต.เทศบาลอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนนี่คือข้อสั่งการของรัฐบาลที่ท่านต้องให้ความร่วมมือในส่วนที่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติให้ในส่วนที่ท่านต้องให้ความร่วมมือทำในความสะดวกท่านต้องดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนของพวกเรานะครับขอกราบขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ต้องแนะนำไหมเร็วท่านรองนายกพิพัฒน์รัฐกิจประการนะครับท่านรัฐมนตรีเกษตรนะครับท่านสุริยะ

ที่ปรึกษาของผมครับท่านประธานยมมูฮัมหมัดนอมะทานะครับก็มีคุณหน้าคุณตาในนั้นนะต่อไปรัฐมนตรีดีอีจะเป็นลูกพิทอกวันนี้อย่าลืมไปบอกลูกบอกหลานที่บ้านลงทะเบียน AI พาสปอร์ตเพื่อที่พวกเราจะได้เข้าถึงระบบ AI ยกระดับเพิ่มอัพสกิลรีสกิลเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองโดยที่รัฐมนตรีชัยรบเขาได้ดำเนินการวางโครงสร้างพื้นฐานให้พวกเราได้พร้อมพวกเราบางทีใช้ไม่เป็นแต่ลูกหลานของเราต้องใช้เป็นและให้เขามาสอนพวกเราให้ใช้เป็นด้วยนะครับโครงการนี้มีประโยชน์มากรัฐมนตรีเจษฐ์ทั้งเศษนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคอยดูแลเรื่องของอุปกรณ์ภัยต่างๆคอยดูแลเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของระบบฐานรวมของต่างๆทั่วประเทศไทยก็คือกรมโยธาธิการรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงบประมาณพระรอนปิดปัญหานันทกุลรัฐมนตรีมหาไทยคนช่วยมหาไทยคนที่ดู

0: ือบรรยากาศส่วนหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่นะครับก็เราไปดูบรรยากาศเพิ่มเติมกันเลยนะครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองภูมินาถดำริติดตามการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำรับมือกับปัญหาอุทกภัยหาดใหญ่สงขลาเช่นเดียวกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ติดตามรับฟังข้อเสนอแนะและการขับเคลื่อนบูรณาการพัฒนาจังหวัดภาคใต้ครับทางด้านของการเกษตรการเดินทางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนระยะยาวในพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศสดๆนะครับได้จากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลรายงานสดจากจังหวัดสงขลาครับคุณวรพัฒน์เชิญครับ
1: และจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ที่ประตูระบายน้ำท่าควรหรือคลองภูมิสิรินั่นเองนะครับซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงกับคลองภูมินาถดำรินะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมได้รับฟังไปแล้วก็คือท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นกับพี่น้องหาดใหญ่สงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะ5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้และการมาจุดนี้เป็นจุดแรกก็เหมือนกับการแสดงเชิงสัญลักษณ์นั่นแหละครับว่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยนั้นนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ที่คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบประมาณออกไปการลงพื้นที่มาในครั้งนี้เพื่อติดตามดูว่าการใช้งบประมาณนั้นมีประสิทธิภาพแสดงออกมาเป็นอย่างไรบ้างผลของพี่น้องประชาชนจะได้รับอะไรสิ่งสำคัญก็คือพี่น้องประชาชนขอให้มั่นใจได้ว่าน้ำท่วมในครั้งหน้ารัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ครับคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันรัฐมนตรีคนอื่นๆก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันเพื่อที่จะดูภาพรวมของ5จังหวัดภาคใต้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับเริ่มท่านแรกก็คือนายสุชาติชมกลิ่นครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าและรับฟังบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่หลังดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำทั้งการขุดลอกแหล่งน้ำปรับปรุงคันคลองติดตั้งประตูระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและระบายน้ำพร้อมกับฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำสามารถเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำจาก 25,000 เป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำและลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอีกทั้งยังช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีครับ
2: กราบเรียนว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวบ้านไร่นั้นที่ได้รับเนี่ยก็คือได้รับประโยชน์คือเวลามวลน้ำที่มันเกิดจากฝนตกหนักๆเนี่ยมันจะเป็นแหล่งที่ตัดมวลน้ำให้น้ำไม่ไหลบ่าไปทั่วบ้านชาวบ้านแล้วก็กักเก็บน้ำใช้เวลายามหน้าแล้งนะครับแต่ส่วนที่สำคัญสุดคือเรามีน้ำผิวดินที่กักเก็บให้เกษตรกรแล้วเนี่ยสำคัญที่กระทรวงทรัพย์ต้องทำอยู่แล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีโดยท่านอนุชินชาญวิริกุลนั้นท่านให้ความสำคัญคือเราได้เก็บตกคำขอของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศประมาณ 63-64 จังหวัดซึ่งต้องการแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคด้วยซึ่งต่างจากน้ำผิวดินอย่างนี้นะครับก็เราได้ทำเจาะบ่อบาดาลไปประมาณสัก858จุดซึ่งใช้งบประมาณงบกลางแล้วกำลังเริ่มเจาะอยู่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านนายก

0: รัฐมนตรีท่านได้เล็งเห็นความสำคัญคือท่านกลัวเรื่องของการพยากรณ์อากาศในเรื่องของอนาคตข้างหน้าเรื่องซูเปอร์เอลนีโน่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถหาแหล่งน้ำให้อุปโภคประชาชนทันผมเองก็กราบเรียนว่าเราเก็บคำขอตกค้างตั้งแต่ปี2566 67 68 69รวมกันได้63 64จังหวัดเราก็เจาะบ่อบาดาลไปอันนี้ก็ทำควบคู่กับทางกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำจะดูเรื่องน้ำต้นทุนน้ำผิวดินแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเรื่องอุทกภัยสำคัญอย่างที่หาดใหญ่ที่ท่านได้เห็นตอนที่เกิดน้ำท่วมก็เกิดจากมวลน้ำมหาศาลซึ่งตกที่เดิมแล้วก็ไหลบ่ามาโดยไม่มีการตัดมวลน้ำอันนี้เราก็สิ่งหนึ่งที่กรมทรัพยากรน้ำพยายามแก้ปัญหาให้ชาวสงขลาอยู่ก็คือตัดมวลน้ำออกไปเพื่อให้น้ำไม่รวมกองเป็นก้อนใหญ่จะได้ปกป้องกันอุทกภัยน้ำท่วมสำคัญ
1: แน่นอนว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นอกจากเรื่องน้ำแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่เป็นภาพรวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับโดยนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เพื่อติดตามแผนงานและความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.ในการดำเนินโครงการดิจิทัลทาวเวอร์หรือหอบังคับการบินดิจิทัลซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการและควบคุมการจราจรทางอากาศของประเทศไทยเดินหน้ายกระดับศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เป็นรีโมททาวเวอร์พร้อมผลักดันศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เป็นรีโมททาวเวอร์ก็คือการจราจรทางอากาศเขตสนามบินระยะไกลจากศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ไปยังท่าอากาศยานเบตงนราธิวาสและตรังยกระดับระบบการบินให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในอนาคตครับ
2: ลงหน่อยดีกว่าลงนิดนึง
3: ก็คือถัดใหญ่เนี่ยก็มีทีมงานที่ดูแลทางด้านอะไรมีทีมซัพพอร์ตด้วยก็ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันก็สามารถคอนโทรลรอบๆข้างได้ด้วยครับผมทางวิทยุการบินเนี่ยก็พัฒนาระบบทางเดินอากาศแล้วก็บริหารน่านฟ้าไทย อย่างเต็มประสิทธิภาพครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของเขาเรียกเทคโนโลยีของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานสูงเป็นอันดับต้นๆของเอเชียก็ให้พี่น้องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเชื่อมั่นว่าของเรามีมาตรฐานสูงครับแล้วก็มีความปลอดภัยในระดับที่สูง
1: ส่วนนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาแห่งที่1ที่ท่านเดินทางไปก็คืออยู่ที่ตำบลพะวงอำเภอเมืองโดยย้ำว่าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาครั้งใหญ่ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้วางแผนการพัฒนาจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องรถไฟรางคู่เฟส2ทางนี้หากระบบทางรางไม่ตอบโจทย์ให้ขนส่งจังหวัดกลับมาทบทวนการให้บริการทั้งภาครัฐเอกชนอย่าทำงานเชิงรับแต่ต้องเป็นเซลแมนทำงานเชิงรุกให้เอกชนไม่เข้าร่วมขอให้ประสานท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดพร้อมขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจะต้องให้บริการที่ดีกับประชาชนในไปที่เรื่องของการเซอร์วิสไมล์ครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ภาพรวมที่คุณผู้ชมเห็นนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่คลองภูมินาถดำริเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นายกรัฐมนตรียังคงมีภารกิจเดินทางต่อเพื่อที่จะรับฟังปัญหารวมถึงการประชุมต่างๆเพื่อเป็นการทำให้สงขลาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นั้นดีขึ้นอย่างเช่นการไปเป็นสักขีพยานการลงนามสัญญาการก่อสร้างสะพานเชื่อมทะเลสาบสงขลาแล้วก็เชื่อมไปยังเกาะลันตารวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นแก้ไขปัญหา5จังหวัดภาคใต้รวมถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดนี้คือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันแรกที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาและจะนำไปสู่การประชุมจริงในวันพรุ่งนี้ครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สงขลาครับ
4: ครับขอบคุณครับคุณวรภัทรครับ
5: ซึ่งการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะนอกจากนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่แล้วรัฐมนตรีแต่ละท่านก็กระจายการลงพื้นที่ไปทำภารกิจไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะ โดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ในช่วงบ่ายก็มีคิวไปประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ร่วมกับรัฐมนตรีอีกหลายท่านรวมไปถึงเดินทางไปเยี่ยมชุมชนเมืองเก่าสงขลาส่วนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็จะเดินทางไปประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องส่วนกลุ่มกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนำโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีช่วยอีก2ท่านก็คือนายวัชรพลขาวขำและนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ก็จะไปพบกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงรวมถึงไปติดตามนโยบายของรัฐบาลด้วยส่วนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้ก็จะไปเยี่ยมชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปก่อนที่วันพรุ่งนี้หลังจากการประชุมครม.เสร็จสิ้นก็จะไปตรวจเยี่ยมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6แล้วก็ลงพื้นที่ตรวจธุรกิจให้เช่ารถยนต์เช่นเดียวกับรัฐมนตรีท่านอื่นๆนะคะก็จะลงพื้นที่ไปดูในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันค่ะ
4: มาดูผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างนะครับเนื่องจากส.ส.คนเก่าคือแดงหลังธุรพลจากพรรคภูมิใจไทยนั้นเสียชีวิตล่าสุดกับกกต.นับคะแนนเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยได้คะแนนเป็นอันดับ1 38,227 คะแนนผลการเลือกตั้งส.ส.เขต3จังหวัดอุดรธานีอย่างไม่เป็นทางการอันดับ1นายอธิการแก้วเครือศรีผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยรับคะแนนสูงสุด 37,961 คะแนนอันดับ2นายขจิตชัยนิคมผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยใหม่ได้ 13,017 คะแนนและอันดับ3นายคำผันจันทจรผู้สมัครจากพรรคบ้านเมืองได้ 4,633 คะแนนขณะที่เมื่อคืนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีและคณะส.ส.ภาคอีสานเดินทางไปที่ศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทยเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนายอธิการและได้กล่าวขอบคุณประชาชนชาวอุดรธานีที่ให้ความไว้วางใจกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งนายอธิการก็พร้อมสานต่องานของส.ส.คนเก่า
6: ตารางเสียงมันจะกลับมาย่อยก็เจอกับพี่น้องมันก็อดดีใจไม่ได้ดีใจก็พูดมากพูดมากเสียงก็แหบต่อไปอีกแต่พอเป็นหนังน้องนะครับเพราะพี่น้องมอบสอสอคนไหนมาแทนคุณหลังธุรพลนะครับที่ล่วงหน้าไปสวรรค์ก่อนเราก่อนนะครับพี่น้องจะได้มั่นใจว่าสิ่งที่พี่น้องเคยมอบความไว้วางใจให้กับสสหลังสิ่งที่สสหลังได้บอกให้กับพี่น้องฟังว่าเขาต้องการทำอะไรให้กับอำเภอเวงให้กับจังหวัดอุดรธานีมันจะได้รับการสานต่ออย่างแน่นอน
4: ขณะเดียวกันครับหลังนับคะแนนเสร็จนายอนุทินก็ได้โพสต์ Facebook นะครับพร้อมภาพพื้นหลังสีน้ำเงินว่ากราบขอบพระคุณพี่น้องชาวอุดรธานีที่ยังคงมอบส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยครับและต่อมาได้โพสต์อีกข้อความว่าการตัดสินใจของประชาชนชัดเจนกว่าผลโพลและบทวิเคราะห์ของทุกฝ่ายขณะที่เมื่อช่วงเช้าในอนุทินนั้นก็ตอบคำถามสื่อมวลชนว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาสะท้อนว่าพรรคภูมิใจไทยยังได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชนดังนั้นจะทุ่มเทใช้ทุกความสามารถที่มีทำงานตอบแทนโดยยึดถือคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ
7: อธิบายตัวมันเองได้ว่าพรรคภูมิใจไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นและมั่นใจจากพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเราก็ต้องถือว่านี่แหละคือคำสั่งที่แท้จริงของเจ้านายของพวกเราเราก็ต้องตอบแทนพี่น้องประชาชนที่ให้ความมั่นใจเราด้วยการทำงานเพื่อพวกเขานะครับด้วยทุกความสามารถที่มีอยู่ด้วยความทุ่มเทโดยที่ยึดถือคุณภาพชีวิตประโยชน์โอกาสนะครับแล้วก็ทุกๆเรื่องของพวกเขาเป็นเป้าหมายสำคัญ
5: มาดูประเด็นอาชญากรรมกันสักนิดหนึ่งนะคะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะสรุปสถิติอาชญากรรมออนไลน์ประจำสัปดาห์การหลอกลวงซื้อขายสินค้ามีจำนวนมากที่สุดแต่การหลอกลงทุนสร้างมูลค่าความเสียหายมากที่สุดค่ะ ศูนย์ ACSC เปิดสถิติคดีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารับแจ้งจากผู้เสียหาย 79,311 คดีมูลค่ากว่า 2,775 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนกว่า 2,500 ล้านบาทการหลอกลวงขายสินค้าและก็บริการยังมีจำนวนมากที่สุดคิดเป็น 80% ของคดีทั้งหมดแต่คดีที่สร้างมูลค่าความเสียหายสูงสุดก็คือการหลอกลงทุนพบมูลค่าความเสียหายเกือบ756ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็ระงับการโอนเงินของผู้เสียหายได้21รายพร้อมย้ำเตือนนะคะให้ตรวจสอบข้อมูลธุรกิจและเลขบัญชีที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจโอนเงิน
8: จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SEC Check First ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ตรวจสอบบัญชีก่อนโอนเงินทุกครั้งและระวังแอปพลิเคชันปลอมโดยขอให้ประชาชนใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งตรวจสอบข้อมูลผ่าน SEC Check First ให้ครบถ้วนก่อนการโอนเงินและอย่าลงเชื่อข้อเสนอผลตอบแทนที่สูงผิดปกติหรือการเร่งรัดให้ตัดสินใจเพราะการตรวจสอบเพียงไม่กี่นาทีอาจช่วยป้องกันความเสียหายทางการเงินจำนวนมากได้ค่ะ
4: หลายพื้นที่ยังคงเป็นจังหวัดที่จะเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักนะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
9: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แต่ยังอยู่ในช่วงประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนค่ะจากร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงวันนี้ยังมีฝนตกหนักมาเพิ่มเติมอีกพื้นที่เสี่ยงสีแดงฝนหนักมากอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากบึงกาฬนครพนมจันทบุรีและที่ตราดสำหรับพื้นที่สีส้มเสี่ยงฝนตกหนักมีพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูนหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีและระยองพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ฝนตกสะสมต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังค่ะสำหรับทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเตือนเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งในช่วงนี้ขณะเดียวกันก็ต้องติดตามพายุดิเปรสชันบริเวณชายฝั่งของประเทศจีนตอนใต้มีแนวโน้มจะแรงขึ้นอีกคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำในช่วงวันที่ 2-3 กันยายนนี้สำหรับพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยผู้ที่จะเดินทางไปควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยค่ะวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่โอกาสตกอยู่ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง ประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: ระทรวงยุติธรรมเปิดมหกรรมแก้หนี้ครัวเรือนเดินหน้าไกล่เกลี่ยหนี้ลดภาระประชาชนที่จังหวัดปทุมธานีกระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมเร่งจัดทำแผนพื้นที่เสี่ยงวางแนวทางบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมทางกายลดภาวะเหนื่อยนิ่งภายใต้ชื่อเราไม่นิ่ง Kick Off Move Together กาญจนบุรีครั้งที่4กรมประชาสัมพันธ์ร่วมสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าณวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทเพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและบำรุงศาสนสถานติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง่าพันธ์
1: และดิฉันนุชนาสุขสมกฤตนะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11หรือทาง Facebook Live Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวให้ได้ติดตามกันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ที่จังหวัดนครปฐมค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินในวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีณหอประชุมพระอุบารีคุณูปมาจารย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคณะผู้บริหารตลอดจนบุคลากรของโรงเรียนเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นประจำปี2569จำนวน3รางวัลได้แก่ด้านผู้มีผลงานดีเด่นทางวิชาการด้านผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพและด้านผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมพร้อมพระราชทานเข็มที่ระลึกให้แก่บุคลากรของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจำนวน20รายจากนั้นทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสครบรอบ36ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และทอดพระเนตรวีดิทัศน์การดำเนินงานของโรงเรียนรวมทั้งการบรรยายพิเศษจากนักเรียนเก่าก่อนทอดพระเนตรการแสดงดนตรีนิทรรศการและผลงานของนักเรียนซึ่งสะท้อนพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีตั้งแต่การวางรากฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์การพัฒนาสู่ระดับสากลตลอดจนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาสังคมโอกาสนี้ทรงร่วมกิจกรรม AI Education และ Robotics กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนโดยทอดพระเนตรผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์ระบบการเรียนรู้เฉพาะบุคคลรวมถึง PA คิดและ PA สุขโดยนำแนวคิดมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้และดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุอีกทั้งทรงรู้จัก ALVIS หุ่นยนต์ต้นแบบที่พัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับภาคเอกชนแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การออกแบบการประกอบไปจนถึงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการจัดงานมหิดลวิทยานุสรณ์ครบรอบ36ปีจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนและสืบสานอุดมการณ์ในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้สามารถขออภัยค่ะความสามารถควบคู่กับคุณธรรมภายใต้แนวคิด Local Impact and Global Excellenceมุ่งมั่นเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0: ที่สามารถสร้างประโยชน์แก่ประเทศและสังคม
1: จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะนางระวีพันธ์แก้วเพียงเพ็ญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัดราชธิดาประจำปีพุทธศักราช2569ครั้งที่7ณวัดราชประคองธรรมอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงสำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีเพื่อร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมแสดงความจงรักภักดีภายในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีถวายความเคารพและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมถวายเครื่องไทยธรรมทอดพระไตรและกรวดน้ำอุทิศถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
0: จังหวัดนครปฐมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยมีพระธรรมวชิระเจติยาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์นายณรงค์วิทย์ภพพานนายสมาวิทย์สุพันภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสิริรักษ์สุพันภัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆร่วมพิธีทั้งนี้เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
1: จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณวัดเรืองปุญญารามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีพระเทพสุเมธีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามฝ่ายธรรมยุทธและพระราชภาวนาวชิราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีค่ะสำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับจังหวัดสมุทรสงครามโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามตามมติมหาเถรสมาคมเพื่อร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมแสดงความจงรักภักดีซึ่งพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่10ประจำปี2569เพื่อร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลตลอดจนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยการจัดพิธีครั้งต่อไปครั้งที่11กำหนดจัดขึ้นณวัดตโนดรายอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม
0: ชุมชนตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะคะได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานรักษาต่อยอดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ค่ะมหรสพเก่าแก่ของไทยให้ยังคงอยู่สืบไปนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: หนังใหญ่คือมหรสพและศิลปะการแสดงโบราณของไทยที่เก่าแก่ซึ่งใช้แผ่นหนังวัวหรือหนังควายฉลุสลักเป็นรูปตัวละครในเรื่องพระรามแล้วนำมาเชิดให้ปรากฏเงาบนจอผ้าขาวโดยมีแสงไฟส่องสว่างจากด้านหลังปัจจุบันในประเทศไทยมีชุมชนและวัดที่ยังคงอนุรักษ์และจัดแสดงหนังใหญ่3แห่งหลักที่เป็นต้นแบบสำคัญคือวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีวัดขนอนจังหวัดราชบุรีและวัดบ้านดอนจังหวัดระยองสำหรับพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสร้างขึ้นประมาณปี2543เพื่อเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ทั้งใหม่และเก่าจำนวนกว่า300ตัวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่และการตอกหนังใหญ่แกะหนังใหญ่ปัจจุบันมีคณะกรรมการร่วมอนุรักษ์สืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาให้คงอยู่ต่อไป
3: สมัยรัชกาลที่5ตอนช่วงนั้นณวันเนี้ยหลวงปู่เรืองท่านก็ได้สร้างวัดขึ้นมานะครับแล้วก็หนังใหญ่เนี่ยก็มาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแล้วก็มาถึงวัดสว่างอารมณ์ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยคือโดยมีในหนังชื่อครูเปียนำมานะครับก็มามอบให้กับหลวงปู่เรืองที่วัดสว่างของเราซึ่งหลวงปู่ก็ได้ให้กำนันนวมสุพรรณนครรับผิดชอบดูแลขั้นตอนแล้วรักษาสืบสานถึงปัจจุบันองค์ความรู้เนี่ยก็คือการแกะหนังการลอกลายต่างๆนะครับศิลปะการฟอกหนังขัดหนังอะไรประมาณนั้นนะครับรวมถึงท่าทางการเชิดการแสดงการภาคประกอบพร้อมต้องมีดนตรีประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีท่านก็มาสอบถามข้อมูลว่าทางพิพิธภัณฑ์อยากจะพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดอย่างไรซึ่งในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยมันจะค่อนข้างคับแคบนิดนึงเรายังไม่มีโรงละครที่จะใช้จัดแสดงหนังใหญ่อย่างเป็นรูปธรรมฉะนั้นเราก็เลยขอความอนุเคราะห์ท่านท่านก็กำลังมาพิจารณาอยู่ว่าจะร่วมส่งเสริมสนับสนุนเราสร้างเป็นโรงละครเพื่อจัดการแสดงให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ให้ดูสวยงาม
2: ลักษณะสำคัญของหนังใหญ่ตัวหนังทำจากหนังวัวหรือหนังควายขนาดใหญ่แกะสลักและฉลุรายเป็นรูปตัวละครเรื่องพระรามมีไม้ท่าประกบด้านข้างให้ตั้งตรงมีขันจับสำหรับถือเชิดการแสดงผู้เชิดต้องเต้นและย่าง3ขุมตามจังหวะบทภาคบทเจรจาและเสียงดนตรีวงปี่พาทย์คล้ายการแสดงโขนผสมผสานศิลปะหลายแขนงทั้งจิตรกรรมการแกะสลักนาฏศิลป์ดนตรีและวรรณกรรม
3: หนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะการแสดงโดยใช้แสงและเงานะครับซึ่งผู้เชิดเนี่ยสามารถเชิดได้ทั้งด้านในและด้านนอก ถ้าเชิดด้านในเนี่ยเขาเรียกว่าการเชิดในนะครับส่วนมาเชิดด้านนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเชิดนอกซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นการแสดงท่าทางของผู้เชิดนะครับจะทำให้เห็นอากัปกิริยาของผู้เชิดว่าจะเหมาะสมและสวยงามเพียงใดนี่เป็นศิลปะการแสดงที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษการเชิดเนี่ยผู้เชิดกับตัวหนังที่ถือครับเราจะสังเกตว่าในตัวหนังเนี่ยจะมีตัวละครอยู่3ประเภทคือ1ยักษ์2มนุษย์คือพระรามหรือพลักษ์3คือลิงการใช้ไฟนะครับในสมัยโบราณนะครับใช้ไฟจากกะลามะพร้าวเราจะทําเป็นกองไฟสุมอยู่ด้านหลังจอนะครับซึ่งอาจจะเป็นกะลามะพร้าวขี้ใต้หรือกองฟืนก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความสว่างและความสว่างนั้นเราก็จะได้แสงและเงาของตัวหนังมาปรากฏบนจอซึ่งจะเกิดภาพสีและความสวยงามของตัวหนังให้ได้รับชมกัน
2: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นหากต้องการชมการแสดงหนังใหญ่สามารถติดต่อกับคณะกรรมการหนังใหญ่ได้ล่วงหน้าซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนยูเนสโกมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพื่อสืบสานหนังใหญ่ให้คงอยู่สืบไปทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน
0: ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมข่าว NBT ภาคกลางค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามการเปิดมหกรรมแก้หนี้ครัวเรือนที่จังหวัดปทุมธานีและไปติดตามการประเดิมเกี่ยวข้าวกข.87แปลงนาต้นแบบรู้รักอ่างทองที่จังหวัดอ่างทองค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโลกออนไลน์
1: มิ้งแตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค
5: โขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเราทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จังหวัดนครปฐมค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหะขออภัยค่ะอุตสาหกรรมรวมใจเราทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยมีนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคณะผู้บริหารข้าราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้สะท้อนพลังความร่วมมือของบุคลากรกระทรวง

0: ความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ค่ะสำหรับกิจกรรมวิชาลัยเพื่อให้พื้นที่มีความสะอาดและสวยงามพร้อมทั้งอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและภาคีเครือข่ายสะท้อนพลังความร่วมมือในการทำความดีเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: กระทรวงยุติธรรมเปิดมหกรรมแก้หนี้ครัวเรือนเดินหน้าไกล่เกลี่ยหนี้ลดภาระประชาชนที่จังหวัดปทุมธานีค่ะกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนนะคะจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่23ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะโดยเปิดโอกาสให้ลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินโดยตลอดการจัดงาน22ครั้งที่ผ่านมานะคะมีลูกหนี้ขอไกล่เกลี่ยกว่า 38,000 รายค่ะและทุนรวมกว่า 7,500 ล้านบาทนะคะโดยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่23ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตศูนย์การค้าเซียรังสิตจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมนะคะทั้งนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมขออภัยค่ะร่วมกับกรมบังคับคดีและสถาบันการเงินจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนต่อเนื่องเป็นปีที่3เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่งทั้งก่อนฟ้องและภายหลังศาลมีคำพิพากษานะคะโดยครอบคลุมหนี้สินหลายประเภทค่ะทั้งหนี้สินทั้งสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลรวมถึงสินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะคะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวค่ะช่วยให้ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินอีกทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีลดปริมาณคดีเข้าสู่ศาลและช่วยลดความขัดแย้งในสังคมโดยมีหน่วยงานและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกว่า40แห่งร่วมดำเนินงานในทุกภูมิภาคทั่วประเทศสำหรับการดำเนินงานตลอด22ครั้งที่ผ่านมามีลูกหนี้เข้าขอไกล่เกลี่ยรวม 38,423 รายรวมทุนทรัพย์กว่า 7,543 ล้านบาทสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทค่ะและปลดผู้ค้ำประกันได้ถึง 29,903 รายสำหรับงานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งภายในงานก็มี3กิจกรรมหลักได้แก่การให้ความรู้ด้านวินัยทางการเงินการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนและหลังฟ้องการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมทั้งนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานและการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนโดยกระทรวงยุติธรรมนะคะมุ่งหวังให้ประชาชนนั้นสามารถคลี่คลายปัญหาหนี้สินลดภาระค่าใช้จ่ายและกลับมามีความมั่นคงทางการเงินได้อีกครั้งค่ะ
0: จังหวัดอ่างทองเดินหน้าใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรพัฒนาการผลิตข้าวพันกอขอ87จากแปลงนาต้นแบบรู้รักอ่างทองช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวค่ะนายสุรชัยยุทธชนะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกิจกรรมการเกี่ยวข้าวรู้รักอ่างทองณแปลงเพาะกล้าข้าวรู้รักอ่างทองหมู่ที่5ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งจัดโดยสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีนายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายสภาเกษตรกรภาคเอกชนและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโดยแปลงนาสาธิตดังกล่าวได้นำร่องปลูกพันธุ์ข้าวกข87ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569

0: ดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกก่อนเก็บเกี่ยวเมื่อข้าวมีอายุประมาณ120วันและนำเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวค่ะสำหรับพันธุ์ข้าวกข87เป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่ได้รับการรับรองผ่านจากกรมการข้าวมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ115ถึง120วันไม่ไวต่อแสงช่วงขออภัยค่ะไม่ไวต่อช่วงแสงข้าวสุกนุ่มและค่อนข้างเหนียวคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดีท้องไข่น้อยและมีคุณภาพการสีดีมากโดยให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ734กิโลกรัมต่อไร่นะคะเหมาะสำหรับพื้นที่นาชนรับประทานในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างซึ่งการดำเนินโครงการนี้เป็นการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรควบคู่กับการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและยกระดับรายได้ของเกษตรกรอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้เกษตรกรอย่างมั่นคงค่ะ
1: กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเตรียมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนค่ะพร้อมเร่งจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มรุ่มน้ำท่าจีนครั้งที่1ณศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเปิดระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีปลัดจังหวัดนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะคะโดยการประชุมในครั้งนี้ค่ะมีการติดตามความก้าวหน้าตามข้อสั่งการของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งรายงานสถานการณ์และคาดการอุทกภัยและภัยแล้งในลุ่มน้ำท่าจีนค่ะโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานตลอดจนการจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นะคะซึ่งโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงแผนที่พื้นที่เสี่ยงจัดทำบัญชีตรวจสอบความพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดค่ะพร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลศาสตร์และเครื่องมือรวมถึงจัดทำฉากทัศน์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำท่าจีนในสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถร่วมมือและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ช่วงนี้มาติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนมรดกนี้ใครมีสิทธิ์

ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยจากไปโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เงินทองหรือทรัพย์สินที่เราหามาได้เนี่ยจะตกเป็นของใครขั้นตอนแรกก็คือการแยกสินสมรสออกมาก่อนจะแบ่งมรดกเนี่ยจะต้องเอาทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันระหว่างคู่สมรสกับเจ้ามรดกเนี่ยมาแบ่งครึ่ง 50% แรกเนี่ยจะเป็นของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนอีก 50% ที่เหลือเนี่ยจะตกเป็นกองมรดกที่จะนำมาใช้ในการจัดสรรแบ่งปันให้ทายาทต่อไปขั้นตอนที่2นะคะก็คือจะต้องมาดูว่าใครมีสิทธิ์ในกองมรดกบ้างกฎหมายไทยเนี่ยจัดลำดับของทายาทโดยธรรมไว้ทั้งสิ้น6ลำดับได้แก่ลำดับที่1ผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกลำดับที่2บิดามารดาของเจ้ามรดกลำดับที่3พี่น้องร่วมบิดามา

ดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่4พี่น้องร่วมเฉพาะบิดาหรือร่วมเฉพาะมารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่5ปู่ย่าตายายของเจ้ามรดกและลำดับที่6ลำดับสุดท้ายคือลุงป้าน้าอาของเจ้ามรดกข้อสำคัญนะคะถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีลูกที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ญาติในลำดับถัดไปคือลำดับที่3 4 5 6เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของเจ้ามรดกที่เราเรียกกันว่าหลักญาติสนิทตัดญาติห่างขั้นตอนที่3สูตรการหารมรดกระหว่างคู่สมรสกับทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของเจ้ามรดกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งในกองมรดกของเจ้ามรดกกับทายาทโดยธรรมทุกลำดับชั้นเสมอกรณีนี้คู่สมรสจะมีสิทธิ์ในส่วนแบ่งของกองมรดกเนี่ย1ส่วนคิดเป็นเท่ากับลูก1คนเพราะฉะนั้นมรดกเนี่ยจะแปรผันตามทายาทที่ยังเหลืออยู่การเข้าใจในเรื่องของการแบ่งมรดกไม่ใช่เรื่องของการแช่งตัวเองหรือมั่นคงเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยไม่ต้องขัดแย้งกันในวันที่เราไม่อยู่แล้วขอบคุณค่ะ

พักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะจะพาไปที่จังหวัดนนทบุรีค่ะไปดูบรรยากาศการจัดงานวิ่งการกุศลนะคะ Race Course ปากเกร็ด City Run 2026รวมถึงคุณผู้ชมที่รอช่วงไทยช่วยไทยวันนี้นะคะจะพาไปปักหมุดร้านอาหารที่จังหวัดเพชรบุรีแต่จะเป็นร้านไหนนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ

ุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
1: ค่ะไทยช่วยไทยวันนี้นะคะปักหมุดร้านอร่อยค่ะจะพาไปชี้พิกัดร้านข้าวแกงราคาสบายกระเป๋ากับร้านข้าวแกง200ปีนะคะที่จัดเต็มทั้งความอร่อยและความคุ้มค่าค่ะข้าวราดแกงเริ่มต้นเพียง25บาทเท่านั้นนะคะแถมมีเมนูให้เลือกหลากหลายด้วยงานนี้มีงบแค่แบงค์แดงก็อิ่มได้ถึง2คนค่ะแถมยังมีเงินทอนกลับบ้านด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ

0: ะพาไปกินร้านข้าวแกงร้านนี้ถูกด้วยอร่อยด้วย
1: ตายกินงบประหยัดต้องไม่พลาดพาไปเช็คอินร้านข้าวแกง200ปีร้านข้าวแกงเจ้าเด็ดราคาย่อมยาวแห่งเมืองเพชรพิกัดหาง่ายตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเพชรพิมานตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเรามุ่งหน้าออกจากศาลากลางแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะร้านนี้เป็นร้านเล็กๆนะคะแต่เปิดขายตั้งแต่เช้ามืดเลยมีลูกค้าต่อคิวกันตลอดทั้งวันเมนูอาหารมีให้เลือกหลากหลายค่ะละลานตามากทุกอย่างราคาเริ่มต้น25บาทจะสั่งเป็นถ้วยแยกต่างหากก็แค่20บาทเองนะทุกคนดูดีมันน่ากินมากๆเลย
2: ถ
1: ู
2: กด้วย
3: อย่าง10บาท20บาท
4: ไม่กินบางแต่รุ่นๆมั้ง
5: ใช่ๆๆแต่
3: มันก็ถ
5: ู
3: กแล้วว่าอลังการมากชอบทุกคน
1: ทุกคนแบงค์แดงที่เราพกมาเนี่ยกินกัน2คนเราได้ทอนกลับมาอีก35บาทค่าเสียหายทั้งหมดวันนี้จ่ายไป65บาทเท่านั้นจ้า

0: จังหวัดนนทบุรีร่วมกับกิ่งกาชาติอำเภอปากเกร็ดจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลRed Crossปากเกร็ดซิตี้รัน 2026 เอ็กซ์เมืองทองธานีระดมทุนสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณกุศลค่ะนายเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศลRed Crossปากเกร็ดซิตี้รัน 2026 เอ็กซ์เมืองทองธานีณบริเวณเอาท์เลทสแควร์เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยมีปลัดจังหวัดนนทบุรีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรีฝ่ายทหารพร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของสภากาชาดไทยและกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ดโดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพและการออกกำลังกายผ่านกิจกรรมวิ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมนะคะโดยคาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คนโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักนักวิ่งทยอยเข้าสู่เส้นทางการแข่งขันท่ามกลางกำลังใจจากผู้จัดงานและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมค่ะก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะผู้บริหารจะร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันและร่วมปิดกิจกรรมสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้กิจกรรมวิ่งการกุศลดังกล่าวนอกจากส่งเสริมสุขภาพแล้วยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: จังหวัดชัยนาทจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตกและชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตกครั้งที่8ค่ะนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตกครั้งที่8และการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตกครั้งที่8นะคะที่ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาทตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทโดยมีนางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตกประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านและประธานชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจากจังหวัดต่างๆเข้าร่วมค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะคะกล่าวว่ากิจการลูกเสือชาวบ้านเป็นองค์กรทางสังคมที่ดำเนินการโดยประชาชนโดยมุ่งดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งรักษาเอกลักษณ์และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยซึ่งการรวมพลังของสมาชิกที่มีเป้าหมายร่วมกันและจะช่วยกันเสริมสร้างความเข้มแข็งและการทำให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมค่ะสำหรับชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตกมีสมาชิกครอบคลุม12จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์นนทบุรีนครปฐมเพชรบุรีราชบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีอ่างทองและชัยนาทนะคะโดยมีมติให้จัดประชุมสัมมนาทุก4เดือนและหมุนเวียนจังหวัดต่างๆเป็นเจ้าภาพค่ะโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาทและนางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทมอบเงินเพิ่มเติมอีก 5,000 บาทเพื่อสมทบสนับสนุนกิจการลูกเสือชาวบ้านและร่วมขับเคลื่อนกิจการให้มีความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายลดภาวะเหนื่อยนิ่งภายใต้ชื่อเราไม่นิ่ง Kick Off Move Together กาญจนบุรีครั้งที่4ณศูนย์พักผ่อนและนันทนาการกองพลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ นางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายลดภาวะเหนื่อยนิ่งภายใต้ชื่อเราไม่นิ่ง Move Together กาญจนบุรีครั้งที่4ณศูนย์พักผ่อนและนันทนาการกองพลทหารราบที่9ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะอันจะนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงและสร้างกระแสการตื่นตัวและปลูกจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพโดยมีนายธรัตน์เหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนกำลังพลทหารและประชาชนร่วมกิจกรรมค่ะจังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีจึงขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายลดภาวะเหนื่อยนิ่งภายใต้ชื่อเราไม่นิ่ง Kick Off Move Together กาญจนบุรีพร้อมร่วมกิจกรรมสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน CCC หรือคอเลสเตอรอลเครดิตชาเลนจ์ในแคมเปญเราไม่นิ่งคิกออฟมูฟทูเกเตอร์กาญจนบุรีค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะอยู่ในระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่15กันยายน2569ผู้ที่มีแคลอรี่สะสมสูงสุดอันดับที่1ถึง10จะได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารค่ะร่วมทอดผ้าป่าณวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศาสนสถานค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์เฉาแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ร่วมพิธีทอดผ้าป่าณวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทโดยมีบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกันถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วยังเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปค่ะโดยมียอดปัจจัยที่ผู้บริหารบุคลากรและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญรวมทั้งสิ้น 213,399 บาทซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยศรัทธาท่ามกลางความร่วมมือของผู้เข้าร่วมพิธีซึ่งต่างพร้อมใจกันร่วมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับการร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมแรงร่วมใจของคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะ
0: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะนางสุดฤดีเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์เฉาแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่สารกลางจังหวัดชัยนาทเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของสำนัก

0: งานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทโดยมีนายวีรภัยแพร่งสุวรรณให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ค่ะในการนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทโดยเน้นย้ำการทำงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้มีความรวดเร็วถูกต้องและเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงอีกทั้งยังมีความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนในปัจจุบันค่ะรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในพื้นที่สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นับเป็นโอกาสในการติดตามการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำข้อมูลข่าวสารของภาครัฐไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถือค่ะ
1: จังหวัดเพชรบุรีมอบป้ายรับรองของดีจังหวัดเพชรบุรีประจำปี2569ให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อขับเคลื่อนเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกค่ะนายพักพัฒน์สมวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีมอบป้ายรับรองของดีจังหวัดเพชรบุรีประจำปี2569ณบ้านขนมนันทวันอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะโดยมีหอการค้าจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าคุณภาพของจังหวัดค่ะโดยโครงการมอบป้ายรับรองของดีจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพร้อมสร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงสนับสนุนสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าโอท็อปให้มีโอกาสเข้าถึงตลาดและกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้นค่ะตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหารหรือแกสโทรโนมีและผลักดันเพชรบุรีเมืองขนมไทยสู่เมืองขนมโลกค่ะสำหรับปีนี้นะคะมีสถานประกอบการผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับป้ายรับรองคุณภาพรวม14แห่งค่ะแบ่งเป็นประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม6แห่งประเภทผลิตภัณฑ์5แห่งและประเภทบริการ3แห่งด้วยกันสำหรับการมอบป้ายรับรองของดีจังหวัดเพชรบุรีถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญนะคะในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีในฐานะเมืองแห่งอาหารอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจในสนามข่าวท้องถิ่นกันต่อค่ะ

คนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงสุดท้ายกับสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: จังหวัดลพบุรีเปิดการแข่งขันวิ่งลพบุรีฮับมาราธอน2026ดึงนักวิ่งจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนรวมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายพร้อมใช้กีฬาเป็นกลไกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันลพบุรีฮาฟมาราธอน2026ณบริเวณลานปฏิมากรรมอ่างซับเหล็กจังหวัดลพบุรีโดยมีนักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนักวิ่งกว่า 2,000 คนเข้าร่วมการแข่งขันค่ะโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนหันมาใส่ใจการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการนำมิติด้านกีฬามาช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่กว่า11ล้านบาทนอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์อ่างซับเหล็กแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามและมีประวัติศาสตร์ของจังหวัดลพบุรีเพื่อให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศค่ะพร้อมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับการแข่งขันลพบุรีฮาฟมาราธอน2026แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระยะได้แก่ฮาฟมาราธอนระยะทาง21กิโลเมตรมินิมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรและฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรโดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสะท้อนศักยภาพของจังหวัดลพบุรีในการใช้กีฬาเป็นพลังขับเคลื่อนทั้งสุขภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่ค่ะ
0: จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดงานเสน่ห์ไทย Feel All the Feeling at สมุทรสงครามชูอัตลักษณ์เมืองเพลงเมืองอาหารนะคะและถ่ายทอดเสน่ห์วิถีแม่กลองค่ะนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดงานเสน่ห์ไทย Feel All the Feelings at สมุทรสงครามณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสมุทรสงครามนะคะซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นโดยนางสาววรรณภาเกียรติพงษาผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมุทรสงครามหรือแม่กลองมีเสน่ห์ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะการเป็นเมืองเพลงที่มีศิลปินและนักดนตรีระดับตำนานและเมืองอาหารที่มีวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพจึงนำอัตลักษณ์ทั้งสองด้านมาถ่ายทอดผ่านและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งภายในงานค่ะมีการนำเสนอแนวคิดฟังรู้สึกลิ้มรสและจดจำผ่าน5 Must Do in สมุทรสงครามนะคะได้แก่ Must See ชมการแสดงโขนเด็กและบทเพลงสุนทราภรณ์จากเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะ Must Taste ลิ้มลองเมนูฟิวชั่นจากวัตถุดิบท้องถิ่น Must Try ค่ะร่วมเวิร์กช็อปงานศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นMust Buy เลือกซื้อสินค้า GI ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและผลผลิตจากยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์และ Must Seek ร่วมฟังเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีอาหารและความผูกพันกับแม่กลองนะคะสำหรับงานเสน่ห์ไทย Feel All The Feeling at สมุทรสงครามค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
1: ทั้งหมดนี้คือสนามข่าวท้องถิ่นลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ

0: แล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
2: เราโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโลกออนไลน์
3: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
4: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
5: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
6: โอเค
7: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

สวัสดีครับเมื่อกว่า30ปีก่อนพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอเมืองลำปางอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเคยประสบปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอย่างหนักส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพียงการปกป้องผืนป่าแต่ทรงพระราชทานโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการส่งเสริมศิลปาชีพควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวันนี้โครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้ได้กลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาที่ทำให้คนอยู่ได้ป่าอยู่รอดติดตามเรื่องราวทั้งหมดในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพระราชดำริที่สร้างคนสร้างอาชีพบ้านทุ่งจี้จังหวัดลำปางครับ

โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อบ้านทุ่งจี้ความเป็นมาเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนาอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางและได้มีราษฎรบ้านทุ่งจี้ตำบลทุ่งกาวอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางได้กราบบังคมทูลเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่รอยต่อ3อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มและขอพระราชทานการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการในการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่และให้องค์กรมวลชนในพื้นที่ร่วมกันช่วยกันบูรณาการในการดูแลผืนป่าต้นน้ำลำธารและส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทรงเสด็จเยี่ยมโครงการจำนวน3ครั้งครั้งที่1เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ครั้งที่2เมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2542และครั้งที่3เมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2545

ลุ่มเลี้ยงหม่อนไหมและกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายเป็นหนึ่งในแผนกส่งเสริมอาชีพที่สำคัญในโครงการสมาชิกจะได้รับเส้นไหมดิบจากโครงการไปทอผ้าจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือการทอผ้าไหมลายดั้งเดิมโบราณของจังหวัดลำปางผลิตภัณฑ์มีเนื้อผ้าแน่นสม่ำเสมอและงดงามเมื่อทอเสร็จจะรวบรวมผลิตภัณฑ์ส่งให้กับโรงฝึกศิลปาชีพเพื่อประเมินราคาทางโครงการจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกตามขีดความสามารถและคุณภาพของชิ้นงานช่วยให้ราษฎรมีรายได้เสริมที่มั่นคงโดยไม่ต้องเข้าไปบุกรุกทำลายป่า

0: ณจุดนี้ก็จะเป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาของโครงการผลิตบ้านทุ่งจี้ครับผมเป็นกิจกรรมที่พระพันธ์พี่หลวงท่านส่งเสริมคือลำปางเป็นเมืองเซรามิกนะครับศูนย์แห่งนี้ก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาในกิจกรรมก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผานี่แหละครับผมแล้วก็ให้ทางชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับพื้นที่ใกล้เคียงได้มาศึกษาเล่าเรียนกระบวนการทำเซรามิกนะครับโดยจะมีครูนะครับแนะนำขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็พระองค์ท่านน่ะสายพระเนตรกว้างไกลมากก็คือชาวไร่ชาวนาเนี่ยจะมีความประณีตในการทำชิ้นงานงานคราฟงานต่างๆครับอย่างที่ได้เห็นด้านหน้านี้ก็คือจะเป็นผลงานของสมาชิกศิลปาชีพของบ้านทุ่งกี้ครับผมก็จะมีรูปแบบต่างๆนะครับตั้งแต่เริ่มออกแบบการเขียนลายการเคลือบนะครับแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับตอนนี้อยู่ทำเซรามิกหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยอยู่40คนครับผมส่วนหนึ่งจำหน่ายที่อาคารด้านหน้าอาคารของศิลปาชีพของเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่งที่กองศิลปาชีพครับเพื่อจำหน่ายส่วนกลางต่อไปครับ
1: กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งจี้ที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2540เพื่อสร้างอาชีพทดแทนและลดการพึ่งพาผืนป่าที่นี่คือแหล่งหลอมรวมภูมิปัญญานำดินแดงพื้นบ้านและดินสโตแวร์เนื้อขาวมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานอันมีเอกลักษณ์ทั้งงานปั้นมือรูปสัตว์ต่างๆสีสันสดใสรวมถึงเครื่องปั้นดินเผาลายใบไม้งานหัตถกรรมระดับพรีเมียมส่งตรงสู่ศูนย์ศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนวันนี้เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งจี้ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ดินเผาแต่คือสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนภายใต้ร่มพระบารมี
0: ตอนนี้ถึงขั้นตอนการออกแบบลวดลายนะครับอันนี้เป็นดอกกุหลาบของควีนสุธิดานะครับตอนนี้กำลังลงสีนะครับคือเริ่มต้นจากตอนเข้าเฝ้าขององค์ศิริบาลท่านนะครับช่วงที่เข้าเฝ้านี่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดือนมีนาที่ผ่านมานะครับก็ได้รับประทานคัพเค้ก3ชั้นนะครับผมตอนนั้นก็จะเป็นทางเหนือเราก็จะเป็นลายสตรอเบอรี่ครับผมโดยใช้ดินขาวทุกอย่างจะใช้งานแบบขึ้นรูปแบบงานแฮนด์เมดทุกขั้นตอนเลยครับผมครับแล้วก็ได้รับเกียรติให้ทําถวายพระองค์ท่านเพื่อที่จะรับท่านทูตนะครับงานเลี้ยงนะครับที่ผ่านมานะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของศิลปาชีพครับผมครับทุกอย่างเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยครับไม่ใช่เป็นสติกเกอร์ครับผมเป็นขั้นตอนการผลิตนะครับใช้สีเซรามิกครับผมเผาอุณหภูมิสูงครับผม
1: ณพื้นป่าอันร่มเย็นของบ้านทุ่งจี้อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางย้อนกลับไปเมื่อวันที่17เดือนมกราคมพุทธศักราช2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินยังพื้นที่แห่งนี้และทรงปลูกต้นพญาสัตตบันเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยในไพรพฤกษ์จากต้นกล้าในวันนั้นเติบโตเป็นไม้ใหญ่ในวันนี้ดังเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่ออำเภอเมืองอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยพลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์และสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรอย่างแท้จริงพญาสัตตบันต้นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เมฆไม้แต่นี่คืออนุสรณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่กิ่งก้านคุ้มเกล้าชาวลำปางสืบไปเมื่อย้อนกลับไปเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2545หน้าประวัติศาสตร์แห่งความปิติได้จารึกลงณพื้นแผ่นดินจังหวัดลำปางเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนโครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้ในโอกาสนั้นทรงปลูกต้นทองกวาว ไว้เป็นมิ่งขวัญเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยในการพลิกฟื้นผืนป่าจากวันนั้นถึงวันนี้ต้นทองกวาวทรงปลูกได้อย่างรากลึกเติบโตอย่างมั่นคงเช่นเดียวกันกับความกินดีอยู่ดีของราษฎรในพื้นที่ครับ
0: ก็ตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางโครงการของเราที่จะมีให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในโครงการนะครับคือศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโครงการพัฒนาพื้นที่โดยต่อบ้านทุ่งจี้นะครับจุดนี้คือเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือว่าแขกผู้มาเยี่ยมชมในโครงการได้เข้ามาศึกษาดูงานนะครับในการพืชผักสวนครัวไปกินเองนะครับที่บ้านนะครับเพื่อประยุกต์ใช้ในทุกพื้นที่นะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เป็นการลดภาระต้นทุนในการค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับเป็นตู้เย็นธรรมชาตินะครับอยากกินก็เก็บกินแค่ไหนเก็บแค่นั้นนะครับก็ตรงจุดนี้ก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างให้ได้ดูนะครับซึ่งก็มีพวกแตงพวกถั่วนะครับแล้วก็ปศุสัตว์ก็มีการเลี้ยงหมูนะครับก็เลี้ยงวัวนะครับพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับเพื่อต้นทุนส่วนผลผลิตต่างๆแล้วก็จําหน่ายให้กับสมาชิกในโครงการของเรานะครับในต้นทุนที่ว่าต่ํานะครับคือสามารถที่ว่าใช้จ่ายซื้อไปจำหน่ายหรือว่าไปบริโภคได้ในครัวเรือนนะครับผู้มาเยี่ยมชมท่านใดที่ว่าต้องการข้อมูลในต่างๆคือวิธีการปลูกการรักษาดูแลอะไรต่างๆก็เราสามารถที่จะตอบคำถามได้นะครับให้กับทุกๆท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งของที่ผู้ที่มาเยี่ยมชมนะครับในครัวเรือนนะครับ
1: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในโครงการแห่งนี้มุ่งเน้นเป็นแหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องโดยมีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัยแปลงสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชหมุนเวียนเพื่อให้ชาวบ้านมีแหล่งอาหารปลอดภัยไว้บริโภคและสร้างรายได้นอกจากนั้นมีการเลี้ยงหมูพันธุ์เหมยซานเป็นสายพันธุ์หมูบ้านที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศจีนโดยจัดเป็นหมูที่ขึ้นชื่อเรื่องให้ลูกดกที่สุดในโลกพันหนึ่งและมีความทนทานสูงในประเทศไทยได้รับพระราชทานสายพันธุ์นี้มาจากประเทศจีนเพื่อให้กรมปศุสัตว์นำมาศึกษาและกระจายพันธุ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสร้างอาชีพและยกระดับรายได้รวมถึงการเลี้ยงวัวเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งโปรตีนในชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการมูลสัตว์เพื่อทำปุ๋ยชีวภาพท่ามกลางความเขียวขจีของผืนป่ารอยต่อ3อำเภออำเภอเมืองลำปางอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มคือผืนดินแห่งความศรัทธาและการเสียสละอันยิ่งใหญ่นางคำน้อยสอดสีราษฎรผู้มีหัวใจแห่งการให้ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินผืนนี้เพื่อเป็นรากฐานในการจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่รู้จักในนามโครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้จากน้ำใจที่หลั่งไหลสู่พื้นดินพระราชทานที่พลิกฟื้นชีวิตราษฎรสร้างอาชีพสร้างแหล่งน้ำและคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนเปลี่ยนความเสียสละส่วนตัวให้กลายเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของส่วนรวมชั่วนิรันดร์กลุ่มแกะสลักไม้บ้านทุ่งจี้คือหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของการสร้างอาชีพทดแทนจากทักษะที่ได้รับการฝึกฝนโดยกองศิลปาชีพวันนี้ต่อมาที่ไร้ค่าและไม้ตามธรรมชาติถูกแต่งแต้มจินตนาการเป็นโครงช้างลายดอกบัวและสัตว์ป่าในวรรณคดีที่ประณีตงดงามอวดสายตาคนไทยในฐานะงานหัตถกรรมระดับพรีเมียม

0: จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการค่ะก็ให้กับชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวที่มาค่ะแล้วก็ลูกค้าทั่วไปรายได้ก็คือส่งให้กองศิลปศิษย์ทุกบาททุกสตางค์นะคะได้แบบเป็นเงินเดือนนะคะก็เสริมทางค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ะส่วนใหญ่ก็มีจำพวกแก้วกาแฟแล้วก็ผ้าทอค่ะผ้าทอเป็นผ้าไหมผ้าคลุมไหล่ผ้าเช็ดมือค่ะแล้วก็มีตุ๊กตาช้าง
1: เมื่อชาวบ้านมีรายได้ที่มั่นคงป่าต้นน้ำแม่วังจึงถูกโอบอุ้มและรักษาไว้อย่างยั่งยืนนี่คือบทพิสูจน์อันเป็นรูปธรรมว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลภายใต้แสงแห่งพระบารมีที่ชุบชีวิตใหม่แก่ราษฎรและผืนป่าแห่งจังหวัดลำปาง
2: คุณผู้ชมครับตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษโครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนไม่อาจเกิดขึ้นจากการป้องกันเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเริ่มจากการสร้างโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงเมื่อคนอยู่ได้ป่าก็อยู่รอดเมื่อชุมชนเข้มแข็งธรรมชาติก็ได้รับการฟื้นฟูนี่คืออีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงวางรากฐานการพัฒนาคนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งยังคงสร้างประโยชน์แก่ประชาชนมาจนถึงปัจจุบันใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพระราชดำริมีได้เพียงไว้รักษาผืนป่าหากยังรักษาความหวังและคุณภาพชีวิตของผู้คนให้เติบโตเคียงคู่ผืนแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนสวัสดีครับ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

าราชด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชอมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้

ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่กลั่นอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรานะครับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจพบกับดิฉันรัชนกสุจินค่ะ
0: ค่ะดิฉันสุพรรษามาหมั่นค่ะขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังรับชมสดค่ะผ่านกล่องทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะและทาง Facebook Live นะคะ NBT ภาคกลางค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องแรกค่ะโอ้โหตะวันออกในวันนี้จะพาไปสัมผัสอีกหนึ่งเสน่ห์ของชุมชนตะวันออกค่ะกับแนวคิดอโรมาซิตี้เมืองแห่งกลิ่นหอมและสุขภาพดีค่ะที่เขานำภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะและวิถีชุมชนค่ะมาต่อยอดให้กลายเป็นพลังแห่งการดูแลสุขภาพค่ะเพราะว่าสุขภาพที่ดีนั้นนะคะไม่ได้เริ่มต้นจากโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่าเริ่มได้จากชุมชนจากธรรมชาติรอบตัวค่ะและจากการมีส่วนร่วมของทุกคนนั่นเองค่ะแล้วเมืองอโรมาซิตี้จะสร้างความสุขและสุขภาพที่ดีให้กับคนในชุมชนได้อย่างไรไปติดตามเรื่องราวดีๆพร้อมกันในโอ้โหตะวันออกค่ะ

0: าทุกคนไปทำความรู้จักกับอีก91สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะที่กำลังก้าวเข้าสู่เมืองอโรมาหรือว่าอโรมาซิตี้ค่ะเป็นเมืองสุขภาพนะคะสมุนไพรไทยและความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดเกิดรายได้อย่างยั่งยืนจะเป็นยังไงนั้นเราไปกันเลยค่ะ
1: โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนและสร้างการรับรู้อัตลักษณ์ชุมชนด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การเป็นเมืองอโรมาหรืออโรมาซิตี้เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายชุมชนเพื่อยกระดับฉะเชิงเทราสู่พื้นที่ต้นแบบด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
0: ฉะเชิงเทรานะคะคุณผู้ชมทั้ง11อำเภอมีสมุนไพรทั้งหมดเลยค่ะเรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะไปที่อำเภอไหนก็จะเจอกับสมุนไพรค่ะ
1: ด้วยศักยภาพของจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีทั้งสมุนไพรท้องถิ่นจาก11อำเภอและความได้เปรียบจากการเป็นพื้นที่เชื่อมโยงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC 1ในอัตลักษณ์สำคัญคือนวดไทยโพบางปะกงที่นำศาสตร์การนวดมาผสมผสานกับ5สัมผัสแห่งสุนทรียภาพได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสเชื่อมโยงกับสมุนไพรท้องถิ่นสู่บริการด้านสุขภาพหรือเวลเนสที่ตอบโจทย์คนยุคใหม
0: ่มาถึงฉะเชิงเทราแล้วถ้าไม่มานวดจะถือว่ามาไม่ถึงค่ะนี่เลยค่ะโพบางปะกงที่มีท่านวดถึง12ท่าค่ะเริ่มได้เลยค่ะ
1: นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ยังมีบทบาทสำคัญในการนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเข้าไปส่งเสริมชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการยกระดับผู้ประกอบการและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายท้องถิ่น

0: นัทจะพาแพทย์ทำอะไรบ้างคะ
1: พี่นัทจะพาทำยำใบชะพลูบางปะกงค่ะเป็นสูตรที่ของจิมมี่ฟาร์มคนคิดขึ้นมา
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: แล้
0: ว
1: ที่สำคัญจริงๆแล้วก็คือมะพร้าวคั่วค่ะซึ่งเป็นมะพร้าว GI ชาเชิงเซามี GI คือมะพร้าวด้วยใช่ไหมคะแล้วถ้าหน้าไหนเนี่ยมีมะม่วงเราก็สามารถใส่มะม่วงไข่ตึกของเราลงไปในผสมได้เลยค่ะ
0: เรียกได้ว่าเอาตัวเด่นๆมาใส่เป็นในส่วนผสมนั่นเอง
1: ใช่เลย
0: มาเริ่มเลยค่ะพี่นัท
1: เราเริ่มเลยนะคะ
3: อร่อยมากเลยฮะอันนี้สามารถขึ้นเป็นสินค้าของระดับโรงแรมได้เลยนะครับเนี่ยอร่อยมากจริงๆเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาลองชิมดูอร่อยจริงๆครับเพื่อสุขภาพครับ
4: แนวคิดอโรมาซิตี้ไม่ได้หมายถึงเพียงกลิ่นหอมและความผ่อนคลายแต่คือการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้และนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรของชุมชน
5: เมนูกาแฟน้ำตาลสดมะนาวค่ะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Bitter Sweet and Sour ค่ะอันนี้เราก็ใช้น้ำตาลสดจากบางค้าค่ะแล้วเราก็ทำวุ้นจากลูกตาลเองค่ะโดยที่ไม่ได้ใส่ความหวานอื่นเพิ่มเลยค่ะนอกจากน้ำตาลสดคำว่าอโรมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกลิ่นอยู่แล้วเนาะกาแฟเนี่ยมันก็บอกมันบ่งบอกอยู่แล้วค่ะว่ามันกลิ่นหอมอยู่แล้วนอกจากสมุนไพรพื้นบ้านแล้วเรายังสามารถนำวัตถุดิบท้องถิ่นนะคะของจังหวัดนั้นๆนะคะมาเป็นส่วนผสมของกาแฟได้ก็ด้วยเมนูนี้เลยค่ะก็ใช้น้ำตาลสดซึ่งมันมีความหอมเฉพาะตัวอยู่แล้วด้วยอีกเมนูนึงเนี่ยก็จะเป็นมะพร้าวค่ะมะพร้าวนั้นก็จะมีความหอมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอยู่แล้วเหมือนกันค่ะ
4: นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ยังมีบทบาทสำคัญในการนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเข้าไปส่งเสริมชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการยกระดับผู้ประกอบการและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อร่วมขับเคลื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอโรมาเมืองแห่งสุขภาพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สร้างโอกาสและรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน
0: สัมผัสที่นี่ดูนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะครบครันมากๆเลยค่ะทั้งสมุนไพรและกาแฟค่ะสำหรับใครที่ผ่านไปแถวนั้นเนาะแวะไปได้ค่ะพี่เวย์เพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพไม่ไกลเลยแล้วถ้าพี่เวย์ผ่านไปแถวนั้นก็ไปได้น
6: ะ
0: นอกเหนือจากการไปไหว้พระแล้วเนาะไปขอพรจะบอกว่าที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีหลากหลายมากเป็นเมืองสมุนไพรอย่างที่เห็นในคลิปไปแล้วก็เป็นเมืองกาแฟกาแฟเขาดีจริงๆค่ะแนะนำให้ไปลอง
6: ที่ชอบดื่มกาแฟเนาะไปเที่ยวได
0: ้แนะนำให้ลองไปเลยค่ะ
6: ค่ะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านกันบ้างนะคะน้องแพทนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะแถลงต่อวุฒิสภาชี้แจงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทค่ะเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยค่ะสาเหตุหลักนะคะจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะซึ่งกระทบทั้งแหล่งผลิตและเส้นทางขนส่งโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ตลาดน้ำมันโลกตึงตัวและราคาพลังงานปรับสูงขึ้นขณะที่ไทยนะคะนำน้ำมันจากตะวันออกกลางเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งจึงหลีกเลี่ยงผลกระทบได้ยากค่ะเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นนะคะต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งเนี่ยก็เพิ่มตามทำให้สินค้าและบริการเนี่ยแพงขึ้นกระทบต่อค่าของชีพและกำลังซื้อของประชาชนค่ะรัฐบาลเนี่ยจึงเห็นว่าเงินจากช่องทางปกติเนี่ยอาจไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์สำหรับวงเงินกู้400,000 ล้านบาทนะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนแรกค่ะ200,000 ล้านบาทเนี่ยใช้ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบส่วนอีก200,000 ล้านบาทเนี่ยใช้เร่งเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่พลังงานทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวมถึงพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านพลังงานค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะยืนยันว่าการกู้เงินครั้งนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายและยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยคาดว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยจะไม่เกิน70%ส่วนการใช้เงินจะต้องผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบโดยทุกโครงการต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนคุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณอื่นและสามารถดำเนินการได้ทันที ้าหมายของรัฐบาลนะคะคือบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นควบคู่กับการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลในระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงานให้กับประเทศอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันเน
6: า
0: ะ
6: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าหากว่าเกิดผลดีขึ้นมาแล้วผลดีจะไปอยู่กับประชาชน
6: ใช่ค่ะก็คือเหมือนแก้ปัญหาเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน
0: ใช่อย่างที่ทราบกันค่ะมากันทางด้านมหาไทยค่ะได้สั่ง76จังหวัดเข้มตรวจผู้เสพยาเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงค่ะกระทรวงมหาไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดค่ะกำชับฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจในพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อมูลและพฤติการของผู้เสพยาเสพติดอย่างละเอียดค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งประวัติการเข้ารับการบำบัดรักษานะคะสาเหตุหรือมูลเหตุของการเสพตลอดจนพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างค่ะเพื่อพิจารณานำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาหรือดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างเหมาะสมค่
6: ะ
0: การตรวจสอบครั้งนี้นะคะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้ที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตรายหรือว่าสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นค่ะก็เช่นมีพฤติกรรมที่อันธพาลก่อกวนข่มขู่คุกคามหรือเคยใช้ความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวและคนในชุมชนค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะรวบรวมข้อมูลจากหลายด้านนะคะทั้งประวัติการรักษาข้อมูลจากฝ่ายปกครองตำรวจผู้นำชุมชนและบุคคลใกล้ชิดค่ะก็เพื่อไปประเมินความเสี่ยงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างรอบคอบสำหรับผู้เสพที่ควรได้รับการดูแลนะคะจะประสานหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูและติดตามหลังการรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อช่วยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมได้ตามปกตินะคะสำหรับผู้ที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรืออาจก่ออันตรายกับผู้อื่นนะคะจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือว่าความสูญเสียในชุมชนนั่นเองค่ะสำหรับมาตรการดังกล่าวนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปปส.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการการทำงานตั้งแต่การค้นหาค่ะคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูติดตามตลอดจนไปถึงการบังคับใช้กฎหมายค่ะให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นเป็นไปอย่างเป็นระบบและตรงกับพฤติการของแต่ละบุคคลกระทรวงมหาดไทยยังขอความร่วมมือประชาชนค่ะหากพบผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะหรือว่ามีแนวโน้มใช้ความรุนแรงค่ะควรแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อให้สามารถเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะภายใต้แนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะมุ่งสร้างชุมชนปลอดภัยลดปัญหายาเสพติดและป้องกันความรุนแรงอย่างยั่งยืนค่ะ
6: ค่ะ
0: เรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่ายาเสพติดเนี่ยก็เป็นภัยเนาะเป็นภัยสังคม
6: เป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องจัดการเพราะว่าถ้าเกิดคนเสพยาเสพติดเนี่ยก็คือเป็นอันตรายต่อท้องพื้นที่
0: เป็นอันตรายกับชีวิตของเพื่อนร่วมโลกด้วย
6: ใช่ค่ะเรามาดูในเรื่องของบัญชีม้าเรามีดีกันบ้างเนาะรัฐบาลค่ะยกระดับบริการภาครัฐด้านธุรกิจให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเปิดให้ผู้ประกอบการเนี่ยดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ได้ถึง87กระบวนงานครอบคลุมบริการหลัก8ระบบช่วยลดขั้นตอนระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการค่ะปัจจุบันนะคะมีผู้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เนี่ยผ่านช่องทางดิจิทัลแล้วสูงถึงร้อยละ 95.48นางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เนี่ยการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเปลี่ยนมาให้บริการผ่านระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผู้ประกอบการจึงสามารถยืดเรื่องได้จากทุกที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะบริการออนไลน์ครอบคลุมทั้งการจดทะเบียนนิติบุคคลการจดทะเบียนบริษัทมหาชนการนำส่งงบการเงินรวมถึงการจัดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้าค่ะนอกจากนี้นะคะประชาชนเนี่ยยังสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลกว่า2ล้านรายได้ฟรีผ่านระบบ DBD Data Warehouse Plus ค่ะขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลเนี่ยได้นำ AI ระบบดิจิทัล ID ไทยดีและ EKYC มาใช้ตรวจสอบและยืนยันตัวตนพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีม้าและกลุ่มเสี่ยงกับหน่วยงานต่างๆค่ะเพื่อป้องกันการนำชื่อนิติบุคคลเนี่ยไปใช้กระทำผิดผลการดำเนินงานนะคะพบว่าจำนวนนิติบุคคลบัญชีม้าลดลงจาก594รายในปี2568เนี่ยเหลือ58บริษัทในปี2569ส่วนกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ 65.22 ค่ะรัฐบาลย้ำว่าการพัฒนาระบบดิจิทัลไม่เพียงช่วยให้ประชาชนเนี่ยเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้นแต่ยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสป้องกันบัญชีม้าและธุรกิจนอมินีสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ระบบธุรกิจประเทศอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลก็ต้องเร่งดำเนินการจัดการเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับบัญชีม้าเนี่ยก็คือเราก็เห็นว่ามีเกิดเหมือนบัญชีม้าเนี่ยเยอะมากคือคนใช้เปิดบัญชีเนี่ย
0: คนโดนหลอกไปเปิดบัญชีม้าก็มีเยอะแยะมากมายเช่นกันค่ะค่ะมากันที่ข่าวต่อไปค่ะอันนี้เป็นข่าวดีเลยนะคะคุณผู้ชมรัฐบาลปรับโครงสร้างค่าไฟใหม่ค่ะจะเริ่มกันยายน2569นี้ค่ะใช้น้อยจ่ายถูกลงข่าวดีนะคะสำหรับผู้ใช้ไฟทั่วประเทศค่ะตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปวันพรุ่งนี้แล้วนะคะประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์ค่ะจากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดภาระค่าครองชีพค่ะโดยการแก้ไขทั้งต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟให้มีความเป็นธรรมที่มากขึ้นค่ะโดยมีการเน้นช่วยเหลือครัวเรือนที่ใช้ไฟน้อยเป็นลำดับแรกนะคะสำหรับบ้านพักอาศัยจะคิดค่าไฟในรูปแบบขั้นบันไดค่ะหรือว่ายิ่งใช้มากอัตราค่าไฟในส่วนที่เพิ่มขึ้นก็จะสูงขึ้นค่ะโดย200หน่วยแรกคิดในอัตราไม่เกินหน่วยละ3บาทแต่ถ้าเป็นหน่วยที่201ถึง400จะคิดหน่วยละ 4.1584 บาทค่ะและส่วนที่ใช้ตั้งแต่หน่วยที่401

0: 1ขึ้นไปนะคะจะคิดหน่วยละ 4.3583 บาททำให้ครัวเรือนที่ประหยัดไฟและใช้ไฟไม่มากเนี่ยสามารถจ่ายค่าไฟในอัตราที่ถูกลงค่ะ
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทเมื่อรวมค่า FT แล้วนะคะจะลดลงจากหน่วยละ 3.95 บาทเหลือหน่วยละ 3.86 บาทหรือว่าลดไปประมาณ9สตางค์ต่อหน่วยนั่นเองค่ะพร้อมแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะค่ะค่าไฟฟ้าสาธารณะนี่ก็คือไฟส่องสว่างค่ะริมถนนไฟตามซอยไฟในสวนสาธารณะและสัญญาณไฟจราจรค่ะอันนี้นะคะจะแยกออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีกหน่วยละ 6.34 สตางค์ค่ะรัฐบาลคาดว่าโครงสร้างค่าไฟใหม่จะช่วยประชาชนมากกว่า21ล้านครัวเรือนค่ะและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรวมได้ประมาณ 18,000 ล้านบาทถือว่าเป็นการช่วยลดรายจ่ายประจำของครอบครัวนะคะในช่วงที่ค่าครองชีพเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญเลยก็คือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้ที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรค่ะหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันค่ะหลักการสำคัญของโครงสร้างใหม่นี้นะคะก็คือคนใช้ไฟน้อยควรจ่ายน้อยลงค่ะและผู้ที่อยู่อาศัยจริงต้องเข้าถึงสิทธิ์ได้เพื่อให้ประชาชนสัมผัสผลของการลดค่าไฟได้จริงในแต่ละรอบบินนั่นเองค่ะพร้อมวางระบบค่าไฟให้มีความเป็นธรรมและยั่งยืนในระยะยาวด้วยค่ะอันนี้นะคะก็รอดูกันเนาะจะเริ่มในบินเดือนกันยายนนี้สิ้นเดือนเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันอีกทีว่าจะเห็นผลชัดเจนไหม
1: ค่ะช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะนำเสนอ3ประเด็นที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ
2: ประกาศฉบับที่10มาแล้วนะครับกรมอุตุเตือนไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากยาวไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เช็ครายชื่อจังหวัดด่วนครับว่ามีที่ไหนบ้างข่าวสภาพอากาศข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ31สิงหาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10ครับเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายนนี้สาเหตุจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงทำให้ด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครยโสธรกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีบึงกาฬนครพนมกาญจนบุรีนครนายกจังหวัดเหล่านี้ต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนทะเลดับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดของท่านตอนนี้เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ
3: ควันไม่มีสีไม่ได้แปลว่าไม่มีอันตรายนะคะบุหรี่ไฟฟ้าอาจดูทันสมัยกลิ่นหอมและแตกต่างจากบุหรี่ทั่วไปแต่ละอองที่สูดเข้าไปอาจมีนิโคตินและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะและการได้รับนิโคตินยังสามารถนำไปสู่การเสพติดได้ผลกระทบที่ไม่ควรมองข้ามกระทบต่อระบบทางเดินหายใจนิโคตินส่งผลต่อสมองและการเสพติดเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดค่ะอาจได้รับสารเคมีและสารพิษจากผลิตภัณฑ์และเสียเงินกับสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพอย่ารอให้คำว่าลองแค่ครั้งเดียวกลายเป็นเลิกไม่ได้อยากสุขภาพดีเริ่มต้นด้วยการไม่ลองบุหรี่ไฟฟ้าค่ะไม่เท่ไม่ปลอดภัยและไม่คุ้มกับสุขภาพชวนคนที่คุณรักบอกลาบุหรี่ไฟฟ้าและเลือกอนาคตที่ปลอดภัยกว่าเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อสุขภาพดีในวันข้างหน้าค่ะ
2: 30สิงหาคมโควิด-19 กลับมาระบาดตามฤดูกาลอีกแล้วนะครับกรมควบคุมโรคเผยยอดป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีพุ่งสูงถึง 95,000 กว่ารายพร้อมเตือนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกและระวังข่าวปลอมรายละเอียดเป็นยังไงไปดูกันครับข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไปด้วยนะครับโดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะครับเผยว่าตั้งแต่1มกราคมถึง28สิงหาคม69

พบผู้ป่วยสะสม 95,000 กว่ารายเสียชีวิต14รายโดยแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับเช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจอื่นๆอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่และโรค RSV ที่กำลังระบาดในช่วงเปลี่ยนผ่านสภาพอากาศนี้ครับส่วนสายพันธุ์หลักที่พบมากที่สุดในไทยยังคงเป็นสายพันธุ์ NB.1.8.1 ตามด้วย JN1 และ XEC ครับทางกรมควบคุมโรคฝากเตือนว่าหากใครมีอาการป่วยอย่างเช่นมีไข้ไอเจ็บคอหรือว่าอ่อนเพลียควรพักผ่อนงดใกล้ชิดผู้อื่นและสวมหน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้คนรอบข้างและกลุ่มเสี่ยงครับพร้อมทั้งย้ำเตือนให้ประชาชนระวังการส่งต่อข่าวปลอมบนโซเชียลมีเดียอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเพราะว่าสถานการณ์ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ครับ

0: จังหวัดสระแก้วและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วเชิญชวนเที่ยวงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วกิจกรรมเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนชาติพันธุ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569มหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดสระแก้วย้อนรอยการกำเนิดสืบสานอัตลักษณ์ชาติพันธุ์สระแก้ว 12-13 กันยายน 2569 ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไปณลานสยามมินทร์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว
1: พบกับศิลปินรับเชิญต่ายชัชดาภรณ์ชมการแสดงแสงสีเสียงจากลูกหลานชาวสระแก้วสนุกกับการแสดงจากโรงเรียนอรัญญประเทศและเยาวชนในพื้นที่ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมรับชมดนตรีเยาวชนในพื้นที่อรัญญประเทศกิจกรรมพิเศษสัมผัสวิถีชีวิตการแต่งกายและวัฒนธรรมชาติพันธุ์เช็คอินอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ที่สวยงามยามค่ำคืนโซนช็อปชิมชิลเลือกซื้อสินค้าจากชาติพันธุ์บูธร้านวัฒนธรรมซีพอร์ตและโอท็อปร้านค้าของกินของใช้สะอาดอร่อยหลากหลายรวมร้านค้ามากกว่า70ร้านค้าชาติพันธุ์สระแก้วแตกต่างอย่างงดงามหลากหลายอย่างมีเสน่ห์แผ่นดินแห่งความหลากหลายผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนสืบสานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ต่อยอดร่วม

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ NBT รวมใจค่ะตอนนี้นะคะก็มีโลกร้อนค่ะซึ่งเป็นเผื่อการเพิ่มความรุนแรงภัยพิบัตินะคะเขาก็ได้ออกมาเตือนค่ะเตือนไทยเสี่ยงดินถล่มค่ะทางด้านนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้ออกมาเตือนว่าภาวะโลกร้อนนะคะกำลังทำให้ทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นค่ะจนโครงสร้างของภูเขาและชั้นดินเยือกแข็งอ่อนตัวลงเป็นการเพิ่มโอกาสเกิดการพังถล่มและน้ำท่วมฉับพลันแบบรุนแรงค่ะทางด้านนายสนธิคชวัฒน์นะคะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอธิบายว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาลค่ะส่วนหนึ่งมาจากมวลหิมะและก้อนหินพังถล่มจากพื้นที่สูงค่ะก่อนที่จะลงไปขวางทางน้ำจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวค่ะเมื่อเขื่อนแตกมวลน้ำจำนวนมหาศาลจึงทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะสะท้อนว่าภาวะโลกร้อนกำลังทำให้ภัยธรรมชาติรุนแรงค่ะและคาดการณ์ได้ยากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งอากาศที่ร้อนจัดฝนตกหนักและการพังถล่มของพื้นที่ภูเขาสูงค่ะแม้ประเทศไทยจะไม่มีทานน้ำแข็งนะคะแต่ยังต้องระวังภัยดินถล่มและโคลนถล่มค่ะโดยข้อมูลมีการระบุว่ามีหมู่บ้านเสี่ยงประมาณ 15,000 แห่งโดยครอบคลุมทั้งหมด54จังหวัดค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาสูงในภาคเหนือและภาคใต้หากเกิดฝนตกหนักในเวลาสั้นๆหรือที่เรียกกันว่าเรนบอมนะคะดินอาจอุ้มน้ำไม่ไหวและเกิดการพังถล่มลงมาได้ค่ะนักวิชาการจึงเสนอให้รัฐบาลยกระดับการรับมือภัยพิบัติเป็นวาระแห่งชาติจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงให้ครอบคลุมค่ะติดตั้งเรดาร์ตรวจวัดฝนและระบบแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ภูเขาพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานค่ะและจัดทำแผนอพยพตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับชุมชนส่วนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ควรติดตามประกาศเตือนภัยค่ะเตรียมของที่จำเป็นและซักซ้อมเส้นทางอพยพหากมีน้ำไหลหลากผิดปกติน้ำเปลี่ยนสีหรือว่าได้ยินเสียงดังจากภูเขานะคะควรรีบออกจากพื้นที่ทันทีไม่ควรอยู่รอดูสถานการณ์ค่ะเพราะว่าทุกนาทีอาจหมายถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินค่ะอันนี้นะคะก็อย่างที่เขาเตือนมาค่ะคุณผู้ชมก็คือสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็คืออยู่แถบริมเขาหรือว่าริมแม่น้ำก็ดีนะคะก็ควรติดตามประกาศเตือนภัยเตรียมของที่จำเป็นไว้ค่ะก็คือกระเป๋าฉุกเฉินเราเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะเตรียมเอกสารเตรียมยาเตรียมไฟฉายเตรียมอะไรไว้นะคะคือมีการซักซ้อมเส้นทางอพยพรู้เส้นทางที่เราควรหลบหนีไว้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนั่นเองค่ะ
1: เรามาอยู่ในเรื่องของเตือนอยู่เหมือนกันค่ะแต่อันนี้คืออุตุค่ะเตือนฝนตกทั่วไทยในวันที่31สิงหาคมค่ะวันที่31สิงหาคมนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเตือนประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกซึ่งบางแห่งเนี่ยอาจมีฝนตกหนักมากค่ะสาเหตุมาจากร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะส่วนกรุงเทพนะคะและปริมณฑลเนี่ยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะใครเนี่ยที่ต้องเดินทางควรเตรียมร่มอย่างที่น้องแพทบอกเมื่อสักครู่นะคะและเผื่อเวลาเพราะบางจุดเนี่ยมีน้ำท่วมขังและการจราจรเนี่ยอาจติดขัดด้านทะเลอันดามันตอนบนค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยอาจสูงมากกว่า3เมตรค่ะชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่ฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยควรงดออกจากฝั่งค่ะช่วงวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะคะโดยหลายพื้นที่เนี่ยยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยควรเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของและวางแผนอพยพไว้ล่วงหน้าค่ะ
0: ค่ะสำหรับการดูข่าวกรมอุตุก็จะช่วยได้นะคะก็คือตอนนี้เขามีแอปเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถไปโหลดมาเราก็จะสามารถคาดการได้ค่ะบางทีบางท่านอาจจะเดินทางท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็วางแผนไว้จะดีกว่าจะได้ไม่หมดสนุกแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะมาทางด้านโควิด19บ้างค่ะเดือนสิงหาคมนี้นะคะยังมีการพบต่อเนื่องค่ะโดยมีการย้ำนะคะป่วยพักลดใกล้ชิดค่ะกรมควบคุมโรคนะคะเผยว่าช่วงเดือนสิงหาคมยังพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะสอดคล้องกับฤดูกาลระบาดของโรคทางเดินหายใจค่ะเช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่และ RSV โดยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนค่
2: ะ
0: สถานที่ทำงานและชุมชนได้อย่างไรก็ตามนะคะของประชาชนอย่าตื่นตระหนกเพราะระบบสาธารณสุขไทยยังมีความพร้อมค่ะทั้งยาและเวชภัณฑ์อย่างเพียงพอข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคม2569นะคะประเทศไทยค่ะพบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 95,357 รายเสียชีวิต14รายค่ะขณะที่สายพันธุ์หลักซึ่งพบในประเทศไทยนะคะยังคงเป็น NB181 โดยกรมควบคุมโรคนะคะยังเฝ้าระวังสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์อย่างใกล้ชิดค่ะประชาชนควรยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดหากมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรือว่าอ่อนเพลียควรพักผ่อนให้เพียงพอนะคะลดการใกล้ชิดไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นค่ะและไม่ฝืนไปทำงานหรือร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากค่ะหรือว่าหากมีเหตุจำเป็นต้องออกจากบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆและดูแลสถานที่ให้มีอากาศถ่ายเทค่ะโดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ใกล้กับกลุ่มเสี่ยง608นะคะได้แก่ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำค่ะหากมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อยเจ็บหรือแน่นหน้าอกซึมลงหรือว่ากินอาหารและดื่มน้ำได้น้อยนะคะควรรีบไปพบแพทย์ทันทีค่
2: ะ
0: พร้อมขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เพื่อป้องกันข่าวปลอมค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ค่ะ
1: ค่ะมันยังอยู่กันในเรื่องของเตือนโรคอยู่ค่ะแต่ทีนี้จะเป็นเกี่ยวกับโรคของฝีดาษวานรค่ะกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนนะคะให้ระวังโรคฝีดาษวานรซึ่งสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีผื่นตุ่มหรือแผลตามร่างกายค่ะจึงควรรู้จักช่องทางการแพร่เชื้อเพื่อป้องกันตนเองและคนรอบข้างค่ะทางช่องทางแรกนะคะคือการสัมผัสแนบชิดเช่นจับมือกอดหรือสัมผัสผื่นตุ่มและแผลของผู้ติดเชื้อโดยตรงค่ะรวมถึงการสัมผัสสารคัดหลั่งจากร่างกายช่องทางที่2นะคะคือละอองฝอยขนาดใหญ่จากการพูดคุยในระยะประชิดไม่เกิน1เมตรค่ะการไอจามหรือการจูบโดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานและช่องทางที่3ค่ะคือการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกันเช่นเสื้อผ้าเครื่องนอนผ้าห่มและผ้าเช็ดตัวซึ่งอาจมีเชื้อปนเปื้อนอยู่บนผิววิธีการป้องกันนะคะขอให้หมั่นสังเกตอาการตนเองและคนใกล้ชิดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่มีผื่นตุ่มหรือแผลผิดปกติรวมทั้งไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและควรทำความสะอาดสิ่งของหรือพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยหากมีไข้ปวดเมื่อยตัวต่อมน้ำเหลืองโตหรือพบผื่นและตุ่มขึ้นตามร่างกายควรแยกตัวค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่นและรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติความเสี่ยงอย่างละเอียดเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมค่ะเพราะการรู้เท่าทันสังเกตอาการเร็วและป้องกันอย่างถูกวิธีเนี่ยจะช่วยลดโอกาสการรับและแพร่เชื้อ MFOX ได้
0: ค่ะใครก็มีอาการตามนี้นะคะก็ให้แยกตัวก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปสัมผัสกับผู้อื่นแล้วกันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อนั่นเองค่ะสำหรับช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอนมรดกนี้ใครมีสิทธิ์เชิญรับชมค่ะ

ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยจากไปโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เงินทองหรือทรัพย์สินที่เราหามาได้เนี่ยจะตกเป็นของใครขั้นตอนแรกก็คือการแยกสินสมรสออกมาก่อนจะแบ่งมรดกเนี่ยจะต้องเอาทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันระหว่างคู่สมรสกับเจ้ามรดกเนี่ยมาแบ่งครึ่ง 50% แรกเนี่ยจะเป็นของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนอีก 50% ที่เหลือเนี่ยจะตกเป็นกองมรดกที่จะนำมาใช้ในการจัดสรรแบ่งปันให้ทายาทต่อไปขั้นตอนที่2นะคะก็คือจะต้องมาดูว่าใครมีสิทธิ์ในกองมรดกบ้างกฎหมายไทยเนี่ยจัดลำดับของทายาทโดยธรรมไว้ทั้งสิ้น6ลำดับได้แก่ลำดับที่1ผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกลำดับที่2บิดามารดาของเจ้ามรดกลำดับที่3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่4พี่น้องร่วมเฉพาะบิดาหรือร่วมเฉพาะมารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่5ปู่ย่าตายายของเจ้ามรดกและลำดับที่6ลำดับสุดท้ายคือลุงป้าน้าอาของเจ้ามรดกข้อสำคัญนะคะถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีลูกที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ญาติในลำดับถัดไปคือลำดับที่3 4 5 6เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของเจ้ามรดกที่เราเรียกกันว่าหลักญาติสนิทตัดญาติห่างขั้นตอนที่3สูตรการหารมรดกระหว่างคู่สมรสกับทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของเจ้ามรดกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งในกองมรดกของเจ้ามรดกกับทายาทโดยธรรมทุกลำดับชั้นเสมอกรณีนี้คู่สมรสจะมีสิทธิ์ในส่วนแบ่งของกองมรดกเนี่ย1ส่วนคิดเป็นเท่ากับลูก1คนเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และมีลูก2คนกรณีนี้กองมรดกจะหารเป็น3ส่วนเท่าๆกันสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าสิทธิ์ของคู่สมรสในกองมรดกของเจ้ามรดกเนี่ยจะแปรผันตามทายาทที่ยังเหลืออยู่ยิ่งทายาทสายตรงห่างไปเท่าไหร่คู่สมรสของเจ้ามรดกก็จะมีสิทธิ์ในกองมรดกมากขึ้นเท่านั้นการเข้าใจในเรื่องของการแบ่งมรดกไม่ใช่เรื่องของการแช่งตัวเองหรือการโลภนะคะแต่คือการวางแผนความมั่นคงเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยไม่ต้องขัดแย้งกันในวันที่เราไม่อยู่แล้วขอบคุณค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: กลับเข้าสู่รายการค่ะเปิดตัว15สถานที่ดูดาวแห่งใหม่ค่ะขยายเส้นทางท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ใครที่ชื่นชอบนะคะการดูดาวเตรียมวางแผนออกเดินทางกันได้เลยค่ะเพราะล่าสุดนะคะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนาริตเนี่ยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะประกาศรายชื่อ15สถานที่ดูดาวแห่งใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยประจำปี2569ค่ะภายใต้โครงการ Amazing Dark Sky in Thailand Season 5ปีนี้นะคะมีสถานที่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยทั้งหมด40แห่งทั่วประเทศค่ะก่อนคัดเลือกนะคะเหลือ15แห่งโดยพิจารณาจากการจัดแสงสว่างที่เหมาะสมค่ะมีท้องฟ้ามืดเพียงพอสำหรับสังเกตการทางดาราศาสตร์ค่ะรวมถึงมีความพร้อมด้านสถานที่และการรับรองนักท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเป็นจุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ค่ะสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่อุทยานท้องฟ้ามืด5แห่งประกอบด้วยหาดชมตะวันค่ะอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีอุทยานแห่งชาติขุนสถานจังหวัดน่านอุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่นอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยค่ะชุมชนอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดนะคะ1แห่งคือโนนขันหมากพื้นที่บ่อพันขันจังหวัดร้อยเอ็ดขณะที่เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคลเนี่ยมี8แห่งค่ะได้แก่เกาะพะรวยบีดบังกะโลจังหวัดสุราษฎร์ธานีขุนเขาตำนานไพรรีสอร์ทจังหวัดราชบุรียาติกาบูทิกจังหวัดเชียงใหม่ปลายแหลมแคมป์จังหวัดสงขลาผางามแคมป์จังหวัดปราจีนบุรีสวนเทพนาจังหวัดชัยภูมิสิรินวิวแม่ริมเชียงใหม่และซอมพอวินเลดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะส่วนเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ชานเมืองนะคะอีกหนึ่งแห่งคืออุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการนี้ค่ะไม่ได้มีเพียงเป้าหมายเพิ่มสถานที่ดูดาวเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนค่ะตระหนักถึงปัญหามลภาวะทางแสงส่งเสริมใช้แสงไฟอย่างเหมาะสมช่วยประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศเมื่อท้องฟ้ากลับมามืดสนิทเนี่ยดวงดาวก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นค่ะและความมืดเหล่านี้นะคะยังถูกส่งต่อยังถูกต่อยอดค่ะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวตั้งแต่การดูดาวถ่ายภาพทางช้างเผือกไปจนถึงการเรียนรู้ดาราศาสตร์ซึ่งช่วยกระจายนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ค่ะ
1: น่าไปมากๆเลยค่ะดูจากรูปนี่สวยมากเลยนะ
0: สวยมากเลย
1: ทางช้างเผือกเมื่อกี้แล้วก็ดาวนี่เต็มท้องฟ้าเลยค่ะคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเรามากันทางฝั่งภาคตะวันออกบ้างดีกว่าค่ะชลบุรีนะคะพร้อมรับทหารสหรัฐอเมริกา 5,000 นายค่ะเที่ยวพัทยาเงินสะพัด15ล้านค่ะทางด้านนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมรองรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,000 นายค่ะซึ่งมีกำหนดเดินทางเข้าพักผ่อนในพื้นที่พัทยาหลังเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับบาฮัมลินคอนพร้อมเรือคุ้มกันรวม3ลำเสร็จสิ้นภารกิจและแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทยค่ะสำหรับการแวะพักครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนค่ะฟื้นฟูร่างกายและรับบริการที่จำเป็นไม่ใช่การฝึกหรือปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทยค่ะและไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของประเทศใดโดยทุกขั้นตอนนะคะจะดำเนินการภายใต้กฎหมายและมาตรการรักษาความปลอดภัยของไทยอย่างเคร่งครัดค่ะจังหวัดชลบุรีเตรียมบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจทหารเมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบกและทางทะเลโดยจะเพิ่มกำลังสายตรวจในพื้นที่ชายฝั่งแหล่งท่องเที่ยวและสถานบันเทิงพร้อมจัดเตรียมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินค่ะการดูแลด้านสุขภาพและบริการทางการแพทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรียังเน้นย้ำค่ะให้ทุกฝ่ายร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะพร้อมกำชับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมค่ะไม่เรียกเก็บค่าบริการเกินจริงหรือว่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวหากเกิดข้อพิพาทให้ประสานตำรวจในพื้นที่ทันทีสำหรับด้านการท่องเที่ยวนะคะจะมีการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญค่ะอาหารท้องถิ่นและกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้กำลังพลได้สัมผัสเสน่ห์ของพัทยาและจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะโดยมีการคาดว่าการเดินทางเข้าพักผ่อนของกำลังพลประมาณ 5,000 นายนั้นนะคะจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสถานบันเทิงและธุรกิจบริการค่ะโดยมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 5-15 ล้านบาทค่ะพร้อมช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์พัทยาและจังหวัดชลบุรีในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะโดยจากถ้าหากว่าขึ้นมานะคะ 5,000 นายธุรกิจบริการร้านนวดและสปาเนี่ยคาดว่าจะได้รับความนิยมสูงมากค่ะเพราะว่าจากการอยู่บนเรือมานานค่ะแล้วก็อาหารไทยสตรีทฟู้ดแน่นอนแหละของเราอาหารไทยขึ้นชื่อก็จะขายดีระบบขนส่งสาธารณะก็จะได้รับผลตอบแทนดีไปด้วยนะ
0: จะดีไปหมด
1: เพราะว่า 5,000 นายเลยนะเขาก็จะกระจายไปค่ะมีการท่องเที่ยวจากท่าเรือแหลมฉบังนะคะเข้าสู่พัทยาแล้วก็ไปสู่พื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะ
0: เรายังอยู่กับการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจอยู่นะคะเรามาดูเกี่ยวกับจังหวัดสระแก้วค่ะขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานชาติพันธุ์สระแก้วค่ะมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดสระแก้วภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมก่อกำเนิดสืบสานอัตลักษณ์วันที่12ถึง13กันยายน2569ค่ะตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณนะลานสยามมินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและร่วมสืบสานอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระแก้วถ่ายทอดเรื่องราวจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ค่ะผ่านวิถีชีวิตภาษาการแต่งกายอาหารพื้นถิ่นภูมิปัญญาและประเพณีที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชนค่ะภายในงานนะคะพบกับการแสดงแสงสีเสียงและการแสดงทางวัฒนธรรมจากลูกหลานชาวจังหวัดสระแก้วค่ะที่จะถ่ายทอดเรื่องราวและเสน่ห์ของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างมีชีวิตชีวาพร้อมชมนิทรรศการนะคะและบูธวัฒนธรรมซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดและทำความรู้จักวิถีชุมชนมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยหรือ CPOT สินค้าโอท็อปและสินค้าจากกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงชิมอาหารพื้นถิ่นของกินของใช้และของดีประจำชุมชนค่ะจากร้านค้ากว่า70ร้านค้าเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ใครที่ชื่นชอบนะคะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะอยากสัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยสีสันชิมอาหารพื้นถิ่นและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนห้ามพลาดงานชาติพันธุ์สระแก้วค่ะวันที่12ถึง13กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปค่ะณลานสยามมินอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะ
1: ต่อไปนะคะมากันที่จังหวัดจันทบุรีบ้างค่ะสำหรับช่วงที่ค่าครองชีพนะคะก็ยังเป็นภาระของหลายครัวเรือนค่ะร้านกำนันเก๋แกงป่าริมถนนนาเกลืออำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะกลายเป็นอีกหนึ่งร้านขวัญใจเลยนะคะของคนในพื้นที่ค่ะเพราะนอกจากอาหารจะมีให้เลือกหลากหลายแล้วนั้นนะคะยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะทำให้อาหารนะคะจากราคา50บาทลูกค้าจ่ายจริงเพียง20บาทเท่านั้นค่ะโดยร้านแห่งนี้นะคะเปิดมานานกว่า2ปีค่ะมีทั้งข้าวราดแกงข้าวขาหมูเลือดหมูต้
0: ม
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวต้มยำและก๋วยเตี๋ยวขาหมูค่ะแต่เมนูที่ลูกค้าสั่งกันแทบทุกโต๊ะเลยนะคะก็คือเย็นตาโฟสูตรเด็ดนั่นเองค่ะนี่เลยน้ำซอสจุดเด่นอยู่ที่ซอสเย็นตาโฟค่ะสีชมพูเข้มสูตรโฮมเมดค่ะซึ่งทางร้านคิดค้นและปรุงขึ้นเองรสชาตินะคะจะเปรี้ยวหวานเค็มและเผ็ดกำลังดีโดยหลายคนบอกว่าแทบไม่ต้องปรุงเพิ่มก็อร่อยแล้วนอกจากซอสสูตรเด็ดนะคะทางร้านยังใส่เครื่องเนี่ยมาแบบเต็มชามเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งหมูลูกชิ้นปลาเลือดเต้าหู้ทอดและปลาหมึกกรอบค่ะ จัดเต็มจนแทบมองไม่เห็นเส้นเลยค่ะ เรียกได้ว่าชามเดียวเนี่ยอิ่มคุ้มเลยแม่ค้าบอกนะคะว่าแม้วัตถุดิบหลายอย่างจะมีราคาที่สูงขึ้นค่ะแต่เขายังคงขายในราคาเดิมพอเข้าใจภาระของลูกค้าค่ะพร้อมยืนยันว่าจะไม่ลดปริมาณคุณภาพและความอร่อย
0: ค่ะ
1: โดยหลังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40นะคะร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะขณะที่ลูกค้านั้นก็ได้ประหยัดค่าอาหารโดยจากราคาเต็มร้านเขานะคะ50 บาทก็เหลือจ่ายเพียง20 บาทค่ะเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ไม่น้อยเลยใครนะคะผ่านเส้นทางนาเกลืออำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสามารถแวะชิมเย็นตาโฟเครื่องล้นซอสสูตรเด็ดที่ร้านกำนันเก๋แกงป่าได้ค่ะจะมีทั้งความอร่อยความอิ่มและความคุ้มในมื้อเดียวค่ะ
0: รายงานพิเศษวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของอาหารอยู่เหมือนกันค่ะแซ่บคุ้มเริ่มต้นที่20 บาทนะคะทีเด็ดเมืองจันทร์ค่ะลดได้เน้นๆกับไทยช่วยไทยพลัสเชิญรับชมค่ะ
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่เดือนที่3แล้วค่ะคนไทย26ล้านคนก็ทยอยใช้สิทธิ์ซื้อทั้งของกินของใช้เห็นประโยชน์เกิดขึ้นชัดเจนนั่นคือช่วยลดค่าครองชีพ
3: คุ้มมากครับ
4: ความอร่อยมันเกินราคา
3: ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
5: คุ้มค่ะก็หนูสั่งมา1 2 3 4 4อย่างก็น่าจะกินไม่หมดด้วยบางทีเราอยากกินหลายอย่างมากกว่าไม่ได้อยากกินอย่างเดียวมันสามารถเลือกได้หลายอย่างมันประหยัดตังค์ในกระเป๋าแบบนักศึกษาอย่างหนูไปได้เยอะเลยแล้วก็ทำให้เลือกซื้อของได้หลากหลายอย่างหลายประเภทด้วยค่ะ
6: อ
5: ัน
6: นี้20 บาทค่ะ
7: เส้นเล็ก20 บาท
2: ส่วนคุณพี่พิสมัยวาปีหรือว่าเจ๊เปียวสาวบุรีรัมย์ที่มาเปิดร้านส้มตำในพื้นที่ตำบลบางกระจ่าอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีตั้งร้านมาเกือบ10ปีแล้วเล่าย้อนว่าวันแรกที่มาขายก็ขายราคา20บาททุกเมนูมาตั้งแต่ต้นเพราะอยากให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อยคุ้มเงินไม่ต้องมากแต่ก็สามารถอิ่มกันได้ทั้งครอบครัว
8: ก็ส่วนมากลูกค้ามาก็จะเป็นพวกตำหมี่กรอบอย่างเงี้ยค่ะตำหมี่กรอบตำปูปลาตำไทยส่วนมากก็จะเป็นยำใช่ไหมที่ขายดีก็มียำพวกตำหมี่กรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ30-20อ่ะเนาะอย่างคนงบน้อยใช่ไหมคะมี50อ่ะสามารถก็อิ่มได้นะใช่ไหมลาบ20น้ำตก20ข้าวเหนียว10อิ่มแล้วไหมคะใช่
2: ต้มแซ่บชุบผลไม้ลาบหมูตำปูปลา4อย่างนี้20บาทนะคะกำเงินมา100กว่าบาทก็สามารถอิ่มได้อันนี้อันเดียวที่30บาทนะคะแถมมีไทยช่วยไทยด้วยนะคะที่ร้านตำนัวโคบุรีรัมย์บางกระจ่าจันทบุรีค่ะส่วนเมนูที่ร้านตำ

0: ประหยัดงบไปได้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ว่าใจช่วย
1: ยิ้มได้กับโครงการที่ช่วยต่อยอดกำลังซื้อกระจายรายได้ให้กับคนขายเพิ่มความสุขให้กับคนไทยทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
2: น่าทานมากเลยนะคะพี่เอ้ยเห็นเต็มโต๊ะเลยค่ะ
3: ท้องร้องแล้วค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการหมดเวลาแล้วเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบสินไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่ดันอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรานะครับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน

เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่ง

0: รีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: มิ้งแปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: หลายคนคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายแต่ความจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติดที่ค่อยๆทำลายสุขภาพและอนาคตโดยไม่รู้ตัวบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินและสารอันตรายส่งผลต่อสมองหัวใจและระบบทางเดินหายใจที่สำคัญเป็นสิ่งผิดกฎหมายมีโทษทั้งผู้ขายและผู้ครอบครอง
7: การป้องกันที่ยั่งยืนเริ่มจากครอบครัวโรงเรียนและชุมชนขับเคลื่อนตามแนวทางหมู่บ้านยั่งยืนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6: พบเห็นการจำหน่ายหรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าแจ้งเบาะแสได้ทันทีเพื่อหยุดภัยตั้งแต่ต้นทางรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่กลั่นอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรานะครับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการรอบภูมิภาคพาไปทำความรู้จักกับเสน่ห์ของผ้าทอบ้านโคกเพล็กจังหวัดสระแก้วค่ะจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แฟชั่นร่วมสมัยที่น่าจับตาจะสวยและมีเอกลักษณ์มากแค่ไหนเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: เมื่อพูดถึงผ้าทอพื้นเมืองหลายคนอาจนึกถึงผืนผ้าที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในชุมชนแต่วันนี้ผ้าทอพื้นถิ่นกำลังเดินทางไปไกลกว่านั้นจากผืนผ้าที่อยู่คู่ชุมชนสู่การสร้างสรรค์ในโลกของแฟชั่นที่บ้านโคกเพล็กตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วยังมีคนในชุมชนที่ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองผ่านกลุ่มทอผ้าบ้านโคกเพล็กแล้วอะไรคือเสน่ห์ของผ้าทอผืนนี้จากภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจะสามารถนำ

0: ำมาต่อยอดเป็นแฟชั่นร่วมสมัยได้อย่างไรวันนี้รายการรอบภูมิภาคจะพาไปค้นหาคำตอบพร้อมทำความรู้จักกับเบื้องหลังผืนผ้าที่กำลังบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนผ่านงานแฟชั่นค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางอัมไพเอกวงเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโคกเพชรค่ะก็ก่อตั้งมาก็น่าจะนานพอสมควรกับประมาณ30ปีได้เพราะว่าตั้งแต่เริ่มมีกลุ่มสตรีตั้งแต่มีการก่อตั้งกลุ่มสตรีแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็จะมีอาจารย์มาจากที่อื่นค่ะตั้งแต่ทางมหาลัยทางกรมการจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตอนนั้นมาสอนให้กับกลุ่มทอผ้าตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ทอผ้าเขาม้าทอเป็นผ้าห่มผ้าคลุมไหล่เป็นผ้าถุงผ้าสโลงคือเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะแล้วก็มีการจัดตั้งรวมกลุ่มมาก็ตั้งแต่ตอนนั้นถึงวันนี้ค่ะแต่ก่อนก็เพราะว่าเขามีพื้นฐานมาแล้วตั้งแต่เด็กๆที่มีการทอผ้ามาตั้งแต่เด็กๆทีนี้พอมันมีการรวมกลุ่มเราก็จะมีการพัฒนาลายพัฒนาลวดลายขึ้นจากเดิมเราทอผ้าเขาม้าลายปกติธรรมดาเราก็มาเป็นการมัดหมี่เป็นการมัดหมี่การย้อมลายใหม่ๆค่ะถ้าคนรุ่นเก่าๆไม่ต้องฝึกค่ะเขาทำเป็นเลยเพราะว่าพอมารุ่นหลังๆก็เริ่มมีการฝึกบางคนยังทำไม่เป็นบางคนทำไม่เป็นก็ต้องมีการมาฝึกก็มาฝึกในนี้แหละค่ะแต่ก่อนเรายังไม่มีโรงทอเราจะทอตามบ้านเราก็จะรวมกลุ่มกันแต่ว่าทอตามบ้านใครบ้านมันอย่างนี้ค่ะมีก็มีทุกหลังคาเรือนแล้วก็พอหลังๆมาเราก็จะหาสถานที่หาบ้านในชุมชนนี่แหละเป็นบ้านของชาวบ้านเองแล้วก็จะเอากี่ไปรวมกันแล้วก็ทอด้วยกันรวมกลุ่มกันจนมาปัจจุบันเราก็จะมีการสนับสนุนจากอบต.สร้างโรงทอให้แล้วก็ได้มารวมกันอยู่ที่นี่หมดค่ะต้องใช้ความชำนาญมากค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ชำนาญผ้ามันก็จะเพี้ยนลวดลายมันก็จะไม่สวยเราก็ต้องไปแก้ไขหรือไม่เราก็ทิ้งไปเราไปใช้เป็นอย่างอื่นใช้ประโยชน์อย่างอื่นทีนี้เราก็มาพัฒนาใหม่คือเราจะต้องฝึกให้เป็นแล้วก็เราก็มาเริ่มถ้ายังไม่เป็นเราก็จะให้ทำอย่างการค้นมีเป็นการกอได้อย่างเงี้ยค่ะคือเราเริ่มจากพื้นฐานก่อนแล้วก็มาพัฒนาฝีมือคือการมาทอกี่จริงๆค่ะโอ้ลายเยอะค่ะแต่ก่อนเรายังไม่มีลายพระราชทานเราก็จะมีลายทั่วไปเป็นลายที่อาจารย์คนก่อนๆแกมาสอนเอาไว้เป็นลายลูกแก้วอย่างเงี้ยลายลูกแก้วลายดอกแก้วลายน้ำไหลก็จะเป็นลายง่ายๆก่อนแล้วก็ทางกลุ่มเขาก็มัดได้เขามัดเป็นแล้วพอมาพัฒนาอีกทีนึงก็คือลายพระราชทานนี่ล่าสุดค่ะก็จนทอจนถึงปัจจุบันนี้เราก็จะเอากลุ่มใหม่ๆไปเรียนมัดหมี่มาก็จากคนที่ไม่เป็นมัดไม่เป็นตอนนี้ก็มัดเป็นแล้วค่ะก็จะมีการทางวิไลทางกรมการพัฒนาชุมชนของอำเภอเราก็จะมีโครงการเรื่อยๆไปทำโครงการมัดหมี่ค่ะมีจะมีไปที่มหาลัยวิไลลงกรณ์มีวิไลชุมชนแล้วก็มีหลายที่ค่ะที่จะพาไปเรียนผ้าของเราส่วนใหญ่ก็คนในชุมชนจะเอาไปตัดใส่ในงานต่างๆแล้วก็ที่ล่าสุดก็คือมีการเดินแบบของงานกาชาดทีนี้คนที่เดินแบบเขาจะมาสั่งผ้าที่นี่มาสั่งไปตัดเดินแบบที่งานกาชาดของจังหวัดค่ะแล้วก็จะเป็นพวงมาลัยผ้าเขาม้าเป็นของชำร่วยคือจะเป็นของฝากส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยได้แปรรูปจะเป็นผ้าส่วนใหญ่จะป ประเพณีที่บ้านเขาจะยึดแบบเป็นประเพณีวัฒนธรรมของบ้านเราเนี่ยคือถ้ามีงานแต่งปุ๊บบ้านทางผู้หญิงฝ่ายหญิงฝ่ายเจ้าสาวอ่ะเขาจะถือเป็นของไหว้ของสมมาผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเป็นงานแต่งก็จะเป็นผ้าสโลงผ้าขาวม้าส่วนใหญ่ที่เขาจะซื้อกันทุกงานที่มีงานแต่งเขาก็จะมาเอาผ้าที่นี่แล้วก็งานเกษียณของราชการเนี่ยเขาก็จะมาเอาผ้าที่นี่คือเป็นของฝากของฝากของชำร่วยงานเกษียณงานอะไรเขาจะมาเอาที่นี่ประจำแล้วก็อย่างข้าราชการคนไหนย้ายเข้าหรือย้ายออกผ้าที่นี่ก็จะเป็นของฝากตลอดค่ะแล้วก็อยากจะอนุรักษ์ผ้าทอไว้ให้ชั่วลูกชั่วหลานคืออยากให้คนรุ่นใหม่มารับช่วงต่อจากรุ่นเก่าๆที่กำลังจะปลดระวางหลายคนแล้วค่ะก็คืออยากให้คนรุ่นใหม่มาเข้ามาทำตรงนี้ค่ะก็ผ้าทอของเราก็จะเป็นผ้าที่ใช้ในชุมชนไม่ใช่เฉพาะชุมชนเราชุมชนที่อื่นเขาก็ต้องการผ้าทีนี้เราอยากจะให้ผลิตภัณฑ์ของเราล่ะยังคงอยู่ในชุมชนตลอดไปเนื่องจากว่าโรงทอเราก็ได้รับการสนับสนุนจากอปต.จากนพค.หน่วยอะไรบัญชาการทหารพัฒนาของไซออก็มาสนับสนุนเราไม่อยากให้เป็นโรงทอที่ว่างเปล่ารกร้างไม่มีอะไรเราก็อยากให้มีกิจกรรมตลอดไป
0: จากจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มสู่ความตั้งใจที่จะรักษาภูมิปัญญาการทอผ้าของคนในชุมชนเอาไว้ทุกเส้นได้ที่ถูกถักทอจึงไม่ได้เป็นเพียงการสร้างสรรค์ผืนผ้าแต่ยังเป็นการส่งต่อเรื่องราวและวิถีชีวิตของคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งที่บ้านโคเพล็กการทอผ้ายังคงอาศัยความประณีตและความชำนาญของคนในชุมชนผ่านกี่ทอผ้าพื้นบ้านและเส้นใยธรรมชาติก่อนจะกลายเป็นผืนผ้าที่มีลวดลายและเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสิ่งที่น่าสนใจคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาไม่ได้หยุดอยู่เพียงรูปแบบดั้งเดิมแต่ยังมีการนำแนวคิดและลวดลายมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพราะการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาจไม่ใช่เพียงการทำให้สิ่งเดิมยังคงอยู่แต่คือการทำให้ภูมิปัญญานั้นสามารถก้าวเดินต่อไปและมีพื้นที่อยู่ในชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้เช่นกัน
2: อันนี้คือการทอถ้าเราจะเอาแบบลายใช่ไหมเราก็ต้องไปกรอได้มาให้ครบจำนวนลายที่เราจะทอค่ะสีที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็มาทอเป็นลายแต่ถ้าเราจะทอเป็นมัดหมี่เราก็จะเอาแบบลายมัดหมี่ลายมัดหมี่ที่เรามัดเสร็จแล้วก็จะเอามากรอแล้วเราก็จะเอามาทอดึงต้องดึงให้มันเท่ากันถ้ามัดหมี่เราจะดึงดอกให้เท่ากันแต่ถ้าลายอย่างนี้เราก็แค่จะดึงให้ข้างๆมันเสมอกันจ้ะแต่ถ้ามัดหมี่เราจะต้องดูทุกจุดเป็นดอกพอเราทำได้พอเราทำได้ตรงแล้วผ้าเราก็จะสวยและเราก็ต้องสายตาเราก็ต้องดูด้วยว่ามันจะขาดหรือว่ามันจะกระตุกเราก็ต้องดูค่ะเราต้องดูที่ว่าตะกออย่าให้มันสูงต่ำกว่ากันถ้าตะกอสีขาวนี่มันเป็นตะกอใช่ไหมถ้ามันต่ำกว่ากันเราพุ่งไปมันจะไม่สวยแล้วมันจะขึ้นเป็นสองเราต้องเอาให้มันเท่ากันเปี้ยแล้วเวลาเรายืนเวลาเราเหยียบขาตะกอไปมันจะได้อ้าถ้ามันไม่เท่ากันมันจะอ้าแล้วเส้นได้มันจะอยู่ไม่เท่ากันแล้วพอเราพุ่งไปมันจะขาดจ้ะแล้วก็ถ้าเราทำได้ไอ้นี่เราจะดูว่าริมนะจะให้ริมมันสวยเราต้องดึงซ้ายดึงขวาต้องดูแล้วเวลาเราถอยอย่างนี้เราต้องจับให้มันเสมอกันกี่ธรรมดาแต่ถ้ากี่กระตุกเราจะจับแค่ตรงนี้แต่มันไม่เสมอมันไม่สวยไม่สวยเท่ากับตะกอเท่ากับเราพุ่งกับมือแต่ถ้าผ้าขม้าก็เวลาก็

0: วันหรือถ้าเราทำได้แต่ถ้าเป็นผ้าผืนก็เกือบ2วันแต่ถ้ามัดหมี่นี่ก็ประมาณ4วันหรือ5วันราคาไม่เหมือนกันนะเพราะมัดหมี่นี่เราจะละเอียดมากไม่ให้คือไม่ให้ดอกมันผิดกันเลยถ้าผิดกันปุ๊บดอกมันจะเพี้ยนไปหมดเลยจ้ะแต่เราต้องเอาให้ตรง4เส้นเสร็จแล้วเราก็ขึ้นใหม่อีก4เส้นแล้วขึ้นใหม่ไปอีก4เส้นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ดอกแม่มาทำต่อผ้านานแล้วตั้งแต่โอ้30ปีแล้วนะแม่มาทำอยู่ในกลุ่มนี้นะก็คือแม่ไปไหนไม่ได้ลูกหลานเยอะแล้วก็ต้องดูแลคนพิการอีก2คนไงก็เลยต้องอยู่ในกลุ่มนี้ตลอดแล้วก็เวลาทอได้อย่างนี้ก็จะกลุ่มคนละครึ่งจ้ะจะใส่อย่างได้60เม็ดกลุ่ม30คนทอ30แล้วก็จะได้ให้ลูกไปโรงเรียนจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนจ้ะถ้าไม่มีจริงๆเราก็ต้องกู้กลุ่มเสร็จแล้วเราทอได้ก็ใช้กลุ่มไปเลยจ้ะภูมิใจที่เราทำได้เวลาเขามีงานแต่งเขาจะมาสั่งเนี่ยเขาจะไม่ใช่สั่งน้อยๆเป็น20ผืน30ผืนอย่างนี้แล้วเวลาไปวางตามบูธต่างๆที่ข้าราชการเขาตัดเขาจัดให้ใช่ไหมไปถึงปุ๊บต่างชาติเห็นจะเหมาส่วนมากจะเหมาเอาผ้าผืนกับผ้ามัดหมี่เกาหลีก็เอาญี่ปุ่นก็เอาแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่สาวเขาอยู่พัทยาทำงานอยู่พัทยาเขาเห็นปุ๊บเขาจะโทรสั่งมาเลยพวกผ้าสรงผ้ามัดหมี
1: ่ว่าจะได้ผ้าทอหนึ่งผืนไม่ได้อาศัยเพียงเส้นได้และกี่ทอผ้าแต่ต้องอาศัยทั้งความชำนาญความละเอียดและความตั้งใจของคนทอในทุกขั้นตอนทุกจังหวะของการทอคือการค่อยๆสร้างลวดลายขึ้นทีละน้อยจากเส้นได้ที่เรียงร้อยผ่านมือของคนในชุมชนจนกลายเป็นผืนผ้าที่สะท้อนเอกลักษณ์และภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาสำหรับสมาชิกกลุ่มแล้วผ้าทอไม่ได้เป็นเพียงงานฝีมือที่ทำขึ้นเพื่อสร้างรายได้แต่ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสามารถและความภาคภูมิใจของคนในชุมชนโดยเฉพาะในวันที่ผ้าทอจากมือของพวกเขาได้ก้าวออกจากกี่ทอผ้าและกลายเป็นเสื้อผ้าที่มีคนสวมใส่ความรู้สึกนั้นยิ่งทำให้เห็นว่าสิ่งที่พวกเขารวมกันรักษาไว้กำลังมีคุณค่าและมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันเพราะปลายทางของผืนผ้าไม่ได้จบลงเมื่อการทอเสร็จสมบูรณ์หากยังสามารถเดินทางต่อไปในรูปแบบของแฟชั่นที่ทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้พบกับผู้คนในวงกว้างมากขึ้นแต่การทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถเดินทางต่อไปได้ไม่ได้เกิดขึ้นจากคนทอเพียงลำพังการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่ช่วยให้กลุ่มสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอของชุมชนจากพื้นผ้าที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาวันนี้จึงมีความพยายามที่จะต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคและก้าวเข้าสู่ตลาดแฟชั่นได้มากยิ่งขึ้นแล้วในมุมมองการพัฒนาชุมชนมีบทบาทในการสนับสนุนและต่อยอดกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านโคกเล็กในด้านใดบ้างเพื่อให้ผ้าท้องถิ่นผืนนี้เติบโตไปพร้อมกับชุมชน
2: ครับกลุ่มทอผ้าบ้านโคกเพ็กนะครับคือผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับแล้วก็โอท็อป5ดาวครับผมจุดเด่นคือลายผ้าเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองคือว่าทอมาแต่รุ่นแม่รุ่นอะไรเขาแล้วนะครับผมอย่างแรกคือให้กลุ่มนะครับไปขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปก่อนครับเพราะว่าจะได้รับการสนับสนุนเช่นเป็นแพ็กเกจจิ้งนะครับทางผ้าชุมชนก็จะให้ กลุ่มทอผ้านะครับไปเข้าร่วมอบรมก็จะมีทางออร์แกไนซ์เข้ามาดูผลิตภัณฑ์เพศผ้าก็ทำแพ็กเกจจิ้งใส่กล่องให้นะครับผมแล้วก็จะนำกลุ่มไปฝึกอบรมนะครับทำลายผ้าต่างๆก็มีไปอบรมทำลายผ้าลายขอลายอะไรนี่ครับตั้งแต่ปีก็จะมีงบประมาณให้เป็นเงินกองทุนพัฒนาผลบัตรสตรีอำเภอตาพยาเป็นเงินอุดหนุนคือเงินให้เปล่านะครับให้เปล่าก็จะมาซื้อพวกได้ให้กลุ่มทอผ้าเป็นทอผ้าเป็นลายขอแล้วก็มีลายขอกับลายขีดครับผมทอเสร็จก็จะให้กลุ่มนำไปขายเพราะว่าทอเสร็จแล้วมันอยู่ที่ปัญหาว่าจะไปขายให้ใครอย่างเงี้ยเราจะเข้ามาในส่วนของตรงนั้นนะครับก็จะเป็นเวลามีงานอะไรต่างๆก็จะเชิญกลุ่มนะครับไปทำการแบบขายเช่นวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ให้ทางผู้ใหญ่หรืออะไรฝากผ้าก็จะมีทางหัวหน้าส่วนราชการครับเหมือนกรมพัฒนาชุมชนเขามีนัดดูมาให้ใส่ผ้าไทย4วันนะครับก็จะมีทางคนที่สำนักงานพี่ที่สำนักงานก็จะสั่งผ้าไปแล้วก็ให้เขาตัดให้นะครับก็อยากให้กลุ่มต่อยอดไม่ใช่แค่ขายแค่ผ้าอย่างเดียวให้ไปต่อยอดทำกุญแจทำกระเป๋านะครับผมก็ในส่วนของการสนับสนุนทั้ง2อย่างครับก็อย่างแรกคือเพชรเกจจริงครับคือทางกรมแม่ชุมชนเขาจะจ้างออร์แกไนซ์มาให้ไปดูนะครับว่าเพชรเกจจริงแบบนี้มันต้องออกแบบเป็นกล่องไงก็จะเอารูปภาพไปใส่ในกล่องให้มันดูสวยงามนะครับเป็นกล่องอีกส่วนหนึ่งก็จะนำผ้าที่ได้ครับไปแปรรูปเป็นพวงกุญแจเป็นกระเป๋านะครับก็จะมีวิทยากรมาก็จะให้กลุ่มเข้าไปอบรมก็จะในอำเภอก็จะมีหลายกลุ่มนะครับก็ให้กลุ่มแต่ละตำบลส่งตัวแทนไปนะครับก็จะให้กลุ่มไปอย่างก็อย่างเช่นเห็นเขาทำตุ๊กตานะครับก็จะแปรรูปเป็นตุ๊กตาบ้างนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวงกุญแจเล็กๆนะครับนี่ครับผลตอบรับที่มีคนเข้ามาสนใจในผลิตภัณฑ์นะครับอย่างแรกคือก็ต้องผลิตเยอะขึ้นคนกลุ่มชาวบ้านที่เลี้ยงไหมอย่างนั้นครับเขาก็จะผลิตไหมได้เขาก็จะทำไหมมาให้เราขายให้ชุมชนก็เงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชนนะครับก็สร้างอาชีพรายได้ให้กับชุมชนนะครับค่ะเป้าหมายในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับคือส่งต่อรุ่นหลังอยากให้รุ่นหลังได้เข้ามาสานงานต่อครับก็อย่างที่เห็นครับก็มีแต่คนผู้สูงอายุเยอะครับอยากให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเพราะว่าถ้าทำดีๆนำมาแปรรูปเป็นพวงกุญแจเป็นอะไรอ่ะมันจะกลุ่มเป้าหมายเราจะมีเยอะนะครับก็มีคนสนใจเยอะนะครับก็ไม่ต้องไปทำงานที่อื่นนะครับก็อยู่ในชุมชนช่วยพ่อแม่อะไรแถวนี้นะครับรายได้จะได้หมุนเวียนในชุมชนนะครับผลิตภัณฑ์ที่เขานำไปต่อยอดได้ครับที่ได้รับการสนใจจากส่วนราชการก็จะนำไปตัดเสื้อผ้าเดินแฟชั่นผ้าไทยงานกาชาดจังหวัดสระแก้วนะครับก็ผมก็ยังตัดอยู่นะครับก็สั่งเพราะว่าเขามีนโยบายให้ใส่ผ้าไทยสีวันนี้ครับเวลาใส่เขาก็จะถามว่าได้เอามาจากกลุ่มไหนก็จะแนะนำกลุ่มให้นะครับครับผม
1: จากเรื่องราวของผ้าทอบ้านโคกเพล็กจะเห็นได้ว่าผ้าทอหนึ่งผืนไม่ได้เกิดขึ้นจากเพียงเส้นได้หากเกิดจากภูมิปัญญาความตั้งใจและความร่วมมือของคนในชุมชนที่ช่วยกันสืบสานสิ่งที่มีคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอบ้านโคกเพล็กไม่ได้หยุดอยู่เพียงการเป็นงานหัตถกรรมพื้นถิ่นแต่กำลังถูกนำมาต่อยอดด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตและความต้องการของคนในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะการนำอัตลักษณ์ของผ้าทอมาผสมผสานกับงานออกแบบและแฟชั่นเพราะแฟชั่นไม่ได้มีเพียงเรื่องราวของความสวยงามแต่ยังสามารถเป็นพื้นที่ในการบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนวัฒนธรรมและรากเหง้าของแต่ละท้องถิ่นเสื้อผ้าหนึ่งชุดจึงสามารถสะท้อนทั้งความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบและคุณค่าของคนเบื้องหลังผืนผ้าไปพร้อมกันการนำผ้าท้องถิ่นเข้าสู่โลกแฟชั่นจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้ภูมิปัญญาของชุมชนยังคงมีพื้นที่ในสังคมและทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการสืบทอดมรดกของวัฒนธรรมในรูปแบบที่ร่วมสมัยมากขึ้น จากกี่ทอผ้าสู่ผืนผ้าจากผืนผ้าสู่การออกแบบและจากการออกแบบสู่แฟชั่นทุกขั้นตอนคือการต่อยอดคุณค่าที่มีอยู่เดิมให้สามารถเดินทางไปสู่อนาคตได้อย่างงดงามเรื่องราวของบ้านโคกเพชรจึงสะท้อนให้เห็นว่าการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไม่จำเป็นต้องหยุดอยู่กับอดีตแต่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เมื่อเรารู้จักนำรากของท้องถิ่นมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และนี่อาจเป็นเสน่ห์ที่แท้จริงของแฟชั่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะทุกครั้งที่ผ้าทอถูกนำมาสวมใส่เรื่องราวของคนในชุมชนก็ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับผู้สวมใส่ด้วยผ้าทอบ้านโคกเพชรจึงไม่ใช่เพียงผืนผ้าที่สวยงามแต่คือเรื่องราวของภูมิปัญญาความภาคภูมิใจและความหวังของคนในชุมชนที่กำลังถูกส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งผ่านงานออกแบบและแฟชั่นที่ร่วมสมัยหมดเวลาของรายการรอบภูมิภาคแล้วสวัสดีค่ะ
3: เราโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโลกออนไลน
4: ์ลิงก์แปลกห้ามกด
5: เงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
10: อันตรายแต่ความจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาคันเป็นสิ่งผิดกฎหมายมีโทษทั้งผู้ขายและผู้ครอบครอง
11: การป้องกันที่ยั่งยืนเริ่มจากครอบครัวโรงเรียนและชุมชนขับเคลื่อนตามแนวทางหมู่บ้านยั่งยืนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพบเห็นการจำหน่ายหรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าแจ้งเบาะแสได้ทันทีเพื่อหยุดภัยตั้งแต่ต้นทางรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจากBoard of Governorsของธนาคารโลก

0: และ IMF ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่กันอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรานะครับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน
2: หลายคนคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายแต่ความจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติดที่ค่อยๆทำลายสุขภาพและอนาคตโดยไม่รู้ตัวบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินและสารอันตรายส่งผลต่อสมองหัวใจและระบบทางเดินหายใจที่สำคัญเป็นสิ่งผิดกฎหมายมีโทษทั้งผู้ขายและผู้ครอบครอง
3: การป้องกันที่ยั่งยืนเริ่มจากครอบครัวโรงเรียนและชุมชนขับเคลื่อนตามแนวทางหมู่บ้านยั่งยืนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2: พบเห็นการจำหน่ายหรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าแจ้งเบาะแสได้ทันทีเพื่อหยุดภัยตั้งแต่ต้นทางรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

รัฐบาลระดมความคิดเห็นจาก5จังหวัดภาคใต้เดินหน้ารับฟังปัญหาและข้อเสนอจากทุกภาคส่วนครอบคลุมเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัติเตรียมนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาผลักดันสู่ระดับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมเสน่ห์วิถีสวนท้องร่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและกาแฟเมืองแปดริ้วสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงอาหารภายใต้โครงการ8ริ้ว River and Lifestyle Route to High Value Destination พร้อมผนึกความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต่อยอดอัตลักษณ์ของถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนวันนี้31สิงหาคม2569เป็นวันสุดท้ายผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ตรวจสอบผลแล้วพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันนี้โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมครับ
0: รัฐบาลได้ระดมความคิดเห็นจาก5จังหวัดภาคใต้เดินหน้ารับฟังปัญหาและข้อเสนอจากทุกภาคส่วนครอบคลุมในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัติพร้อมกับเตรียมนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาผลักดันสู่ระดับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมใน5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีเพื่อรับฟังปัญหาและกำหนดแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่การประชุมได้แบ่งเป็น4ด้านสำคัญโดยด้านความมั่นคงมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานมุ่งในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชญากรรมข้ามชาติส่วนในด้านสังคมมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเน้นแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาตามนโยบาย Zero Drop Out ยกระดับทักษะแรงงานรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางลดความแออัดในโรงพยาบาลและเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดส่วนด้านเศรษฐกิจมีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเร่งผลักดันโครงการพื้นฐานสำคัญทั้งท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลามอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านส่วนด้านภัยพิบัติเน้นบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำขุดลอกคูคลองและยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์และเฉพาะพื้นที่ทางนี้ข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดจะนำเสนอต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมครม.สัญจร นอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2569เพื่อผลักดันสู่ระดับนโยบายลดความสูญเสียเพิ่มความปลอดภัยและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ
1: โฆษกรัฐบาลครับย้ำเป้าหมายครม.สัญจรสงขลานะครับนำปัญหาและข้อเสนอจากประชาชน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่การตัดสินใจของรัฐบาลพร้อมกับเร่งผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการจัดการภัยพิบัติและคุณภาพชีวิตของประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการก็คือครม.สัญจรครั้งที่1นะครับประจำปี2569วันที่1กันยายนครับโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือนำปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนครับเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรงเรียกง่ายๆก็คือเสียงจากพื้นที่สู่การตัดสินใจของรัฐบาลครับแล้วก็นำไปกำหนดแนวทางพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็มีสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ช่วงเช้าวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูน้ำหน้าควนคลองภูมิมนาดดำริอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับไปรับฟังสถานการณ์และก็แนวทางการพัฒนาพื้นที่พร้อมกับพบปะประชาชนจากนั้นช่วงบ่ายครับนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะประมวลปัญหาความต้องการและข้อเสนอจากพื้นที่ก่อนที่นำไปสู่การพิจารณาและก็ขับเคลื่อนของรัฐบาลต่อไปนะครับทั้งนี้เมื่อวันที่30สิงหาคมนายกรัฐมนตรีครับได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครอบคลุม4ด้านสำคัญซึ่งก็มีภัยพิบัติเศรษฐกิจความมั่นคงและสังคมครับโดยรับฟังจากประชาชนภาคธุรกิจภาคเอกชนภาคประชาสังคมและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อที่จะเป็นการรวบรวมแผนงานและข้อเสนอเชิงนโยบายจากนั้นจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งเป้าหมายก็คือการต่อยอดศักยภาพของพื้นที่ครับโดยนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนนะครับการผลักดันเมืองเก่าสงขลาไปสู่การเป็นเมืองมรดกโลกเพื่อที่จะเพิ่มการรับรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่

0: ในระดับนานาชาติแล้วก็ต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวการสร้างงานสร้างรายได้และเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับวันพรุ่งนี้ครับ1กันยายนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็จะประชุมครม.สัญจรที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยข้อเสนอที่ได้จากการรับฟังและการลงพื้นที่ก็จะนำมาประกอบการพิจารณาของรัฐบาลเพื่อผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยครับเป้าหมายสำคัญของครม.สัญจรครั้งนี้ก็คือการนำเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่โดยตรงไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่ค้างคาพร้อมทั้งเร่งรัดศักยภาพเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
1: แล้วก็วันนี้นะคะ31สิงหาคม2569เป็นวันสุดท้ายผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ตรวจสอบนะคะแล้วก็พบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันนี้นะคะโดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดด้วยค่ะกระทรวงการคลังแจ้งเตือนผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาแล้วพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติหากประสงค์ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคม2569เท่านั้นส่วนผู้ที่ประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์โครงการที่ welfare.mof.go.th และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะนอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียนผ่านได้นอกจากนี้ยังสามารถยื่นทบทวนได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหน่วยรับลงทะเบียนของ5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการของธนาคารทั้งนี้หลังจากยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วผู้ลงทะเบียนสามารถแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ถึงวันที่20กันยายน2569และจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569จึงขอให้ผู้ที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ให้เร่งดำเนินการภายในวันนี้เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งทั้งนี้ผู้ที่สนใจนะคะควรติดตามรายละเอียดและข่าวสารเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นเพื่อป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือว่าการหลอกลวงจากแหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการค่ะ
0: ไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมีการเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมเสน่ห์วิถีสวนท้องร่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและกาแฟเมือง8ริ้วครับนำสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงอาหารภายใต้โครงการที่ใช้ชื่อว่า8ริ้ว River and Lifestyle Route to High Value Destination พร้อมกับผนึกความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนณบ้านสวนวรางกูลชุมชนชาวสวนท้องร่องเมือง8ริ้วตำบลคลองจุกกระเชออำเภอเมืองฉะเชิงเทรานายบุญธรรมถาวรทัศนกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายน้ำและวิถีชีวิต8ริ้วสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อเป็นการยกระดับพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงทางด้านของคุณบุญธรรมนะครับบอกว่าจังหวัดฉะเชิงเทราให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับกับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของพื้นที่ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำทุนทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตริมแม่น้ำบางปะกงภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ทรัพยากรของชุมชนครับนำมาต่อยอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และแตกต่างพร้อมกับสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในระยะยาวภายในงานก็จะมีกิจกรรมท้องร่องมาร์เก็ตครับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนผ่านร้านกาแฟอาหารพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและร้านค้าชุมชนพร้อมกับกิจกรรมเวิร์กช็อปที่หลากหลายครับตลอดจนกิจกรรมการแข่งขันลากกาบหมากสร้างสีสันแล้วก็เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวนะครับได้เรียน

0: รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยผ่านประสบการณ์จริงครับอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารก็คือโครงการยกระดับมูลค่ากาแฟ8ริ้วด้วยนวัตกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือ Gastronomy City อย่างยั่งยืนโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ดวงพรผู้ภาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่วมขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้งานวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมาต่อยอดอัตลักษณ์กาแฟเมือง8ริ้วสู่ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่สามารถเชื่อมโยงกับอาหารวิถีชุมชนและเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดไฮไลท์สำคัญก็คือการจัดประกวด Coffee to Desert Challenge ครับได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเขาช่องกรุ๊ปจำกัดก็เปิดพื้นที่ให้เกิดการสร้างสรรค์เมนูของหวานจากกาแฟครับถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกาแฟเมือง8ริ้วแล้วก็ได้สร้างภาพจำใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและยังต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารในแนวทาง Gastronomy City ส่วนคุณปวินวรรณนินกำแหงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราบอกว่าโครงการนี้นะครับมีเป้าหมายในการพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยการนำอัตลักษณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตริมแม่น้ำบางปะกงอาหารพื้นถิ่นภูมิปัญญาชุมชนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสำคัญครับมาต่อยอดเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าพร้อมกับยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อที่จะสร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับบ้านสวนวรางกูลชุมชนชาวสวนท้องร่องเมือง8ริ้วถือเป็นพื้นที่ต้นแบบนะครับด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสะท้อนวิถีชีวิตริมแม่น้ำบางปะกงภายใต้แนวคิดนิเวศ3น้ำหล่อเลี้ยงสวนวัฒนธรรมท้องร่อง200ปีหล่อล้อมคนและสร้างอาชีพยั่งยืนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นครับอีกทั้งยังได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่24ประเภทชุมชนแล้วก็ผ่านการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากกรมการท่องเที่ยวก็นับเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
1: 8ริ้วนะครับฉะเชิงเทราเนี่ยมีรากเหง้าที่มาจากพหุวัฒนธรรมนะครับเรามีความหลากหลายมีคนไทยพุทธไทยมุสลิมไทยคริสต์เราก็พยายามจะนำร่องจากวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะการท่องเที่ยวเชิงยั่งยืนนะครับเชิงอนุรักษ์นะครับโดยชุมชนจุกกระเจอเนี่ยเป็นที่น่าชื่นชมมากๆนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยภาพด้านหลังเนี่ยไม่ได้เป็นการจัดฉากนะครับเราภาคภูมิใจมากๆนะครับการท่องเที่ยวแปดริ้วเนี่ยคือมีทุกภาคส่วนมาร่วมกันนะครับหลังจากนี้ไปแล้วอยากเชิญชวนท่านว่าเรามีเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาหลากหลายตั้งแต่โบราณมาอย่างกรณีของการใช้ผลิตภัณฑ์จากกาบหมากนะครับซึ่งสอดคล้องกับวิถีชุมชนแล้วก็สอดคล้องกับเทรนด์โลกการรับสิ่งแวดล้อมนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้จักว่ากาบกุเลคืออะไรนะครับอยากให้ท่านลองมาศึกษาแล้วก็ดูนะครับบ้านเราเนี่ยการเดินทางสะดวกอาหารอร่อยนะครับห้องน้ำสะอาดแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้พวกท่านเนี่ยรู้สึกเป็นสิริมงคลก่อนไปทำงานต่อสู้ต่อไปนะครับ
0: การดำเนินโครงการครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเทราหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกบริษัทเขาช่องกรุ๊ปจำกัดรวมไปถึงศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเทราและยังมีภาคีเครือข่ายและชุมชนในพื้นที่นะครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนฉะเชิงเทราสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงพร้อมสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดฉะเชิงเทราได้อย่างยั่งยืนครับ
2: ฉะเชิงเทราไม่ได้มีเสน่ห์เพียงสายน้ำและสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีวิถีชุมชนอาหารพื้นถิ่นและภูมิปัญญาที่กำลังถูกนำมาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงวันนี้ค่ะเราจะพาไปสัมผัสท้องร่องมาร์เก็ตวิถีชาวสวนเมือง8ริ้วพร้อมดูการต่อยอดกาแฟ8ริ้วโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่าของดีในท้องถิ่นเชื่อมโยงอาหารชุมชนและการท่องเที่ยวสู่แนวคิด Gastronomy City อย่างยั่งยืนจากวิถีสวนท้องร่องและกาแฟ1แก้วจะสร้างคุณค่าใหม่ให้การท่องเที่ยวเมือง8ริ้วได้อย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะ

0: จะพาไปสัมผัสอีกหนึ่งมุมของเมืองแปดริ้วที่ไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแต่ยังมีวิถีชุมชนที่กำลังถูกนำมาต่อยอดให้กลายเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวคุณภาพสูง
1: สำหรับวันหยุดนะคะใครอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศนั่งชิลใต้ร่มไม้มาที่นี่เลยค่ะท้องร่องมาร์เก็ตตลาดนัดสีเขียวที่ชุมชนจุกกระเชอจังหวัดฉะเชิงเทราข้างในจะมีอะไรน่าสนใจยังไงเราไปกันเลยค่ะ
0: พื้นที่แห่งนี้สะท้อนวิถีชีวิตของชาวสวนริมแม่น้ำบางปะกงภายใต้แนวคิดนิเวศสามน้ำหล่อเลี้ยงสวนวัฒนธรรมท้องร่อง200ปีหล่อหลอมคนและสร้างอาชีพยั่งยืนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นหนึ่งในกิจกรรมที่สะท้อนเสน่ห์ของพื้นที่ได้อย่างชัดเจนคือท้องร่องมาร์เก็ตตลาดที่ไม่ได้มีเพียงของกินหรือของฝากแต่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด
1: อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่เรียกว่าได้เป็นไฮไลท์นะคะให้ได้มาร่วมสนุกกันที่นี่ค่ะเป็นการลากกาบหมากค
0: ่
1: ะ
0: และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างทั้งเสียงหัวเราะและบรรยากาศสนุกสนานคือการแข่งขันลากกาบหมากกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงความสนุกแต่ยังช่วยให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้เรื่องราวของวัสดุพื้นถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนผ่านการลงมือทำด้วยตัวเองท่องเที่ยวรูปแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำและวิถีชีวิต8ริ้วสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงหรือ8ริ้ว River and Lifestyle Route to High Value Destination และเมื่อพูดถึงของดีเมือง8ริ้วอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังถูกนำมาต่อยอดก็คือกาแฟโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญผ่านโครงการยกระดับมูลค่ากาแฟ8ริ้วด้วยนวัตกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือ Gastronomy City อย่างยั่งยืน
2: โจทย์ก็คือจะต้องใช้วัตถุดิบของส่วนท้องร่องจุกกระเชอ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะคะก็จะเป็นกล้วยก
1: ล
2: องแล้วก็กล้วยหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีส่วนผสมของกาแฟเขาช่
1: อง
2: ด้วยนะคะแล้วก็เมนูที่ให้ทำจะเป็น2เมนู
1: ค่ะ
2: นะคะมีของหวานกับเครื่องดื่ม
0: หนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือการจัดประกวด Coffee to Dessert Challenge กิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้นำกาแฟมาต่อยอดเป็นเมนูของหวานในรูปแบบใหม่ๆโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเขาช่องกรุ๊ปจำกัด
3: เราเป็นประเทศที่ผลิตกาแฟได้ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้านะครับแต่พอพูดถึงกาแฟเนี่ยเรายังพูดถึงภาคเหนือภาคใต้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นผมว่าเป็นโอกาสของ8ริ้วฉะเชิงเทรานะครับในการที่เราจะสร้างเขาเรียกว่าภาพลักษณ์ตรงนี้ให้เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะกับคนไทยอย่างเดียวแต่กับทั่วโลกนะครับเวลามาวิสิตเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่แค่เที่ยวกรุงเทพเที่ยวเหนือเที่ยวใต้แต่มาวิสิตฉะเชิงเทราด้วยแล้วมาชิมกาแฟไปด้วยกันนะครับโดยเฉพาะกาแฟเขาช่องครับ
0: นี่คือแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือ Gastronomy Tourism ที่นักท่องเที่ยวไม่ได้เดินทางมาเพียงเพื่อกินแต่เดินทางมาเพื่อเรียนรู้ว่าอาหาร1จานกาแฟ1แก้วหรือผลิตภัณฑ์1ชิ้นมีที่มาอย่างไรใครเป็นคนทำและเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของพื้นที่อย่างไร
4: เรามีความสำคัญมากๆในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันนะครับคือมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ดำเนินการเรียกว่าเยอะมากนะสำหรับของการพัฒนาชุมชนคิดว่าการจับมือกับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยสบายใจมากเพราะว่าท่านมีแนวทางที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางGoToDCนะก็เป็นตัวที่จะส่งเสริมเป็นตัวที่ซัพพอร์ตที่สำคัญของชุมชนทุกชุมชนในพื้นที่ EC นะฮะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกอย่างนะครับในการดำเนินการที่จะเติบโตร่วมกันนะครับผมครับ
0: และจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยผสานกับพลังของชุมชนภาครัฐภาคธุรกิจและเครือข่ายในพื้นที่นี่คืออีกหนึ่งเส้นทางของฉะเชิงเทราบนการเดินทางสู่แกสโตรโน

0: การผลิตข่าวและรายการด้วยครับอาจารย์กาญจน์ปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชดำริและทรงสืบสานงานเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งอาจารย์กาญจนาสมพื้นครับได้บอกว่าการมาเยี่ยมชมนิทรรศการครั้งนี้ทำให้ทราบว่าพระองค์มีพระราชกรณียกิจมากมายที่ทำเพื่อประสบนิกรชาวไทยและตนในฐานะประสบนิกรจะร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงเช่นเดียวกัน
1: โอ้โหต้องบอกว่าต้องขอบคุณในส่วนของ NBT เป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ทำให้เราได้รับทราบในส่วนของพระราชกรณียกิจพระองค์ท่านซึ่งมากมายทีเดียวค่ะแล้วก็ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกด้วยนะคะถือว่าสิ่งที่พระองค์สร้างไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยรักพระองค์ท่านเป็นอย่างสูงแล้วก็จะจำในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำไว้ตราบนิรันดร์เช่นเดียวกันค่ะ
0: นี้ครับยังได้นำคณะนักศึกษารับฟังและเยี่ยมชมการผลิตข่าวและรายการของส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคกลางจังหวัดจันทบุรีหรือช่อง11 NBT ภาคกลางเพื่อนักศึกษาได้เรียนรู้การผลิตข่าวและรายการจริงเพื่อออกอากาศเนื่องจากปัจจุบันการนำเสนอข่าวหรือการผลิตรายการมีรูปแบบที่แตกต่างจากในอดีตการให้นักศึกษาในสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้มาศึกษาดูงานก็จะทำให้นักศึกษาได้ทราบและรู้แนวทางว่าการทำงานเป็นอย่างไรแล้วก็จะต้องมีการปรับตัวหรือปรับรูปแบบการทำงานอย่างไรบ้างโดยเจ้าหน้าที่ครับได้นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องสตูดิโอที่ให้สำหรับจัดรายการจริงและก็ออกอากาศจริงพร้อมกับเรียนรู้ห้องออกอากาศเบื้องหลังรวมไปถึงรับทราบแนวทางจากส่วนสื่อใหม่ในการทำคลิปออนไลน์ว่าทำอย่างไรให้ปังเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตคลิปออนไลน์หรือทำสื่อโซเชียลมีเดียของตนเองด้วยครับ
1: ในส่วนของการทำงานในฐานะที่เป็นในส่วนของสถานีวิทยุโทรทัศน์ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าณปัจจุบันเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบการทำรายการในเรื่องของเทคนิคการทำรายการรวมไปถึงในเรื่องของการปรับในยุคสมัยในเรื่องของการทำสื่อออนไลน์ด้วยค่ะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในยุคปัจจุบันมากๆค่ะ

มาเตือนภัยประชาชนในเรื่องของบัญชีม้านะคะว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแค่เปิดบัญชีให้ผู้อื่นใช้ก็อาจจะตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัวเสี่ยงทั้งคดีอาญาความเสียหายทางการเงินและกระทบการทำธุรกรรมในอนาคตค่ะบัญชีม้าคือบัญชีธนาคารบัตร ATM หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกนำไปใช้รับโอนเงินจากการกระทำผิดโดยมิจฉาชีพมักหลอกหรือว่าจูงใจให้ผู้อื่นเปิดบัญชีแลกกับค่าตอบแทนหรืออ้างเป็นงานออนไลน์ที่ถูกกฎหมายผู้ที่ตกเป็นบัญชีม้าอาจเป็นทั้งผู้ที่รู้เห็นและผู้ที่ถูกหลอกรวมไปถึงกรณีที่มิจฉาชีพขโมยข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดบัญชีโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวประชาชนจึงไม่ควรให้ผู้อื่นยืมบัญชีสมุดบัญชีบัตร ATM หรือข้อมูลและรหัสการทำธุรกรรมหากสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อควรรีบติดต่อธนาคารแจ้งระงับบัญชีและแจ้งความพร้อมเก็บหลักฐานการสนทนาและธุรกรรมไว้ทั้งนี้การเปิดบัญชีหรือให้บัญชีผู้อื่นใช้โดยรู้ว่าจะนำไปก่ออาชญากรรมมีโทษจำคุกและปรับนะคะขณะที่ผู้จัดหาโฆษณาหรือว่าเชิญชวนซื้อขายบัญชีก็มีโทษเช่นกันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและศูนย์ AOC 1441จึงย้ำเตือนค่ะว่าหากมีใครชวนเปิดบัญชีเพื่อแลกกับเงินอย่าให้เด็ดขาดแม้ว่าจะเป็นคนรู้จักก็ตามค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้

0: จะพาไปดูร้านกาแฟเล็กๆครับในชุมชนที่เปิดขายมานานกว่า20ปีขายอยู่หน้าโรงเรียนบางกระจะครับหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จากแก้วละหลัก10เนี่ยเปลี่ยนเป็นแก้วละ4บาท8บาทครับงานนี้เนี่ยทำให้ลูกค้าและแม่ค้าเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานนี้ครับ
1: วันนี้พามาดูร้านกาแฟโบราณเล็กๆในชุมชนนะคะที่เปิดขายมานานกว่า20ปีขายอยู่หน้าโรงเรียนบางกระจะจังหวัดจันทบุรีความพิเศษของร้านแห่งนี้นะคะอยู่ที่การเลือกใช้กาแฟสูตรเฉพาะที่มีความหอมพิเศษก่อนที่จะชงด้วยถุงกาแฟแบบโบราณที่เป็นเอกลักษณ์โดยค่อยๆรินน้ำร้อนผ่านผงกาแฟอย่างช้าๆเพื่อสกัดกลิ่นแล้วก็รสชาติออกมาได้อย่างเต็มที่จนได้น้ำกาแฟสีเข้มมีกลิ่นหอมละมุนเมื่อได้น้ำกาแฟแล้วนะคะก็จะเติมนมข้นหวานและนมข้นจืดในสัดส่วนที่ลงตัวคนให้เข้ากันจนได้รสชาติหวานมันแล้วก็เข้มข้นก่อนที่จะเทใส่แก้วหรือว่าถุงที่อัดแน่นไปด้วยน้ำแข็งก้อนเล็กๆทำให้กาแฟเย็นชื่นใจแต่ยังคงความเข้มข้นของกาแฟในทุกคำที่ดื่มค่ะนี่คือกาแฟโบราณที่ปกติถุงละ20บาทนะคะแต่ว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยค่ะอร่อยหวานมันนอกจากกาแฟโบราณแล้วนะคะร้านยังมีเมนูชาไทยชาดำเย็นชาเขียวนมเย็นแล้วก็โอเลี้ยงที่ใช้วิธีชงแบบเดียวกันเพื่อให้ได้รสชาติแบบต้นตำรับที่หลายคนคุ้นเคยและที่เด็กๆนิยมมาซื้อนะคะนั่นก็คือโอวัลตินดิบจากเดิมขายในราคาหลัก10ค่ะพอมีไทยช่วยไทยเข้ามาก็ลดลงเหลือแก้วละ4บาทเท่านั้นค่ะทำให้ลูกค้ามากขึ้นผู้ปกครองสามารถซื้อให้เด็กๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยจากคนที่ซื้อ1แก้วนะคะก็เพิ่มปริมาณขึ้นแม่ค้านะคะชื่อว่าเจ๊สีบอกว่าทำให้ยอดขายดีขึ้นด้วยโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนค่ะที่เงินเข้าโครงการจะมีลูกค้ามาซื้อมากขึ้นเป็นพิเศษ
2: ก็อยากให้มีค่ะ
3: ใช่
2: คือครับค่ะใช้เยอะก็อยากให้มีต่ออีก
3: ก็แล้วแต่รัฐบาลจ้ะ
1: เจ้าของร้านบอกว่าหัวใจสำคัญของกาแฟโบราณนะคะไม่ใช่เพียงวัตถุดิบแต่ก็คือความใส่ใจในทุกแก้วตั้งแต่การชงสดแก้วต่อแก้วและคงรสชาติให้ได้มาตรฐานเดิมทุกวันเพื่อให้ลูกค้านั้นได้สัมผัสรสชาติที่เข้มหอมแล้วก็กลมกล่อมเหมือนทุกครั้งที่มาอุดหนุนค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะสัมผัสกับกาแฟโบราณถุงละ4บาทถุงละ8บาทในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็เดินทางมาที่หน้าโรงเรียนบางกระจะหรือว่ามองหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยช่วยให้อิ่มคุ้มในราคาสบายกระเป๋าค่ะ

0: ช่วงนี้เราจะไปจับตาการบริหารจัดการเมืองพัทยานะคะหลังจากชลบุรีเตรียมรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐราว 5,000 นายนะคะที่จะเดินทางมาเข้าพื้นที่ระหว่างการแวะพักของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ค่ะโดยจังหวัดและเมืองพัทยาเตรียมแผนดูแลทั้งด้านความปลอดภัยการจราจรการท่องเที่ยวและผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับท่านปรเมศงามพิเชษท่านนายกเมืองพัทยาท่านอยู่ในสายกับเราตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านนายกคะที่ผ่านมาเนี่ยเมืองพัทยาเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการต้อน

0: รับกลุ่มทหารต่างชาติที่เดินทางมาพักผ่อนในพื้นที่หลังจากกิจกรรมการซ้อมรบอะไรยังไงบ้างไหมคะท่านนายกขา
1: ครับก็มีนะครับจริงๆแล้วเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นเนี่ยเม
0: ื่
1: อถ้าจำไม่ผิด 2-3 ปีที่แล้วก็มี
0: ค่ะ
1: นะครับมาพักค้างแต่ตอนนั้นประมาณ 3,000 นายนะครับก็เราก็มีประสบการณ์ในการที่จะต้อนรับทางเจ้าที่ทางกำลังคนอยู่แล้วนะครับซ
0: ึ่
1: งเมื่อสักครู่เนี่ยมีการประชุมร่วมกันกับทางผู้แทนของทางทหารเรือ
0: ค่ะ
1: นะครับก็ได้มีข้อมูลนะว่าก็จะเป็นเรือทั้งหมดถ้าเข้ามาในจังหวัดชลบุรีจะมี2ลำนะ
0: ค่ะ
1: ลำแรกเนี่ย USS อับราฮัมลินคอล์นเนี่ยอันนี้จะมีกำลังคน 4,800 นาย
0: ค่ะ
1: อันนี้จะขึ้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีอีกลำหนึ่งคือ USS Frank Peterson
0: ค่ะ
1: จูเนียร์312นายนี้จะขึ้นที่ท่าเรือศรีราชา
0: ครับค่ะ
1: จริงๆก็ยังมีอีกลำหนึ่งไปขึ้นอยู่ที่ระยองนะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าที่มาประชุมครั้งนี้ก็คุยกันในส่วนของที่มาอยู่ที่แหลมฉบังศรีราชาซึ่งคาดว่าจะมาถึงประมาณก่อนตีหนึ่งของวันที่สองนะครับ
0: อืมค่ะครั้งนี้ค่ะ
1: แล้วก็จะเข้ามาที่พัทยาเนี่ยประมาณเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะครับซ
0: ึ่
1: งจะมาใช้สเตชันหลักเนี่ยก็อยู่ที่โรงแรมฮาร์ทร็อกน
0: ะ
1: ครับแล้วก็จะมีรถบัสเนี่ยประมาณ40คันวิ่งตลอดทั้งวันต
0: ั้
1: งแต่ตีสองจนถึงตีห้านะครับของทุกวันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องต่างๆเช่นจะมีข้อห้ามด้วยเขาไม่ให้กำลังพลเขาเนี่ยเล่นกีฬาทางน้ำนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เรื่องการเข้าร้านกัญชาเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีบางพื้นที่ที่เขามีเป็นพื้นที่ต้องห้ามของเขาที่ไม่เข้าหลังพระอาทิตย์ตกก
0: ็
1: จะมีเป็นบางพื้นที
0: ่ค่ะค่ะ
1: แล้วก็ได้รับแจ้งมาด้วยว่าเนื่องจากกำลังพลเนี่ยอยู่ในเรือเนี่ยเกือบ280วันอ่ะ200กว่าวันเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้ขึ้นบกที่ไหนเลยแล้วก็เรื่องของค่าตอบแทนเขาเนี่ยมีจำนวนคือเรียกว่ามีเงินเต็มจำนวนเลยอ
0: ่ะ
1: เขาก็คาดว่าคนหนึ่งเนี่ยน่าจะต้องใช้อย่างต่ำเนี่ยไม่100-150เหรียญนะครับต่อคนต่อวันน่าจะมีรายได้ในกระจายอยู่นะครับประมาณ100ล้านบาทนะครับใน5วันที่มานะครับแล้วก็สินค้าอะไรต่างๆที่เขาต้องการก็อาจจะเป็นเรื่องสินค้าทางวัฒนธรรมซูวิเนียร์ต่างๆอะไรครับก็หวังว่ากำลังพลเหล่านี้ก็จะมานอกจากมาเที่ยวเรื่องของดื่มกินกันแล้วนะก็อาจจะเป็นเรื่องของการมาช้อปปิ้งแล้วก็หรือมาสถานท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยนะครับ
0: ค่ะท่านนายกคะครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจำนวนเกือบอีกเท่าตัวเลยก็ว่าได้ครั้งที่แล้ว 3,000 ครั้งนี้ 5,000 ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยที่พักโรงแรมหรือว่ากิจกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นๆมีการเตรียมอะไรยังไงไว้บ้างไหมคะมีการหารือกับผู้ประกอบการไว้ยังไงบ้างไหมคะ
1: มีครับก็มีการประชุมร่วมกันกับท่านผู้ว่าด้วยนะแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะใช้ในส่วนของเบอร์โทร1155
0: สํา
1: หร
0: ับ
1: เป็นการแจ้งหากมีเหตุใดก็สามารถแจ้งได้นะแล้วก
0: ็
1: จะมีจุดบริการอยู่ที่ฮาร์ดล็อกนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของทางเจ้าที่ตำรวจของพัทยาเนี่ยก็จะเป็นมีลักษณะของการลาดตระเวนเดินเท้าในจุดพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่ชายหาดพัทยาวอล์กอินสตรีทเป็นหลักนะครับรวมถึงจะมีเรื่องของการจัดรถสถานีบริการเคลื่อนที่ของตำรวจท่องเที่ยวนะครับรวมถ
0: ึ
1: งล่ามอาสาสมัครชาวต่างชาติไปจอดประจำการอยู่ที่หน้าโรงแรมฮาร์ทร็อกด้วยนะครับสำหรับการแจ้งเหตุและอำนวยความสะดวกนะแล้วก็จะมีทางเจ้าที่ตำรวจก็จะไปทำติดตั้งเต็นท์นะครับให้บริการของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเพื่อดูแลความปลอดภัยที่หน้า Walking Street ด้วยนะคร
0: ับ
1: แล้วก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด AI แล้วก็มีโดรนในการบินตรวจบริเวณแนวชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวหลักโดยส่งภาพเชื่อมต่อกับมายังระบบรถ CCOC เพื่อตรวจจับบุคคลเฝ้าระวังอันนี้ก็จะเป็นของตำรวจท่องเที่ยวนะคร
0: ับ
1: ก็มีรถอยู่แล้วนะ
0: ค่ะ
1: รวมถึงในกรณีที่มีการเผชิญเหตุเนี่ยกรณีเกิดข้อพิพาทเช่นการชาร์จราคาสินค้าบริการหรือค่าโดยสารเกินจริงเนี่ยขอความร่วมมือให้กำลังพลหลีกเลี่ยงในการโต้เถียงที่อาจนำไปสู่การใช้กำลังโดยให้โทรแจ้ง1155แล้วก็หยุดรอในจุดที่เกิดเหตุเพื่อให้ตำรวจเข้ามาเจรจาพร้อมขอให้กำลังพลรีบแสดงตนว่าเป็นUS Navy ทันทีนะเพื่อเจ้าที่ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีพิเศษที่เตรียมไว้อย่างถูกต้องอันนี้ที่มีการประชุมร่วมกัน

0: แล้วก็จะมีแผนการบูรณาการความมั่นคงทางน้ำด้วยมีการบูรณาการสายตรวจเดินเท้าจัดกำลังผสมระหว่างตำรวจภูธรพัทยาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงสารวัตรทหารเรือสัตหีบเรือสหรัฐเดินเท้าตะเวนป้องกันเหตุในจุดเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นชายหาดพัทยาซอย6ซอยบัวขาว Walking Street ระหว่าง6โมงเย็นถึงตี2ของทุกวันนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังกลุ่มความมั่นคงนะครับนอกจากการดูแลกำลังพลนะสหรัฐแล้วเนี่ยพระเจ้าที่ตำรวจก็ยังต้องเฝ้าระวังความมั่นคงเชิงรุกเพื่อป้องกันการปะทะหรือเหตุกระทบกระทั่งกับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศคู่ขัดแย้งเช่นอิสราเอลแล้วก็อิหร่านด้วยที่มักพักอาศัยอยู่ในส่วนพัทยาเหนือและพัทยากลางนะครับส่วนเรื่องความมั่นคงทางน้ำเนี่ยก็จะมีตำรวจน้ำศรีราชาเตรียมความพร้อมกำลังพลเรือเร็วในการตรวจการครับขนาด60ฟุตจำนวน1ลำประจำการอยู่นะท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็เรือตรวจการอีก4ลำประจำการอยู่ที่ท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์เพื่อดูแลความปลอดภัยทางน้ำนะครับแล้วก็จะมีประสานงานผู้ประกอบการเจ็ตสกีล่มเตียงให้งดเว้นการให้เช่าอุปกรณ์แก่กำลังพลเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยตรงนี้ที่เขาไม่ต้องการให้นักกำลังพลเขาได้มาเล่นกีฬาทางน้ำแต่ไปก่อร้านได้นะ
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วก็ทางฝ่ายอำเภอเองเนี่ยก็จะดูแลเข้มงวดในเรื่องของเนี่ยนะการมีเพศสัมพันธ์กับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า18ซื้อขายบริการทางเพศซึ่งถือเป็นความผิดอาญารวมถึงดูแลเรื่องของการสุ่มตรวจป้ายแสดงสินค้านะครับในราคาบริการตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าป้องกันการโกงราคาเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
1: น
0: ะครับแล้วก็เรื่องระเบียบวินัยการควบคุมตนเองเนี่ยครับสถานทูตสหรัฐยืนยันว่ากองทัพมีมาตรฐานการลงโทษการวินัยขั้นรุนแรงอย่างเด็ดขาดกำลังพลกระทำความผิดทางกฎหมายในพื้นที่เมืองพัทยาเมื่อกลับขึ้นเรือแล้วก็แนะนำให้กำลังพลใช้ระบบดูแลกันเองแบบจู่โจมเขาเรียกบัดดี้ซิสเต็มนะครับเป็นกลุ่มในการออกท่องเที่ยวเพื่อช่วยตักเตือนป้องกันพฤติกรรมขาดสติจากการดื่มสุราและการหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมจากคนภายนอกนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ได้ประชุมร่วมกันนะครับแล้วเดี๋ยวทางพัทยาเองเนี่ยก็มีการพูดคุยว่าเพื่อให้เกิดความประทับใจเนี่ยรถบัสคันแรกที่มาที่ฮาร์ดร็อกเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะเราคงจะไปต้อนรับนะไปก็ให้พวงมาลัยอะไรกันนะ
1: เหมือนเป็นการมาเหยียบพื้นที่พัทยานะคะคันแรกอะไรแบบนี้ก็จะเตรียมต้อนรับเลยใช่ไหมคะนายกอยากฝากอะไรถึงคนในพื้นที่บ้างคะในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับกลุ่มทหารที่เป็นกองพลกองเรือสหรัฐเนี่ยค่ะ 5,000 นายที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่เนี่ยค่ะ
0: ครับก็แน่นอนที่สุดอย่างที่กล่าวไปนะในเรื่องของการให้บริการ
1: ค่ะ
0: เรื่องของการไม่เอารัดเอาเปรียบมาโกงราคาสินค้านะคร
1: ับ
0: แล้วก็การเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็นั่นแหละครับไทยสมายยิ้มแย้มแจ่มใสให้การบริการที่เป็นธรรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะว่าการคือจริงๆเนี่ยมันมีดราม่าอยู่นะในเรื่องของทหารอเมริกันชุดเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่บนเรือยาวนานที่สุดเลยนะครับ
1: คน
0: ในประเทศเขาเองก็เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยไม่ได้ขึ้นฝั่งไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเข้าเรื่องมาพัทยาเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่เราก็จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าข่าวสารในระหว่างประเทศเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่านี่ก็ไปอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มูสกันมา
1: ก็หวังว่าที่นี่จะเป็นที่ที่ได้พักผ่อนหย่อนใจได้มาคลายเรื่องของการความเหนื่อยล้าจากการไปสู้รบหรือว่าความวิตกกังวลอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกปรเมศงามพิเชษนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเรานะคะเวลาน้อยสักนิดนึงเดี๋ยวครั้งหน้าพูดคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับกว่า 5,000 นายครับนี่ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับในการสร้างความรักให้กับทางประเทศไทยเราด้วยนะครับผ่านเมืองพัทยาทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับให้การต้อนรับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ที่ร่วมเวทีหารือแนวทางพัฒนาเมืองอ่างศิลาเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนพร้อมกับเปิดเวทีรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนครับเป็นการผลักดันการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลาหรือวัดอ่างศิลาอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมาให้การต้อนรับนางสาวมาริกาจิราพันธ์วานิช รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1พร้อมคณะในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีโดยมีร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์ภาวะสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีนายวรจักรสถาพรพินโยในอำเภอเมืองชลบุรีมีนายเจตเสียงลือชาท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีนายวินัยพ้นภัยพานนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาพร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้นำชุมชนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้การประชุมครั้งนี้นะครับก็เปิดโอกาสให้กับหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนผู้ประกอบการผู้นำชุมชนและประชาชนครับได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่รวมถึงสะท้อนปัญหาอุปสรรคและความต้องการของประชาชนเพื่อที่จะร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับประเด็นการหารือมุ่งเน้น4ด้านสำคัญนะครับก็มีด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองอ่างศิลาด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนผู้ประกอบการท้องถิ่นด้านการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนรวมถึงด้านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทั้งนี้เมืองอ่างศิลาครับถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนอาหารทะเลรวมถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ครับก็สามารถนำมาต่อยอดและยกระดับเพื่อสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและยังสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาเมืองอ่างศิลาครับก็เลยมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวการสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเพื่อที่จะผลักดันอำเภอเมืองชลบุรีให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากและจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
1: ที่พัทยาก็มีการเปิดฉากพัทยาฟิล์มเฟสติวัล2026เดินหน้าผลักดันเมืองสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกในปี2570นะคะโดยหวังว่าจะใช้พลังภาพยนตร์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่ระดับนานาชาติค่ะบริเวณชายหาดพัทยากลางจังหวัดชลบุรีกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีจัดพิธีเปิดกิจกรรมพัทยาฟิล์มเฟสติวัลมหกรรมภาพยนตร์และศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยควบคู่กับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองพัทยาครั้งที่4หรือพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2026โดยมีนางยุติกาอิสลังกุลณ อยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมขับเคลื่อนพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์และศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์แห่งอาเซียนซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นไปแล้วนะคะระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพ็กซ์อเวนิวพัทยาและชายหาดพัทยากลางมีเป้าหมายในการผลักดันเมืองพัทยาเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกภายในปี2570พร้อมเชื่อมโยงภาพยนตร์กับการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและการสร้างรายได้สู่ชุมชนรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดงานต่อเนื่องเป็นครั้งที่4สะท้อนพลังความพร้อมของพัทยาทั้งด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมบุคลากรและสถาบันการศึกษาด้านภาพยนตร์โลเคชั่นและสิ่งอำนวยความสะดวกหากได้รับการคัดเลือกจะช่วยเพิ่มโอกาสดึงดูดกองถ่ายภาพยนตร์และกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งภายในงานเองก็มีกิจกรรมหลากหลายเลยนะคะทั้งตลาดเมืองสร้างสรรค์เวิร์กช็อปบิสเนสแมทชิ่งกิจกรรมดีเรคเตอร์คัทอันบ็อกมีการฉายหนังสั้นเยาวชนมินิคอนเสิร์ตและภาพยนตร์กลางแปลงพร้อมกับการฉายภาพยนตร์วันละ2เรื่องที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพ็กซ์อเวนิวพัทยาประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมกันฟรีตลอดงานเลยค่ะเพื่อร่วมกันสัมผัสพลังของภาพยนตร์และศิลปะวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนเป้าหมายพัทยาครีเอทีฟซิตี้ออนฟิล์มสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในปี2570ค่ะ
2: จังหวัดฉะเชิงเทราครับเดินหน้าอารูมาซิตี้

0: ยกระดับอัตลักษณ์เมืองแห่งกลิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และยังช่วยเชื่อมชุมชนการท่องเที่ยวและสุขภาพอีกด้วยดร.วรรณีนนทสิริหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนและสร้างการรับรู้อัตลักษณ์ชุมชนด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การเป็นเมืองอาโรมาโดยนำทุนทางวัฒนธรรมทรัพยากรพืชหอมสมุนไพรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรามาต่อยอดด้วยองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและก็ผลักดันฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอาโรมาควบคู่กับการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและเมืองสุขภาวะสอดรับกับบริบทการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกภายในงานก็มีกิจกรรมสำคัญครับทั้งการเปิดตัวและสาธิตโพบางปะกงอัตลักษณ์การนวดเฉพาะของจังหวัดฉะเชิงเทราผ่าน5สัมผัสแห่งสุนทรียภาพซึ่งก็มีรูปรสกลิ่นเสียงและการสัมผัสครับเป็นการนำเสนออัตลักษณ์เมืองสร้างสรรค์และพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ตัวแทนเมืองฉะเชิงเทราการขับเคลื่อนอโรมาซิตี้ไม่ใช่เพียงการสร้างเมืองแห่งกลิ่นนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนทุนชุมชนให้เป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจยกระดับอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรท้องถิ่นอีกด้วย
1: พาคุณผู้ชมไปงานนี้ค่ะจังหวัดอุดรธานีได้ยกทัพสินค้าอัตลักษณ์อุดรเดอร์ของดีถิ่นอีสานครั้งที่4มาบุกจังหวัดชลบุรีเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขยายตลาดเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจพร้อมกับลงนาม MOU ซื้อขาย3คู่มูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทค่ะนายจักรพันธ์จันทรภูมิรองผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีได้เป็นประธานเปิดงานอุดรเดอร์ของดีถิ่นอีสานครั้งที่4ที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชลบุรีเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการภายในงานก็มีผู้ประกอบการจากจังหวัดอุดรธานีนำสินค้าเข้าร่วมกว่า40คูหาทั้งผ้าไหมผ้าหมี่ขีดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสมุนไพรเครื่องหนังเครื่องประดับอาหารเครื่องดื่มรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นไฮไลท์สำคัญก็คือการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ทางการค้าจำนวน3คู่เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจค่ะโดยมีผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชุดเสื้อและกางเกงผ้าฝ้ายสำเร็จรูปและเครื่องเป้าดินเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนะคะรวมมูลค่าการซื้อขายตาม MOU 10ล้าน3แสนบาทภายในงานก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งสินค้านาทีทองลดสูงสุด 50% การประมูลสินค้าเริ่มต้น1บาทมีการแจกคูปองเงินสดลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงกิจกรรมเจรจาธุรกิจหรือว่า Business Matching ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์พร้อมกับแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมอีสานตลอดทั้ง5วันด้วยค่ะจึงขอเชิญชวนนะคะชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงไปร่วมกันชมชิมช็อปของดีจากจังหวัดอุดรธานีได้ที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชลบุรีถึงวันที่31สิงหาคมนี้หรือว่าวันนี้นะคะ
0: กรมการท่องเที่ยวครับชูคอนเซปต์ดีครับ10บวก10 Miles Adventure ครับก็เป็นการเปิดเส้นทางระยองชลบุรีปลุกพลัง Work Hard Express Smart เป็นการดันชุมชนสู่ตลาด Miles ครับนายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมแฟมทริปภายใต้แนวคิดลุยน้ำเลาะป่าเลาะป่านะครับท้าคลื่นก็นำสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลงพื้นที่ไปสัมผัสประสบการณ์จริงวันแรกครับคณะก็เดินทางไปที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองอำเภอแกลงร่วมกิจกรรมพายเรือคายักลอดอุโมงค์ต้นเสม็ดขาวโบราณนะครับแล้วก็นั่งเรือชมแพหญ้าหนังหมาครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสไปสัมผัสวิถีชุมชนด้วยรถ3ล้อพ่วงข้างครับชมทุ่งโปร่งทองแล้วก็ไปร่วมกิจกรรม CSR ปล่อยปูคืนสู่ป่าชายเลนเพื่อช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศบริเวณปากน้ำประแสจากนั้นก็เดินทางเข้าสู่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อที่จะเริ่มกิจกรรมในวันที่2ที่อมราวอเตอร์สปอร์ตหาดนาจอมเทียนกับกิจกรรมพายซับบอร์ดสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวทางทะเลในรูปแบบซอฟต์แอดเวนเจอร์ช่วงบ่ายครับคณะก็เดินทางไปที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์รักทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอสัตหีบ

0: กิจกรรมเก็บขยะชายทะเลแล้วก็ไปเวิร์กช็อปโดยการนำวัสดุเหลือใช้ครับจากชายหาดมาสร้างสรรค์เป็นของใช้ก็สะท้อนแนวคิดการท่องเที่ยวที่ผสานทั้งความสนุกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนกรมการท่องเที่ยวครับเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ยังกระจายรายได้สู่ชุมชนผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่ต้องการทั้งทำงานเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้ดีครับ
1: เมื่อคนในครอบครัวต้องมาพร้อมหน้ากันไม่ใช่เพื่อแบ่งความรักแต่ว่าเพื่อแบ่งมรดกใครคือผู้ที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วถ้าทายาทมีหลายคนทรัพย์สินจะต้องถูกแบ่งอย่างไรไปติดตามได้ใน3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยจากไปโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เงินทองหรือทรัพย์สินที่เราหามาได้เนี่ยจะตกเป็นของใครขั้นตอนแรกก็คือการแยกสินสมรสออกมาก่อนจะแบ่งมรดกเนี่ยจะต้องเอาทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันระหว่างคู่สมรสกับเจ้ามรดกเนี่ยมาแบ่งครึ่ง 50% แรกเนี่ยจะเป็นของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนอีก 50% ที่เหลือเนี่ยจะตกเป็นกองมรดกที่จะนำมาใช้ในการจัดสรรแบ่งปันให้ทายาทต่อไปขั้นตอนที่2นะคะก็คือจะต้องมาดูว่าใครมีสิทธิ์ในกองมรดกบ้างกฎหมายไทยเนี่ยจัดลำดับของทายาทโดยทำไว้ทั้งสิ้น6ลำดับได้แก่ลำดับที่1ผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกลำดับที่2บิดามารดาของเจ้ามรดกลำดับที่3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่4พี่น้องร่วมเฉพาะบิดาหรือร่วมเฉพาะมารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่5ปู่ย่าตายายของเจ้ามรดกและลำดับที่6ลำดับสุดท้ายคือลุงป้าน้าอาของเจ้ามรดกข้อสำคัญนะคะถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีลูกที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ญาติในลำดับถัดไปคือลำดับที่3 4 5 6เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของเจ้ามรดกที่เราเรียกกันว่าหลักญาติสนิทตัดญาติห่างขั้นตอนที่3สูตรการหารมรดกระหว่างคู่สมรสกับทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของเจ้ามรดกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งในกองมรดกของเจ้ามรดกกับทายาทโดยธรรมทุกลำดับชั้นเสมอกรณีนี้คู่สมรสจะมีสิทธิ์ในส่วนแบ่งของกองมรดกเนี่ย1ส่วนคิดเป็นเท่ากับลูก1คนเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และมีลูก2คนกรณีนี้กองมรดกจะหารเป็น3ส่วนเท่าๆกันสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าสิทธิ์ของคู่สมรสในกองมรดกของเจ้ามรดกเนี่ยจะแปรผันตามทายาทที่ยังเหลืออยู่ยิ่งทายาทสายตรงห่างไปเท่าไหร่คู่สมรสของเจ้ามรดกก็จะมีสิทธิ์ในกองมรดกมากขึ้นเท่านั้นการเข้าใจในเรื่องของการแบ่งมรดกไม่ใช่เรื่องของการแช่งตัวเองหรือการโลภนะคะแต่คือการวางแผนความมั่นคงเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยไม่ต้องขัดแย้งกันในวันที่เราไม่อยู่แล้วขอบคุณค่ะ

0: เป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนหรือยังล่ะ
0: ยังเลยนะว่าแต่พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยเหรอ
1: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายในที่สุด
0: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
1: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไป

0: ีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามนั้นทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดยากันเลยนะ
2: โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน
3: หลายคนคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายแต่ความจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติดที่ค่อยๆทำลายสุขภาพและอนาคตโดยไม่รู้ตัวบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินและสารอันตรายส่งผลต่อสมองหัวใจและระบบทางเดินหายใจที่สำคัญเป็นสิ่งผิดกฎหมายมีโทษทั้งผู้ขายและผู้ครอบครอง
4: การป้องกันที่ยั่งยืนเริ่มจากครอบครัวโรงเรียนและชุมชนขับเคลื่อนตามแนวทางหมู่บ้านยั่งยืนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3: พบเห็นการจำหน่ายหรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าแจ้งเบาะแสได้ทันทีเพื่อหยุดภัยตั้งแต่ต้นทางรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
5: ไปเล่นตามป่าทำไมลูกยุงลายบ้านเรามันเยอะลูกฮะ
6: ยุงเยอะแบบนี้ระวังจะเป็นไข้เลือดออกนะคะ
7: แล้วเราจะป้องกันยังไงดีคะ
6: ง่ายดีเดียวค่ะแค่เราหยดทรายอเบดลงในน้ำยุงก็จะไม่สามารถวางไข่ได้ค่ะ
8: ไข้เลือดออกป้องกันได้รู้ภัยเข้าใจรับมือได
9: ้ร่วมเฝ้าระวังไข้เลือดออกเริ่มที่บ้านคุณเย้
10: มาเป็นพ่อแม่ในแบบที่ลูกต้องการกันกับ Inside Out Family ทาง Rama Channel ค่ะ
11: พบกับรายการสุขภาพรูปแบบใหม่ที่มาในสไตล์ละครสั้นสนุกอารมณ์ดีมีสาระและเข้าใจง่ายนำเสนอเรื่องราวของโรคที่มักเกิดในผู้สูงอายุที่หลายคนรอบตัวมักเข้าใจผิดจนพากันตกใจตื่นตูมผ่านนักแสดงมืออาชีพที่มีชื่อเสียงมากมายร้อนถึงคุณหมอที่ต้องมาไขข้อข้องใจกันกลางตลาดในรายการตลาดนี้มีหมอทางรามาชาแนลนะครับ
12: สารพัดอาการที่ทำให้คุณเจ็บ
13: โอ้โห
14: โอ้โหเจ็บ
12: หลากหลายอาการปวดที่คุณต้องทน
13: โอ้โห
12: นี่เจ็บขาหนีบเหรอครับอยากรู้สาเหตุพร้อมวิธีรับมือ
15: ถ้าเกิดมันยุบไปกดเส้นประสาทกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลย
16: เหมือนผมจะเป็นเลยบางที
12: พลาดไม่ได้กับรายการข้อนี้ทราบแล้วเปลี่ยน
7: แล้วคือหัตถการตกแต่งนะคะซึ่งวันนี้เราจะคุยในส่วนของการเกิดอุบัติเหตุนะคะการดูแลแผลผ่าตัดนะคะมีคำถามก็ถามมาได้เลยการดูแลแผลเป็นนะคะจริงแล้วอาจารย์ก็เชี่ยวชาญเรื่องของอะไรดีนะคะเสริมสวย
17: เสริมสวยก็ได
7: ้อะไรได้หมดเลยนะคะถามเรื่องตาถามเรื่องจมูกดึงหน้าอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมีอย่างที่เห็นในหัวข้อไปเราจะคุยกันเรื่องของหน้าเบี้ยวกับการผ่าตัดขากรรไกรนะคะแต่จริงเราก็สามารถถามเพิ่มเติมในหัวข้ออื่นได้เลยนะคะแล้วก็ในช่วงเรายังมีเล่นเกมแจกของเหมือนเดิมนะคะว่าช่วงหลังเราจะเห็นว่ามีเรื่องของพิกอาคาร์ดนะคะก็คือให้จับนะคะแล้วก็ถามตอบกันนะคะซึ่งวันนี้เราก็ยังเปิดโอกาสให้ใครที่อยากจะให้เราตอบถามตอบประเด็นอะไรก็เขียนมาในคอมเมนต์ได้นะคะซึ่งอย่าลืมแฮชแท็ก2อันด้วยนะคะหลังจากคำถามที่อยากให้ต้องการถามคือแฮชแท็กแรกคือลัคคิวหมอรามานะคะแล้วก็เว้นวรรคแฮชแท็กที่2คือรามาชาแนลนะคะคำถามที่โดนใจแอดมินแล้วก็ถูกเลือกให้ถามเนี่ยนะคะก็จะสุ่มแจกจับรางวัลในช่วงสิ้นเดือนเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งก็คืออาจารย์บอยโชว์ด้วยนะคะ
17: กล่องยาครับ
7: กล่องยานะคะมี2สีนะคะ
17: น่ารักมาก
7: สีขาวกับสีน้ำเงินซึ่งมีที่ตัดยาอยู่ข้างในด้วยนะคะถ้าเปิดมานะคะก็จะมีที่ตัดยาด้วยมีที่ใส่ยาด้วยตัดด้วยใส่ด้วยในทีเดียวก
17: ัน นะขอไปเลยได้ไหม
7: ขอที่ขอหลายทีแล้วยังไม่ได้ลองจะให้ได้ไหมรอบนี้
16: อาจารย์อ่ะเป็นคนรีบไป
7: เออได้นะคะพิธีกรเองก็อยากได้นะคะวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะในส่วนกับคุยกับอาจารย์บอยนะคะซึ่งจากเรื่องของการผ่าตัดขากรรไกรนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่เกิดโครงสร้างหน้าที่อาจจะเบี้ยวอยู่แล้วหรือว่ามาเกิดอุบัติเหตุภายหลังแล้วมีประเด็นเรื่องของหน้าเบี้ยวหรือว่าขากรรไกรมีปัญหานะซึ่งเราจะดูว่าการผ่าตัดตกแต่งแบบนี้ช่วยเหลืออะไรเราได้บ้างแล้วก็มีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะเรียนถามอาจารย์ว่าคนที่มีหน้าเบี้ยวมาก่อนแล้วนะคะเช่นขากรรไกรอาจจะไม่เท่ากันเนี่ยนะคะมันถือว่าเป็นความผิดปกติไหมแล้วเราประเมินยังไงว่าอย่างเนี้ยคือเบี้ยวที่ผิดปกตินะคะแล้วก็มันจะเกิดจากส่วนไหนบ้างเช่นขากรรไกรฟันหรือว่าอย่างอื่นแล้วต้องไปแก้ไขยังไงบ้างคะอาจารย์
18: ครับก็หลักๆเลยอันแรกเลยครับอาจารย์หน้าเบี้ยวเนี่ยมันคือคำที่ค่อนข้างกว้างมากๆเลยคือเบี้ยวเนี่ยยิ้มแล้วไม่เท่ากันเราก็เรียกเบี้ยวเนอะคือคนไทยเราอาจจะไม่ได้มีคำที่เจาะจงกับคำว่าเบี้ยวที่ชัดเจนมากยิ้มไม่เท่ากันก็เรียกเบี้ยวนะครับหรือว่ารูปโครงหน้าไม่เท่ากันก็เรียกหน้าเบี้ยวนะครับถ้าในที่นี้ที่เราจะพูดต่อไปเรื่องการผ่าตัดขากรรไกรเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องโครงหน้าละกันก็คืออันดับแรกอ่ะอันดับแรกในเวลาเราบอกว่าเบี้ยวเนี่ยเราต้องตรวจก่อนว่าที่เบี้ยวเนี่ยคือเบี้ยวของโครงหน้าหรือว่าเป็นเบี้ยวเกี่ยวกับอะไรเป็
7: น
18: ซอฟต์ทิชชูก็คือกล้ามเนื
7: ้อ
18: ไขมันผิวหนังเพราะว่าบางคนเนี่ยต่อให้โครงหน้าปกติคือกระดูกกระโหลกศีรษะปกติไม่เบี้ยวแต่บางคนก็เกิดหน้าสองข้างไม่เท่ากันได
7: ้
18: ด้วยการที่เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหรือว่าไขมันข้างหนึ่งมันเล็กกว่าอีกข้างหนึ่งหรือแม้แต่ว่าการทำงานของกล้ามเนื้อสองข้างไม่เท่ากันเช่นข้างหนึ่งยิ้มได้มากกว่าอีกข้างหนึ่งซึ่งพูดง่ายๆว่าจะไปโทษว่าขากรรไกรหรือกระดูกเบี้ยวเนี่ยก็ต้องเอาพวกกล้ามเนื้อพวกไขมันไปตัดทิ้งออกไปก่อนเราก็จะเหลือเรื่องโครงหน้าที่เบี้ยวแล้วซึ่งก็พิสูจน์ได้ไม่ยากก็คือตรวจร่างกายดูคนไข้ดูรูปร่างฟันนะครับรูปร่างโครงหน้าขากรรไกรโครงหน้าแล้วก็สุดท้ายแล้วเอ็กซเรย์ก็ช่วยเอ็กซเรย์เดี๋ยวนี้ก็จะมีเอ็กซเรย์กระโหลกศีรษะธรรมดาที่เป็นแบบ2มิติหรือภาพเอ็กซเรย์ภาพเอ็กซเรย์แบบที่เราคุ้นเคยกันหรือเดี๋ยวนี้เข้าไปทำซีทีสแกนให้เป็นรูปกระโหลกศีรษะ3มิติก็ได้เพื่อพิสูจน์ว่าโครงสร้างเราเบี้ยวจริงหรือเปล่านะครับ
7: ค่ะเพราะนั้นอาจจะต้องดูหลายส่วนแล้วก็ตรวจร่างกายก่อนว่าที่ส่วนใหญ่แล้วก็คืออาจจะเฉยๆแล้วเบี้ยวหรือว่ายิ้มแล้วไม่เท่ากันก็ได้ซึ่งอาจารย์ต้องดูว่าเป็นจากส่วนอื่นๆที่เป็นส่วนกระดูกเองหรือว่าเป็นส่วนของเนื้อเยื่อไขมันนะคะกล้ามเนื้อแล้วก็ว่ากันอีกทีว่าถ้าเราสุดท้ายคงต้องไปเข้าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์ที่เพื่อพิสูจน์ว่าจะลงแล้วเป็นโครงสร้างหรือโครงหน้าหรือเปล่านะซึ่งเดี๋ยวก็ต้องมาแก้กันให้ตรงจุดนะคะนั้นถ้าสมมติว่าตรวจแล้วเนี่ยมาจากตัวโครงหน้าหรือว่าตัวขากรรไกรเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็คือมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะอาจารย
18: ์ส่วนใหญ่เลยก็อย่างนี้ครับอาจารย์ก็คือเราต้องอันนี้เราตัดพวกกล้ามเนื้ออะไรทิ้งไปหมดนะครับเหลือแค่กระดูกกับขากรรไกรอย่างเดียวก็คือต้องยอมรับว่าคนเราทุกคนเนี่ยหน้าสองข้างเนี่ยถ้าเราตีเส้นลงกลางแล้ววัดหน้าสองข้างเนี่ยไม่เท่ากันแน่นอน
7: อ
18: ยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มนึงที่สองข้างไม่เท่ากันจนเห็นได้ชัดแล้วก็มีปัญหาทางเรื่องความสวยงามและการใช้งานการใช้งานก็คือการพูดการบดเคี้ยวการเคี้ยวข้าวนะครับหรือความสวยงามก็คือเห็นเบี้ยวชัดมากขากรรไกรบนไปฝั่งนึงขากรรไกรล่างมาฝั่งนึงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตของคนไข้เรื่องความสวยงามซึ่งอันนี้เนี่ยถ้ามันพูดง่ายว่าถ้าคนไข้คนนึงเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเฮ้ยอันนี้เบี้ยวจนกระทั่งมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานใบหน้าก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดรักษาง่ายๆก็คือว่าหน้าเรานะครับใบหน้าเราเวลาเรามองหน้าตรงเนี่ยใบหน้าเราเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็นหน้าส่วนบนส่วนกลางแล้วก็ส่วนล่างนะครับที่เราบอกว่าเบี้ยวเบี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมักจะเกิดจากสองส่วนก็คือส่วนกลางแล้วก็ส่วนล่างซึ่งส่วนกลางเนี่ยมันคือขากรรไกรบนส่วนล่างก็คือขากรรไกรล่างเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วหน้าเบี้ยวเนี่ย 80-90% ของคนไข้ที่บอกหน้าเบี้ยวเนี่ยจะมีความผิดปกติทั้งกระดูกขากรรไกรบนล่างและฟันแน่นอนเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรเนี่ยมันเลยเป็นการผ่าตัดที่เราต้องจัดฟันไปด้วยว่าง่ายๆก็คือ process ก็คือว่าต้องมีการจัดฟัน
7: ต้องให้คุณหมอจัดฟันคุณหมอทันตกรรมต้องมีทันตกรรม
18: ต้องมีทันตกรรมร่วมด้วยแน่นอนนะครับก็คือหมอจัดฟันกับหมอผ่าตัดหมอจัดฟันเขาก็จะจัดฟันให้มันได้แนวสวยนะครับ
7: ต้องจัดฟันก่อน
18: ต้องจัดฟันก่อน
7: อยู่แล้ว
18: เพราะว่าปกติเวลาหน้าเราเบี้ยวเนี่ย ฟันมันจะคอมเพนเซชันก็คือฟันมันจะชดเชย
7: ค่ะ
18: เราหน้าเบี้ยวแบบที่เราเจอกันง่ายที่สุดก็คือคนคางยื่นถ้าเรามีเพื่อนหรือมีญาติที่คางยื่นเราจะเห็นว่าคางของคนไข้ที่ยื่นเนี่ยขากรรไกรล่างเนี่ยที่ยื่นออกมาเนี่ยฟันมันจะคอมเพนเซชันโดยการฟันคนไข้อ่ะจะเขาจะปรับตัวด้วยการที่ว่าฟันล่างเนี่ยมันจะเอ็นเข้าม
7: า
18: ฟันบนมันจะเอ็นออกไปเพื่อให้มันสบกันได้แต่จริงๆแล้วตำแหน่งของฟันเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่อย่างนี
7: ้
18: มันเป็นเพราะว่ามันชดเชยแทนขากรรไกรที่เบี้ยวหรือผิดรูปเพราะฉะนั้นหมอจัดฟันเนี่ยเขาต้องเอาฟันกลับไปที่ที่มันควรจะอยู่ก่
7: อ
18: นเพราะฉะนั้นคนไข้จะบ่นว่าคนไข้ที่ต้องมาผ่าตัดขากรรไกรแล้วไปจัดฟันก่อนทุกคนบ่นหมดว่าจัดฟันแล้ว
7: เ
18: คี้ยวแย่ลงรูปร่างหน้าตาแย่ลงแล้วก็เคี้ยวฟันเคี้ยวข้าวได้แย่ลงเพราะว่าฟันจริงๆคุณไม่ใช่แบบนี
7: ้
18: ฟันจริงๆคุณจะต้องแบบตรงแล้วพอตรงปุ๊บเนี่ยมันจะผิดรูป
7: ค่ะแต่ก็ต้องทำอย่างนั้น
18: ก่อนแล้วก็ต้องทำอย่างนั้นก่อนเพื่อที่ว่าพอเราจัดฟันได้สวยงามแล้วปุ๊บเนี่ยพอมาเลื่อนตัวกระดูกขากรรไกรซึ่งเป็นฐานของฟันจริงๆอ่ะมันจะได้ลงล็อกกันพอดีใช่
7: ค่ะแล้วต้องแบบผิดรูปหรือความไม่สบายเนี่ยช่วงจัดฟันนี่สักกี่ปีจัน 2-3 ปีไหมคะ
18: ช่วงจัดฟันก่อนผ่าตัดเนี่ยจะมีหลายคอนเซปต์ครับอาจารย์แต่เอาหลวมๆเลยเอาหลวมๆประมาณ9เดือนถึงปีนึง
7: 9เดือนถึงปีนึง
18: ใช่แล้วก็มาผ่าตัดเสร็จปุ๊บก็ไปจัดฟันต่ออีกปีถึงปีครึ่ง
7: เสร็จกระบวนการอาจจะ
18: 2-3 ปี
7: ครับ
18: ใช่ครับ
7: นะคะเพราะนั้นก็คือจริงๆเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องของผ่าตัดต่อแต่ขอให้อาจารย์ย้อนตอบกลับนิดนึงว่าส่วนใหญ่แล้วสาเหตุที่มันต้องมีประเด็นเรื่องของการผ่าตัดแก้เนี่ยก็คือมักจะเป็นแต่กำเนิด
18: เป็นแต่กำเนิด
7: เพราะว่ามันก็มาแบบผิดรูปหรือไม่เท่ากันแต่กำเนิด
18: มันเป็นการเจริญเติบโตของเราเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นที
7: ่
18: ขากรรไกรด้านบนหรือด้านล่างข้างใดข้างหนึ่งโตมากเกินไปหรือจริงๆสองขากรรไกรโตมากเกินไปก็ได้นะครับ
7: ซึ่งอันนี้ก็คือไม่ได้มีสาเหตุชัดมันก็คือเป็นของมันเอง
18: เป็นของมันเองใช่ครับ
7: ป้องกันไม่ได้
18: เป็นพันธุกรรมได้ครับอาจารย์พวกคางยื่นก็เป็นพันธุ
7: กรรม
18: คนไข้ที่แบบคางยื่นส่วนใหญ่ถ้าไปดูพ่อแม่ก็
7: ค
18: างยื่นเหมือนกัน
7: ซึ่งเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วมาแก้เอาตอนโต
18: บางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมหน้าตอนเด็กๆหน้าดูดีมากแต่พอเข้าวัยรุ่นปุ๊บเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีความผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นขากรรไกรล่างยื่นหรือคางยื่นเนี่ยเพราะว่ากระดูกใบหน้าเราเนี่ยกว่าจะโตเต็มที่จริงๆเนี่ยขากรรไกรบนโตเต็มที่ประมาณ 13-14 ขากรรไกรล่างประมาณ 16-18
7: ค่ะ
18: เพราะฉะนั้นตอนเด็กๆคุณ 8-9 ขวบอาจจะยังไม่เห็นจะมาเริ่มเห็นตอนวัยรุ่นแล้วแล้วก็เราจะไปทำอะไรกับคนไข้ก็ตามเนี่ยเราก็ต้องรอจนกระทั่งกระดูกขากรรไกรเขาเซตเทิลเต็มที่โตเรียบร้อยก็คือประมาณ 16-18 ปี
7: ก็ถ้าจะแก้อะไรก็ต้องหลังจาก18ไปแล้วให้เรียบร้อยนะคะเพราะนั้นก็คือตอนเด็กอาจจะไม่เห็นชัดเจนแต่ว่าพอ16-17เริ่มเห็นชัดแล้วก็จะเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วก็เริ่มจากกังวลละกับเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะกลับมาเรื่องของการผ่าตัดเมื่อกี้เราคุยไปเบื้องต้นแล้วว่าก็ต้องมีการจัดฟันร่วมด้วยแน่นอนนะคะแล้วก็การจัดฟันกระบวนการผ่าตัดแล้วก็ต้องจัดฟันอีกรอบนึงเบสิกก็ประมาณ2 ปีถึง 2 ปีกว่าๆนะคะมาพูดถึงรายละเอียดของการผ่าตัดบ้างนะคะว่าการผ่าตัดแล้วเนี่ยมันจะเห็นแผลไหมคนใหญ่ก็อาจจะกลัวแผลเป็นว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการผ่าตัดคร่าวๆเนี่ยหน้าตาหรือรอยแผลเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
18: ์ถ้าเรื่องแผลเนี่ยไม่ค่อยต้องกังวลครับอาจารย์เพราะว่าแผลเนี่ยส่วนใหญ่ทุกแผลอยู่ในปากทั้งหมดเราสามารถผ่าตัดทุกแผลได้เลยจากในช่องปากทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแผลที่ข้างนอกแทบไม่เห็นเลยไม่มีเลยแต่ว่าถามว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่มันก็ต้องบอกว่าใหญ่เพราะหลักการผ่าตัดเนี่ยอธิบายให้ใครฟังทุกคนก็กลัวหมดเพราะว่าหลักการมันคือเราต้องทำกระดูกให้หักก็คือเราจะตัดกระดูกขากรรไกรบนตัดกระดูกขากรรไกรล่างให้มันหลุดออกจากฐานเดิ
7: ม
18: ณช่วงนั้นน่ะณช็อตที่เราบนห้องผ่าตัดนั้นก็คือขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างของคนไข้ก็จะลอยๆเท้งเต้งไม่ได้อยู่กับฐานเดิมแล้วเราก็มาประกบกันใหม่ในตามแผนที่เราต้องการว่าเราต้องการให้ฟันสบยังไงแล้วก็เข้าแล้วก็ค่อยยึดกระดูกที่มันลอยๆนั้นน่ะด้วยแผ่นเหล็กแล้วก็สกรูเหมือนคล้ายๆช่างไม้เลยครับมีแผ่นเหล็กอินสกรูในที่ที่ใหม่ที่เราต้องการซึ่งอันนี้มันต้องเป็นการวางแผนกันระหว่างหมอจัดฟันแล้วก็หมอผ่าตัดก่อนผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการง่ายๆคือทำให้กระดูกให้หักด้วยการด้วยแบบที่คุณหมอตั้งใจก็คือไม่ก็
7: ม
18: าจะเป็นการใช้เลื่อยใช้ก็อุปกรณ์อะไรไป
7: มันจะมีส่วนตัดออกได้ไหมคะหรือแค่หักก็ตัดออกหร
18: ือ
7: ว่าหรือว่ามันมีต้องตัดออกด้วย
18: มันแล้วแต่แผนการผ่าตัดแต่หลักๆมันคือแค่ตัดให้หักแล้วเลื่อน ไม่ได้เอาอะไรออกไปจากร่างกาย
7: ก็คือเลื่อนที่ใหม่ปรับ
18: ใช่เลื่อนกับเลื่อนแล้วก็ยึดในที่ที่ใหม่ครับ
7: แล้วมันมีข้อห้ามหรือข้อควรระวังหรือการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะในช่วงของการที่จะต้องอยู่ในกระบวนการการผ่าต
18: ัดอันดับแรกต้องบอกคนไข้ให้เข้าใจเรื่องโปรเซสการผ่าตัดก่อนจ้ะแล้วก็ความเสี่ยงที่ต้องบอกเสมอเลยคือมี2เรื่องหลักๆ
7: ค
18: ่ะก็คือว่าคุณมีโอกาสเลือดออกเยอะระหว่างผ่าตัดได
7: ้
18: เพราะว่าปกติใบหน้าเราเนี่ยมีเลือดมาเลี้ยงเยอะมากอยู่แล้วแล้วก็ใบหน้าเราเนี่ยก็มีเส้นเลือดเส้นสำคัญเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราทำได้ไม่ดีเนี่ยคนไข้ก็มีโอกาสเสียเลือดมาก
7: อ
18: ันที่สองก็คือเรื่องการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทไม่ว่าจะเป็นเส้นประสาทที่รับความรู้สึกของใบหน้าแล้วก็เส้นประสาทที่ทำให้เราขยับหน้าได้นะครับเราก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่เส้นประสาทจะบาดเจ็บแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วณปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดของเราเนี่ยเลือดออกพอสมควรไม่เยอะมากเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีโอกาสเลือดออกเยอะเราก็จะมีวิธีการในการควบคุมทั้งเทคนิคการผ่าตัดเทคนิคการดมยาให้เลือดออกไม่มากแล้วก็เรื่องเส้นประสาทก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเส้นประสาทฟกช้ำธรรมดาหลังผ่าตัด3เดือน6เดือนก็จะหายนะครับคือก็ต้องบอกคนไข้ว่ามันเป็นการผ่าตัดที่พูดไปอาจจะดูน่ากลัวแต่ต้องบอกว่าด้วยเทคนิคการผ่าตัดณปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างอยู่ตัวละคงที่แล้วก็ค่อนข้างปลอดภัย
7: ค่ะ
18: นะครับ
7: แต่ว่าให้อาจารย์ขยายความนิดนึงในส่วนของการบาดเจ็บของเส้นประสาทเช่นนี้จะอาจจะชา
18: ชา
7: บริเวณหน้า
18: ใช่ครับคือที่ต้องมีแน่นอนเลยคืออาจารย์คือชาเพราะว่าถ้าเราทราบเรื่องกายวิภาคของเส้นประสาทเนาะเราจะมีเส้นประสาท2รูตรงนี
7: ้
18: ที่โผล่ออกมาจากกะโหลกศีรษะที่เลี้ยงความรู้สึกบริเวณแก้
7: ม
18: แล้วก็มีเส้นประสาทอีก2รูที่ออกมาจากขากรรไกรล่างเพื่อมาเลี้ยงความรู้สึกบริเวณปากและคางซึ่ง2อันเนี้ยครับ4จุดเนี้ยฟกช้ำแน่นอน
7: จาก
18: การผ่าตัดแต่ก็ต้องบอกคนไข้ว่าส่วนใหญ่เป็นชั่วคราว
7: ค่ะมันหลักก็คือเรื่องของชาอาจจะเสียความรู้สึกไปอาจจะชาๆไปบริเวณ
18: คนไข้มักจะถามว่าเจ็บไหมผมก็มักจะบอกคนไข้เล่นๆว่ามันไม่เจ็บหรอกเพราะมันชาหมดใช่ครับ
7: โอเคนะคะแล้วก็เบสเสร็จก็กระบวนการอาจจะประมาณ 2-3 ปีที
18: ่
7: จบกระบวนการแล้วก็ช่วงนั้นเช่นหลังผ่าตัดใหม่ๆมันมีข้อห้ามหรือการใช้ชีวิตจะลำบากไหมอาจารย์เช่นมันจะกินอะไรไม่ได้ม
18: ัน
7: จะเคี้ยวอะไรไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยไหมคะ
18: คือพูดง่ายๆว่า
7: ขับอ้วนในตัวได้ไหม
18: พูดง่ายๆว่าคุณได้หน้าใหม่ทันทีหลังจากออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วคุณก็จะไม่ชินกับหน้าใหม่คุณแน่นอนเพราะว่าปกติการสบฟันของเราเนี่ยเวลาเราเคี้ยวข้าวเนี่ยการที่เราฟันบนกระทบฟันล่างตอนเราเคี้ยวเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ปกติที่เราเคยชินเมื่อไหร่ที่มีคนมาเปลี่ยนความสัมพันธ์ฟันบนฟันล่างไปเนี่ยเจ้าตัวจะรู้สึกเลยว่าแบบมันไม่ปกติไม่สบายเพราะฉะนั้นคุณจะได้หน้าใหม่พร้อมความไม่เคยชินแน่น
7: อ
18: นแล้วก็ความไม่เคยชินเนี่ยมันจะร่วมมากับการอ้าปากค่อนข้างยากในช่วงแรกแล้วก็ร่วมกับมีแผลผ่าตัดที่อยู่ในปากมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาฟื้นตัวที่จะพอให้กลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกตินั้นจะประมาณ 2-3 สัปดาห์ขึ้นไปช่วงแรกๆหลังผ่าตัดวัน2วันแรกเลยอาจจะต้องกินอาหารเป็นน้ำใสไปก่อนนะครับน้ำใสก็คือน้ำซุปใสน้ำเปล่าได้ผ่านไปสัก 2-3 วันอาจจะเริ่มเป็นน
7: ม
18: น้ำผลไม้ได้โจ๊กปั่นได้นะครับก็คือค่อยๆสเต็ปอัพขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มเคี้ยวได้บ้างนิดหน่อยเนี่ยอาจจะสัก2สัปดาห์
7: ก็จะมาฝึกเคี้ยวอะไรด้วย
18: เคี้ยวโจ๊กหมูสับเบาๆก็เล็กๆได้แล้วก็กว่าจะไปเคี้ยวได้ใกล้เคียงปกติจริงๆอาจจะสักเดือนถึงเดือนครึ่งก็น่าจะลางานจริง
7: เดือนนึง
18: 2สัปดาห์น่าจะพอ
7: 2สัปดาห์กลับไป
18: ผมเคยผ่าให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6ณตอนที่ผ่าให้เขาอ่ะเขาเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6หลังผ่าตัด2สัปดาห์เขาไปทำงานดูคนไข้เรียบร้อยแล้ว
7: ทำงานได้เลย
18: ทำงานได้เห็นว่าก็ใส่แมสก์ไปนะครับเพราะอาจจะยังบวมอยู
7: ่
18: แต่ก็เดิน
7: ใช้ชีวิตได้
18: ใช้ชีวิตได
7: ้โอเคค่ะมันคือมีข้อจำกัดในการลางานลาจริง2อาทิตย์ได
18: ้ได้ครับ
7: แต่ถ้าลานานกว่านั้นก็ได
18: ้ก็ได้คือจริงๆอาจจะถ้าโดยส่วนตัวจะขอถ้าหลวมๆอาจจะสัก3สัปดาห์แต่คนไข้บางคนรักงานหรือว่างานค่อนข้างยุ่งก
7: ็
18: บอกเขาว่า10-14 วันพอไหว
7: โอเคค่ะมาคุยอีกกรณีนึงคือในกรณีเกิดอุบัติเหตุบริเวณใบหน้านะคะเช่นอาจจะมีมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกอะไรหรือว่ามีแผลบริเวณใบหน้านะคะอาการแบบไหนที่ว่าจำเป็นต้องผ่าตัดบ้างคะอาจารย
18: ์ก็หลักๆเลยถ้าคุณเจออุบัติเหตุแล้วมีแผลฉีกขาดบริเวณใบหน้าก็แนะนำให้มาโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าต้องเย็บแผลเนาะส่วนใหญ่แผลที่หน้าเนี่ยเราอยากจะเย็บแผลนะครับต่อให้เป็นแผลเล็กแผลน้อยเราก็อยากเย็บเพราะว่า ส่วนใหญ่หน้ามันคือความสวยงามนะครับการเย็บแผลก็จะได้ความสวยงามมากกว่าปล่อยให้แผลหายเองหรือไม่ก็อีกอย่างนึงคือถ้าคุณโดนอุบัติเหตุที่เราเรียกว่าเป็น high velocity ก็คือเป็นความเร็วที่ค่อนข้างรุนแรงเช่นมอเตอร์ไซค์ล้มรถชนแล้วคุณรู้สึกว่าหน้าคุณผิดรูปก็มาโรงพยาบาลได้เลยเพราะว่าคงต้องเอ็กซเรย์หรือว่าทำ CT คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูว่ามีกระดูกในหักหรือเปล่า
7: จริงๆก็คือถ้ามีอะไรบริเวณใบหน้าถ้ากังวลก็มาเลย
18: ก็มาได้เลยครับใช่ใช่ครับอ
7: ีกทีนึงนะคะแล้วก็แผลบริเวณใบหน้ามันจะเป็นแผลเป็นมากกว่า
18: อันนี้ก็เป็น
7: คีลอยไหมคะ
18: อันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยครับต้องบอกว่าแผลที่บริเวณใบหน้าและลำคอเนี่ยเป็นคีลอยค่อนข้างยากคีลอยคือแผลเป็นนูนนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าสมมติว่าเราเย็บแผลคนไข้ไปไม่ว่าจะเป็นการเย็บแผลจากอุบัติเหตุการเย็บแผลจากการผ่าตัดเช่นว่ามาตัดซิสตัดก้อนไขมันเลยก็ตามแล้วมีการเย็บแผลเนี่ยก็จะแนะนำว่าแผลที่เกิดจากการเย็บบริเวณใบหน้าและลำคอเนี่ยส่วนใหญ่หายดีมากไม่ค่อยเป็นแผลเป็นนูนต่อให้คุณเป็นคนที่เป็นแผลเป็นนูนที่ส่วนอื่นๆได้ง่ายร่างกายก็จะฉลาดพอที่จะเก็บหน้าและคอไว้ให้สวยงาม
7: ค่ะ
18: ครับ
7: งั้นในกรณีที่สมมติว่าเป็นที่อื่นที่ไม่ใช่หน้ากับคอแล้วเกิดแผลนูนขึ้นมาหรือว่าแผลเป็นนูนหรือว่าคีลอร์ขึ้นมานะคะปัจจุบันนี้มีวิวัฒนาการในการรักษาไงบ้างเช่นบางคนมีแผลเป็นอยู่อยากจะมาแก้ให้มันไม่นูนได้ไหมผ่าตัดอีกทีทายาเลเซอร์หรือคะตอนนี้วิวัฒนาการไปถึงไหนแล้วคะในส่วนของแผลนูน
18: อันดับแรกที่ดีที่สุดคืออันที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะจ๊
7: ะ
18: เมื่อแผลไม่ว่าจะเป็นแผลเย็บหรือแผลถลอกที่หายเองแล้วเนี่ยเริ่มหายปุ๊บเนี่ยถ้าปัจจุบันเราจะเริ่มให้การป้องกันเลยการป้องกันก็จะมีทั้งการใช้แผ่นซิลิโคนแผ่นแปะไปบนแผลอ
7: ันนี้มันทุกแผลไหมจ๊ะหรือว่าแผลไหนที่เราควรจะต้องหรือสำหรับคนที่เป็นคีลอยอยู่
18: ถ้าโดยส่วนตัวทำทุกคนทุกแผลจะดีที่สุด
7: ทุกแผลเลย
18: ใช่ครับแล้วก็ถ้าคุณแปะไม่สะดวกมันก็จะมีเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบเป็นเจลที่เราเรียกว่าสกาเจลบางทีบางคนเดินเข้าร้านขายยาไปก็จะไปก็บอกว่าขอยาแผลเป็นหน่อยร้านก็จะเอาแผลใหญ่ตัวเจลซิลิโคนมาให
7: ้อันนี้คือทาได้เลยหลังจากที่เป็นแผล
18: หลังจากที่แผลเริ่มหายแล้ว
7: เริ่มหายแล
18: ้
7: ว
18: เช่นว่าถ้าเป็นแผลผ่าตัดเย็บแผลก็ตัดใหม่ตัดใหม่ก็ทาได้
7: เลย
18: ถ้าเป็นแผลถลอกเมื่อไหร่ที่แผลถลอกหายดีก็ทาได้เลยแล้วก็ถ้าทาเนี่ยหรือว่าใช้ไม่ว่าจะเป็นแปะหรือ
7: ท
18: าเนี่ยต้องบอกคนไข้ว่าขอแบบ6เดือนคนไข้บางคนบอกขอทา2วันไม่ได้นะครับคือแผลที่เราเห็นตอนหายใหม่ๆเนี่ยกว่าจะร่างกายกว่าจะสมานให้ดีจริงๆเนี่ย6เดือนขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าต้องทำหรือว่าถ้าคุณอยากให้แผลสวยอ่ะคุณต้องขยันก็คือต้องทาซิลิโคนหรือแปะแผ่นซิลิโคนไปประมาณ6เดือน
7: เพื่อลดแผลเป็น
18: ใช่ครับเพื่อลดรอยแผลเป็นแต่ถามว่าบางคนเดินเข้ามาบอกว่าแผลเป็นมีไปแล้วเช่นว่าอาจจะแบบแผลเป็นมาแล้ว1ปี2ปีอะไรเงี้ยแล้วเป็นแผลเป็นนูนก็ค่อยเข้ามาดูกันว่ามาทำอะไรได้บ้างส่วนใหญ่ถ้ามันอยู่ในบริเวณที่พอที่จะตัดออกและเย็บใหม่ได้ก็จะเสนอวิธีนั้นให้คนไข
7: ้หรือถ้ามันเป็นใหม่ไหมคะ
18: ก็เป็นก็เราก็ต้องกลับไปป้องกันใหม
7: ่
18: เพียงแต่ว่าแผลเป็นเดิมเขาอาจจะไม่ได้ป้องกันมาแต่แรกแต่ถ้าเราประเมินแล้วว่าคนไข้คนนี้เนี่ยโอกาสเป็นคีลอยน้
7: อ
18: ยเราก็จะแนะนำว่างั้นคุณตัดแผลออก
7: ตัดแต่งใหม่ค่ะ
18: ตัดใหม่แล้วก็แต่ถ้าบางคนเป็นคีลอยเยอะจริงๆบางคนคีลอยเนี่ยเต็มไหล่หรือเต็มหลังเลยไอ้อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นการฉีดยาสเตียรอยเพื่อให้ก้อนยุบเอาหรือณปัจจุบันมีเทคนิคที่ทำก็คือว่าเราผ่าตัดเอาแผลออกเช่นว่าผมผ่าตัดแผลเป็นนูนในคนไข้วันนี้แล้วพรุ่งนี้ผมส่งคนไข้ไปฉายแสงมันก็เป็นการผ่าตัดร่วมกับฉายแสงที่เป็นการรักษาคนไข้คีลอยก็ทุกวันนี้ก็ทำกันอยู่เยอะขึ้นเรื่อยๆ
7: กี่วันนะอาจารย
18: ์ฉายประมาณ5วันครับ
7: แล้วเลิกเลยแล้วกลุ่มนี้ต้องทายาด้วยไหม
18: ทาด้วย
7: อ๋อแต่ว่าเพิ่มการฉายแสงมา5วันซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม
18: ่หลักการคือเมื่อไหร่คุณมีแผลแบบเพิ่งหายอ่ะทาเลย
7: แล้วก็กลับมาวนทาใหม
18: ่
7: 6เดือนอย่างน้อย
18: ใช่ครับ
7: โอเคค่ะนอกจากผ่าตัดใหม่คือตกแต่งใหม่มีทาเจลหรือว่า
18: ซิลิโคน
7: ฉายแสง
18: ฉายแสง
7: เลเซอร์ใช่ไหม
18: เลเซอร์ได
7: ้
18: โดยเลเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะส่งไปให้หมอผิวหนัง
7: ทำ
18: นะครับ
7: ส่วนใหญ่เลเซอร์มาเลเซอร์อยู่หลายครั้งไหมคะ
18: หลายครั้งครับก็
7: คือคุณหมอผิวหนังเดี๋ยวประเมินเอง
18: ใช่ครับ
7: ว่าจะต้อง
18: ใช่ส่วนใหญ่ก็อาจจะถ้าทุก2อาทิตย์หรือทุกเดือนนึงไปสัก 5-6 ครั้งเพื่อเลเซอร์จะดีมากในเรื่องสีเพราะว่าแผลเนี่ยที่มันไม่สวยเนี่ยนอกจากความนูนแล้วเนี่ย

0: ที่อยู่หน้าหู
1: แถวนี
0: ้นะครับซึ่งต่อมน้ำลายหน้าหูเนี่ย
1: มีหลายที่ใช่ไหมอาจารย์ต่อมน้ำลาย
0: นั้นออกไปได้เนี่ยคุณต้องเห็นเส้นประสาทคุณต้องเก็บเส้นประสาทไว้ให้อย่างดีหรือว่าการมองเห็นเส้นประสาทได้ชัดมันจะไม่เท่าครั้งแรกก็คือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีวิธีในการมอนิเตอร์หรือว่าวัดเราจะมีตัวติดเพื่อบอกว่าถ้าเราไปใกล้เส้นประสาทใบหน้าปุ๊บเครื่องมันจะร้องก็จะเป็นการบอกเราได้คือเหมือนนำทางเราได้ว่าเฮ้ยเราตอนนี้เราผ่าตัดไปใกล้เส้นประสาทแล้วนะต้องระวังก็จะมีวิธีการป้องกัน
1: ก็คือมีเทคนิคได้ใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความบาดเจ็บกับเส้นประสาทที
0: ่น้อยลงใช่ครับ
1: แต่ว่าโดยก็คือการเข้าครั้งที่สองเนี่ยก็ยากกว่าคร
0: ั้
1: งแรกอยู่แล้วนะคะมีคำถามถามว่าวัคซีนงูสวัสดนะคะสามารถฉีดห่างจากเข็มแรกได้เต็มที่กี่เดือนนะคะพอดีจะไปฉีดเข็ม2วัคซีนหมดสต็อกโอ้โหใส่ขายดีนะคะเจ้าหน้าที่รายนั้นใหม่ทีที่เดือนที่7จะได้ไหมคะเภสัชบอกว่าสามารถฉีดได้ภายใน1ปีนะจริงๆแล้วก็คือถ้าสำหรับคนทั่วไปที่อายุ50ปีขึ้นไปไม่ใช่เป็นกลุ่มคุ้มกันบกพร่องนะคะวัคซีนงูสวัสดที่เป็นแบบใหม่ที่ไม่ใช่เชื้อที่ไม่ใช่ที่เป็นเชื้อตายแล้วกันนะคะไม่ใช่เชื้อเป็นเนี่ยนะคะก็ฉีดได้ตั้งแต่2ถึง6เดือนนะคะแต่ถามว่าเลยไปเป็นเดือนที่7ได้ไหมได้นะแต่จริงแล้วเราก็ไม่อยากให้เลยไปมากนะเพราะว่าการที่เลยไปมากเนี่ยเราอาจจะเกิดโรคระหว่างทางก็ได้เพราะว่าวัคซีนที่เราอยากจะได้ให้มีประสิทธิภาพเต็มที่เนี่ยคุณก็ต้องฉีด2เข็มให้ครบก่อนถึงจะมีประสิทธิภาพได้เต็มที่ตามที่เขามีการศึกษาวิจัยนะเพราะว่าถ้าระหว่าง2เข็มห่างกันเกินไปแต่จริงยิ่งห่างยิ่งดีแต่ถ้าห่างเกินไปเนี่ยมันอาจทำให้เราเกิดโรคระหว่างทางได้เช่นถ้าเรารอเข็มที่2ไปเป็นปีนึงเราก็อาจจะโชคไม่ดีกลายเป็นงูสวัสดเดือนที่8เดือนที่9เงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ครบท่วนก่อนภายในเดือนที่6อันนี้ก็บอกว่าเดือนที่7ก็ยังพอได้ก็ทำให้เรามีประสิทธิภาพที่เต็มที่ในการป้องกันโรคนะคะประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณสัก 90% นะในการป้องกันการเป็นงูสวัสดนะคะมีคำถามจากคุณจารุวรรณนะคะถามว่าสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะขอเล่นถามว่าการผ่าตัดแก้ไขเพื่อแก้ไขหน้าเบี้ยวเนี่ยจะอุบัติเหตุแต่ไม่มากมีข้อจำกัดเรื่องอายุหรือไม่นะคะและหากผ่าตัดไปแล้วข้อควรระวังอย่างไรบ้างขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบอาจารย
0: ์อายุไม่เกี่ยวครับอายุไม่เกี่ยวแต่ที่เกี่ยวเนี่ยคือระยะเวลาจากตั้งแต่วันนี้จนย้อนกลับไปว่าคุณบาดเจ็บมาแล้วนานแค่ไหน
1: อันนั้น
0: สำคัญกว่าอายุ
1: คร
0: ับเพราะว่าคือต่อให้ถ้าดูตามคำถามเนี่ยที่ยังไม่ทราบคือว่าหน้าเบี้ยวเนี่ยหน้าเบี้ยวส่วนไหนนะครับไม่ทราบว่าเกิดจากกล้ามเนื้อส่วนไหนของใบหน้านะครับ
1: ส่วนไหนที่เบี้ยว
0: ใช่เพราะว่าใบหน้าเราหนักกล้ามเนื้อเยอะมากนะครับอีกการนึงคือที่ต้องมาตรวจก่อนคือต้องมาแยกโรคเนี่ยคือที่เบี้ยวเนี่ยมันเกิดจากเส้นประสาทเสียหรือว่ากล้ามเนื้อเสียบางทีเนี่ยเส้นประสาทจะไม่เสียแต่กล้ามเนื้อมันฉีกขาดมันก็ทำให้ยิ้มแล้วไม่เท่ากันนะครับซึ่งอันนี้ต้องมาตรวจแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้มาตรวจก่อนแล้วก็จะทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยก็ค่อยมาคุยกับคุณหมออีกทีนึงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าต้องบอกงี้ครับบอกว่าถ้ามันเบี้ยวไม่มากหรือสองข้างมันต่างกันไม่มากเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะผ่าตัดใหญ่ให้คนไข้เพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้ม
1: ค
0: ือโปรเซสการผ่าตัดมันค่อนข้างซับซ้อนและมีความเสี่ยงถ้าจะไปแก้ความไม่เท่ากันนิดเดียวเนี่ยอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่
1: นั่นสิอาจารย์จะต้องมาประเมินดู
0: ก่อนตัวร่างกายก่อนสุดท้ายอาจจะต้องมาประเมินก่อน
1: อาจารย์ดูแล้วมันนิดเดียวไม่ได้เยอะ
0: ใช่
1: อาจารย์จะพูดไปทางว่าไม่ต้องทำหรอกอาจจะผ่าตัดแล้วไม่คุ้มใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับหรือว่าถ้าง่ายสุดคือสมมติว่ามันเบี้ยวข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งปกติเนี่ยอาจจะง่ายกว่าถ้าไปฉีดพวกโบท็อกซ์ให้ข้างปกติมันอ่อนตัวลงให้มันกลายเป็นว่าอ่อนตัวลงพอๆกันอันนี้พูดโดยรวมๆนะครับ
1: คืออาจารย์แนะนำได้
0: แนะนำได้
1: ว่าถ้าไม่ผ่าตัดไปทำอะไรได้
0: ใช่ใช่
1: โอเคครับอาจจะต้องมาประเมินดูก่อนแล้วก็การผ่าตัดอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคน
0: ใช่
1: ในการที
0: ่บางทีมาฟังเรื่องรายละเอียดการผ่าตัดอาจจะไม่อยากผ่าแล้วก็ได้
1: อาจจะถามว่าอาจารย์มีแบบอื่นไหม
0: ให
1: ้เล
0: ือ
1: กมาฟังเสร็จไม่เอาละนะคะมีคำถามนะคะคุณจารวรรณถามเรื่องไข้ดินนะคะตอนนี้เราอาจจะได้ยินเรื่องไข้ดินมาพอสมควรก็เป็นช่วงหน้าฝนนะไข้ดินหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ Malaidosis นะคะก็เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วคำถามถามคือสามารถแพร่เชื้อให้กับบุคคลใกล้ตัวได้หรือไม่และใครที่มีความเสี่ยงจะเกิดโรคนี้ได้มากนะคะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าโรคไข้ดินเนี่ยเป็นโรคไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนนะคะคือเป็นโรคติดจากสัตว์กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาสู่คนนะคะซึ่งเชื้อโรคก็เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะซึ่งก็คือจะมีอยู่ในสัตว์นะซึ่งสัตว์ก็อาจจะปัสสาวะนะคะ หรือว่าถ่ายอุจจาระอยู่ในน้ำขังนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะเป็นชาวไร่ชาวนานะคะที่อาจจะต้องเดินไปทำนาทำสวนแล้วก็เชื้อเนี่ยก็จะที่อยู่ในน้ำ

0: น้ำขังนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปทางขานะคะแล้วก็ก่อโรคขึ้นมาได้นะเพราะนั้นก็คือส่วนใหญ่แล้วถ้าคนอยู่ในเมืองนะคะไม่ได้ไปลุยทุ่งนาทํานาเนี่ยโอกาสเป็นไข้ดินคือแทบจะน้อยมากหรือแทบจะไม่มีนะคะแล้วก็สําหรับข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยความเสี่ยงก็คือนอกจากอาชีพแล้วเช่นทํานาทําสวนแล้วเนี่ยนะคะจะเชื้อเนี่ยก็จะเจอมากแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือว่าภาคอีสานนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีข้อมูลว่าคนที่มีความเสี่ยงนะต่อการเป็นโรคไข้ดินนะคะก็จะมีเรื่องของคนที่เป็นทารซีเมียนะคะคนที่เป็นเบาหวานนะคะหลักๆ2โรคนี้นะคะอื่นอาจจะเจอได้เช่นคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะคะก็จะเป็นความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้ดินนะเพราะนั้นก็คือไม่ติดต่อจากคนสู่คนนะคะแต่ติดต่อจากสิ่งแวดล้อมสัตว์แล้วก็มาสู่เราเพราะนั้นเราก็ใครที่มีอาชีพเสี่ยงนะคะก็ต้องป้องกันตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอนะคะอายุ24ปีนะคะถามว่าช่วงนี้มีไวรัสอะไรระบาดบ้างนะควรดูแลตัวเองอะไรบ้างก็ตามข่าวเลยนะคะก็ตอนนี้ก็คือทางกระทรวงก็มาออกเรื่องโควิดนะคะไข้หวัดใหญ่นะคะก็เป็นโรคหน้าฝนนะคะที่จะมาได้นะคะแล้วก็ถามว่าโควิดตอนนี้ก็ทีนี้ก็ขึ้นมาสักปีขึ้นมาสักเดือน2เดือนแล้วนะคะก็มีหลายหมื่นเคสตามที่มีการรายงานไปนะคะแล้วก็ที่มีข่าวลือว่าจะยกเลิกปีใหม่ไหมระบาดเป็นยังไงนะก็จริงแล้วสายพันธุ์ตอนนี้ก็เป็นสายพันธุ์โอเมก้าอยู่นะซึ่งก็ไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่าสามารถทำให้เสียชีวิตได้นะคะ เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็คนที่มีโรคร่วมก็จะเป็นความเสี่ยงต่อการที่เป็นโควิด-19 ที่รุนแรงได้นะคะส่วนการป้องกันเราก็ได้ยินตามข่าวแล้วนะคะแต่ข่าวไม่บอกเรื่องวัคซีนนะซึ่งคืออยากจะพูดในส่วนของวัคซีนโควิดจริงๆแล้วยังมีอยู่นะคะการป้องกันถ้าถามว่าไม่อยากได้รับวัคซีนทำอะไรได้นะก็คือเหมือนเดิมที่เราทำมาก่อนหน้านี้นะคะใส่หน้ากากอนามัยไม่ไปที่แออัดล้างมือบ่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำได้อยู่นะคะเพราะนั้นใครป่วยอย่าลืมใส่แมสนะคะเพราะนั้นตอนนี้คนป่วยก็ไม่ใส่แมสก็ไปพ่นเชื้อแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนะคะการใส่แมสก็ยังช่วยเราอยู่ถึงแม้ว่าเราคนป่วยไม่ยอมใส่เราก็ใส่เองของเราก็ได้นะคะก็เป็นการป้องกันนะคะแล้วก็ยังอยากบอกว่าวัคซีนก็ยังเป็นสิ่งที่ทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยก็ยังแนะนำนะคะแต่ว่าเราไม่ได้แนะนำสำหรับทุกคนเหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะนั้นกลุ่มเสี่ยงที่เรายังแนะนำอยู่ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะแล้วก็คนที่มีโรคร่วมทั้งหลายนะที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโควิดที่รุนแรงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจเรื้อรังนะคะโรคปอดเรื้อรังนะคะจริงๆคนท้องเองก็เป็นความเสี่ยงด้วยนะคะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมอื่นเช่นเบาหวานโรคไตนะเพราะนั้นก็คือใครคิดว่าเราเป็นผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ลองปรึกษาแพทย์ในส่วนของวัคซีนโควิดแต่ว่าก็บอกว่าวัคซีนโควิดอาจจะไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลนะเพราะวัคซีนมันแพงนะคะบางโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้สต็อกนะคะเข็มหนึ่งพันกว่าบาทจนถึงใกล้ๆ 2,000 นะเพราะนั้นก็ให้ลองไปถามดูนะคะแล้วก็ลองดูว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านมีหรือเปล่าแล้วก็วัคซีนก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะคะที่เสริมเข้าไปสำหรับคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโควิด-19 ที่รุนแรงนะก็ขออยากพูดเรื่องของวัคซีนนะเพราะว่าตามข่าวก็จะไม่ได้พูดเรื่องของวัคซีนเท่าไหร่นะเพราะว่าทางกระทรวงเองไม่ได้มีแจกอาจารย์ก็คือพูดไปก็เดี๋ยวเข้าตัวเพราะว่าพูดไปทำไมของฟรีก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเพราะนั้นในฐานะที่เป็นหมอโรคติดเชื้อก็อยากจะขอพูดเรื่องของวัคซีนโควิดนะแล้วก็อย่าลืมว่าไข้หวัดใหญ่ก็มาด้วยเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็ไข้หวัดใหญ่ก็มีวัคซีนนะใครช่วงนี้ก็ช่วงหน้าฝนช่วงระบาดของไข้หวัดใหญ่เพราะนั้นเช่นกันนะคะไข้หวัดใหญ่จริงๆกลุ่มเสี่ยงรับได้กลุ่มไม่เสี่ยงจริงก็รับได้ในส่วนของไข้หวัดใหญ่นะคะเช่นเราอายุ 30-40 ไม่ได้มีโรคร่วมอะไรไข้หวัดใหญ่ก็เป็นสิ่งที่แนะนำได้นะคะก็คือถึงแม้ว่าจะไม่มีโรคร่วมหรือว่าความเสี่ยงของการเป็นไข้หวัดใหญ่ที่รุนแรงนะคะก็อ่ะถามเรื่องอะไรอีก
1: RSV ไวรัส RSV ติดต่อผ่านทางไหนได้บ้าง
0: จริงแล้วก็เป็นโรคของทางเดินหายใจเหมือนกันนะก็คือไอจามนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปด้วยกันไข้หวัดใหญ่โควิดRSV ก็ไปทางเดียวกันเลยนะคะเพราะนั้นถ้าเราป้องกันเช่นใส่หน้ากากล้างมือไม่ไปที่แออัดอันนี้ก็จะป้องกันโรคติดต่อของระบบทางเดินหายใจได้นะคะโควิดมีวัคซีนเฉพาะกลุ่มเสี่ยงไข้หวัดใหญ่มีวัคซีนอันนี้ใครฉีดก็ได้ไม่เสี่ยงฉีดก็ได้ RSV จริงๆก็มีวัคซีนเหมือนกันนะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเช่น75ปีขึ้นไปเราแนะนำนะคะจากสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยแต่ถ้าอายุน้อยกว่า75เช่น50ถึง64ถ้ามีโรคร่วมก็สามารถพิจารณารับวัคซีนได้นะคะเช่นเรามีโรคหัวใจอยู่นะคะก็สามารถรับได้แล้วถ้าใครอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรค RSV ที่รุนแรงก็ปรึกษาแพทย์ได้นะคะก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างคนรับวัคซีนกับแพทย์นะคะก็เพราะว่าวัคซีนเนี่ยก็รับรองได้ฉีดตั้งแต่18ปีขึ้นไปสำหรับ RSV วัคซีนนะคะมีคำถามถามอาจารย์นะคะถามว่าผลข้างเคียงของการผ่าตัดขากรรไกรมีอะไรได้บ้างคะอาจารย์
1: ก็เมื่อกี้ได้แจ้งไปแล้ว1รอบก็คืออันที่ต้องพูดกับคนไข้เลยก็คือเรื่องการเสียเลือดมากระหว่างผ่าตัดครับแล้วก็เรื่องการบาดเจ็บของเส้นประสาท ที่มาเลี้ยงความรู้สึกใบหน้าน
0: ะครับเป็นหลัก
1: นอกจากนั้นก็อันนี้เป็นหลัก2อันนอกนั้นก็จะเป็นอันที่เกิดได้อยู่เรื่อยๆเช่นแผลติดเชื้อนะครับเมื่อไหร่มีการผ่าตัดก็มีโอกาสแผลติดเชื้อได้แต่ว่าที่ใบหน้าก็แผลติดเชื้อค่อนข้างน้อยอีกอันนึงที่อาจจะต้องอธิบายคนไข้ก็คือว่าเรื่องการสบฟันหรือตำแหน่งของกระดูกที่ถูกยึดไว้เนี่ยตอนแรกที่เรายึดไว้ตามแผนการผ่าตัดเนี่ยสุดท้ายพอคนไข้เริ่มตื่นเรื่องขยับหน้าจริงอาจจะแบบ
0: ไม่ชิน
1: ไม่หนึ่งไม่ชินคือสองก็คือว่าไอ้ที่เคยคิดไว้ว่ามันต้องอยู่ตำแหน่งนี้มันอาจจะเบี้ยวหรือคงเคร่งได้นิดหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เยอะมากส่วนใหญ่ก็จะมีพอคุณเริ่มไปจัดฟันปุ๊บเนี่ยหมอจัดฟันกับหมอผ่าตัดก็จะช่วยกันในการที่ทำให้การสบฟันมันกลับมาใกล้เคียงปกติเหมือนเดิม
0: โอเคค่ะมีคำถามนะถามว่าอยากตัดกรามค่ะแต่เป็นคนที่มี
1: คีย์ลอย
0: ง่ายมากมันจะมีประเด็นอะไรไหมคะเรื่องของการผ่าตัดคะ
1: ก็อย่างที่แจ้งไปก็คือว่าส่วนใหญ่เราแผลเราอยู่ในปากทั้งหมด
0: ไม่น่าจะมี
1: ในปากเราไม่มีคีย์ลอยครับ
0: โอเคค่ะ
1: นะครับก็ถ้าคุณเรื่องนี้ก็แทบเรียกว่าแทบจะลืมไปได้เลยใช่
0: โอเคค่ะมีถามเรื่องของการทำจมูกนะคะแล้วก็มีก้อนแข็งๆนูนออกมา
1: ข
0: ้างจมูกนะคะต้องทำยังไงคะมันคือก้อนอะไรอันตรายไหมคะ
1: ต้องไปดูว่าข้างที่พูดนี่คือ
0: ข้างอะไร
1: ข้างนอกหมอจมูกข้างนอกหรือข้างในรูจมูกด้านข้างข้างใดข้างหนึ่งใช่ครับก็ซึ่งมันก็ไม่ควรมีก็ต้องไปง่ายๆก็คืออาจจะกลับไปหาคุณหมอท่านเดิมก่อนว่าดูว่าคือส่วนใหญ่ที่เจอคือมาจากแผลผ่าตัดนั่นแหละครับแผลผ่าตัดที่อยู่ในรูจมูกเนี่ยบางทีอาจจะใส่ซิลิโคนหรือใส่กระดูกอ่อนที่มันเบี้ยวไปบ้าง
0: ม
1: ันอาจจะมีกระดูกอ่อนโผล่มาบ้างนะครับหรือขาซิลิโคนที่มันควรจะอยู่ตรงกลางมันดันแบบบิดซ้ายบิดขวาทำให้เป็นก้อนนูนได้
0: ในตัวที่เราไว้ตรงกลางอาจจะมีเบี้ยวนิดนึง
1: ทำให้ดูลองไป
0: พบ
1: แพทย์ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะโอเคค่ะอันนี้ถามเรื่องฉีดยากระดูกพรุนสามารถฉีดวัคซีนงูสวัดได้ไหมฉีดได้ค่ะไม่ต้องห่างค่ะฉีดได้ค่ะจัดฟันแบบใส
1: เสริมจมูกได้ไหมนะครับ
0: เสริมจมูกได้ไหมมีข้อห้ามอะไรไหมค่ะอาจารย์
1: จัดฟันแบบไหนก็เสริมจมูกได้ครับ
0: ไม่เกี่ยวกันนะอาจารย์
1: ไม่จะเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับวิธีการจัดฟันแต่ที่เกี่ยวอยากให้ทราบก็คือว่าอยากให้จัดฟันใกล้เสร็จกันหมายความว่าตอนที่เราจัดฟันเนี่ยหน้าเราจะเปลี่ยน
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณจะไปทำจมูกเนี่ยคนที่ทำจมูกให้คุณเนี่ยเขา
0: อยากอยากอยาก
1: อยากได้หน้าอยากได้หน้าสุดท้ายที่ควรจะเป็นก็คือต้องคุยกับหมอจัดฟันว่าคุณจัดฟันใกล้ๆเสร็จแล้ว
0: แล้วก็
1: ไปติดต่อทำจมูกทำได้ครับ
0: โอเคค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวรูปร่างอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการเพราะอาจจะยังจัดไม่เสร็จ
1: ใช่ใช่คือเราไม่อยากทำจมูกตอนที่หน้าคุณกำลังยังเปลี่ยนได้อยู
2: ่อาจารย์หนูถามเสริมเรื่องจัดฟันนิดนึงแล้วที่อาจารย์พูดว่าเรื่องกระดูกขากรรไกรอะค่ะที่มันแบบว่าจะโตเต็มที่สักแบบ 16-17 ไหมคะงั้นแสดงว่าเราควรจะจัดฟันในช่วงอายุหลัง 16-17 ไหมคะจันหรือว่าไม่จำเป็น
1: ไม่หมายความว่าส่วนคนไข้ส่วนใหญ่ที่ผ่าตัดขากรรไกรอ่ะเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาต้องผ่าตัดขากรรไกรจนกระทั่งเขาไปหาหมอจัดฟันแล้วหมอจัดฟันจะเป็นคนประเมินว่าคุณน่ะจัดฟันแบบอย่างเดียวก็พอหรือต้องจัดฟันร่วมกับผ่าตัดนะครับซึ่งถ้าเขาคิดว่าเขาจัดฟันอย่างเดียวก็พอเนี่ยเขาก็เริ่มจัดได้เลยตั้งแต่13 14เขาก็จัดได้แหละนะครับแต่ว่าถ้าจะจัดเพื่อผ่าตัดต้องก็ต้องมาคำนวณว่าต้องผ่าประมาณอายุ18แล้วเขาก็หมอจัดฟันเขาก็จะเล็งเองว่าถ้าเราต้องผ่าตัดตอนอายุ18เขาควรจะเริ่มจัดฟันเท่าไหร่เมื่อไหร่ต้องย้ำตรงนี้ว่าจัดฟันเพื่อผ่าตัดกับจัดฟันเพื่อไม่ผ่าตัดเนี่ย
0: คนละแบบ
1: อยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับแล้วถ้าเราต้องตัดสินใจแต่แรกหมายความว่าสมมติว่าคุณได้รับการแนะนำว่าต้องผ่าตัดแล้วคุณเริ่มจัดฟันไปแล้วอะอยู่ดีๆจะมาเปลี่ยนใจว่าเฮ้ยไม่อยากผ่าแล้วเนี่ย
0: ไม่ได
1: ้กลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม
0: ่
1: คือจะมาเปลี่ยนกลางคันไม่ได้
0: เพราะว่า
1: เขาจัดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องคิดหรือว่าคุยกับหมอจัดฟันให้แน่นอนก่อนนะครับแล้วก็ต้องแบบต้องขยันต้องตั้งใจอ่ะคือสุดท้ายแล้วคนที่เริ่มงานและจบงานให้คุณอ่ะคือจะเป็นหมอจัดฟันเพราะฉะนั้นต้องคุยกับหมอจัดฟันให้ดีๆแล้วก็การจัดฟันเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆเลยถ้าคุณสามารถจัดได้ใกล้บ้าน
0: มันไปบ่อย
1: เพราะมันไปบ่อยคือบางคนเนี่ยข้ามจังหวัดเนี่ยคือตอนแรกอาจจะนึกภาพไม่ออก คิดว่าไปไหวแต่สุดท้ายต้องพูดตามตรงว่าให้ไปทุกเดือนเป็นเวลา2ปีเนี่ยไม่ไหว
0: แต่อันนี้มันต้องเป็นจัดฟันแบบพิเศษไหมอาจารย์คือหรือว่าหมอจัดฟันทั่วไปทำได้หรือว่าเป็นหมอจัดฟันที่แบบเชี่ยวชาญด้านที่แบบเผื่อผ่าตัดโดยเฉพาะม
1: ัน
0: จะไม่ใช่แบบหมอจัดฟัน
1: จริงจริงถ้าผมใช้คำว่าถ้าเป็นคุณหมอจัดฟันที่แบบเรียนเฉพาะทางจัดฟันมาแล้วก็สอบได้วุฒิบัตรจัดฟัน
0: อ
1: ่ะเขาทำได้หมดเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้อยากทำในเคสจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดนะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกตอนต้นไปมันต้องมีสองหมอเนาะคือมีหมอจัดฟันกับหมอผ่าตัดถ้าเขาไม่ได้มีหมอผ่าตัดที่ทำงานร่วมกันได
0: ้
1: เขาก็จะไม่รับเคสผ่าตัดเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จะไปส่งใครคือแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะจำก็คือว่าหมอจัดฟันกับหมอผ่าตัดเนี่ยมันต้องโคกันได้นะหมายว่ามันต้องเป็นสองคนที่คุยกันได
0: ้คุณจะไม่ถูกกันก็ไม่ได้
1: ใช่ หรือว่าคุณจะไปจัดฟันกับคนอื่นมาที่ผมไม่เคยรู้จักเลยแล้วมาผ่าตัดกับผมก็ไม่ได้นะอาจารย์
0: อาจารย์ไม่รับ
1: เพราะก็คือมันไม่อยากรับเพราะมันเป็นประโยชน์ของคนไข้
0: อ
1: ะคือถ้าหมอผ่าตัดกับหมอจัดฟันมันคุยกันไม่ได้สุดท้ายผลเสียมันจะเกิดกับคนไข้เอง
0: เพราะนั้น
1: เพราะว่ามันต้อง
0: ใหญ่ก็คือไปหมอผ่าตัดไอ้หมอผ่าจัดฟันก่อนหมอจัดฟันก็จะแนะนำเองว
1: ่
0: าให้ไปหาหมอผ่าตัดคนนี้
1: หรือใช่ถูกครับแล้วก็หรือว่ามาหาผมก่อนเนี่ยผมก็จะบอกเองว่าต้องไปหาหมอจัดฟันคนนี
0: ้อ๋อโอเค
1: เพราะว่ามันต้องมีการส่งต่อข้อมูลกัน
0: แยกกันไม่ได้เดี๋ยวไม่ถูกกัน
1: คือมีคนไข้แบบไปจัดฟันมาจากนครศรีธรรมราชแล้วจะมาผ่าอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันโคกันไม่
0: ได้โอเคเพราะนั้นถ้าใคร
1: ไม่สมูทอ
0: ยากจะมีแผลก็ต้องเตรียมตั้งแต่นั้นๆแล้วก็ต้องมีสองหมอที่อาจจะรู้งานกันคุยกันรู้เรื่องนะเพื่อการรักษาที่จบแผนได้อย่างถูกต้องแล้วก็สวยงามนะคะอะไรนะพี่อาคาแล้วพี่อาคาใครพิกก่อนนะ
3: ให้อาจารย์บอยหยิบ
0: อาจารย์บอยหยิบก่อน
1: ครับ
0: ตอนนี้กระดูกโหนกแก้มหักค่ะอาจารย
1: ์
0: ถามอาจารย์ขอเลยว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างหรือว่าส่วนใหญ่คืออุบัติเหตุหรือเปล่าแล้วก็มันจะมีผลกับการมองเห็นได้จริงไหม
1: อุบัติเหตุกระดูกโหนกแก้มหักเนี่ยเป็นกระดูกหักอันดับ2ของร่างกายอันดับ1คือจมูกแล้วเพราะเรามักโดนชกจมูกโดนอะไรอัดหน้าจมูกอ่ะแล้วจมูกกระดูกจมูกมันบางมันหักง่าย
0: บริเวณหน้าใช่ม
1: ั้ยใช่ครับแต่ว่าถ้าอันดับ2เนี่ยก็คือโหนกแก้มนะครับไม่ว่าจะโดนต่อยโดนมอเตอร์ไซค์ล้มรถชนผมเคยเจอโดนด้ามปืนตบมาอะไรเงี้ยก็ถ้าอะไรที่มันเป็นการอุบัติเหตุที่กระแทกกับตรงแก้มโดยตรงก็กระดูกแก้มหักถามว่ามีการมองเห็นได้ไหมมีผลต่อการมองเห็นได้ไหมได้ถ้ามันไม่ได้เป็นกระดูกโหนกแก้มหักเพียว
0: ๆ
1: หมายความว่ากระดูกโหนกแก้มหักถ้ามันเป็นชิ้นเดียวเนี่ยก็จะมีผลเรื่องความสวยงามเท่านั้นแต่ถ้ามันแรงกว่านั้นกระดูกเบ้าตาที่อยู่ติดกันหักด้วยก็อาจจะมีการมองภาพซ้อนได
0: ้
1: หรือบางคนกระดูกแก้มโดนอัดเข้าไปแรงมากจริงๆก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอ้าปากไม่ขึ้นได้นะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นถ้าถามตอบคำถามนี้คือกระดูกโหนกแก้มสามารถมีผลกับการมองเห็นได้ไหมได
0: ้ส่วนใหญ่จะเป็นภาพซ้อนแก้มอย่างเดียวก็
1: ไม่เกี่ยว
0: ถ้าโหนกแก้มร่วมกับอย่างอื่นเช่นเบ้าตาก็อาจจะมีผล
1: แล้วก็กระดูกโหนกแก้มถ้าหักเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ผ่าตัดรักษาเพราะว่าไม่งั้นคนไข้จะมาด้วยถ้าไม่ผ่าตัดเนี่ยมันจะเป็นแก้มข้างหนึ่งยุบอีกข้างหนึ่งปกติมันก็จะเป็นเรื่องความสวยงามของใบหน้านะครับ
2: อาจารย์ซึ่งการผ่าตัดนี่คือเราต้องเชื่อมกระดูกเหรอคะอาจารย
1: ์ใช่ก็เหมือนกันเลยก็คือเราต้องส่วนใหญ่กระดูกโหนกแก้มเวลามันหักคือมันยุบเข้าไปข้างในเราก็ต้องเปิดแผลแล้วก็ไปมีตัวงัดกระดูกงัดที่มันยุบเข้าไปอะงัดให้มันขึ้นมา
0: เรียงใหม่ตัดต่อ
1: ใช่แล้วก็เหมือนเดิมก็ยิงสกรู
0: ใส่เหล็กไป
1: ใส่เหล็กไปใช่ครับ
2: ยิงขยายยิงดูน่ากลัวนะ
0: ใส่เหล็กใส่สกรูไป
2: โอเคเอาเป็นว่า
0: เรียงเหมือนจิ๊กซออ่ะเรียงเหมือนจิ๊กซอเรียงใหม
1: ่เอาเป็นบอกว่าเอาเป็นว่าเวลาผมอธิบายอะไรไปก็อย่าไปรับรู้อะไรมันมากเดี๋ยวจะกลัวจนไม่ยอมมา
0: ไอ้นี่ค่ะ
1: ครับคำถามของอาจารย์โสนะครับมีแค่เชื้อแบคทีเรียเท่านั้นที่สามารถกินยาปฏิชีวนะแล้วหายได้จริงไหม
0: ค่ะก็ถ้าเราพูดถึงยาปฏิชีวนะก็เราจะมักหมายถึงว่ายาที่ไว้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะนั้นจริงแต่ถ้าเราพูดอื่นๆก็ลงเฉพาะโรคไปเลยเช่นเราบอกว่ายาฆ่าไวรัสก็สำหรับไวรัสนะคะยาฆ่าอะไรล่ะพยาธิเนี้ยก็สำหรับพยาธินะเพราะนั้นเวลาเราพูดเรื่องของยาปฏิชีวนะก็จะมักถึงว่ายาที่ไว้สำหรับรักษาโรคที่ติดเชื้อแบคทีเรียนะก็ตามนั้นนะคะอาจารย์บอย
1: ครับอันนี้ครับอาจารย
0: ์ถามว่า ถ้าโดนกระแทกแรงๆแล้วไม่มีอาการอะไรเลยอาจจะแบบเอ๊ะบางคนล้มหน้ากระแทกอย่างเงี้ยอาจารย์หรือว่าบางทีโดนชกมาที่หน้าอะไรเงี้ยถามว่าเอ๊ะเราต้องประเมินยังไงว่าเอออันเนี้ยไม่ต้องมาหาหมอประคบเย็นหรือว่าไอ้อย่างเงี้ยให้มาหาหมอเลยครับอาจารย์
1: พอถ้าเอาว่าถ้ามีอาการควรจะมาแล้วกันนะครับอาจารย์แต่ว่าคำถามคือถ้าไม่มีอาการอื่น
0: ไม่มี
1: ถ้าไม่มีอาการอื่นแนะนำว่าม
0: ันจะมีอะไรก็ปวดบวมอาจจะมี
1: บ้างแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการใช้งานอย่างอื่นเช่นว่าตามองเห็นชัดดีเคี้ยวข้าวได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำว่าถ้ายังไม่มาณตอนนั้นก็ขอให้ดูอาการสัก 2-3 วัน
0: ถ้ายุบดี
1: ให้เริ่มยุบบวมแล้วก็ 2-3 วันเนี่ยถ้ามันจะมีอะไรเนี่ยมันก็มีไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้า 2-3 วันแล้วคุณรอดไปได้หน้ายุบบวมเข้าที่เข้าทางก็ไม่ต้องมาก็ได้
2: อาจารย์เหมือนอย่างคนที่จมูกหักอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บางคนก็ไม่ได้ไปแบบว่าผ่าตัดนะมัน
1: แต่จมูกแต่จมูกหักต้องมีเลือดกำเดาออกนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแบบโดนชกมาแล้วคุณมีเลือดกำเดาออกคุณก็ควรมาโรงพยาบาลแต่ถามว่ามีคนที่จมูกหักแล้วไม่ยอมผ่าตัดมีไหมมีก็บางคนเขาไม่อยากผ่าจริงๆก็ช่วยไม่ได้แต่ก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าถ้าคุณไม่ผ่าตัดแล้วมันเบี้ยวก็แปลว่ากระดูกมันจะหายแบบเบี้ยวๆแบบนั้นนะคุณยอมรับได้ใช่ไหม
0: แก้ทีหลังก็ยากใช่ไหม
1: ก็ยากซึ่งส่วนใหญ่ต้องพูดว่าถ้าเป็นวัยกำลังแบบเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยทำงานเนี่ยส่วนใหญ่ยอมทำหมดแหละแต่บางทีเนี่ยที่เราเจอบ่อยๆก็คือคนแก่ที่แบบโรคประจำตัวเยอะๆอายุ70-80เนี่ยแล้วเขาล้มมาจมูกหักเนี่ยพวกนั้นเขาก็อาจจะไม่ได้กังวลเรื่องความสวยงามละแล้วก็เมื่อไปชั่งน้ำหนักกับการที่เขาเป็นโรคประจำตัวเยอะเขาอาจจะยังไม่อยากผ่าตัดแหละอันนั้นก็ถือว่ายอมรับได
0: ้
1: ครับอาจารย
0: ์ใบนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ใบนี้นะครับคำถามติดเชื้อโควิดในปัจจุบันถ้าไม่ไอเท่ากับไม่แพร่เชื้อจริงไหม
0: เราก็คิดว่าประมาณนั้นนะเพราะนั้นเราคิดว่าการติดต่อคือการไอจามนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือสิ่งคัดหลั่งของคนที่มีเชื้อก็น่าจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะ
2: อาจารย์งั้นถ้าเราแบบ ATK ติดโควิดเราต้องลางานอีกไหมอาจารย์
0: เดี๋ยวนี้ไม่ได้นั่นเหมือนแต่ก่อนแล้วถ้าขยันก็มาทำงานได้ก็ใส่แมสอะไรไปไม่ต้องลาแต่ว่าแล้วแต่บางคนหัวหน้าก็บอกลาไปเลย3วันอะไรเงี้ยก็เพราะว่าเราก็คงไม่อยากให้เพื่อนมาไออยู่ข้างๆไหมเราอยากให้มีเพื่อนมานั่งไออยู่ในออฟฟิศเราไหม
3: ก็อาจจะไม
0: ่เพื่อนอาจจะไล่กลับบ้านไปเถอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมยกเว้นเจ้านายว่าเอามาทำงานเพราะเจ้านายไม่ได้อยู่ในนั้นเนี่ยเจ้านายว่าทำงานไม่ให้ลา
1: เขาเรียกว่าโดนกดดันทางสังคม
0: อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ถ้าหากว่าถ้ามานั่งไออย่างเงี้ยโดยเฉพาะถ้าออฟฟิศมันเป็นห้องติดถูกไหมมันก็มีโอกาสแต่เราก็ต้องถ้าเราใส่แมสแต่ถ้าเราเพื่อนคนนั้นใส่แมสด้วยเราก็ใส่ด้วยอาจใส่แมสทั้งคู่โอกาสก็น้อยลงก็อาจจะไม่ติดได้เราไม่ใกล้ชิดเช่นโต๊ะเขาอยู่โน่นเราห่างไป10เมตรอะไรเงี้ยเราใส่แมสทั้งคู่อย่างเงี้ยที่โอกาสก็น้อยลงอะไรเงี้ยเพราะนั้นถ้าโดนเจ้านายบังคับให้มามันก็เดี๋ยวนี้ก็บางคนก็มาเป็นโควิดก็มาทำงานอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ถ้าหยุดไปได้มันก็โอกาสแพร่ไปสู่เพื่อนร่วมงานมันก็จะน้อยกว่าอยู่แล้วอะใช่ป่ะบางคนก็ไออยู่นั่นแหละอะไรเราก็โอ้ไออยู่นั่นแหละมันก็แพร่เชื้ออยู่แล้ว
1: ต่อไปนี้ครับอาจารย์
0: ต่อไปนี้นะคะถามเรื่องของการทำแผลสดค่ะอาจารย์เพราะบางคนก็อาจจะมีแผลเล็กน้อยอยู่ที่บ้านนะคะเช่นมีดบาดหรือว่าหกล้มถลอกนะคะจริงใช้อะไรดีคะอาจารย์บางคนว่าแอลกอฮอล์น้ำเกลือหรือว่าใช้ที่ล้างแผลแบบเบตาดีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไงดีคะพวกแผลเล็กน้อย
1: จริงถ้าเป็นแผลเราต้องดูว่าแผลได้เกิดจากอะไรครับเช่นว่าถ้าอุบัติเหตุเล็กน้อยกระทบกระแทกนะครับหรือว่าม
0: ีดบาด
1: ก็จริงๆถ้าปัจจุบันจะให้แนะนำใช้น้ำเกลือดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าแผลมันสกปรกจริงเช่นว่าไปรถล้มมาแล้วก็บริเวณที่รถล้มนั้นมันแบบเป็นดินเป็นคลองโคลนอะไรเงี้ยก็จะแนะนำว่าเป็นแอลกอฮอล์เพราะยังไงก็ตามแอลกอฮอล์น่าจะฆ่าเชื้อได้ดีกว่าน้ำเกลือแน่นอนแต่ว่าแอลกอฮอล์ก็จะมีข้อเสียว่ามันแสบแผลแล้วก็บางคนแพ้ได้นะครับส่วนใหญ่ที่เราเจอถ้าเป็นในอาชีพผมเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผลที่หน้าซึ่งแผลที่หน้าส่วนใหญ่มันไม่ได้สกปรกมากแล้วก็แผลที่หน้าส่วนใหญ่โอกาสติดเชื้อน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนำให้ใช้น้ำเกลือแล้วก็ทาด้วยขี้ผึ้งฆ่าเชื้อครับอาจารย์ก็ประมาณนั้นก็น่าจะพอเดี๋ยวนี้แทบไม่ได้สั่งแอลกอฮอล์ให้คนไข้เลยครับจะสั่งก็ให้คนไข้กลับบ้านก็เป็นน้ำเกลือเช็ดแผลครับขี้ผึ้งฆ่าเชื้อเท่านั้น
0: โอเคค่ะ
1: ครับ
0: ทำใบนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ใบนี้นะคะติดเชื้อราสามารถพบได้ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำจริงไหม
0: ค่ะก็อันนี้ก็ต้องดูว่าเป็นราแบบไหนนะถ้าว่า เป็นขี้กากขี้เกลื่อนอะไรเงี้ยอันนี้ใครเป็นก็ได้นะแต่ว่าเวลาเราพูดถึงเชื้อราเราเรียกว่าติดเชื้อแบบลุกรามหรือติดเชื้อแบบรุนแรงนะเช่นติดเชื้อราในปอดเชื้อราขึ้นสมองอ่ะอันเนี้ยเราก็คือคิดว่าน่าจะเป็นจากคนที่มีภูมิกันบกพร่องนะส่วนใหญ่เราอาจจะเป็นคนไข้ HIV คนไข้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งได้รับเคมีบำบัดหรือผู้ป่วยที่ได้คำปลูกถ่ายอวัยวะหรือปูถ่ายไขกระดูกซึ่งไม่ใช่ยากดภูมินะอันนี้ก็เราจะหมายถึงการติดเชื้อราที่รุนแรงหรือเป็นแบบอวัยวะภายในอันนี้ใช่น่าจะเป็นการติดเชื้อในกลุ่มที่เป็นภูมิกันบกพร่องนะแต่ถ้าผิวหนังก็คงไม่ผิวหนังก็ใครเป็นก็ได้เชื้อราผิวหนังเนาะไม่อาบน้ำอะไรนะสกปรกใช้สิ่งของร่วมกันอันนี้ใครเป็นก็ได้ที่ผิวรับเชื้อรานะคะ
1: ไปครับท่าน
0: ไหนบ้างเนี่ยเอ๊ะรวมไปมาเหลือสองอันใช่ไหมเหลือ
1: สองอันอันนี้ครับท่าน
0: อันนี้นะถามว่าก้อนที่ขากรรไกรค่ะทุกก้อนจำเป็นต้องผ่าตัดออกจริงหรือไม่
1: ก็ถ้านับว่าผ่าตัดออกจริงหรือไม่ก็ต้องบอกว่าจริงครับเพราะอย่างน้อยๆเราอาจจะต้องผ่าตัดเอาก้อนเล็กๆเอาตัวอย่างเล็กๆเอาไปตรวจว่ามันเป็นก้อนอะไรแน่นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแล้วก็เอาก้อนออกพร้อมกับอาจจะขูดกระดูกรอบๆนิดนึงก็ถือว่าหายละแต่ถ้าเป็นก้อนเป็นพวกมะเร็งหรือว่าเป็นเนื้องอกที่ค่อนข้างรุนแรงก็ต้องผ่าตัดเยอะกว่านั้นก็คือต้องผ่าตัดกระดูกขากรรไกรรอบๆออกไปด้วยเลยประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องผ่าตัดแหละครับเพราะว่าอย่างน้อยๆอันแรกเลยคือต้องทราบก่อนว่าเป็นโรคอะไรจากการส่งชิ้นเนื้อตรวจนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ครับไวรัสตับอักเสบซีรักษาหายให้ขาดได้จริงไหม
0: ค่ะก็ถือว่าไวรัสตับอักเสบซีนะคะก็มีการพัฒนาการรักษามาหลายสิบปีนะคะแล้วก็น่าจะประชักไม่ถึง10ปีแล้วเร็วนี้นะคะแล้วก็บอกว่าการรักษาไวรัสตับอักเสบซีก็เหมือนเป็นคล้ายๆแบบเป็นนวัตกรรมใหม่นะซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการกินยาแค่วันละเม็ดเป็นเวลา12สัปดาห์นะคะก็คือ84วันนะคะก็หายขาดได้เลยนะคะแต่ว่าไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยก็เป็นแล้วเป็นอีกได้เนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันที่เรามีเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อครั้งถัดไปนะเพราะนั้นก็คือเราควรจะป้องกันนะคะไวรัสตับอักเสบซีซึ่งวัคซีนยังไม่มีนะคะเพราะนั้นหลักๆที่เราเจอในตอนนี้ไวรัสตับอักเสบซีหลักๆก็น่าจะเป็นอยู่2ทางทางแรกคือทางเพศสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายนะคะแล้วก็อันนึงคือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันเช่นการใช้ยาเสพติดนะคะหรือว่าบางทีอาจจะสักไม่สะอาดใช้เข็มร่วมกันเพราะว่าก็ไปทางเลือดนะคะแล้วก็ทางเพศสัมพันธ์ที่เราเจอเพราะนั้นคือก็ควรจะป้องกันด้วยเช่นเพศสัมพันธ์ก็ใส่ถุงยางนะคะยังไงถุงยางก็ยังเป็นเครื่องมือในการป้องกันโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็เรื่องของการสักการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแน่นอนถ้าจะไปสักคิ้วหรือสักอะไรก็เลือกร้านที่ดีใช้เข็มที่สะอาดนะคะแล้วก็จะได้ป้องกันในส่วนของไวรัสตับอักเสบซีเพราะว่าวัคซีนยังไม่มีนะคะแล้วถ้าติดเชื้อแล้วก็ถูกอย่างที่คำถามบอกก็คือตอนนี้หายขาดได้นะคะแต่ว่าอย่างที่เจอเนี่ยบางทีคนก็หายแล้วนะแต่เป็นมาอีกก็รู้เลยว่าไม่ป้องกันนะเช่นเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันบางทีบางคนก็เป็นรอบสองมาให้รักษาเนี่ยนะคะก็ถึงแม้ปัจจุบันจะรักษาง่ายก็ตามแต่ว่าก็อยากให้ป้องกันด้วยก็ไม่อยากให้มาเป็นซ้ำ
2: อาจารย์อะไรอย่างแบบว่ารักษากินยา84วันเนี่ยถือว่ากินเสร็จปุ๊บคือติดใหม่ได้เลยทันทีเหรอคะ
0: ใช่บางคนก็คือไม่ถึงติดกลับมาอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าภูมิที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยถึงแม้ว่าเจาะแล้วจะมีภูมิแต่มันไม่ได้ป้องกันเชื้อไวรัสค่ะ
3: โอเค
0: ใครจัดให้นะ
1: สุดท้ายครับปากแหว่งเพดานโหว
0: ่
1: ผ่าต
0: ั
1: ดครั้งเดียวถามเองตอบเอง
0: ตอบเองผ่าตัดครั้งเดียวจบไหมคะอาจารย์
1: ไม่จบครับตอบง่ายมากครับอาจารย์เพราะว่าก
0: ี่ครั้งคะส่วนใหญ
1: ่ขึ้นอยู่กับว่าถ้า
0: เป็นเยอะเป็นน้อย
1: ถ้าเป็นเยอะถ้าเป็นปากแหว่งเพดานโหว่แบบสมบูรณ์เลยเนี่ยต้องบอกว่าอย่างน้อยนะครับอาจารย์อย่างน้อย 4-5 ครั้งเพราะว่า
0: ในช่วงเวลากี่ปีครับอาจารย์
1: ในช่วงเวลาตั้งแต่แรกเกิดจนข้างถึงประมาณ18
0: ครับพี่วันยาวเลย
1: ใช่ครับแล้วก็
0: 5ครั้ง
1: อันนี้คือ 4-5 ครั้งอย่างน้อยที่ต้องทำนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบว่าเป็นแบบว่าถ้าคนไข้รีเควสขอแก้เช่นว่าขอแก้แผลเป็นเดิมที่เกิดก็มาผ่าได้หรือว่าเคยแบบผ่าตัดเพดานไปแล้วแต่ยังพูดไม่ชัดอยู
0: ่
1: ก็มาแก้ได้ตอนอายุเยอะล่าสุดเพิ่งแก้เรื่องการพูดไม่ชัดของคนไข้ไปคนไข้เป็นพระเนาะพระเราก็พอไปเทศปุ๊บมัน
0: ไม
1: ่ชัดก็ผ่าตัดให
0: ้ต้องไปซ่อมเพดานเพ
1: ิ่
0: ม
1: ใช่ต้องไปซ่อมเพดานเพิ่มกันก็ท่านอายุประมาณ50กว่าพรรษาแล้วก็ยังแก้ได้อยู่นะครับ พราะฉะนั้นแล้วก็ยืนพื้น 4-5 ครั้งครับแล้วก็ถ้ามีความต้องการอยากให้แก้อะไรเพิ่มก็ต้องมากกว่านั้น
2: อาจารย์ทำไมมันถึงต้องหลายครั้งครับ
1: เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าต้องบอกว่าการผ่าตัดแต่ละครั้งอ่ะเราทำด้วยเหตุผลที่ไม่เหมือนกันแล้วเราก็ไปแก้

0: ผลที่ไม่เหมือนกัน
1: แก้ทีละส่วน
0: แก้ทีละส่วน
1: ไม่สามารถแก้ทุกอย่างพร้อมกันได
0: ้ทำได้แต่ว่าไม่ดีเพราะว่าอันเอาง่ายๆก่อนว่าในขวบปีแรกอ่ะมีสองครั้งก็คือหนึ่งก็คือว่าเย็บปาก
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันต้องรอเช่นต้องรออวัยวะนั้นให้เจริญเต็มที่
0: ใช่มันต้องเกี่ยวด้วยมันต้องเกี่ยวด้วยก็คืออย่างเอาง่ายๆคือถ้าเราพูดไปสี่ห้าครั้งบางทีคนไข้ลืมเนาะเราพูดก่อนว่าคุณอุ้มลูกมาเป็นปากแหว่งเพดานโหว่เอาแค่ว่าในขวบปีแรก
1: สองครั้ง
0: สองครั้งก่อนคือครั้งแรกคือเย็บริมฝีปากให้สวยงาม
1: ข้างนอกนี
0: ้ใช่ข้างนอกใช่แต่เพดานยังไม่ทำครั้งที่สองคือตอนใกล้ๆหนึ่งขวบทำเพดานเย็บซ่อมเพดานมันก็เจอคำถามประจำเลย
1: เอาแล้วไม่เสร็จแล้ว
0: ทำไมม
1: ัน
0: ท
1: ำสองครั้งไม่เสร็จ
0: เออทำไมมันต้องหลับทำไมเราเย็บปากพร้อมเพดานไปเลยไม่ได้หรอก็ต้องบอกว่าเย็บเพดานเนี่ยการเย็บเพดานเนี่ยมันเสียเลือดเยอะแล้วก็มันทำให้เกิดการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเพดานจากการผ่าตัดเนี่ยนะครับมันทำให้เพดานผิดรูปได้เยอะกว่าถ้าเรายิ่งไปผ่าตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องแบ่งเป็น
1: ก็แสดงว่ามีคนศึกษามาแล้วแหละว่าทำเพดานใกล้ๆขวบเนี่ยดีกว่าทำตอนเล็กๆ
0: ใช่
1: แล้วหลังจากนั้นอาจารย์พออาจารย์ทำไมเย็บเพดานแล้วกับปากก็น่าจะจบละสองครั้ง
0: ก็จะมี
1: ครั้งสามสี่ห้าที่ส่วนใหญ
0: ่
1: อ๋อล่องเหงื่อ
0: คือเรามีปากเรามีเพดานด้านในแต่ว่าถ้าคนไข้มีลูกหรือว่ามีญาติเป็นจะรู้ว่าเหงื่อมันก็เป็นล่องด้วยล่องเหงื่อก็ต้องมาผ่าตัดเชื่อมกันซึ่งก็ต้องจัดฟันอีกจัดฟันก่อนแล้วค่อยมาผ่าตัดปิดล่องเหงื่อก็ตอนนั้นจะอายุประมาณ12-13แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จมูกผิดรูปด้วยก็ต้องมาแก้จมูกอีกตอนจมูกเนี่ยถ้าทำเนี่ยทำได้สองรอบรอบแรกคือก่อนเข้าปฐมประมาณ5-6 ขวบรอบหนึ่งถ้าต้องการอีกรอบหนึ่งที่ต้องทำแน่ๆก็คือ18ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกการผ่าตัดอ่ะมันมีเหตุผลและมันมีนาทีทองที่ต้องทำณตอนนั้น
1: ซึ่งเขาศึกษามาแล้วแหละว่ามันต้องช่วงนี้แล้วเดี๋ยวนี้ทำสวยแล้วไหมอาจารย์คือสวยจนไม่รู้เลยว่าเคยเป็นปากแหว่ง
0: เราใช้คำว่างี้อาจารย์หมายความว่าจุดประสงค์ของเราอ่ะคือทำให้สวยจนกระทั่งคนที่ไม่เคยรู้จักคนไข้อ่ะดูไม่ออกว่าเขาเป็นใช่ไหมหมายความว่าเราบางทีเราเดินสวนกันนะถ้าเราแบบแค่ระยะที่เดินสวนกันแบบไม่ได้เพ่งเนี่ยแล้วถ้าดูไม่ออกอันนี้ถือว่าโอเคหรือบางทีเป็นเพื่อนกันมานานเป็นเพื่อนกันตอนโตแล้วเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าเป็นอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ
1: โอเคค่ะแต่ย้อนกลับไปเรียนถามอาจารย์ว่าปากแหว่งเพดานโหว่นี่เราเจอปีละกี่คนนะที่ยังเจออยู
0: ่อาจจะไม่อาจถ้าเป็นจำนวนว่าปีละกี่คนอาจจะไม่แน่ใจอาจารย์แต่ว่าอุบัติการโรคมันจะประมาณเด็ก1คนเด็กเป็นโรค1คนต่อเด็กเกิดรอด600คน
1: 600 1ต่อ600
0: ซึ่งถือว่าเจอบ่อยเยอะแล้วบ้านเราก็เป็นชาติพันธุ์ที่เจอบ่อยคือปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยฝรั่งเจอน้อยกว่าเราคนดำเจอน้อยสุดคนเอเชียบ้านเราเนี่ยเจอเยอะสุดก็คือ1 ต่อ 600
1: โอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บอยมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ตั้งใจถามอาจารย์บอยจะได้ไม่ต้องโดนคำถามสุดท้ายขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะติดตามมาจนถึงจนจบรายการนะคะร่วมพูดคุยส่งคำถามในรายการและคิวของเรามานะคะแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาดูกันด้วยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17:00 น.ถึง 18:00 น.ทาง3ช่องทางนะคะทาง Facebook YouTube แล้วก็ TrueVision 42นะคะถามได้เลยไม่ต้องรอคิวแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเรารายการและคิวหมอรามาต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
2: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
0: ้ถามมาต่อไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
1: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
2: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
4: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมล

0: หลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น. ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. ทางช่อง NBT 2 HD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวคือสิ่งที่สามารถยึดถือเป็นคติในการทำงานได้อย่างสำคัญคตินั้นแปลว่าทางไปตรงข้ามกับอคติซึ่งแปลว่าทางที่ไม่ควรไปจึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องไม่ปล่อยให้อคตินำพาไปในทางที่ไม่สมควรคำปฏิญาณของท่านก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในทางปฏิบัติและคอยกำกับประคับประคองท่านให้ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริตตลอดไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับประจำวันจันทร์ที่31 สิงหาคม 2569นะครับคำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: ข่าวค่ำวันนี้นะคะเรามีรายละเอียดเรื่องการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เรียกว่าเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะ
1: ครับ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงครม.ก็ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: จริงๆครม.หรือคณะรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยอาจจะลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วบางส่วนนะครับวันนี้เนี่ยลงเพิ่มเติมเข้าไปอีกรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะไปวันนี้เนี่ยไปดูภารกิจไปดูความคืบหน้าหลายเรื่
1: อง
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะคะ
1: การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้ใช่นะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดจากในพื้นที่ให้ติดตามด้วยนะคะทีมข่าวเราไปปักหลักเดี๋ยวจะรายงานสดในทุกๆภารกิจทุกๆการประชุมมาให้ได้รับชมกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่กรุงเทพมหานครกันก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะก็ยังคงเฝ้าระวังจุดความร้อนแล้วก็เร่งจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวเพื่อจะเข้าไปเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเร่งรื้อถอนโครงสร้างเพื่อจะเปิดทางให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบจุดต้นเพลิงเพื่อหาสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยระบุว่าภารกิจหลักในขณะนี้คือการควบคุมและเฝ้าระวังไม่ให้ไฟปะทุซ้ำเนื่องจากยังพบจุดความร้อนแต่ประเมินว่าสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นสำหรับแนวทางการดำเนินงานมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่แต่ว่าด้วยสภาพอาคารชั้น2ที่ทรุดตัวลงมานะคะทำให้การค้นหาสาเหตุเพลิงไหม้เนี่ยยังทำได้ยากเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปไม่ถึงจุดต้นเพลิงจึงต้องอาศัยหลักฐานแวดล้อมประกอบส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการก็สั่งการให้สำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อจัดหาที่ค้าขายชั่วคราวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อค้าแม่ค้าค่ะ
2: ค่าชดเชยต่างคงต้องคุยกับประกันแล้วก็ทางเจ้าของอาคารทีนึงแล้วก็เรื่องตอนนี้ได้สั่งให้พอโอเคลองดูว่าแถวนี้มีที่ไหนที่ยังพอมีที่ค้าขายที่มีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปขยับขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูว่าตรงไหนที่มันมีพื้นที่ค้าขายหรือว่าพวกเราเองใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้นะจะได้อย่างน้อยให้เขาบรรเทาไอ้ภาวะชั่วคราวไปก่อนครับ
0: นั้นพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางอธิบายถึงการลงพื้นที่ว่าก็เป็นการตรวจสภาพความเสียหายโดยรอบก่อนเนื่องจากยังไม่สามารถเข้าไปถึงจุดต้นเพลิงซึ่งคาดว่าอยู่บริเวณโซน4เนื่องจากบริเวณชั้น2และชั้น3ตัวพื้นเนี่ยมีการทรุดตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มารื้อถอนโครงสร้างออกก่อนจึงจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างปลอดภัย
3: สิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถนะครับมีการถล่มลงมานะครับมีการถล่มลงมาจากชั้น3ชั้น2นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1นะครับซึ่งการที่พิสูจน์ฐานจะเข้าไปหาต้นเพลิงได้เนี่ยนะครับจะต้องมีการรื้อถอนนะครับบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาแล้วก็มีการประสานกันทางกรุงเทพมหานครนะครับทางโยธาแล้วก็เพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอนะครับแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์หลักฐานจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
1: ในขณะที่ช่วงบ่ายนะครับทางทีมรื้อถอนจากภาคเอกชนได้นำเครื่องจักรเข้าเคลียร์สิ่งกีดขวางบางส่วนที่จำเป็นนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทีมพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบและระบุพิกัดสำหรับการรื้อถอนเพิ่มเติมก่อนจะเข้าพิสูจน์หาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งในระยะต่อไปนะครับทางด้านของพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าทางตำรวจเนี่ยได้จัดกำลังเตรียมพร้อมรับแจ้งความและสอบปากคำที่สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาชัย1โดยล่าสุดมีผู้มาแจ้งความแล้ว170คนและสอบปากคำไปแล้ว138คนพร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายที่ยังจำรายละเอียดทรัพย์สินไม่ได้สามารถที่จะเข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยจะมีพนักงานสอบสวนคอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับ
4: มีการสืบสวนในทางลับ เชิงลึกอะไรเงี้ยครับว่ามันอาจจะเป็นจากอุบัติเหตุหรือจะเป็นการตัดตรงใจการก่อเหตุเผาไหม้ที่อะไรอย่าง
5: น
4: ี
5: ้คือในประเด็นนี้ครับก็เราก็ไม่ได้ตัดทิ้งประเด็นนะครับก็ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยทำการสืบสวนในหลายๆประเด็นไว้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไปครับตรงนี้ก็คงต้องมีการรวบรวมพยานฐานแล้วก็ประสานละเอียดกับทางพท.อย่างใกล้ชิดนะครับตามที่ท่านผู้กำกับการท่านได้นำเรียนเมื่อสักครู่ครับ
6: ทางครับทางเจ้าของสถานที่มีทุนประกันอัคคีภัยอะไรประมาณมีวงเงินไหมครับ
5: เบื้องต้นแจ้งว่ามีแต่ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันครับตอนนี้เดี๋ยวท่านก็ให้ความร่วมมือดีครับเดี๋ยวคงต้องหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมย่อยที่เต็นท์อำนวยการอีกครับ
0: ส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษให้รายละเอียดว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความกังวลต่อเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากจุดเกิดเหตุมีสารเคมีและสินค้าหลายประเภทซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษอย่างไรก็ตามผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมใกล้โรงพยาบาลกลางพบว่าสารเบนซินโทลูอีนและก๊าซจากการเผาไหม้ยังอยู่ในระดับต่ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยหลังจากเคลียร์จุดความร้อนเสร็จสิ้นกรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการน้ำเสียและกากของเสียเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูผลจากปฏิบัติการเชิงรุกในการปูพรมตรวจสถานประกอบการและสถานบริการทั่วกรุงเทพนะครับทั้ง50เขตพบหลายแห่งเปิดกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงยังเข้าข่ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะครับซึ่งล่าสุดทางสำนักงานเขตพญาไทได้มีคำสั่งให้ร้านดังร้านหนึ่งย่านสุทธิสารหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวนะครับหลังจากพบว่าเปิดเป็นร้านคาราโอเกะเข้าข่ายกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับโดยวันนี้นะครับทางทีมข่าว MBT ของเรานะครับได้ไปสำรวจสถานประกอบการดังกล่าวแล้วก็พบว่าที่บริเวณหน้าประตูทางเข้ามีป้ายประกาศของกรุงเทพมหานครเรื่องคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวติดเอาไว้อย่างชัดเจนขณะที่ทางร้านก็ได้นำป้ายปิดปรับปรุงชั่วคราวมาติดไว้คู่กันอีกด้วยนะครับจากการสอบถามนายสายชนจังสมยาผู้อำนวยการเขตพญาไทก็ได้ให้ข้อมูลว่าทางเขตเองได้เข้าไปตรวจพื้นที่ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมและได้มีการรวบรวมข้อกฎหมายเพื่อทำคำสั่งจัดระเบียบให้ถูกต้องซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลให้ผู้ประกอบการต้องหยุดดำเนินกิจการและปรับปรุงแก้ไขสุขลักษณะให้สอดคล้องกับกฎหมายสาธารณสุขก่อนจึงจะยื่นขอใบอนุญาตได้ส่วนป้ายปิดปรับปรุงชั่วคราวนั้นนะครับทางร้านเข้ามาติดเองและในส่วนของเขตก็คือสั่งให้หยุดดำเนินกิจการเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเท่านั้นทางนี้การออกคำสั่งปิดสถานบริการปิดสถานประกอบการชั่วคราวในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลทั้ง50เขตออกไปสุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการอย่างเข้มงวดทั้งรูปแบบของการตรวจตามแผนประจำและการเข้าตรวจตามข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านระบบ Traffic Fondue หากสถานประกอบการใดเข้าข่ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมีข้อบกพร่องหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและชีวิตของประชาชนทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะใช้อำนาจตามพรบ.การสาธารณสุขสั่งการให้มีการแก้ไขหรือมีคำสั่งปิดการให้บริการเป็นการชั่วคราวทันทีซึ่งจากการปูพรมตรวจสอบที่ผ่านมานะครับก็พบว่ามีสถานประกอบการในพื้นที่อื่นๆนะครับอย่างเช่นเขตปทุมวันและเขตพระนครก็มีบางส่วนที่ถูกปิดชั่วคราวในลักษณะเดียวกันแบบนี้หลายแห่งครับ
0: สมาคมตำรวจจัดพิธีเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานปราบปรามโนมินีสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติฟอกเงิน10หน่วยงานกว่า30นายนะคะโดยชี้ว่าเป็นการทำงานบูรณาการข้ามหน่วยงานเพื่อปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศค่ะสมาคมตำรวจจะพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่10หน่วยงานพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่38นายที่มีผลงานโดดเด่นในการปราบปรามนอมินีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงินเพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีประสิทธิภาพพร้อมบูรณาการหลายหน่วยงานทั้งด้านการสืบสวนการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามเส้นทางการเงินและมาตรการยึดอายัดทรัพย์ พื่อรับมืออาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศจนเกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเช่นการปราบปรามนอมินีอย่างปฏิบัติการในพื้นที่ภูเก็ตพังงากระบี่ชลบุรีและเชียงใหม่การปราบปรามขบวนการหลอกลงทุนฟอกเงินและเครือข่ายสแกมเมอร์ที่สามารถตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายส่งให้ปปง.เพื่อเฉลี่ยทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้เสียหายขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีผลงานปราบปรามการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยมิชอบเช่นเดียวกับปปง.ที่เข้ายึดอายัดทรัพย์ในคดีสำคัญเพื่อนำทรัพย์สินกลับคืนให้ผู้เสียหาย
7: ตอนนี้หลังจากฐานประเทศเพื่อนบ้านที่เคยถูกตั้งเนี่ยถูกทำลายเนี่ยวันนี้เขาก็มีการโยกย้ายถิ่นฐานนะครับไปในส่วนที่ประเทศเพื่อนบ้านในส่วนอื่นรวมทั้งอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ก็เราถือว่าเป็นมิติที่ดีนะครับเราก็ต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วนโดยทางร่วมกับปปง.ด้วยครับ
1: ทางกรมสรรพสามิตได้มีการสรุปผลงาน11เดือนของปีงบประมาณ2569นะครับว่าสามารถปรับปรามคดีผิดกฎหมายได้กว่า 35,000 คดีคิดเป็นมูลค่าค่าปรับนะครับสูงกว่า 6,200 ล้านบาทพร้อมกับมีการเตรียมที่จะใช้มาตรการเก็บภาษีบุหรี่ส่งออกล่วงหน้าภายในสิ้นปีนี้นะครับเพื่อเป็นการสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนที่จะเวียนกลับเข้ามาในระบบควบคู่ไปกับการผลักดันโครงสร้างภาษีอัตราเดียวซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายพรชัยถีระเวทอธิบดีกรมสรรพสามิตได้มีการเปิดเผยว่าในรอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 5.84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีค่าปรับรวมกันกว่า 6,274 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นไป 14.98%โดยสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดนะครับก็คือประเภทยาสูบทางกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าบุหรี่ที่ถูกส่งออกไปแล้ววนกลับเข้ามาภายในประเทศหลังตรวจจับบุหรี่เถื่อนลักษณะนี้มากกว่า 500,000 ซองแนวทางเดียวนะครับก็คือการเปลี่ยนจากการยกเว้นภาษีบุหรี่ส่งออกต้นทางเป็นการจัดเก็บภาษีตามปกติแล้วให้ผู้ประกอบการนำหลักฐานการส่งออกมายื่นขอคืนภาษีในภายหลังเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ในการเวียนสินค้าซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มบังคับใช้ได้ในสิ้นปีนี้ครับ
8: มันเป็นสินค้าที่ยกเว้นภาษีทำให้ต้นทุนในการส่งออกไปเนี่ยถูกสินค้ากลับเข้ามาก็มีราคาถูกคนที่ลักลอบเข้ามาไปขายก็ได้กำไรขายถูกกว่าของปัจจุบันก็ได้กำไรอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยจะยกเลิกการยกเว้นภาษีแต่ยังเก็บอยู่นะครับใช้วิธีการเก็บภาษีแล้วมาขอคืนเพื่อสามารถให้ตรวจสอบได้ว่ามีการส่งออกไปจริงป้องกันที่จะทำให้ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราจะส่งเสริมการแข่งขันนะครับการค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยมาทำรายได้ให้ตัวเองทำให้รายได้รัฐสูญเสียไปเนี่ยนะครับเราก็มีการจัดการอย่างเข้มงวด
1: นอกจากนี้นะครับทางกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการทบทวนโครงสร้างภาษีของบุหรี่นะครับที่มีอัตราอยู่2อัตราด้วยกันก็คือ 25% สำหรับบุหรี่ราคาซองละไม่เกิน72บาทและ 42% สำหรับบุหรี่ราคาซองละมากกว่า72บาทซึ่งทำให้ผู้บริโภคกระจุกตัวเลือกซื้อบุหรี่ราคาถูกในอัตราต่ำนะครับแนวทางก็คือการปรับเป็นอัตราเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรายได้และสร้างความเป็นธรรมทางการค้าซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้กรมสรรพสามิตได้เฝ้าระวังการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายโดยมีการยกระดับการทำงานจากการจับกุมหลังเกิดเหตุมาสู่การทำงานแบบเชิงรุกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทั้งการจับกุมพื้นที่เส้นทางลำเลียงและก็เบาะแสต่างๆนำมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการติดตามการกระจายสินค้าการจำหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์และการขนส่งพัสดุต่างๆครับ
0: ทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะกับกลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดริมชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปตรวจยึดเคตามีนได้กว่า150กิโลกรัมพร้อมของกลางรถยนต์1คันค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาเช้ามืดที่ผ่านมานะคะ 4:30 น.ขณะที่กำลังทหารกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกรมทหารม้าที่2กองกำลังผาเมืองจัดกำลังออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนบริเวณบ้าน านสายลมจอยหมู่1ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย 4-6 คนข้ามลำน้ำสายมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็นำกระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำเข้ามายังฝั่งไทยก่อนช่วยกันลำเลียงไปยังรถยนต์สีขาวซึ่งจอดรออยู่เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณขอตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ5นาทีก่อนจะล่าถอยกลับไปยังประเทศเพื่อนบ้านจากการตรวจสอบพบกระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำ4กระสอบภายในบรรจุเคตามีนน้ำหนักรวมประมาณ150กิโลกรัมนอกจากนี้ยังตรวจยึดรถยนต์สีขาวของผู้ต้องสงสัยเตรียมใช้ลำเลียงยาเสพติดหลังเกิดเหตุพันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองได้เข้าตรวจสอบพร้อมแถลงผลปฏิบัติการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจและสกัดกั้นการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นประสานตำรวจภูธรแม่สายเข้าตรวจยึดและดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับ

ทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มาติดตามนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าช่วงนี้จะพาไปติดตามบรรยากาศครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาแต่ก่อนที่จะไปรับชมบรรยากาศสดๆนะครับมาอีกหนึ่งประเด็นที่นำเข้าก่อนนะครับก็คือเป็นประเด็นการพูดคุยในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทางหลายฝ่ายได้มีการปรับวิธีการในการแก้ไขปัญหาซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นในการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่ส.ส.ในพื้นที่ก็มองนะครับว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้มาร่วมรับฟังและมีการเสนอความคิดเห็นในการประชุมร่วมกันครับโดยส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอย่างทางด้านนายอามินมะยูโซส.ส.จังหวัดนราธิวาสพรรคกล้าธรรมมองเรื่องนี้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นายกรัฐมนตรีได้นำคณะมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาและเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่แล้วก็ยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาส.ส.ในพื้นที่ไม่เคยได้ถูกรับเชิญเพื่อเข้าร่วมในการประชุมแก้ไขปัญหาแต่ในวันนี้มีความตั้งใจที่จะนำมาเสนอเพราะว่าถือว่าเป็นตัวแทนและเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งนายอามินยังระบุด้วยนะครับว่าการเจรจาถือเป็นเรื่องที่สำคัญควรจะมีตัวแทนจากฝั่งชาวบ้านเข้ามาร่วมในการเจรจาด้วยไม่ใช่มีแค่หน่วยงานด้านความมั่นคงส่วนจะเป็นใครนั้นก็ต้องดูเรื่องของความเหมาะสมเป็นรายๆไปครับ
1: วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางคณะรัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้พาคณะรัฐมนตรีลงมาในจังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เชิญส.ส.ทั้ง13เขตนะครับมานำเสนอปัญหาหากมีอะไรที่พอจะแก้ไขได้หรือมีสิ่งใดที่ควรจะนำเสนอเนี่ยผมเชื่อว่าส.ส.ทุกท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองก็เช่นเดียวกันครับเราก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตนั้นๆได้รับเลือกตั้งมาชาวบ้านก็เป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชนวันนี้ก็มีความตั้งใจอยากจะมานำเสนอปัญหาในพื้นที่ครับ
0: ทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ล่วงประพัดนะครับเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ก็ยืนยันถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่ามีการประเมินอยู่ตลอดว่าต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการอย่างไรซึ่งได้มีการพูดคุยพยายามที่จะปรับวิธีการในการดำเนินการเพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็ย้ำด้วยนะครับว่าการข่าวของภาครัฐเนี่ยไม่ได้ล่าช้าแต่จะต้องมีการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆให้มากยิ่งขึ้นครับ
2: ที่ก็ประเมินอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการประมาณก็คุยกับเขาครับเขาก็จะพยายามปรับแนวทางในการดำเนินการเพื่อควบคุมดูแลพื้นที่ครับให้มากขึ้น
3: อย่างที่เราเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะที่จังหวัดสงขลาซึ่งรัฐมนตรีหลายท่านก็ลงพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: หลายท่านลงไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์นี้ก็ลงไปอีกหลายท่านด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยลงไปเรียกว่าเกือบจะเต็มทีมแล้วนะครับ

0: พี่น้องประชาชนที่ได้ผลกระทบจากครั้งที่แล้วด้วยนะครับและเรื่องของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นนี้ด้วยนะครับ
1: แล้วครั้งนี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเนี่ยช็อปเพื่อจะรับฟังปัญหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ไม่ใช่แค่ที่หัดใหญ่สงขลาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการวางแนวทางพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนะคะก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมพูดคุยเสนอแนวคิดนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงนะคะพูดคุยกันหนักในหลากหลายประเด็นอย่างด้านเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องดูเรื่องของการผลักดันศักยภาพพื้นที่เพิ่มรายได้ประชาชนนะคะด้านสังคมก็จะเข้าไปดูเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ด้านความมั่นคงก็คือเรื่องความปลอดภัยความสงบในพื้นที่ด้านภัยพิบัติอย่างที่เมื่อสักครู่เราก็เกริ่นไปนะคะเรื่องของการวางระบบรับมือแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะคะ
0: เพิ่มเติมด้านสังคมนิดนึงนะครับเรื่องด้านสังคมเนี่ยจะดูไปถึงเรื่องของเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับป้องกันการเป็นนโยบายนะครับ zero drop out นะครับก็คือป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยหลุดออกจากระบบหรือถ้าเด็กที่หลุดออกไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้เด็กกลับเข้ามาอยู่ในระบบเพราะว่าที่ภาคใต้เนี่ยจะมีระบบการศึกษาทางด้านศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีการปรับจูนให้เหมาะสมกับทั้งสังคมนะและของศาสนาและรวมไปถึงเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นมิติใหม่ในการที่จะดูแลเด็กๆในภูมิภาคนี้ครับ
1: ด้านเศรษฐกิจแน่นอนเรื่องปากท้องก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูภาพรวมนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปติดตามบรรยากาศการแถลงภาพรวมการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ติดตามจากคุณภัทรพรมาละโสสดจากสารกลางจังหวัดสงขลาค่ะคุณภัทรพรคะ
2: ยังจะเข้าไหมนายกไม่ได้ให้สัมภาษณ์
0: ครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะเป็นบรรยากาศสดๆที่จังหวัดสงขลาเลยนะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะกำลังออกมาจากห้องประชุมนะครับ
1: เดี๋ยวขออนุญาตหันไปดูจอนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยมีการตั้งกล้องไว้ว่านายกรัฐมนตรีจะลงมาแถลงข่าวนะคะเพราะว่ามีการประชุมกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจที่จะต้องไปต่อนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เรารายงานคร่าวๆไปแล้วว่านอกจากไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ไปประชุมเรื่องของการวางแนวทางแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้
1: ที่สักครู่นี้เราเพิ่งรายงานไปนะคะเดี๋ยวจะมีสรุปภาพรวมจากในพื้นที่ให้ติดตามกันนะคะเพราะฉะนั้นในตลอดทั้งวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ติดตามการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการพื้นที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลารวมไปถึงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำการเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็รับฟังความคิดเห็นการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงก่อนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะติดตามจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดมาจากจังหวัดสงขลาค่ะเชิญค่ะคุณวรพัฒน์ค่ะ
3: เรียกได้ว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากเดินทางมาถึงหาดใหญ่สงขลาเลยทีเดียวนักขณะนี้ก็ยังต่อเนื่องไม่แล้วเสร็จนะครับหนึ่งในนั้นที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาก็คือที่แห่งนี้โรงแรมลากูน่านะครับเพื่อที่จะดูของดีของเด่นของหาดใหญ่สงขลาที่จะได้การันตีเดินหน้าขับเคลื่อนไปสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารครับอาหารต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจะเตรียมเอาไว้ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ลองลิ้มชิมรสสัมผัสกับอัตลักษณ์ของดีของเด่นชุมชนซึ่งสามารถนำมาต่อยอดกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้สร้างอาชีพและความมั่นคงให้กับคนในพื้นที่อย่างต้มสามเหลี่ยมเสิร์ฟพร้อมแกงสมรมกุ้งปลากระพงสามน้ำไอติมจำปาดะไข่ครอบสงขลาแล้วก็ชาชักเป็นต้นครับนี่นะฮะน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงที่นี่นายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกไปมีภารกิจตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือการเป็นประธานนะครับซึ่งไปตรวจลงพื้นที่ตลอดทั้งวันการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็คือประตูระบายน้ำนาควรหรือคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อให้เห็นสภาพปัญหาจริงก่อนรวบรวมเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเกษตรกรรมกระจายความเจริญไปยังจังหวัดอื่นๆในภาคใต้จึงกำชับให้ทุกหน่วย ยงานเตรียมการล่วงหน้าพร้อมกับถอดบทเรียนจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมารวมทั้งบูรณาการข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีและหากเกิดเหตุสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยลดขั้นตอนลดเอกสารและใช้ข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่ให้มากที่สุดซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาการจัดทำประกันภัยอุทกภัย

0: สำหรับประชาชนในทุกหลังคาเรือนเพื่อให้รัฐบาลมีมาตรการดูแลเร่งช่วยเหลือและก็เยียวยาประชาชนได้เร็วที่สุดครับ
1: วันนี้เรื่องแรกที่พวกเราอยากมาดูด้วยตัวเองก็คือเรื่องน้ำเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าเรามีระบบบริหารจัดการที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอรอบนี้ในภาพรวมนะครับรัฐบาลจะมาติดตามทั้งเรื่องน้ำโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้เรามาดูทุกอย่างด้วยตาตัวเองท่านรัฐมนตรีทุกท่านที่อยู่บนนี้ก็จะได้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรเวลาบ่ายเราก็จะไปพบปะกับเครือข่ายมวลชนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็เราก็จะรวบรวมเพื่อมาพิจารณาในการประชุมคณะมนตรีในวันพรุ่งนี้ที่หาดใหญ่แห่งนี้นะครับ
0: ต่อมานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือ Green Transport เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งเป้าทั้ง2สะพานนั้นจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของทะเลอันดามันและพื้นที่ภาคใต้โดยย้ำว่าจะทำให้ทั้ง2โครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เพราะช่วยทั้งการประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนและเพิ่มโอกาสได้อีกมากครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปรับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมี4ประเด็นหลักในการหารือในด้านเศรษฐกิจคือผลักดันศักยภาพพื้นที่เพิ่มรายได้ให้ประชาชนด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ส่วนด้านความมั่นคงคือการสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ด้านภัยพิบัติวางระบบรับมือและช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับนายกรัฐมนตรีกำชับว่าข้อเสนอจากพื้นที่ต้องตอบโจทย์ประชาชนทั้งมาตรการเร่งด่วนและแผนระยะยาวให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันลดขั้นตอนไม่จำเป็นเพื่อความรวดเร็วและนำผลสรุปจากการประชุมวันนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรพรุ่งนี้ทันทีเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติครับจริงๆแล้วการลงพื้นที่สงขลาในครั้งนี้ต้องเรียกได้ว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องน้ำการแก้ไขปัญหาและการป้องกันอุทกภัยเป็นอย่างมากนะครับดังที่เห็นก็คือนายกรัฐมนตรีภารกิจแรกมาปุ๊บก็คือไปตรวจเยี่ยมระบบการระบายน้ำระบบการบริหารจัดการน้ำของชนรับประทานดังนั้นช่วงนี้จึงจะพาคุณผู้ชมไปดูสรุปภาพรวมหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติงบประมาณในการแก้ไขไปแล้วขณะนี้ในพื้นที่มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานครับ
2: ถ้าช้างหมู่2ถ้าไม่มาปิดรูนี้น้ำท่วมน่าจะอยู่ไม่ได้น่าต้องไปอยู่ย้ายอยู่ที่อื่น
3: นายจอมไม่หลุดก็ไม่จอมตำเผื่อหลุดเผื่อเลือดได้ไหม
4: หลังจากที่ได้รับงบประมาณมานะครับว่า การดำเนินงานเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนซึ่งท่านนายอำเภอก็ได้ลงมาดูอยู่เรื่อยอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็สร้างความแข็งแรงของพื้นผนังของลำน้ำก่อนนะครับว่าคลองร.1เนี่ยสามารถรับน้ำได้แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็อุ่นใจขึ้นนะครับเพราะหลังจากเราลงมือก่อสร้างมานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดครับ
5: หลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติแผนแล้วก็ได้เอาประมาณนะครับทางชลประทานก็ได้วางแผนแล้วก็ได้มีการออกแบบนะครับแล้วก็เร่งก็การวางแผนที่จะทำงานนะครับซึ่งในการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1 นะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมก็คือเข็มเหล็กเข็มพืชนะครับเพื่อป้องกันน้ำซึมแล้วก็การพังทลายของดินนะครับแล้วก็มีงานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับมีงานดินแล้วก็มีงานถนนนะครับสำหรับที่เราเห็นก็คือเป็นการตอกเข็มเหล็กชิดพายนะครับความยาว12เมตรนะครับระยะทางก็ประมาณ2กิโลนะครับซึ่งเราจะต้องทำให้แล้วเสร็จในช่วงก่อนน้ำมาก็คือ90วันนะครับการตอกเข็มเหล็กพืชนะครับก็จะเป็นการทำลักษณะตอกเข็มฝังไว้ในพื้นนะครับเพื่อป้องกันน้ำและการแรงดันของน้ำที่จะขัดเซาะนะครับจากผนังคอนกรีตที่รั่วซึมเข้ามานะครับให้แข็งแรงและมั่นคงนะครับก็คลองระบายน้ำร.1 นะครับเป็นเครื่องมือนะครับในการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานสงขลานะครับซึ่งจะเป็นการเครื่องมือที่จะใช้ผันน้ำเลี่ยงตัวอ้อมตัวเมืองหาดใหญ่นะครับซึ่งเดิมนะครับคลองระบายน้ำร.1สามารถรับปริมาณน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อเราซ่อมแซมแล้วครับเพื่อคืนกลับสู่สภาพเดิมก็จะสามารถระบายน้ำได้ตามปกติตามเต็มที่ตามศักยภาพของคลองครับ
6: ในส่วนของพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างตรงนี้นะครับถ้าจะนำเรียนให้ทราบว่าก็จะมีพี่น้องนะครับชาวบ้านนะครับแวะเวียนนะครับมาดูนะครับสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับคลายความกังวลนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นอย่างมากนะครับโดยทางอำเภอนะครับได้มีการเชิญนะครับทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่มีพื้นที่นะครับติดกับคลองแนวคลองร.1 นะครับแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยนะครับมาพูดคุยทำความเข้าใจนะครับแล้วก็มาชี้แจงนะครับรายละเอียดการดำเนินการนะครับของทางชลประทานเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับว่าทางราชการนะครับทางรัฐบาลนะครับได้เร่งรัดดำเนินการจริงๆครับ
7: ผมในนามตัวแทนและก็พื้นที่นะครับหมู่2ที่เกิดการพังทลายของผนังกั้นคลองนะครับก็ผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านพนักท่านนายกนะครับที่มาลงพื้นที่และงบประมาณก็ที่งบกลางที่มาก็ได้ทำอย่างเร่งด่วนนะครับชาวบ้านทั้งหมดครับปีที่แล้วที่ถูกอุทกภัยครับเดือดร้อนหนักเลยครับถ้าตรงนี้เราสามารถปิดได้น้ำไม่ทะลักลงไปในทุ่งนาบ้านชาวบ้านก็ไม่มีปัญหานะครับจะลดเรื่องการที่ว่าน้ำท่วมระดับสูงขึ้นเยอะครับ
4: ก็บอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านนายกไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ติดตามงานนะครับกำชับผมมาให้ช่วยดูงานหลังจากที่ท่านอนุมัติงบนะครับ400ล้านนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดำเนินการภายใน90วันให้แล้วเสร็จนะครับคิดว่าสามารถที่จะป้องกันน้ำได้นะครับ
0: นี่ก็คือความคืบหน้าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนก่อนหน้านั้นการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันการรับฟังความคิดเห็นการเดินทางลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาทุกอย่างก็จะถูกขับเคลื่อนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพของคนพื้นที่สงขลารวมถึงภาคใต้ตอนล่างให้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สงขลาครับ
8: ค่ะขอบคุณนะคะคุณวรพัฒน์นะคะรายงานสดมาจากจังหวัดสงขลานะคะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งหมดก่อนที่เนื้อหารายละเอียดนะคะที่มีการหารือกันในหลายๆเวทีในวันนี้ก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อจะเข้าไปแก้ปัญหาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ภาคใต้
9: ซึ่งทาง NBT ของเราก็จะติดตามมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงของ NBT เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามผลการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะครับซึ่งได้มีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้วิกฤตด้านพลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากรัฐบาลได้มีการยืนยันความจำเป็นในการนำเม็ดเงินนี้ไปใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่ไปกับการผลักดันโครงสร้างด้านพลังงานสะอาดอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ครับ ดยในการประชุมวันนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้อธิบายต่อที่ประชุมถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดฉบับนี้โดยระบุนะครับว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตและเส้นทางในการขนส่งทำให้ราคาน้ำมันโลกนั้นสูงมากขึ้นซึ่งประเทศไทยได้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากพื้นที่ดังกล่าวเกือบ 50% จึงกระทบต่อต้นทุนในการผลิตและค่าครองชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รัฐบาลจึงมีความจำเป็น

0: ต้องกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทแบ่งออกเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการและอีก 200,000 ล้านบาทเพื่อเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนพร้อมกับย้ำนะครับว่าการกู้เงินเป็นทางเลือกสุดท้ายภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังซึ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้แผนการดำเนินงานที่เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วครับ
1: การกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน 400,000 ล้านบาทภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ยังคงอยู่ภายใต้กรอบ70%สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาแหล่งเงินกู้ในประเทศและกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินอยู่ในลำดับที่เหมาะสมดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนี้นอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชบัญญัติกำหนดนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้รัฐบาลจึงให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกันกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้นและต้องมีการพิจารณากันกรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับเงินงบประมาณและแหล่งเงินอื่นรวมทั้งหน่วยงานที่มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที
2: ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาก็ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะคะภาพรวมได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมเสนอให้มีกลไกรายงานผลการเบิกจ่ายและสถานะโครงการต่อรัฐสภาเป็นรายไตรมาสค่ะด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้อธิบายเพิ่มเติมว่าปัจจุบันไทยต้องนำเข้าน้ำมันดิบกว่า 90% หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นลิตรละ10บาทประเทศจะสูญเสียเงินออกนอกประเทศถึง 300,000 ล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นการกู้เงินในครั้งนี้ก็จะนำมาช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันหันมาสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพและตลาดยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
0: เช่นเดียวกันกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ได้ระบุนะครับว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ถือเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจหากไม่เร่งแก้ไขจะกลายเป็นแผลทางเศรษฐกิจที่ทำให้ประชาชนนั้นตกงานโดยรัฐบาลได้เตรียมโครงการบรรเทาผลกระทบนะครับอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงโครงการนกกระซิบซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยสอนพ่อค้าแม่ค้าสรุปยอดในการขายและช่วยคำนวณต้นทุนพร้อมกับยืนยันนะครับว่าการใช้จ่ายเงินกู้จะมีความคุ้มค่าและผ่านการกลั่นกรองอย่างโปร่งใสและในช่วงท้ายที่ประชุมได้มีการลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฉบับดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงครับ
2: วันนี้ครบกำหนดกรอบเวลาการถอดถอนรายชื่อผู้ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายชื่อนะคะล่าสุดก็ถอดถอนครบ 100% แล้วค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบจะต้องถูกดำเนินคดีรวมถึง146คนที่ชิงลาออกไปก่อนก็ไม่รอดนะคะย้ำว่าต้องยึดหลักกฎหมายทุกอย่างค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเอาผิดกับผู้ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกรณีมี146คนชิงลาออกไปก่อนคำสั่งถอดถอนว่าทุกอย่างต้องทำไปตามกฎหมายเพราะความผิดเกิดขึ้นแล้วส่วนการถอดถอน 5,925 รายชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ดำเนินการตามระเบียบและกฎอยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังพูดถึงเรื่องทางคดีนะคะว่าตอนนี้ปปช.ก็ดำเนินการอยู่ขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายทั้งตำรวจ DSI ปปง.และปปท.ในการติดตามเส้นทางการเงินและการกระทำผิดในส่วนของข้าราชการซึ่งก็ทำครบถ้วนนอกจากนี้ยังยืนยันด้วยว่าคนที่มีส่วนในการกระทำความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้น
1: ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎหมายคนที่เกี่ยวข้องคนที่จะถูกพาดพิงไปถึงนะครับคนที่มีส่วน ร่วมในการกระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะอย่างเต็มที่นะครับไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้การดำเนินคดีนี้มันจะเบี่ยงเบนไปได้ขอให้คำยืนยันก็อย่างเงี้ยพูดอย่างนี้มาโดยตลอดในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับ
2: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มีการถอดถอนรายชื่อ 5,925 รายชื่อที่มีคะแนนผิดปกติแล้วก็มีบรรจุใหม่ไปแล้ว 3,864 รายชื่อตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางที่ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ที่เหลือคือยังไม่ได้มีการบรรจุเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องถอดถอนเพียงแต่ในรอบใหม่จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมส่วนคนที่มาขอดูคะแนนมีประมาณ 1,500 คนทั้งหมดไม่ได้โต้แย้งหรือร้องเรียนรวมถึงคนที่ถูกเพิกถอนก็ไม่มีใครอุทธรณ์หรือไปร้องศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครอง
3: ทั้งหมดคนที่มีคะแนนผิดปกติเนี่ย 5,925 รายนะแล้วก็ที่มีการบรรจุไปแล้วเนี่ยทั้งหมด 3,864 ถ้าเกิดผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับณวันนี้ก็ถอดถอนเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนที่เหลือก็เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้มีการบรรจุเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องดำเนินการถอดถอนนะครับเพียงแต่ในรอบใหม่นี้เราก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมแล้วด้วยนะครับ
4: 100%แล้วไหมคะ
3: 100% ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ในส่วนของเคสที่มีการมาขอดูคะแนนก็มีคนมาขอดูคะแนนเยอะพอสมควรประมาณ 1,500 คนนะครับซึ่งทั้งหมดเมื่อได้เห็นข้อมูลหลักฐานไปก็โอเคไม่ได้มีการโต้แย้งหรือไม่ได้มีการร้องเรียนอะไรนะครับในส่วนของคนที่มีการถอดถอนไปณตอนนี้นะครับเรื่องของการร้องเรียนการอุทธรณ์ก็ยังไม่มีนะครับก็เป็นไปตามปกติ
4: ยังไม่ถึงขั้นฟ้องศาล
3: ยังไม่มีฮะยังไม่ได้รับรายงานครับนะครับเป็นไปตามปกติครับ
0: ส่วนทางด้านของนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.นะครับได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่ากจังหวัดซึ่งได้รับรายงานแล้วครบทั้ง76จังหวัดพบผู้ถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งรวมทั้งสิ้นเนี่ย 3,868 คนโดยทางกกลางมีมติให้การเพิกถอนทั้งหมดมีผลตั้งแต่วันนี้ก็คือ31สิงหาคมเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศส่วนกรณีที่พบการแก้ไขคะแนนที่มีมากถึง 5,925 คนแต่มีการเพิกถอนเพียงแค่ 3,868 คนเรื่องนี้ทางสท.ได้ชี้แจงนะครับว่าตัวเลข 5,925 คนเป็นผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนในบัญชีใหญ่และในขณะที่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งรับราชการแล้วมีจำนวน 3,868 คนจึงต้องมีการเพิกถอนคำสั่งส่วนที่เหลืออีกประมาณ 1,000 กว่าคนยังไม่ได้รับการบรรจุจึงใช้วิธีไม่เรียกเข้ารับราชการขณะที่ผู้ถูกเพิกถอนประมาณ140คนได้มีการลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ท่านได้ระบุว่าการลาออกก็ไม่ทำให้พ้นความผิดทางอาญาโดยทางสท.ได้ส่งข้อมูลและหลักฐานคะแนนที่แท้จริงให้ทางปปช.ตำรวจ DSI ปปง.และปปท.ดำเนินการตามกฎหมายแล้วซึ่งขั้นตอนต่อไปทางสท.เตรียมที่จะเรียกผู้สอบแข่งขันได้จริงตามลำดับคะแนนจากบัญชีสำรองประมาณ 50,000 คนเข้าบรรจุแทนตำแหน่งที่ถูกถอนออกไปซึ่งเริ่มคาดว่าจะบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
5: แรกเลยต้องบริหารบัญชีเพราะคนที่เขาไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อีเล่ๆอะไรเลยแต่แบบเขามาสอบเฉยๆทำไมชื่อหลุดไปแล้วก็รอบรรจุเนี่ยมันมีเราต้องเน้นคนกลุ่มใหญ่ก่อนนะซึ่งวันนี้เราน่าจะทำภารกิจนี้ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลมอบหมายเนี่ยได้สำเร็จแล้ววันที่3เดือนสิงหาคมสำหรับบัญชีที่ต้องถอยออกแล้วก็บรรจุคนใหม่เข้าเราจะบรรจุคนใหม่ได้ประมาณเดือน
6: ตุลาคม
5: 69เนี่ยเราก็จะบรรจุคนเข้ามาแทนที่เราถอยออกไปได้แล้วนะครับ
2: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90 นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาฟังมุมมองธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับต่อกรณีสื่อต่างชาติที่มองไทยมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า Japanification ครับเว็บไซต์ Financial Times ของอังกฤษออกรายงานวิเคราะห์ว่าไทยมีความเสี่ยงสูงสุดในภูมิภาคที่จะเข้าสู่ภาวะ Japanification นะครับภาวะนี้คืออะไรมันเป็นคำอธิบายสภาพที่ประเทศญี่ปุ่นเคยเผชิญในยุค90นะครับก็คือเศรษฐกิจเติบโตต่ำเงินเฟ้อต่ำหรือภาวะเงินฝืดต่อเนื่องเป็นเวลานานๆจนได้ชื่อว่าเป็นทศวรรษที่สูญหายของพวกเขาครับตามทฤษฎีนั้นผลเสียของการที่ GDP โตต่ำการค้าการลงทุนก็จะซบเซาครับเงินเฟ้อต่ำจะทำให้กำลังซื้ออ่อนแอธุรกิจขายของยากกำไรลดลงเมื่อรายได้น้อยกว่ารายจ่ายหนี้ครัวเรือนก็สูงนั่นก็ทำให้คนเสี่ยงที่จะแก่ก่อนรวยมากขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยยอมรับว่าถ้ามองแต่ตัวเลขก็ดูเหมือนว่าไทยจะมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะนี้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วไทยมีเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่ยังขับเคลื่อนได้ไม่เต็มศักยภาพอย่างเช่นภาคการผลิตและภาคบริการนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการแก้หนี้ปรับโครงสร้างออกมาหลายตัวแล้วนะครับแต่สิ่งที่แบงก์ชาติมองว่าสำคัญที่สุดก็คือการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีใหม่ถ้าทำได้ทั้งหมดนี้ไทยก็มีความเสี่ยงจะพ้นจากภาวะ Japanification ได้ครับ
1: ถึงแม้ตัวเลขท้ายที่เป็นผลลัพธ์ตอนท้ายมันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าที่มาที่ไปของการเกิดตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะคะแล้วก็จริงๆไทยเองก็ยังมีศักยภาพเรื่องของการผลิตแล้วก็การบริการอะไรที่เรายังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ค่ะตัวหัวใจของเรื่องนี้น่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนมากกว่านะคะถามว่าในส่วนของธปท.เองตัวการที่ดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับต่ำค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราก็ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะมองไปข้างหน้าเองเนี่ยก็มีความหวังอยู่ที่เรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยที่พรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังค่ะที่จะทำเรื่องปรับโครงสร้างแล้วก็เรื่องของ transform อะไรต่างๆค่ะตรงนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นมาตรการที่จะเข้ามาช่วยเสริมได้ในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปรับจากเรื่องของการลงทุนให้แปลงมาเป็นเรื่องของการ transform ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆได้ค่ะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการของภาครัฐหรือของธปท.เข้ามาเพิ่มค่ะ
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนกรกฎาคม2569ขยายตัวจากเดือนก่อนตามแรงส่งของวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์การส่งออกสินค้าโดยเฉพาะหมวดอิเล็กทรอนิกส์และการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มตลาดระยะไกลการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากมาตรการภาครัฐขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวตามการเบิกจ่ายงบประจำและงบลงทุนเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงนะครับจากราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับลดลงมากส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นตามการทยอยส่งผ่านต้นทุนในหมวดอาหารและเครื่องประกอบอาหารดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลลดลงมาอยู่ที่ 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากดุลการค้าที่ปรับดีขึ้นตามการนำเข้าทองคำและเชื้อเพลิงที่ลดลงด้านตลาดแรงงานโดยรวมยังทรงตัวแต่ก็มีความเปราะบางนะครับปัจจัยที่ต้องติดตามต่อในระยะต่อไปก็คือความต่อเนื่องของวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI ของโลกพัฒนาการของสงครามและนโยบายการค้าผลของมาตรการภาครัฐการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและผลกระทบเอลนินโญต่อภาคการเกษตรครับสำนักบริหารหนี้สาธารณะเตรียมออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2อายุ15ปีนะครับเตรียมเปิดสำรวจความต้องการซื้อเพื่อกำหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยวันที่10กันยายนนี้ครับสำนักบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เตรียมออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2รหัส SLB425A อายุ15ปีวงเงินประมาณ 15,000 ถึง 30,000 ล้านบาทโดยมีผู้จัดจำหน่าย4รายนะครับได้แก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและธนาคารแซนด้าชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนเป้าหมายเพื่อสนับสนุนตลาดตราสารหนี้ไทยเพิ่มสภาพคล่องของตลาดและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนตราสารหนี้ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน เนื่องจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานนั้นจะครอบคลุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เหลือ152ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี2578และการมีพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครองหรือ OECMS ของประเทศอย่างน้อย 30% ภายในปี2573ซึ่งหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวรัฐต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ลงทุนนะครับสปน.มีกำหนดสำรวจความต้องการซื้อตราสารหนี้ในวันที่10กันยายนนี้นะครับและกำหนดออกวันพันธบัตร17กันยายนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดงานมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยโตยั่งยืนนะครับมุ่งเน้นการเติมทุนพัฒนาศักยภาพและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้พร้อมรับมือกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเปิดงานมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยโตยั่งยืนครั้งที่2งานนี้รวมบริการช่วยเหลือผู้ประกอบการแบบ One Stop Service นะครับทั้งสินเชื่อวงเงินรวมกว่า 10,000 ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษ 3% ต่อปีคงที่3ปีแรกผ่อนสูงสุด10ปีการแก้ปัญหาหนี้ผ่านมาตรการ3ลดก็คือลดเงินต้นลดดอกเบี้ยและลดค่างวดรวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนะครับผ่านการ up skill re skill เพื่อเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวพร้อมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆด้านคุณพิชิตพิทราวงศ์กรรมการผู้จัดการ SME D Bank กล่าวว่าตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ SME D Bank สนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการแล้วกว่า 27,700 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กนะครับส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 127,000 ล้านบาทและรักษาการจ้างงานกว่า 10,000 ขออภัยครับ 81,000 รายนะครับทางนี้ SME D Bank เตรียมขยายการจัดมหกรรมไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนความช่วยเหลือและองค์ความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างงานสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวขั้นกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10 เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
2: ดิฉันลภรดากันเกต
3: และดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
2: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90 นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
1: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
2: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
3: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
4: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
5: ฉันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีงานมีครอบครัวแล้วก็มีอนาคตที่อยากไปให้ถึงตอนแรกมันเข้ามาแบบเนียนเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆมันซ่อนโทษร้ายไว้เต็มไปหมดมันไม่ได้ทำลายแค่สุขภาพแต่ยังลากคุณเข้าสู่คดีอาญาและมีประวัติติดตัวไปตลอดชีวิตมันบังงานบังครอบครัวและบังชีวิตฉันที่เคยมีฉันจะไม่ยอมให้ชีวิตฉันเป็นแบบนั้น Stop Drugs Start Power สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดยุ่งยาทุกชนิดเสี่ยงชีวิตผิดกฎหมายโทษหนักตั้งแต่6 เดือนถึง 10 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ

0: NBT News ช่วงนี้พาไปชมกิจกรรมของกรมการศาสนานะครับที่ได้มอบรางวัลการผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยทางด้านของกรมการศาสนาได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้หัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการคุณธรรมเราจะทำมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นตามหลักคุณธรรม5ประการก็คือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูควบคู่กับหลัก3มิตินะครับได้แก่ศาสนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยซึ่งปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด272ทีมคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกจากสตอรี่บอร์ดจนเหลือ15ทีมจาก4ประเภทด้วยกันและรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทประกอบด้วยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผลงานขุมทรัพย์ของตาณหมู่บ้านลำโทชุมชนพอเพียงกลางป่าคอนกรีตจากทีม PK Station Film 1โรงเรียนพระขนงพิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผลงานนอกกรอบจากทีมคอมอาร์ตปราการโรงเรียนสมุทรปราการระดับอุดมศึกษานะครับผลงานความหวังจากทีมรปภ.สยามคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรางวัลยอดนิยมหรือว่า Top Views นะครับจากผลงานโอมื้อโชเปอร์ผาเยอสไตล์จากทีม The Burr Studio โรงเรียนเฉลิมรัตน์วิทยาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมียอดรับชมสูงกว่า 260,000 ครั้งเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ระบุว่าการประกวดเป็นเวทีสำคัญในการปลูกฝังค่านิยมเชิงบวกให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมครับ
1: ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าถ้ามีการเผยแพร่สื่อนี้ต่อเนื่องไปในวงกว้างคนที่รับรู้สื่อก็จะสามารถที่จะเห็นความตั้งใจของน้องๆในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่าคุณธรรมมีความจำเป็นสำหรับสังคมและก็การส่งเสริมให้คนคุณธรรมเกิดครอบครัวเกิดชุมชนคุณธรรมและสังคมคุณธรรมของประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องช่วยกันอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนตอนนี้น้องๆเด็กเยาวชนลุกขึ้นมาทำแล้วผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าผู้ใหญ่อย่างเราๆเนี่ยคงต้องมาตระหนักแล้วก็ทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงเกิดขึ้นแน่นอน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดโดยมีคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงศักยภาพพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และผลงานฝีมือรวมถึงเข้ารับคำปรึกษาด้านอาชีพและพบปะนายจ้างจากสถานประกอบการต่างๆที่มาตั้งบูธ
3: แล้วก็ขอร้องกันว่าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยเนี่ยที
2: ่มนครราชสีมา
0: ประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันติดตามได้ในช่วง NBT Recap ครับ

0: นักงานเขตประเวศเตรียมติดหนังสือเรียกเจ้าของโรงเรียนนานาชาติชื่อดังย่านศรีนครินทร์มาให้ถ้อยคำภายใน30วันตามขั้นตอนทางปกครองหลังเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเรียนนายเจนรงค์เหลืองสุวรรณเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้ยื่นหนังสือคัดค้านการออกใบอนุญาตก่อสร้างพร้อมขอให้คงคำสั่งระงับการก่อสร้างไว้โดยอ้างว่าคู่กรณีผิดสัญญาและค้างชำระค่าก่อสร้างกว่า57ล้านบาทรวมถึงมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ในที่ดินและเอกสารสิทธิ์บางส่วนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งหากเดินหน้าก่อสร้างต่อจะทำให้สภาพทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ยากจึงขอให้ระงับการก่อสร้างจนกว่าคดีจะได้ข้อยุติด้านนายวรณะโรจนสุวรรณหัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตประเวศระบุว่าจะติดหนังสือเชิญเจ้าของอาคารมาให้ถ้อยคำภายใน30วันก่อนดำเนินการตามพรบควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ต่อไปคดีร่วมกับ KTC หรือบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนและพันธมิตรเตรียมจัดมหากรรมไกล่เกี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีครั้งต่อไปวันที่20กันยายนนี้พร้อมกัน2จังหวัดที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ลูกหนี้เข้าปรึกษาและเจรจาไกล่เกี่ยนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการจัดมหากรรมครั้งที่44ที่จังหวัดลพบุรีและสงขลาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกี่ย 1,283 คนและตอบรับเงื่อนไขถึง 1,170 คนหรือกว่าร้อยละ91สะท้อนว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่พร้อมแก้ไขปัญหาหากมีช่องทางและเงื่อนไขที่ทำได้จริงนายเฉลิมชัยบัวจันทร์รองอธิบดีกรมบังคับคดีระบุว่าแม้คดีจะเข้าสู่ชั้นบังคับคดีแล้วเจ้าหนี้และลูกหนี้ยังสามารถเจรจาหาทางออกร่วมกันได้ทั้งระหรือกำหนดเงื่อนไขใหม่ให้เหมาะสมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอร์ตลักลอบผสมเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์และเอทิลมีนทั้ง2ชนิดในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในแพทย์ชราวุฒิบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักยาและวันหัวพอดน้ำยาสีส้มใสตรวจพบเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีและพบเอทิลมีเดตซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่2โดยสารดังกล่าวถูกนำมาชีวิตขณะนี้ได้รายงานผลตรวจให้หน่วย
1: กรองสุขภาพจิตคนไทยกว่า 206.5% แม้ว่าตัวเลขจะลด
2: แชร์ที่ระบุว่าผลคัดกรองสุขภาพจิตคนไทยกว่า 264,000 คนพบเสี่ยงซึมเศร้า 6.5% เช็คให้แล้วแชร์นี้ชัวร์ค่ะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เปิดเผยผลการประเมินสุขภาพจิตของคนไทยไตรมาสที่2ปี2569จากผู้เข้ารับการประเมินกว่า 264,000 คนพบความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าอยู่ที่ 6.5% ลดลงจาก 7.4% ในช่วงเดียวกันของปี

ก่อนอย่างไรก็ตามยังพบกลุ่มที่น่าเป็นห่วงทั้งกลุ่มที่มีความเครียดสูงภาวะหมดไฟในการทำงานและกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายแม้แนวโน้มโดยรวมจะดีขึ้นแต่ปัญหาสุขภาพจิตยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องหากมีอาการน่าเป็นห่วงติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับจังหวัดสระบุรีนครนายกโซนนี้นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะแนวหน้าเขายังคงมีโอกาสฝนตกหนักได้อีก 2-3 วันไปตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT ครับ

สวัสดีค่ะค่ำนี้สถานการณ์ฝนยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนรับลมด้านเขาใหญ่นครนายกและพื้นที่จังหวัดสระบุรีขณะนี้มีปัญหาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นน้ำป่าไหลหลากหลังมีฝนตกสะสมและยังมีโอกาสรับฝนเข้ามาเพิ่มเติมอีกฝนรอบนี้ยังไม่ลดลงง่ายๆนะคะเนื่องจากตัวร่องมรสุมตัวนี้ค่ะยังพัดผ่านอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและที่

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเพิ่มขึ้นเป็นกว่า900คนนะคะขณะที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยก็ยังดำเนินต่อเนื่องค่ะความพยายามค้นหาและกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเข้าสู่วันที่6แล้วโดยในเนปาลทีมกู้ภัยร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากจีนและอินเดียกำลังเร่งเปิดอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานหลายร้อยคนที่ติดอยู่ข้างในอย่างไรก็ตามปฏิบัติการเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากมีเศษซากดินโคลนจำนวนมากกีดขวางทางนี้จากการประเมินว่ามีผู้สูญหายจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อย933คนในขณะที่ฝั่งทิเบตเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายหลังใช้เวลาเดินเท้าผ่านเส้นทางภูเขานานถึง10ชั่วโมงในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยใกล้ด่านจีหลงโดยมีปฏิบัติการค้นหาหลายรอบในรัศมี 1.7 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุท่ามกลางอุปสรรคจนยอดผู้เสียชีวิตจากทั้งในเนปาลและทิเบตเพิ่มขึ้นเป็น919คน93คนนายกรัฐมนตรีของเนปาลกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอีกทั้งคงประเมินความเสียหายทั้งหมดได้ครบถ้วน
1: เกิดน้ำท่วมฉับพลันจากน้ำป่าไหลหลากบริเวณอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนในรัฐแอริโซนาของสหรัฐทำให้มีนักเดินป่าสูญหายหรือไม่สามารถติดต่อได้ราว15คนและล่าสุดมีรายงานพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนโดยหน่วยงานอุทยานแห่งชาติได้มีการเปิดเผยนะครับว่าน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นบริเวณ Bright Angel Canyon และ Phantom Ranch ซึ่งเป็นจุดพักแรมก้นหุบเขาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการอพยพและกู้ภัยเบื้องต้นสามารถอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ทางอากาศได้แล้ว62คนในช่วงเช้าวันนี้และคาดว่าจะมีการอพยพเพิ่มเติมอีกโดยรายงานระบุนะครับว่าน้ำท่วมฉับพลันครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อโครงสร้างพื้นฐานทั่วบริเวณขณะเดียวกันก็มีการประกาศเตือนว่าอาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักซึ่งเสี่ยงกับน้ำท่วมฉับพลันซ้ำอีก
0: กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีแท่นยิงขีปนาวุธบนเกาะลารักทางตอนใต้ของอิหร่านซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ใกล้ช่องแคบฮอร์มุสแถลงการกองบัญชาการกลางสหรัฐอ้างว่าได้เปิดปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อสกัดการเคลื่อนไหวของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC หลังตรวจพบว่ากำลังเตรียมปล่อยจรวดติดทุ่นระเบิดทางทะเลลงสู่ช่องแคบฮอร์มุสโดยเป็นการโจมตีดินแดนอิหร่านที่ได้รับยืนยันครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งระงับปฏิบัติการทางทหารชั่วคราวเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมขณะที่สื่อในอิหร่านรายงานก่อนหน้านี้ว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ2คนด้านโฆษก IRGC ประกาศว่าศัตรูจะต้องชดใช้และจากนั้นไม่นานก็มีรายงานว่ากองทัพอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต้

0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้เปิดเผยนะครับว่าได้เตรียมที่จะนำน้ำมันจากข้อตกลงระยะยาวกับเวเนซุเอลาเติมคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศซึ่งถูกดึงออกมาใช้อย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับภาวะอุปทานน้ำมันโลกหยุดชะงักและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงตั้งแต่สงครามยูเครนและล่าสุดสงครามในอิหร่านทางนี้ทรัมป์เองได้มีการเรียกน้ำมันจากเวเนซุเอลานะครับว่าเป็นของขวัญจากเวเนซุเอลาสู่ประชาชนชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนนะครับว่าข้อตกลงกับเวเนซุเอลาซึ่งครอบคลุมระยะเวลานานถึง25ปีจะสามารถจัดส่งน้ำมันเข้าสู่คลังสำรองได้เร็วเพียงใดหรือจะช่วยลดภาระราคาน้ำมันสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในสหรัฐได้ในระยะสั้นหรือไม่ขณะที่ข้อมูลอย่างเป็นทางการล่าสุดจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐระบุนะครับว่าคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์มีน้ำมันอยู่ประมาณ290ล้านบาร์เรลซึ่งใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ44ปี
1: เรือโดยสารข้ามฟากประสบอุบัติเหตุล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือเมื่อวานนี้เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว8คนสูญหายอีก18คนเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเหตุเกิดขึ้นหลังเรือโดยสารข้ามฟากลำนี้เดินทางออกจากท่าเรือในเมืองคีเรเนียได้ไม่นานเพื่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดแมซินของตุรกีพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนรายงานระบุว่าน้ำทะลักเข้าตัวเรือโดยไม่ทราบสาเหตุโดยหลังเกิดเหตุมีผู้โดยสาร241คนได้รับการช่วยเหลือขณะที่ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายยังดำเนินต่อเนื่องส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสภาพอากาศในช่วงเวลานั้นเหมาะต่อการเดินทางแม้ก่อนหน้านั้น1วันได้เกิดพายุหมุนขึ้นก็ตาม
0: Google Maps ได้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้งานในสหรัฐตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยแถลงการของ Google นะครับได้ระบุว่าการเปลี่ยนชื่อเป็นไปตามฐานข้อมูลระบบสารสนเทศชื่อภูมิศาสตร์ของสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามคำสั่งดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อการเรียกชื่อทะเลสาบของแคนาดาหรือการเรียกชื่อของประเทศอื่นๆทั่วโลกซึ่งยังคงใช้ชื่อทะเลสาบออนแทริโอโดยผู้ใช้งาน Google Maps ในแคนาดายังจะเห็นชื่อทะเลสาบออนแทริโอส่วนผู้ใช้งานนอกสหรัฐและแคนาดาจะเห็นชื่อทั้ง2แบบขณะเดียวกันทางการรัฐออนแทริโอของแคนาดานะครับยังตอบกลับด้วยการติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ที่อยู่ริมทะเลสาบเพื่อยืนยันว่าทะเลสาบแห่งนี้ยังจะคงใช้ชื่อทะเลสาบออนแทริโอพร้อมกับข้อความว่าทะเลสาบออนแทริโอเวลานี้และตลอดไป
1: องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาเปิดภารกิจสำรวจจักรวาลครั้งใหม่ด้วยการส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศแนนซี่เกรซโรมันขึ้นสู่อวกาศเพื่อไขปริศนาลึกลับของจักรวาลรวมถึงพลังงานมืดสสารมืดและดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะโดยจรวด Falcon Heavy ของบริษัท SpaceX ถูกปล่อยออกจากศูนย์อวกาศเคนเนดีในรัฐฟลอริดาเมื่อวานนี้เพื่อนำกล้องโทรทัศน์อวกาศซึ่งเป็นโครงการมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทางนี้คาดว่ากล้องโทรทัศน์แนนซี่เกรซโรมันจะใช้เวลา3เดือนในการเดินทางไปประจำการที่จุดลาคร้องที่2ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 1.6 ล้านกิโลเมตรเพื่อปฏิบัติภารกิจหลักเป็นเวลา5ปีคาดว่าจะส่งภาพถ่ายความละเอียดสูงแรกกลับมาได้ก่อนช่วงวันหยุดฤดูหนาวปลายปีนี
0: ้แอฟริกากลางนะครับไม่สงบมานานจากการสู้รบกันระหว่างกลุ่มกบฏกับกองทัพของประเทศทำให้เกิดปัญหาประชาชนพลัดถิ่นแล้วคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรไปติดตามได้จากรายงานครับ
2: แดนชั่วคราวที่มุงด้วยผ้าขาดๆคือที่พักอาศัยของผู้พลัดถิ่นในเมืองบิราโอของแอฟริกากลางโดยคนกลุ่มนี้หนีภัยการสู้รบมาจากอัมดาฟอกเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับซูดานซึ่งก็พากันมาปักหลักอยู่ที่นี่เป็นครอบครัวพร้อมกับเสื้อผ้าและสิ่งของที่หอบมาได้เพียงไม่กี่ชิ้นการปะทะกันอย่างดุเดือดในเมืองอัมดาฟอกเป็นการสู้รบกันระหว่างกลุ่มกบฏติดอาวุธที่มีทหารรับจ้างต่างชาติรวมอยู่ด้วยกับกองทัพของแอฟริกากลางโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้สู้รบกันอย่างหนักจนประชาชนต้องลี้ภัยทำให้แอฟริกากลางกลายเป็นประเทศที่ไร้ความสงบสุขทั้งจากสงครามกลางเมืองและการปกครองของผู้นำเผด็จการเรื่อยมานับ

0: ย่ำแย่คาซาเรียฮัสซันบอกว่าทุกครั้งที่ฝนตกทุกอย่างก็เปียกเปิมขึ้นลวกๆจากเศษสิ่งของต่างๆประจำวันให้ผ่านไปผู้หญิงเตรียมอาการรักษาใดๆเพราะที่นี่ไม่มีแพทย์เขายังเล่าว่ามีหลายคนที่ไม่สามารถหลบหนีมาที่นี่ด้วยกันได้ทันทำให้จำต้องยอมเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏเพื่อรักษาชีวิตไว้ตามข้อมูลของศาลอาญาพิเศษของแอฟริกากลางระบุว่าก่อนที่ชาวเมืองอัมดาฟอกจะมาถึงเมืองบิราโอแห่งนี้มีผู้ลี้ภัยชาวซูดานมาพำนักอยู่ก่อนแล้วราวๆ 22,000 คนดังนั้นจึงแทบไม่ต้องคาดเดาเลยว่าที่นี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนวิลเลียมเชมาลีตัวแทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำแอฟริกากลางบอกว่านอกจากปัจจัย4แล้วผู้ลี้ภัยชาวแอฟริกากลางยังต้องการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในบิราโอด้วยซึ่งที่นี่ก็มีกองกำลังท้องถิ่นที่สังกัดสหประชาชาติเฝ้าคุ้มกันอยู่ขณะที่นายเทียรี่บิงกิเนนจิผู้ว่าการภูมิภาคที่เพิ่งมาเยือนเมืองบิราโอแห่งนี้ก็ยืนยันว่าที่นี่มีความปลอดภัยแล้วและกองกำลังของรัฐบาลก็กำลังกระจายกำลังไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทำให้แอฟริกากลางมีความปลอดภัยจากกลุ่มกบฏมากขึ้น
1: มาถึงช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสรรและคุณนวัสกรจะพาไปตามประเด็นต่อเนื่องนะคะจากการประชุมครม.สัญจรที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ลงครั้งนี้นี่คือเลื่อนมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็คาดว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้จะมีอีกเยอะมากเลยค่ะอาจารย
4: ์ใช่ครับผมเห็นลิสต์รายการว่าแต่ละจังหวัดเสนออะไรเป็นหมื่นล้านเลยเนาะเป็นหมื่นล้านเลยนะครับเที่ยวนี้เดี๋ยวเราจะลองสัมภาษณ์ท่านประธานหอการค้าสงขลาดูซิว่าสงขลาขออะไรเพราะสงขลาเป็นแม่งาน
2: ครับ
4: แล้วความจริงไปลงไปเที่ยวนี้มี5จังหวัดที่จะได้ประโยชน์นะคร
2: ับ
4: นอกจากสงขลามีสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับเศรษฐกิจเป็นยังไงสิ่งที่มันวุ่นวาย3จังหวัดชายแดนภาคใต้กระทบไหม
2: ครับ
4: น้ำจะท่วมไหมเดี๋ยวลองฟังความเห็นของท่านประธานหอการค้าดูครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะส่วนช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ
1: ฉันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีงานมีครอบครัวแล้วก็มีอนาคตที่อยากไปให้ถึงตอนแรกมันเข้ามาแบบเนียนๆเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆมันซ่อนโทษร้ายไว้เต็มไปหมดมันไม่ได้ทำลายแค่สุขภาพแต่ยังลากคุณเข้าสู่คดีอาญาและมีประวัติติดตัวไปตลอดชีวิตมันบังงานบังครอบครัวและบังชีวิตฉันที่เคยมีฉันจะไม่ยอมให้ชีวิตฉันเป็นแบบนั้น Stop Drugs Start Power สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดยุ่งยาทุกชนิดเสี่ยงชีวิตผิดกฎหมายโทษหนักตั้งแต่6เดือนถึง10ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงทำไมนะครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งนะครับจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศาสนะและอาจารย์เกษมสันวิรกุลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้อีก1ช่องทางครับคือช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th นั่นเองนะครับสามารถติดตามรับชมควบคู่ไปกับทางออนแอร์ได้เลยนะครับอาจารย์ครับช่วงนี้ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงวันพิเศษเลยสำหรับพื้นที่ภาคใต
0: ้
1: โดยเฉพาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับครม.สัญจรนะ
0: วันนี้ตั้งแต่จริงๆตั้งแต่วันเสาร์แล้วครับรัฐมนตรีบางท่านก็ลงพื้นที่ไปเสาร์อาทิตย์จันทร
1: ์
0: 3วันนี้มีการลงพื้นที่มีการตรวจราชการมีการรับฟังเสียงประชาชนมีการทำเวิร์กช็อปทั้งหมดเนี่ยจะเอาผลเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: นะครับที่คุณวัศกรพูด5จังหวัดก็คือว่าในการลงไปเที่ยวนี้ครม.จะสนใจอยู่5จังหวัดนะครับพิจารณาโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ5จังหวัดก็คือสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ประเด็นก็คือคุณวัศกรวันนี้ทั้งวันเราได้ฟังท่านนายกฟังรัฐมนตรีฟังผู้ว่าพูดกันหลากหลายให้สัมภาษณ์กันหลากหลายสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็รายงานกันตลอดเวลาตอนนี้ขอฟังเสียงเอกชนบ้าง
1: ภาคเอกชนถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญเลยนะในพื้นที่โดยเฉพาะช่วงที่มาผ่านมานะครับที่สงขลานะครับต้องบอกอ่วมนะทั้งน้ำท่วมนะครับแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบภาคใต้สงขลาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจังหวัดประตูที่เป็นประตูทางเศรษฐกิจทีนี้พอเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ยเขารู้สึกยังไงที่ครม.ถือว่าครม.ของท่านอนุทินในรอบนี้เนี่ยเป็นครม.ของชุดนี้ชุดแรกนะที่ลงไปสัญจร
0: เป็นครม.สัญจรครั้งแรก
1: ครั้งแรกดังนั้นทำไมเขาไปเลือกสงขลาแล้วคนสงขลารู้สึกอย่างไรมาฟังเสียงของพี่น้องประชาชนภาคเอกชนกัน
0: ผมคิดว่าส่วนหนึ่งการที่น้ำท่วมใหญ่หาดใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็รู้สึกและเข้าใจถึงหัวอกคนหาดใหญ่ว่าเดือดร้อนนะครับแล้วการดูแลก็อาจจะยังไม่ 100% ดีเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ลงไปก็คล้ายๆไปให้กำลังใจไปบอกว่าเราเห็นนะเรากลับมาช่วยนะครับแล้วผมเห็นลิสต์อย่างที่ได้คุยกับทั้งสองท่านไปก่อนว่าลิสต์ที่แต่ละจังหวัดโอ้โหเยอะมากเลยเดียวเยอะมากเลย
1: โครงการเยอะนะครับแล้วก็มีตัวเงินมาแล้วด้วยว่าแต่ละโครงการนั้นประมาณเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องมาฟังกันว่าภาคเอกชนเหตุผลกลใดเขาถึงขอโครงการมาในลักษณะนี
0: ้
1: มันมีความจำเป็นอย่างไรจะสร้างเศรษฐกิจนะครับจะสร้างการขับเคลื่อนให้พื้นที่สงขลาอย่างไรนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะได้มารับฟังกันนะคร
0: ับ ข้อมูลเบื้องต้นคุณวัศกรเท่าที่ผมได้ตามดูนะครับท่านประธานหอการค้าสงขลาท่านทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์เนี่ยท่านพูดไว้ว่าหลังจากน้ำท่วมใหญ่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจยังฟื้นไม่ครบ 100%
1: โ
0: อ้เพิ่งกลับมา 80% อ
1: ี
0: ก 20% เนี่ยเรียกว่าล้มหายตายจากไปเพราะนั้นเที่ยวนี้ขอซอฟโลนก้อนใหญ่พอสมควรเราฟังจากปากท่านเองดีไหม
1: ได้ครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสำหรับท่านประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลานะครับท่านทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์นั่นเองนะครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับท่านเกษมสันคุณนศกรครับสวัสดีคร
0: ับ ครับขอบพระคุณท่านประธานนะครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครับ
2: ครับยินดีครับผม
0: ครับก่อนที่จะไปถามว่าหอการค้าสงขลาขออะไรไปบ้างขวัญกำลังใจก่อนคณะรัฐมนตรีจะลงไปประชุมในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับขวัญกำลังใจคนสงขลาเศรษฐกิจสงขลาครับ
2: คือผมคิดว่ามันก็มี2มุมให้ดูนะครับคือมุมแรกก็คือว่าเศรษฐกิจสงขลาเรายังมีความบอบช้ำจากภัยน้ำท่วมในปีที่ผ่านมาที่ว่าทำใหเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันฟื้นตัวกลับมาก็จริงแต่มันกลับมาแล้วยังไม่เหมือนเดิม
0: ครับ
2: เพราะว่าในความเสียหายเนี่ยมันหลายภาคส่วนเนี่ยก็ฟื้นตัวกลับมาได้แบบประคองตัวแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าจะทำให้ธุรกิจตัวเองเดินหน้าไปต่ออย่างมีการลงทุนใหม่หรือมีการว่าจ้างงานเพิ่มขึ้นอะไรที่มันแข็งแรงกว่าเดิมเพราะเขายังบอบช้ำจากน้ำท่วมแล้วเม็ดเงินก็เอาไปเยียวยาตัวเองรีคัฟเวอรี่ร้านค้าตัวเองให้กลับลุกขึ้นสู้เปิดร้านได้อีกครั้งหนึ่งมันก็ถือว่าตรงนั้นก็เป็นภาพที่ส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่าธุรกิจกลับมาเดินแต่ทุกคนก็อาจจะมีความบอบช้ำอยู่ข้างในอยู่นะครับการใช้จ่ายเงินการระมัดระวังในการใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นการจะใช้ความฟุ่มเฟือยอะไรนี้พวกสินค้าฟุ่มเฟือยช่วงนี้ก็กระทบก็จะไม่ได้หวือหวาเหมือนเมื่อก่อนนะครับในส่วนของถ้าอีกด้านหนึ่งก็คือด้านท่องเที่ยวตอนนี้ด้านท่องเที่ยวของเราเนี่ย มันเริ่มดีขึ้นมาเป็นระยะระยะเนื่องจากตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมมาพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมเราพยายามจะจัดอีเวนต์สร้างการรับรู้ความสร้างความเชื่อมั่นว่าหาดใหญ่เราเริ่มกลับมาแล้วแต่ช่วงแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าคนยังไม่ค่อยมั่นใจไม่รู้ว่ากลับมาได้ไหมจนหลังตรุษจีนเป็นต้นไปครับที่เรามีการจัดงานตรุษจีนใหญ่ทั่วหาดใหญ่แล้วก็หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวมาเลเซียเริ่มเห็นภาพว่าเมืองหาดใหญ่มันเริ่มฟื้นแล้วนะร้านค้าต่างๆเริ่มกลับมาเปิดได้มีที่เที่ยวมีที่กินอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มมีการกลับมาแล้วก็เราก็มีงานต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นช่วงสงกรานต์มีงานหาดใหญ่แจ๊สเฟสที่หอการค้าเราจัดงานฉีดฉางกลางเมืองมีงานที่หน่วยงานต่างๆช่วยกันจัดในเมืองเพราะเราเป็นเมืองไมซ์ซิตี้อยู่แล้วแล้วก็ใช้กลไกของไมซ์ในการดึงทราฟฟิกให้คนเข้ามาในเมืองเราตรงนี้ทำให้สร้างความเชื่อมั่นได้จนมาถึงช่วงครม.สัญจรที่มาในช่วงวันนี้คร
1: ับ
2: มันตรงช่วงกับช่วงเมเดก้าเดย์ซึ่งเป็นเหมือนวัน
0: สัญชาติ
2: มาเลเซียที่เขาปลดปล่อยมาเลเซียที่พรมแดนติดเราเนี่ยเขาก็เดินทางมาเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่อันใหญ่สงขาตอนนี้ถือว่าคึกคักมากก
1: ็
2: จะเป็นช่วงซีซั่นท่องเที่ยวตามวันหยุดยาวของมาเลเซียตรงนี้ครับก็จะเป็นภาพที่มันมีมิติที่เห็นว่ามันเริ่มฟื้นกลับมาก็มีแต่การฟื้นนี้มันก็ยังมีร่องรอยของบาดแผลที่ทำให้เห็นว่าผู้ประกอบการพวกนี้ก็ขาดทุนขาดความพร้อมที่จะไปต่อขาดสภาพคล่องยังต้องการเม็ดเงินที่จะทำให้เขาไปต่อได้ครับ
1: ครับแล้วเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ล่ะครับกับการที่คณะรัฐมนตรีได้เลือกเอาพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับเป็นที่ประชุมครม.ในครั้งนี้พี่น้องประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ
2: ผมคิดว่าถ้าในมุมของเอกชนนะฮะเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเราก็ขอบคุณที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการที่จะเข้ามาพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ที่ได้รับผลมาอุทกภัยครั้งที่แล้วการที่ท่านคณะรัฐมนตรียกคณะลงมาประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยก็จะทำได้เห็นพื้นที่ต่างๆว่ายังมีปัญหาอะไรอย่างไรในพื้นที
1: ่
2: ยังมีสิ่งไหนที่เป็นปัญหาสิ่งไหนที่มีโอกาสที่จะผ่านได้เป็นศักยภาพใหม่ๆของจังหวัดได้บ้างผมว่าจังหวัดสงขลาในโดยเฉพาะพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยมันเอฟเฟกต์หนักรัฐบาลท่านอนุทินมีโอกาสลงมาตั้งแต่ตอนเป็นรัฐบาลที่แล้วจนมาเลือกตั้งใหม่แล้วได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งนึงท่านก็ติดตามและเข้าใจปัญหาของหาดใหญ่พอจะเห็นภาพอยู่แล้วว่าเมืองหาดใหญ่ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรการที่ท่านเลือกมาลงพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่สงขลาที่รู้สึกว่าอย่างน้อยรัฐบาลยังมองเห็นไม่ได้ทอดทิ้งจังหวัดสงขลาไปไหนนะครับก็ดีใจฮะที่มีการเลือกจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่จัดครม.สัญจรครั้งนี้ครับ
0: ครับคุณทรงพลครับการมีครม.สัญจรคราวนี้เนี่ยมีการทำเวิร์กช็อปด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งประชาชนทั้งภาคธุรกิจได้พูดจากันได้ระดมความเห็นกันเนี่ยบรรยากาศของการเวิร์กช็อปเป็นยังไงบ้างครับ
2: คือบรรยากาศเวิร์กช็อปเที่ยวนี้ก็เป็นไปตามกรอบที่สภาพัฒน์จัดมิติใหม่แบ่ง4ด้านด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินะครับ
0: ครับ
2: ก็บรรยากาศก็มันก็จะมีการได้มีการนำเสนอประเด็นปัญหาที่อยากขับเคลื่อนอยากผลักดันของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดที่ทั้ง5จังหวัดได้มีโอกาสนำเสนอประเด็นของพื้นที่ตัวเองแล้วก็มีโอกาสได้ฟังข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่ส่วนกลางที่ไม่ว่าจะมาห้องเศรษฐกิจก็มีกระทรวงการคลังยกคณะลงมาทั้งสภาพัฒน์กระทรวงการคลังลงมารับฟังข้อเสนอประเด็นต่างๆที่พื้นที่อยากได้ติดขัดระเบียบไหมเกิดเป็นยังไงบ้างหรือข้อเสนอต่างๆมีความเป็นไปได้เชิงนโยบายได้มากน้อยแค่ไหนก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันในเวิร์กช็อปเมื่อวานวันอาทิตย์นะครับจนมาวันนี้เนี่ยข้อสรุปเวิร์กช็อปทั้งหมดเนี่ยก็ถูกรวบรวมแล้วก็มีการนำเสนอโดยผู้แทนของทั้ง4กลุ่มที่ต้องนำเสนอให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรับฟังก็เป็นวันนี้ที่เพิ่งประชุมไปบ่าย3ที่ผ่านมา
0: ครับ
2: ก็มีการนำเสนอในแต่ละด้านแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาจำกัดนะครับอันนี้ก็เรียนตามตรงว่าข้อมูลที่นำเสนอในแต่ละท่านเนี่ยถูกจำกัดไว้แค่ประมาณ 4-5 นาทีเนี่ยฮะแต่ว่าเนื้อหารายละเอียดมันต้องคุมทั้ง5จังหวัดเนี่ยมันก็พูดได้อาจจะไม่ได้ cover ได้ 100% แต่มันก็เป็นการฉายภาพให้เห็นว่าใน5จังหวัดเนี่ยมีความต้องการอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็อยากให้รัฐบาลซัพพอร์ตช่วยเหลืออะไรบ้างมันก็จะมีการนำเสนอให้รัฐบาลแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่มาได้รับฟังปัญหาโดยตรงครับ
0: รูปแบบอาจจะดีแต่เวลาน้อยไปหน่อยใช่ไหมครับที่คุณทรงพลกำลังจะบอก
2: ใช่คือต้องยอมแล้วว่าทางครม.หรือนายกรัฐมนตรีก็ภารกิจรัดตัวมากนะครับก็มีกำหนดการที่จะต้องประชุมนี้เสร็จต้องไปประชุมความมั่นคงต่อต้องไป ด้านพื้นที่เมืองเก่าต่อตารางท่านก็มีสล็อตค่อนข้างแน่นเพราะงั้นการที่ประชุมก็เลยต้องเป็นไปอย่างรวดรัดถูกจำกัดด้วยระยะเวลาว่าโอกาสนำเสนอหรือจะมาแลกเปลี่ยนเพื่อนายกได้รับฟังปัญหาเชิงลึกกว่านั้นน่ะมันก็ค่อนข้างไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะว่าท่านนายกก็มีเวลาจำกัดในกิจกรรมที่ทำเวิร์กช็อปตรงนี้แต่ก็จะมีสภาพัฒน์ครับที่เป็นหน่วยงานรับฟังประเด็นปัญหาตั้งแต่เวิร์กช็อปครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็ข้อเสนอโครงการต่างๆผ่านการกันกรองของหน่วยงานต่างๆแล้วมีงบประมาณมีพื้นที่ดำเนินการมีพื้นที่ความพร้อมต่างๆเนี่ยทางสภาพัฒน์กันกรองเสร็จตรงนี้ก็อาจจะมีการนำเสนอเข้าสู่มติครม.ในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งต่อให้ไม่ได้เสนอในห้องประชุมได้ทันแต่ก็เรื่องไหนที่บรรจุเข้าไปแล้วก็อยู่ที่สภาพัฒน์จะได้กันกรองเนื้อหาตรงนั้นแล้วนำเสนอครม.ครับ
0: ครับผมติดตามข่าวคุณวัศกรเราช่วยกันลงรายละเอียด กับคุณทรงพลดีกว่าผมติดตามข่าวดูก็เห็นมี4โครงการใหญ่ๆที่ทางสงขลานำเสนอใช่ไหมครับอันแรกเป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟต์โลน 25,000 ล้านบาทช่วยขยายละเอียดหน่อยสิครับว่าขออะไรรัฐบาล
2: ก็ในส่วนนี้ครับก็อย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันสร้างความเสียหายเยอะแล้วทีนี้เรารู้ว่าเม็ดเงินตรงนี้พี่น้องประชาชนภาคเอกชนเราอ่ะตั้งแต่ฟื้นธุรกิจขึ้นมาต้องควักเงินตัวเองกันมาทั้งหมดเราขาดเม็ดเงินนี้จะไปต่อสิ่งที่เราต้องการจากรัฐบาลคือเราอยากได้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยหันใหญ่ตรงนี้ก็คือเป็นมาตรการที่อยากให้ภาครัฐปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ย 1.5% ในระยะเวลา5ปีครับโดยอาจจะมีขั้นตอนเกรดพีเรียดที่ไม่ต้องคิดดอกเบี้ยอยู่ประมาณ6 เดือนแรกนะครับที่เว็บดอกเบี้ยไว้เป็น 0% แล้วก็หลังจากนั้นเดือนที่6ถึงมีที่5ก็อัตรา 1.5%แล้วก็ในวงเงินจำกัดที่สูงขึ้นมาตามศักยภาพของธุรกิจเพราะธุรกิจในพื้นที่หันใหญ่ที่น้ำท่วมครั้งที่แล้วเนี่ยจะมีธุรกิจที่เป็นขนาดกลางขนาดใหญ่ที่โดนผลกระทบไปเยอะมากมันไม่ใช่มีแค่ธุรกิจขนาดเล็กอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการลิมิตวงเงินไว้ที่1 ล้านบาทแบบที่บางทีโครงการออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการเม็ดเงินมันรื้อฟื้นธุรกิจตัวเองครับบางคนห้างสรรพสินค้าน้ำท่วมชั้นใต้ดินทั้งชั้นชั้นหนึ่งทั้งชั้นอะไรเงี้ยบางคนโชว์รูมรถยนต์รถหายไปเกือบ100 คันอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องการเม็ดเงินที่มีความอิมแพคเพียงพอที่จะทำให้เขารีคัฟเวอรี่ตัวเองขึ้นมาได้แต่กลไกการที่จะขอสินเชื่อตรงนี้เราก็มีขอเสริมเข้าไปว่าอยากให้มีการผ่อนปลนมาตรการตรวจสอบเครดิตบูโรขอเป็นยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโรเลยจะได้ช่วยให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นะฮะคือไม่ใช่ว่าให้คนข้างนอกหรืออะไรต่างมาใช้สินเชื่อตรงนี้แต่ว่าเอาคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาได้มีสิทธิ์เข้าถึงสินเชื่อเพราะว่าถ้าเรามาตรวจบาลานซ์ชีตดูงบการเงินเนี่ยโอกาสที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมอยู่แล้วตัวเลขผลประกอบการจะออกมาสวยๆแล้วมีข้อมูลที่ไปกู้ธนาคารง่ายๆถ้าเป็นรายเล็กรายน้อยเนี่ยลำบากเราก็จะเห็นปัญหาว่าทุกวันนี้การกู้แบงก์อ่ะกู้ยากแต่แบงก์ก็มีเงินเหลือในระบบเยอะแล้วก็ปล่อยให้กู้กับรายใหญ่ซึ่งรายใหญ่เขาไม่ได้จำเป็นต้องพึ่งพาสถาบันการเงินเขาอาจจะออกเป็นบอนด์หุ้นกู้ก็ได
0: ้
2: แต่เราต้องการให้เงินนี้มันเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจริงๆแล้วให้เขาแบบมีเม็ดเงินเพื่อจะมีกำลังใจจะลงทุนต่อแล้วก็ทำให้ธุรกิจเขาเดินหน้าไปต่อมีกำลังจ้างงานเพิ่มขึ้นมีกำลังซื้อของจากซัพพลายเออร์เพิ่มขึ้นขยายธุรกิจออกมาได้ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่เดิมหรือถอยหลังลงไปแบบเสื่อมๆเป็นซอมบี้แล้วก็หายไปจากระบบเราต้องการให้มี impact ในการทำให้เมืองมันกลับมามีไดนามิกอีกครั้งแล้วก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจเห็นว่าเมืองหาดใหญ่ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญที่รัฐบาล1ต้องมีแผนทั้งปกป้องกันไม่พื้นที่หันใหญ่น้ำท่วมซึ่งตรงนี้อยู่ในแผนห้องภัยพิบัติเรามีเสนอไปนะฮะเพียงแต่วันก่อนในสื่อที่เอาไปลงเนี่ยผมคุยเรื่องด้านเศรษฐกิจด้านภัยพิบัติเราก็มีลงรายละเอียดว่ามันต้องมีโครงการที่จะทำให้เกิดความมั่นใจได
0: ้ที
2: ่จะทำให้น้ำไม่ท่วมหันใหญ่อะไรแบบนี้ครับ
0: ขอลงรายละเอียดครับขอลงรายละเอียดเรื่องซอฟต์โลนนิดเอาเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติถูกไหมครับ
2: ครับก็คือว่าขอในเขตพื้นที่ภัยพิบัติที่ในพื้นที่หันใหญ
0: ่ครับ
2: นะครับกับเฉพาะกิจจังหวัดสงขลานะฮะคือตรงนี้พื้นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายเราที่คิดว่าในเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งมันเป็นเขตเมืองด้วยแล้วก็วงเงินเราขอไว้40 ล้านบาทขออัตราดอกเบี้ยที่ 1.5% แล้วก็ขอมีบสย.มาค้ำประกันหนี
0: ้
2: แล้วก็ขอให้ลดยกเว้นค่าธรรมเนียมบสย.ใน3 ปีแรกหรือ5 ปีแรกได้ก็จะช่วยผู้ประกอบการได้บ้าง
0: ครับ
2: ครับ
0: การตอบสนองเป็นยังไงบ้างครับพอขอไปแบบนี้ในเบื้องต้น
2: ก็เบื้องต้นอันนี้ก็ในส่วนของท่านทางสภาพัฒน์ก็บอกว่าเดี๋ยวตัวนี้ก็ถือว่าได้รับข้อมูลมาแล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอน กับทางปลัดกระทรวงการคลังครับก็บอกว่ารายการซอฟต์โลนของหาดใหญ่เขาเคยได้รับคำขอมาแล้วซึ่งหอการค้าเราเคยนำเสนอไปในหลาย

0: เวทีหรือในหลายเหตุการณ์ก่อนหน้านี
1: ้
0: ก็อยู่ในลิสต์ที่เขาพิจารณาอยู่ตอนนี้เขาอยู่ในเรื่องของการจัดการเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ระยะเวลาเกรดพีเรียดคือระยะเวลาที่ไม่ต้องเสียดอกช่วงต้นเนี่ยจะให้ยาวเท่าไหร่อยู่ในขั้นตอนจัดทำโครงการให้ลงรายละเอียดแล้วครับเขาก็บอกว่าน่าจะมีการอนุมัติซอฟต์โลนนี้ออกมาได้แต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนลงรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะครับก็ผลเท่าที่ผมฟังในห้องประชุมนะฮะก็เป็นเชิงบวกที่ทางปลัดกระทรวงการคลังให้ข้อมูลอย่างนั้นแต่ในส่วนของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้และ4อำเภอที่ได้รับซอฟต์โลนเนี่ยเขาท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่ประชุมในเวิร์กช็อปก็บอกว่าของซอฟต์โลน3จังหวัดที่มีการนำเสนอขอต่ออายุซอฟต์โลนก็ได้รับการตอบสนองจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าน่าจะมีการต่อให้แน่นอนและท่านจะหาข้อเสนอที่ทำให้มันดีกว่าเดิมด้วยซ้ำอะไรนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสมีลุ้นเรื่องอาหารบ้างคุณวัศกร
2: เรื่องอาหารทราบว่าตอนนี้มีการยกระดับนะครับเมืองสงขลานั้นเนี่ยนะครับให้เป็นเมนูในระดับนานาชาตินะครับหลังจากก่อนหน้านี้เราก็ได้รางวัลของสงขลา World Table นะครับหรือว่าสงขลาโต๊ะอาหารโลกทีนี้เรามีการพัฒนาตรงนี้ไปอย่างไรครับต่อยอดตรงนี้เพื่อจะให้ครัวของสงขลาเนี่ยเป็นครัวอาหารโลกครับ
0: คือผมขอเท้าความนิดนึงครับโครงการจริงๆชื่อโครงการยกระดับสงขลาสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับนานาชาติ หรือสงขลา World Table ชื่อสงขลาโต๊ะอาหารโลกนี่คือโครงการที่เราเสนอเข้าไป แต่ว่าจริงๆสิ่งที่เราได้รับการประกาศรางวัลมาหรือประกาศออกมาเป็นหนึ่งในเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกครับ คือเราเป็นหนึ่งในเครือข่ายของเมืองแกสโตรโนมีของยูเนสโกเมื่อปลายปี68ได้รับการประกาศมาเราเลยคิดว่าถ้าเราได้แค่ certify ตัวนี้รางวัลตรงนี้มันก็ได้เป็นแค่รางวัลแต่ถ้ามันจะทำยังไงให้มันยกรางวัลตัวนี้มาเกิดให้มันมีมูลค่าได้นี่คือจุดมุ่งหมายของเราคือเราอยากยกระดับอาหารของสงขลาที่ว่าโดดเด่นอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงให้มันไปถึงระดับสากลเป็นที่รู้จักต่อทั่วโลกนะครับเลยตั้งโครงการสงขลา World Table เพื่อสร้างกิจกรรมแม่เหล็กด้านอาหารเชื่อมอาหารเมืองเก่าสงขลาสตรีทฟู้ดหาดใหญ่อาหารทะเลสาบเกษตรประมงโรงแรมและชุมชนให้การเป็นเศรษฐกิจท่องเที่ยวทั้งห่วงโซ่โดยเราอยากจะทำกิจกรรมลักษณะว่าเราจะไปหาลายเส้น IP ลายเส้นของงานแข่งขันพวกรายการอาหารระดับสากลเนี่ย ที่มีฐานแฟนรายการค่อนข้างเยอะแฟนเบสเยอะอยู่แล้วเราให้มาจัดแข่งขันทัวร์นาเมนต์รายการไฟนอลแบทเทิลอยู่ที่สนามของสงขลา ในขั้นตอนเข้ามาจัดหาวัตถุดิบการรับโจทย์ของเชฟการไปทำขั้นตอนต่างๆก็จะมีการถ่ายทำรายการเก็บไว้จะเป็นลงทาง Netflix หรือด็อกคิวเมนทารี่ทางไหนที่มีแฟนรายการเขาติดตามอยู่ก็จะได้บันทึกเรื่องราวแล้วก็ขณะเดียวกันได้เห็นทั้งอินเตอร์เชฟระดับโลกเชฟระดับมืออาชีพเข้ามาอินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติการที่เราทำเอาตัวนี้ขึ้นมาเพราะเรามีจุดเด่นด้านอาหารแล้วเราเพิ่งเป็นเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในบรรชูจุดขายตรงนี้ขึ้นมาได้ว่าทำไมเขาต้องมาจัดที่นี่เพราะเรามีเรื่องเล่าเรามียูเนสโกรองรับอยู่แล้วก็ทำให้เมืองของเราเป็นที่รู้จักจากการเอาสื่อตรงนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นเราจำเป็นได้มีงบประมาณสัก40 ล้านบาทในการทำในปีแรกที่ได้จ้างไปซื้อไลเซนส์เข้ามาไปจ้างเชฟเข้ามาจัดแข่งขันแล้วก็ทำสื่อให้ไปถึงต่างประเทศนะครับเพื่อทำให้เกิดการรับรู้ในระดับสากลขึ้นมาโดยปีแรกเราจะเริ่มในภูมิภาคอาเซียนหรือเป็นเอเชียก่อนก็ได้ที่ทำให้หารายการที่มันแมทช์กับตลาดลูกค้าส่งขาได
1: ้ครับ
0: ให้มาจับที่นี่แล้วก็พอเราทำอย่างนี้เสร็จเราคิดว่าจะเปลี่ยนการรับรู้เมืองสงขาจากเดิมแค่เป็นเมืองท่องเที่ยวของคนมาเลเซียรู้จักกันแค่มาเลเซียสิงคโปร์กลายเป็นรู้จักสู่ระดับสากลมากขึ้นเขาอาจจะเห็นเฮ้ยอาหารทำไมเขาทำแข่งขันที่ไหนน่ากินแล้วก็เมืองนี้ทำไมมีเอ้ยมีย่านเมืองเก่าด้วยมีแหล่งโบราณสถานมีย่านท่องเที่ยวมีแหล่งบันเทิงที่หัดใหญ่มีความ หลากหลายต่างๆเนี่ยเขาคิดว่าน่าสนใจที่จะทำให้เป็นการสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้จังหวัดครับ
1: โอ้อันนี้เจียเตรียมที่ครับคุณทรงพลเพราะว่าผมเคยไปเที่ยวที่สงขลาอาหารอร่อยมากแล้วก็หลายอย่างไม่เคยเห็นที่อื่นเลย40ล้านไม่เยอะนะครับนิดเดียว
0: ใช่เพราะเราเป็นเมืองของพระหุวัฒนธรรมอยู่แล้วเรามีวัฒนธรรมทางอาหารการกินแล้วก็มีชุมชนทั้งไทยจีนมุสลิมอยู่แบบทำให้เมนูอาหารเรามีความหลากหลายมากแล้วก็แหล่งวัตถุดิบเราเป็นพื้นที่เขาป่าโนดนาเลเรามีทะเลสาบซึ่งเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของพวกสัตว์น้ำทั้งหลายทำใหรสชาติของสัตว์น้ำเรามีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าปลากระพง3น้ำหรือสินค้า GI อย่างเรามะม่วงเบา GI ต่างๆพวกนี้เอามาเป็นกิมมิคในการให้โจทย์ในการทำเมนูอาหารได
1: ้สัมภาษณ์ไปหิวไป
0: ได้ทำได้
2: ได้เวลา
1: ครับเรื่องท่าเรือน้ำลึกสงขลาที่จะรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกอาเซียนเป็นไงครับ

0: ขออะไร
1: เรื่องนี้ก็สืบเนื่องจากเรามีพื้นที่ท่าเรือน้ำลึกอยู่แล้วนะครับในจังหวัดสงขลาแต่ว่าปัจจุบันมันติดปัญหาเรื่องร่องน้ำลื่นเขินเพราะว่าร่องน้ำเดิมที่มีอยู่เนี่ยความลึกอยู่แค่7เมตรขณะที่เรือสินค้าที่เวลาสินค้าคอนเทนเนอร์เข้ามาเขาต้องการระวังน้ำวิ่งเนี่ยประมาณ9เมตรความลึกตรงนี้ เราเลยต้องการที่ของงบประมาณให้กรมเจ้าท่ามาขุดลอกครั้งใหญ่เลยเพราะก่อนหน้านี้มันมีปัญหาตะกอนทรายมันไหลมาสะสมที่ปากอ่าวก็คือแถวบริเวณท่าเรือน้ำลึกเนี่ยครับทำให้ท่าเรือน้ำลึกความลึกมันตื้นอยู่ตลอดแล้วงบการจัดสรรงบประมาณของกรมเจ้าท่าก็เกลี่ยกันทั้งสายน้ำทั้งประเทศได้งบมาแค่บำรุงรักษาร่องน้ำแต่ไม่สามารถขุดให้มันได้ความลึกเราเลยต้องการงบครั้งใหญ่ที่ขุดครั้งนี้ให้ได้ความลึกเลยไปประมาณสัก10เมตร253ล้านบาทหลังจากนั้นก็มีงบบำรุงประจำปีปีละร้อยกว่าล้านบาทเพื่อให้ทำให้ความลึกได้9เมตรตลอดถ้าเราทำได้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกได้อยู่แล้วเพราะว่าเราสามารถเชื่อมสงขลาโดยท่าเรือน้ำลึกออกไปทางเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เรามีแหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่เราส่งออกสินค้าไปอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้เราต้องไปพึ่งท่าเรืออื่นที่ปีนังไปท่าเรือแหลมฉบังเพราะพื้นที่สงขลาเราก่อนหน้านี้เคนหน้าท่าก็ไม่มีร่องน้ำก็ไม่ได้แต่ปัจจุบันการปรับปรุงเคนหน้าท่ากำลังจะเสร็จสิ้นแล้วพื้นที่ของท่าเรือน้ำลึกมีการปรับปรุงใหม่แต่ถ้าไม่ขุดร่องน้ำก็ทำให้เรือไม่สามารถเทียบได้อีกเราเลยต้องการให้มันใช้ศักยภาพด้านโลจิสติกเราให้เกิดเต็มศักยภาพถ้าเราทำได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะลดค่าโลจิสติกทางเรือที่มีอยู่ของท่าเรือสงขลาเดิมเนี่ยให้มันต่ำลงแน่นอนแล้วการต่ำลงในนี้เราจะดึงดูดการขนส่งสินค้าที่เมื่อก่อนที่เราไปไว้ที่ท่าเรือปีนังซึ่งสินค้าที่ไปท่าเรือปีนัง 70% สินค้าไทยแต่เราไม่มีท่าเรือที่เขารู้สึกว่าไปแล้วมันประหยัดก็เลยไปออกที่ปีนังทั้งที่ไปเสียปลายทางบางแห่งไปส่งที่จีนแล้วต้องอ้อมรักการไปแต่ถ้าเราออกที่ท่าเรือสงขลามันใจเล็กไปได้เลยสั้นกว่าถูกกว่ามันทำได้เราเลยอยากผลักดันโครงการนี้แล้วมันจะสามารถเพิ่มการขนส่งจาก 150,000 ตู้เป็น 450,000 ตู้ได้ที่เราได้ข้อมูลมาจากหน่วยงานที่ศึกษานะครับ
2: ครับ
1: ต้องคิดว่าเป็นโครงการที่อยากส่งเสริมให้ใช้ศักยภาพของพื้นที่เต็มศักยภาพครับ
2: ครับน่าสนใจนะ
3: ใช่ครับมีอีกหนึ่งโครงการครับชื่อว่าโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเชิงพื้นที่แบบครบวงจรตามแนวประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์อันนี้ความเป็นมาความเป็นไปรายละเอียดเป็นยังไงครับ
1: โครงการนี้สืบเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ในพื้นที่สงขลาปัตตานีครับเรามีการทำโครงการศึกษาเรื่องของ S แผนยุทธศาสตร์ในพื้นที่ Strategic Environment Assessment นะครับของ SEA เราเลยต้องการที่จะเอาแผน SEA ซึ่งได้รับการรองรับจากสภาพัฒน์สำนักงานสภาพัฒน์แห่งชาติแล้วมาบรรจุไว้ให้เป็นแผนพัฒนาประจำปีของจังหวัดประจำปีประจำ5ปีประจำ20ปีเพราะกลไกศึกษา SEA เนี่ยตอนนี้เป็นทิศทางที่เขาศึกษาว่าพื้นที่สงขลาและปัตตานีเนี่ยควรจะพัฒนาในทิศทางไหนแต่ถ้าสมมติเราไม่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็ไม่มีการเอาโครงการเหล่านี้มาใช้มันก็จะอยู่เป็นเปเปอร์แล้วก็ไม่มีคนใช้เราเลยคิดว่าอยากให้มีการตั้งคณะทำงานที่เอากรอบการทำงานของ SEA มาบรรจุในคณะทำงานระดับกลอ.จังหวัดที่มีการประชุมแล้วก็ขอมีการหยิบโครงการที่บอกว่าดีใน SEA เนี่ยเข้ามาประชุมในกลอ.นี้โดยเอาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของโครงการตรงนั้นต้องมานำเสนอให้ภาครัฐเอกชนที่ร่วมประชุมกันได้รับฟังร่วมกันแล้วก็ให้สภาพัฒน์เป็นที่ปรึกษาในการให้ข้อมูลทางวิชาการว่าโครงการเหล่านี้มันดียังไงมันเป็นยังไงแล้วในรัฐเอกชนที่ประชุมกรอ.เขาเรียกคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชนในจังหวัดสงขลาก็กันกรองเอาว่าโครงการเหล่านี้เหมาะสมที่จะทำและจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นได้มันจะได้มีเอารถแบบตรงนี้มาทำให้เกิดขึ้นได้จริงๆไม่งั้น SEA ที่เราศึกษามาก็จะกลายเป็นไม่สามารถทำให้เกิดเศรษฐกิจขึ้นมาตามแผนพัฒนาได้เราก็คิดว่าอยากให้มีการบรรจุโครงการนี้ออกมาให้มันมีการได้ใช้งานจริงๆอ่ะครับ
2: ครับเรื่องเศรษฐกิจเห็นภาพชัดเจนก็ขอเอาใจช่วยให้ได้ครบทุกโครงการที่ขอไปเข้าใจว่ามีเยอะกว่านี้ด้วยนะครับขออนุญาตมาแตะเรื่องน้ำท่วมซึ่งคุณทรงพลได้พูดไปแล้วหน่อยปีนี้เป็นห่วงเป็นกังวลหรือมีการปรับปรุงพัฒนาอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้มันท่วมหนักแบบปีที่แล้วไหมครับ
1: คือจริงๆตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของน้ำท่วมทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็มีการให้งบประมาณผ่านกรมชลประทานมาแล้วก่อนหน้านี้ในการซ่อมแซมคลองลอนเน็ตแล้วก็หน่วยงานชลประทานได้งบมาในการซ่อมรัฐบาลแล้วก็พวกเครื่องจักรที่เสียหายในตอนน้ำท่วมเนี่ยเทศบาลนครหาดใหญ่ก็มีทำเรื่องขอผ่านจังหวัดไปแล้วนะครับ 2,000 กว่าล้านก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่ทางนายกรัฐมนตรีและครม.นำไปพิจารณาโครงการต่างๆที่ทางท้องถิ่นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพิจารณาแต่เบื้องต้นที่ผมเคยไปประชุมกรอ.กลางมาแล้วก็มาในครม.สัญจรเที่ยวนี้งบขุดลอกดูดโคลนของเทศบาลนครหาดใหญ่ก็มีการส่งเรื่องเข้าไปในงบกลางอีก20กว่าล้านของเขต3ที่ประชุมมีการส่ง

0: เรื่องขึ้นไปอยู่นะครับแล้วก็ผมเห็นว่าในงบที่เคยขอไปตั้งแต่ตอนก่อนหน้านี้มันมูลค่า88ล้านบาทในเรื่องของการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์พวกเรือสำหรับเทศบาลต่างๆที่ขอมาหรือการขุดลอกคูโคนพื้นที่ต่างๆก็มีการตอบรับไปแล้วคืองบมันมามีการอนุมัติมาทยอยมาตอนนี้ก็อยู่ที่หน่วยงานในพื้นที่จะดำเนินการเร่งแก้ปัญหาที่มันนี้ความสะสมเสียหายและก่อนหน้านี้ทำไม่ได้เพราะขาดงบประมาณได้เร็วแค่ไหนขณะเดียวกันในเมื่อโครงสร้างที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นโครงสร้างเดิมที่มันมีอยู่แล้วแล้วมันเสียหายเราแค่บูรณะให้มันกลับมาใช้งานได้แต่การจะป้องกันในอนาคตเนี่ยมันยังไม่มีโครงสร้างใหม่ที่เราจะทำได้เพราะต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้วางแผนงบประมาณลงนะแล้วก็มีทางสนทช.ก็มีส่งโครงการว่าแผนที่จะต้องทำในระยะกลางระยะยาวต่อไปคืออะไรก็อยากให้รัฐบาลหยิบแผนตรงนี้มาวางจัดสรรงบประมาณวางไว้เป็นปีต่อปีให้มันต่อเนื่องให้มันเกิดการใช้ตรงนี้ให้เกิดให้ได้ครับโดยที่ส่งขาเราทางของขาเรามีการเสนอกลไกการเฝ้าระวังน้ำท่วมของพื้นที่หันใหญ่แบบให้มันอยู่กับเราแบบยั่งยืนโดยที่เราอยากให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเรื่องของน้ำท่วมหันใหญ่ตรงนี้โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีพวกหน่วยงานไม่ว่าจะปภ.สนทช.ทางอุตุนิยมเนี่ยทำงานร่วมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในท้องถิ่นก
1: ็
0: จะมีการประชุมแล้วก็ให้ข้อมูลทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็อยู่ในพื้นที่ที่รับฟังข้อมูลแล้วก็วางแผนเรื่องตั้งแต่ป้องกันภัยเบนภัยป้องกันภัยแล้วก็มีการติดตามงบในการทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันไม่ให้เมืองน้ำท่วมที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าเรารู้ระยะเวลาในการจะป้องกันน้ำท่วมใช้เวลาเป็น10ปี
1: ครับ
0: กว่าจะทำโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ได้แต่ระหว่าง10ปีเนี่ยถ้ามันมีการบริหารจัดการที่ดีที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลต่างๆให้เป็นระบบเนี่ยมันจะลดความสูญเสียเวลาเกิดเหตุขึ้นมาก็อพยพคนได้อพยพทรัพย์สินออกมาได้ลดความสูญเสียได้แล้วก็อยากให้มีโครงสร้างที่มันไม่หายไปกับรัฐบาลหรือข้าราชการที่เกษียณอายุหรือหน่วยงานเอกชนที่เปลี่ยนตำแหน่งกันมันก็ควรจะมีโครงสร้างชุดหนึ่งที่อยู่กับเมืองไปตลอดที
1: ่
0: ม
1: ี
0: การบริหารติดตามทั้งปีกับปีอย่างนี้ครับแล้วก็เสนอกลไกแบบนี้ไป
2: ก็ชัดเจนครับท่านประธานสมพลครับ
3: ครับครับก็ต้องครับได้เห็นภาพรวมของการลงครม.สัญจรในรอบนี้นะครับขอบคุณนะครับท่านครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะคร
3: ับ
0: ผม
3: ครับครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพรวมของเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนนะคร
1: ับ
3: การลงพื้นที่ของครม.สัญจรในครั้งนี้นั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในภาคสำนักวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาบันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาว

ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพดังนี้เวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา14 นาฬิกา 30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวง

วัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรและคณะนาฏดุริยางค์วิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งรวมจำนวน643คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิศักดิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากล องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆวันนี้เวลา 9:06 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินไหวได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอรรถพลอรรถวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินไหวได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัญจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิษฐวัฒน์จันอี่ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะ
นางมีนาสุภาพวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยหทัยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางอาทินันท์พีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตวิภาตากรัตรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะนางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะพลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยลักษณ์สายใจไทย ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติจริงมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะสายอาชีวศึกษาเพื่อนำไปสู่รูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะประสบการณ์เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัครจากสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน63แห่ง167คนเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทานให้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนสร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียนให้นักเรียนรักครูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวและพระราชทานพระบรมราโชบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำมีอาชีพและให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
องคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพั

พัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหลิ่งและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎร์อำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวจำกัดนายจักรพงษ์แตงอ่อนและพร้อมคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์วัดตะตีเร็ดจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยะวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกล็ดจังหวัดนนทบุรีวัด

เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนและเวลา 19 นาฬิกา Development จำกัดบริษัทสุวรรณภัยสารเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเวลเมดคอมจำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูญโรจน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66บริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือภาคเอกชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนมธาตุพนมนาแกเรนูนครปลาปากบ้านแพงท่าอุเทนศรีสงครามนาธมนาว่าและพลสวรรค์สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมจนเกิดอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม74ตำบล500หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 92,000

40ไร่ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ ณภินทากรสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลงพื้นที่มาที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนำมาทำความรู้จักกับสถาบันการศึกษาเฉพาะทางนะคะกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งใน17แห่งของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะคะโดยวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยทำความรู้จักกับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกิจของนำโชคค่ะรวมถึงน้องๆตัวแทนนักกีฬานะคะทั้งกีฬายิงปืนคอฟบอลและจานล่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะอยากให้น้องๆแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมนายสุเมธหนูอ้นนะครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาโทนะครับคณะศึกษาศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีครับปัจจุบันเป็นนักกีฬายิงปืนนะครับ
3: สวัสดีครับผม
4: จิตติพัฒน์ธนเจริญครับนักกีฬาคอฟบอลครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ปี3ครับ
3: นักกีฬาคอฟบอลครับ
5: สวัสดีค่ะอ้อมนะคะเด่นภาเกิดมงคลค่ะปัจจุบันค่ะเป็นนักกีฬาจานล่อนค่ะตอนนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทค่ะสาขาวิชาพละศึกษาค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยต้องอยากรู้แล้วว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยเน้นเรื่องของกีฬาด้านใดบ้างคะ
1: ก็ในเรื่องของการจัดการศึกษาทางด้านกีฬานะครับเราก็มี3คณะวิชาด้วยกันนะครับที่เราเปิดการเรียนการสอนนะครับคณะที่1คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเนี่ยมี2หลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพนะครับแล้วก็คณะศิลปศาสตร์นะครับก็มี1หลักสูตรนะครับในหลักสูตรบริหารจัดการกีฬานะครับแล้วก็คณะศึกษาศาสตร์ก็จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรพละศึกษาส่วนระดับปริญญาโทเนี่ยก็จัดการศึกษาในหลักสูตรพละศึกษาและกีฬาครับ
0: ค่ะปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณกี่คนคะ
1: นักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิเขตสุพรรณบุรีเนี่ยทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเนี่ยก็มีอยู่ที่800คนเศษครับ
0: น้องๆหลายคนอยากทราบแล้วค่ะว่าถ้าเขาเลือกเรียนด้านกีฬาเนี่ยอย่างสาขาวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นวิชาชีพใดบ้างศิลปศาสตร์เป็นวิชาชีพใดบ้างและศึกษาศาสตร์เป็นวิชาชีพใดบ้างครับ
1: ในส่วนของวิทยาศาสตร์การกีฬาใน2หลักสูตรเนี่ยหลักสูตรที่1การฝึกสอนกีฬาก็จะมาเป็นผู้สอนกีฬาในชนิดกีฬาต่างๆได้นะครับส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสแล้วก็นักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จะประกอบอาชีพในสายสุขภาพตรงนี้ได้ครับส่วนคณะศิลปศาสตร์ก็จะประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจกีฬาสำหรับคนที่ชอบทางด้านเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นนักธุรกิจทางด้านกีฬาก็จะ
0: เปิดฟิตเนสแล้วก็พวกอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ครับก็เป็นเสื้อผ้ากีฬารองเท้ากีฬาหรือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาได้ดังนี้หมดเลยนะครับส่วนคณะศึกษาศาสตร์ครับก็จะมี2หลักสูตรในปริญญาตรีก็จะเป็นสาขาพละศึกษาก็จะเป็นทางด้านครูพละศึกษานะครับก็จะไปอยู่ตามโรงเรียนประถมมัธยมที่เป็นครูพละนะครับส่วนปริญญาโทก็พละศึกษาและกีฬาเนี่ยก็จะไปได้ในหลากหลายอาชีพนะครับที่เป็นพละศึกษาคร
0: ับ ค่ะทราบว่ามีการตั้งเป็นสถาบันเนี่ย17แห่งทั่วประเทศให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็วิเขตสุพรรณบุรีเนี่ยก็ตั้งตั้งแต่ปี2520นะครับเป็นวิทยาลัยพละศึกษาแล้วก็ยกระดับยกฐานะขึ้นมาเป็นสถาบันการพละศึกษาแล้วก็ต่อมาก็เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครับก็ปีนี้เป็นปีที่49แล้ว
0: ค่ะก็คือเป็น1ใน17สาขาก็เอ้ย1ใน17แห่งวิทยาเขตไม่ทราบว่าแต่ละวิทยาเขตมีการจับมือร่วมกันยังไงบ้างคะ
1: ก็ในทุกๆวิทยาเขตเนี่ยก็จะบริหารงานร่วมกันโดยมีส่วนกลางคือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยอยู่ที่วิเขตอยู่ที่ชลบุรีนะครับก็แล้วก็จะมีแบ่งเป็นภาคครับส่วนวิเขตสุพรรณบุรีเราเนี่ยก็จะอยู่เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติภาคกลางครับก็จะมีการบริหารงานร่วมกันในเรื่องของการจัดการศึกษาแล้วก็การด้านกีฬาอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ทางการกีฬาครับ
0: ค่ะอยากถามน้องๆบ้างแล้วว่าอะไรเป็นตัวตัดสินใจให้เราเลือกมาศึกษาต่อด้านกีฬาคะน้องปอน
2: ครับสิ่งที่สนใจมาเรียนด้านกีฬานะคือเราชอบกีฬาตั้งแต่เด็กครับชอบเล่นกีฬาชอบออกกําลังกายครับพอ ได้เข้ามาก็เล่นกีฬายิงปืนครับเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิจิตใจร่างกายนะครับก็สามารถพัฒนาตัวเองไปที่ขั้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆได้ครับ
0: ค่ะเราเริ่มเล่นกีฬายิงปืนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
2: อายุ15ปีครับ
0: ตอนนั้นตอนที่เราเริ่มเล่นกีฬายิงปืนปุ๊บเราก็เริ่มศึกษาแล้วว่าเราจะมาศึกษาต่อทางนี้ได้อย่างไรบ้าง
2: ใช่ครับก็ใครฝันไว้ว่าอยากเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับแล้วก็เข้ามาเล่นกีฬายิงปืนตั้งแต่มัธยมศึกษาขึ้นมาปริญญาตรีนะครับแล้วก็ต่อปริญญาโทมาเรื่อยๆนะครับ
0: กีฬาให้อะไรกับเราบ้างคะ
2: กีฬานะครับให้ทั้งสุขภาพนะครับจิตใจนะครับแล้วก็ทางด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวินัยต่างๆนะครับ
0: ค่ะน้องปิ๊กบ้างน้องปิ๊กเป็นคนสุพรรณเลย
3: ใช่ครับคนสุพรรณครับ
0: ค่ะตอนนั้นเราใช้แนวทางยังไงในการตัดสินใจว่าเราจะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาด้านกีฬา
3: จริงๆแล้วผมเป็นคนชอบออกกําลังกายมากเลยครับแล้วทางมหาวิทยาลัยตอบโจทย์แทบทุกอย่างเลยครับผมเลยเลือกตัดใจเข้าที่นี่
0: ค่ะเลือกศึกษาคณะอะไรนะคะ
3: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
0: ตอนนี้เราให้ความสนใจด้านเฉพาะทางอะไรเป็นพิเศษ
3: ก็จะเป็นพวกสปอร์ตอาสาครับแล้วก็เป็นฟิตเนสครับ
0: ค่ะเรามาเรียนที่นี่เราก็ต้องเล่นกีฬาไปด้วยตอนนี้เป็นนักกีฬาหลายด้านเลยหลายชนิดกีฬาค่ะเล่นกีฬาอะไรบ้างคะตอนนี
3: ้เล่นบาสคอบบอลแล้วก็งัดข้อครับ
0: ค่ะกีฬาให้อะไรกับเราบ้างคะ
3: ให้หลายอย่างครับให้ทั้งเพื่อนฝึกตัวเองแล้วก็ได้เจอผู้คนมากมายผมชอบที่สุด
0: ค่ะความฝันของเรา
3: อยากให้การกีฬาประเทศไทยพัฒนาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ
0: น้องผู้หญิงของเราบ้างค่ะน้องอ้อมทราบว่าน้องอ้อมมาจากต่างจังหวัดมาจากที่ไหนคะ
5: มาจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: ค่ะอะไรเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้เรามาศึกษาต่อที่สุพรรณบุรีอ่ะเพราะมันอยู่ห่างกัน
5: ก็ศึกษาจากอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปค่ะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่มาเรียนที่นี่
0: ค่ะ
5: เขาก็มาเล่าต่อว่ามีการเรียนการสอนที่มันเอื้อต่อนักกีฬาแบบพวกเราค่ะ
0: ค่ะตอนนั้นเราศึกษาแล้วเราต้องสอบมั้ยคะที่นี
5: ่สอบค่ะ
0: เราเลือกเรียนสาขา
5: พละศึกษาค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่
5: ในระดับปริญญาโทค่ะ
0: ศึกษาต่อปริญญาโทเลย
5: ใช่
0: ค่ะความฝันของเรา
5: ความฝันนะคะอันดับแรกก็อยากจะติดนักกีฬาทีมชาติค่ะแล้วก็อยากจะเป็นครูพละค่ะ
0: ค่ะก็เป็นความฝันของน้องๆที่เด็กๆดูแล้วน่าจะเป็นแนวทางในการเลือกวิชาชีพต่อไปได้ทราบว่าวิทยาเขตสุพรรณบุรีเองก็จะมีโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีอยู่ใกล้ๆด้วยมีการเชื่อมโยงกันยังไงคะ
1: ก็เราบูรณาการร่วมกันครับระหว่างโรงเรียนกีฬาแล้วก็มหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาเขตสุพรรณบุรีครับในเรื่องของบุคลากรแล้วก็สถานที่ที่จะใช้ร่วมกันบางอย่างเราขาดบุคลากรเราก็ใช้บุคลากรของโรงเรียนกีฬา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โรงเรียนกีฬาขาดสถานที่เราก็มาใช้ที่เราก็บูรณาการร่วมกันครับซึ่งก็เป็นนโยบายของท่าธิการบดีนะครับที่จะให้เราทํางานร่วมกันประสานงานร่วมกันครับ
0: มีพื้นที่เชื่อมโยงกัน
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่าที่นี่มีสนามกีฬาค่อนข้างครบเลยค่ะ
1: สุพรรณบุรีเรามีหลายๆชนิดกีฬานะครับก็ได้รองรับทั้งจัดการเรียนการสอนแล้วก็จัดการแข่งขันได้แล้วก็มีบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้สถานที่เราด้วย
0: ท่านรองคะนอกจากที่เราจะส่งเสริมนักศึกษาเราเรื่องของวิชาการวิชาชีพแล้วเรื่องของการพัฒนาต่อยอดให้เขาเป็นนักกีฬาระดับประเทศต่อไปเรามีแนวทางไหนบ้างคะ
1: ก็นอกจากจะจัดการศึกษาแล้วในเรื่องของสนับสนุนนักกีฬาที่ไปสู่ระดับทีมชาติเนี่ยเราก็มีผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถในหลายๆชนิดกีฬามาดูแลนักกีฬาน้องๆนักกีฬาเรานะครับแล้วก็ดูทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรามีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่จะรองรับให้กับนักกีฬาเหล่านี้นะครับที่จะมาฝึกแล้วก็พัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้ไปถึงจุดนั้นได้แล้วก็ในเรื่องของการส่งแข่งนะครับเราก็ให้การสนับสนุนนักกีฬาที่จะออกไปหาประสบการณ์ตั้งแต่นักกีฬาที่เริ่มต้นหรือในระดับสูงเนี่ยเราก็จะมีการสนับสนุนให้ออกไปทําการแข่งขันในภายนอกด้วยครับ
0: ในบทบาทของนักกีฬาเองทางวิทยาเขตสุพรรณบุรีเองให้ความสําคัญต่อเรื่องของโภชนาการเรื่องของร่างกายจนถึงทักษะต่างๆอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ในส่วนของทักษะด้านต่างๆเนี่ยจะมีผู้สอนที่จะดูแลอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายก็มีอย่างที่บอกไปทั้งมีศูนย์วิทย์แล้วก็มีผู้สอนเนี่ยมาคอยดูมาคอยเทรนให้นักกีฬาเราด้วยในเรื่องของโภชนาการเนี่ยอย่างในช่วงเนี้ยใกล้จะถึงการแข่งขันกีฬาและสาเกมเราก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับนักกีฬาก็นำตัวอย่างมาจากแคมป์ทีมชาตินะครับมาใช้เป็นโมเดลก็ให้กับนักศึกษาเราให้ได้เรียนรู้ด้วยว่าในการเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยเราต้องมีระบบระเบียบยังไงบ้างนะครับก็จัดอาหารให้นักกีฬาที่จะเตรียมแข่งขันในครั้งนี้ครับ
0: ค่ะซึ่งนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องแบ่งเวลาทั้งการเรียนแล้วก็การซ้อมการแข่งกีฬาอยากถามน้องแล้วว่ามีการจัดสรรเรื่องของเวลาเรียนแล้วก็เวลาซ้อมยังไงบ้างคะน้องปอนค่ะ
2: ครับก็การจัดสรรเวลาเรียนและเวลาซ้อมกีฬานะครับก็เรียนก็จะเรียนตามเวลาเลยครับช่วงเช้าถึงช่วงเย็นนะครับแล้วจะมีช่วงเช้ามืดแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกเรียนครับใช้เวลานั้นออกกําลังกายครับแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะมาออกกําลังกายแยกเฉพาะกีฬาครับประมาณนี้ครับ
0: แล้วน้องปิ๊กล่ะคะแบ่งเวลาไง
3: จะคล้ายๆพี่ปอนเลยครับของผมจะประมาณตื่น 4:00 น. 5:00 น.พาน้องๆมาเข้าฟิตเนสครับแล้วก็หลังจากซ้อมเสร็จก็จะกลับมาเรียนเดือนเย็นบ่ายเย็นๆแล้วก็จะมาซ้อมกีฬาเหมือนกันเลย
0: ค่ะเพราะว่าอย่างน้องอ้อมเองตอนนี้เรียนปริญญาโทด้วยมันก็จะต้องหนักขึ้นของอ้อมแบ่งเวลาไงคะ
5: ก็จะเรียนตามตารางเรียนค่ะสำหรับปโทนะคะก็จะมีการเรียนเสาร์อาทิตย์ค่ะส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะให้สืบค้นหาข้อมูลเองค่ะหนูก็จะใช้เวลาตอนเช้าที่โค้ชแบ่งไว้ค่ะให้มาฝึกซ้อมตามตารางค่ะส่วนตอนกลางวันค่ะก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
0: ค่ะน้องๆก็จะรู้จักการแบ่งเวลาซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสุพรรณบุรีเองเนี่ยมีการส่งนักกีฬาเข้าสู่ระดับทีมชาติจำนวนมากเลย
1: ก็มีหลากหลายชนิดกีฬาครับที่ไปถึงทีมชาติครับก็เป็นตัวอย่างให้กับนักกีฬาที่มีเป้าหมายมีความตั้งใจที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับ
0: ท่านรองอธิการมีแรงผลักดันอะไรให้เด็กๆบ้างไหมคะให้เขาแบบมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปให้ถึงจุดที่เขาใฝ่ฝัน
1: ก็ตัวเองเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติก็จะเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆนักกีฬานักศึกษานะครับแล้วก็ใช้รุ่นพี่ๆหรือว่าศิษย์เก่าเนี่ยที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็พยายามที่จะให้มาพูดคุยหรือมีการประสานงานร่วมกันมาพบปะในกิจกรรมต่างๆ
0: ถ่ายทอดความภาคภูมิใจให้น้อง
1: ๆใช่ครับ
0: ค่ะซึ่งน้องปอนเป็นนักกีฬายิงปืนเคยผ่านการแข่งขันอะไรที่เราประทับใจแล้วก็สำคัญบ้างคะ
2: ครับก็เคยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับเป็นรายการเอเชียนคัพนะครับหรือว่าชิงแชมป์เอเชียครับครับแล้วได้ลำดับที่9มาคร
0: ับ ก็เป็นความภูมิใจเป็นตัวแทน
2: ถือว่าเราเป็นทีมชาติ
0: ทีมชาตินะคะค่ะตอนนั้นเรามีความตั้งใจยังไงถึงสามารถเข้าไปเป็นตัวแทนทีมชาติได
2: ้ก็มุ่งมานะครับมีวินัยครับขยันซ้อมครับแล้วก็ทําให้เต็มที่ทุกแมตช์ครับ
0: ค่ะน้องปิ๊กคะในการเล่นกีฬาของเราเราภูมิใจอะไรที่สุดกัน
3: น่าจะเป็นรายการ IKF คอบบอลใช่เอเชียครับครับได้ลําดับที่3มาใช
0: ่ค่ะแล้วน้องอ้อมล่ะคะ
5: ค่ะก็จะเป็นรายการ4เกมครั้งที่33ที่ผ่านมาเมื่อคู่นี้ค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะ
0: ถ้าเราเป็นตอนนั้นนะถ้าเราเป็นตัวแทนทีมชาติเรารู้สึกแบบภูมิใจมากน้อยแค่ไหน
5: ก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุดที่เราสามารถพยายามไปได้แล้วค่ะเพราะว่าภูมิใจมากๆค่ะ
0: ถ้าน้องๆที่ดูเขาอยากติดทีมชาติบ้างเรามีอะไรแนะนําเขาคะ
5: ก็อยากให้น้องๆนะคะเชื่อมั่นในตัวเองค่ะไม่ยอมแพ้ค่ะแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมค่ะ
0: ค่ะนั่นก็เป็นแนวทางของน้องๆนักกีฬาแล้วก็เป็นนักศึกษาของสถาบันด้วยอะไรคือจุดแข็งของมหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาเขตสุพรรณบุรีคะในการที่พัฒนานักกีฬารวมถึงบุคลากรสำคัญค่ะ
1: ก็เรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายชนิดกีฬามีสถานที่มีอุปกรณ์ครับที่มีความพร้อมที่จะรองรับในการเตรียมทีมเตรียมฝึกสอนให้กับนักกีฬาของนั้นได้แล้วก็เรามีท่าที่การบดีที่มีแนวนโยบายที่เน้นในเรื่องของการพัฒนา การศึกษาควบคู่ไปกับการกีฬาด้วยครับ
0: เราพูดถึงการพัฒนาด้านกีฬาที่จะให้เด็กๆพัฒนาเข้าสู่ระบบทีมชาติหรือสากลต่อไปเรามีแนวทางเรื่องของการวางแผนยังไงบ้างคะ
1: ก็เราก็เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีจากโรงเรียนกีฬาหรือสมาคมกีฬาต่างๆที่ส่งเข้ามาเรียนกับเราก็เป็นคอนเนคชันกันที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็มีการวางแผนการฝึกซ้อมร่วมกันกับผู้ฝึกสอนนะครับออกแบบโปรแกรมให้กับนักกีฬาในแต่ละชนิดกีฬานะว่านักกีฬาในที่เป็นระดับเริ่มต้นจะต้องฝึกซ้อมยังไงนักกีฬาที่มีความสามารถอีกระดับนึงจะต้องดูอุปกรณ์หรือว่าดูทักษะให้เขายังไงนะครับก็จะมีการวางแผนร่วมกันตรงนี้ที่จะวางแผนเพื่อที่จะพัฒนาให้เขาไปถึงเป้าหมายตรงนั้นครับ
0: นักกีฬาที่มีการคอนเนคชั่นกันเรียกว่าโควต้านักกีฬาด้วยหรือเปล่า
1: ก็จะมีในส่วนของโควต้าก็จะมีให้ทั้ง3คณะเลยครับที่เป็นโควต้าให้กับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาครับ
0: ค่ะถ้าน้องๆมีความสามารถพิเศษที่สามารถส่งประวัติส่งผลการเรียนมาได้เลย
1: ครับก็จะเปิดรับในช่วงโควต้าประมาณเดือนธันวาคมของทุกๆปีนะครับก็นักน้องๆที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเนี่ยนอกจากเข้าเรียนได้ในโควต้าแล้วเนี่ยเราก็จะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนแล้วก็มีสวัสดิการในเรื่องของอุปกรณ์กีฬา
0: ค่ะ
1: อย่างน้องๆที่จะซัพพอร์ตให้ด้วยครับ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งที่จะสนับสนุนน้องๆที่มีความสามารถค่ะแล้วเด็กๆเนี่ยเขาจะต้องคัดตัวยังไงบ้างก่อนที่เขาจะไปสู่ระดับทีมชาตินี่เขาต้องคัดตัวตั้งแต่จุดเล็กๆเลยก็คือการแข่งขันวิทยาเขตด้วยกันเลยหรือเปล่า
1: ก็ถ้าไปถึงระดับทีมชาติเนี่ยก็จะเป็นสมาคมกีฬาที่จะเข้ามาในการคัดเลือกนักกีฬาที่จะไปเป็นนักกีฬาทีมชาติตรงนั้นเราก็ส่งเสริมแล้วก็ผลักดันน้องๆเหล่านี้เข้าไปสู่สมาคมด้วยการส่งเข้าไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยหรือเป็นรายการที่เป็นคัดตัวทีมชาติโดยเฉพาะในแต่ละชนิดกีฬาครับ
0: แสดงว่าถ้าน้องๆมีความสามารถเนี่ยตัวทีมชาติเองเนี่ยเขาจะมาคัดตัวเลย
1: ใช่ครับสมาคมก็จะมาคัดตัวไปเข้าสู่ทีมไปเก็บตัวฝึกซ้อมครับ
0: ค่ะแล้วเรื่องของการส่งเสริมหลังจบการศึกษาต่อไปนี่ทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมยังไงคะ
1: ในเรื่องของสําเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยในเราก็มีกรอบอัตรากําลังในเรื่องของการทํางานนะครับสําหรับเป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่เป็นตําแหน่งอาจารย์อย่างเช่นน้องปอนเนี่ยตอนนี้จบปริญญาตรีแล้วศึกษาปริญญาโทเนี่ยก็เข้ามาทํางานในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นผู้เชี่ยวชาญกีฬายิงปืนครับก็เราก็ส่งเสริมอาชีพให้เขาต่อไม่ได้เรียนจบแล้วก็ไม่ได้มีงานทําตอนนี้ก็มีงานทําแล้วด้วยครับก็แล้วก็มีในเรื่องของบรรจุเป็นข้าราชการก็มีครับถ้ามีตำแหน่งว่างเนี่ยเราก็มหาวิทยาลัยก็เปิดสอบแล้วก็บรรจุเป็นข้าราชการเป็นอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่ในหลายๆตำแหน่งครับ
0: ค่ะตอนนี้น้องปอนเองก็ก้าวเข้าสู่ระบบของการทำงานแล้วก
2: ็
0: มีความฝันเหมือนกัน
2: อยาก
0: ทำงานอะไรบ้างคะ
2: ตอนนี้นะครับก็มีความฝันว่าอยากจบปริญญาโทเร็วๆนะครับเพื่อได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการนะครับเป็นอาจารย
0: ์ถ้าเราได้เป็นผู้ช่วยโค้ชหรือจะเป็นโค้ชเราอยากบอกอะไรกับน้องๆบ้าง
2: อยากให้น้องๆมีวินัยนะครับในการแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับวินัยนะครับเป็นอันดับ1เลยนะครับ
0: ค่ะน้องปิ๊กล่ะคะ
3: ก็อยากให้อดทนครับเป็นกีฬาต้องอดทนพยายามเข้าเยอะๆครับ
0: ตอนนี้หนูอยู่ปีอะไรนะคะ
3: ปี3
0: ปี3ถ้าปี4ก็จบเนี่ยเราอยากหลังจากจบการศึกษาระหว่างแผนอย่างว่าเราอยากทํางานหรือเรียนต่อ
3: คิดว่ายังอยากเรียนต่อนะครับใช่ยังอยากศึกษาเพิ่มอยู่
0: อยากศึกษาด้านไหนต่อคะ
3: ก็อยากศึกษาด้านกีฬาต่อไปยาวๆใช่ยังมีหลายเรื่องเลยที่ยังไม่
0: ค่ะอนาคตเราอยากเป็นอะไร
3: อยากเป็นเทรนเนอร์ครับหรือว่าโค้ช
0: ค่ะก็เรียนเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยจะดูแลเรื่องอะไรคะวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
3: จริงๆดูแลนักกีฬาได้หมดเกือบทุกอย่างนะครับใช่พวกยืดเพิ่มความแข็งแรงใช
0: ่ค่ะแล้วน้องอ้อมล่ะคะจบเนี่ยตอนนี้เรียนปริญญาโทแล้วถ้าจบไปอยากทํางานอะไร
5: สําหรับหนูนะคะปัจจุบันนี้หนูก็กําลังอ่านหนังสือที่จะรอสอบของสพท.แล้วก็สอบบรรจุในตําแหน่งต่างๆค่ะ แต่ถ้าจบปโทนะคะมันก็จะเพิ่มโอกาสให้เราไปสามารถที่จะสอบแข่งขันบรรจุเป็นอาจารย์ได้ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอาจารย์พละ
5: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะก็เป็นอีกความฝันของเด็กๆนะคะพอก้าวพ้นวัยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะต้องมีความมั่นคงด้านอาชีพค่ะแล้วสำหรับน้องๆที่อยากจะศึกษาด้านกีฬาต่อพอจะมีอะไรแนะนำน้องๆไหมคะถ้าเขาเห็นพี่ๆแล้วมีความฝันว่าอยากเป็นเหมือนพี่ๆอย่างเงี้ย
2: ครับก็อยากให้น้องๆทุกท่านนะครับเข้ามาลองเข้ามาชมก่อนครับว่าชอบไม่ชอบนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยนะครับในการเล่นกีฬานะครับ
0: น้องปิ๊กล่ะคะ
3: ก็ฝากน้องๆเข้ามาดูที่นี่กันเยอะๆนะครับใช่ผมว่าที่นี่มีอะไรให้ค้นหาเยอะเลยครับ
5: ค่ะก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะลองเข้ามาสัมผัสมาศึกษาดูก่อนค่ะเผื่อเราถนัดกีฬาอื่นแล้วเข้ามาเผื่อเราได้ไปถนัดกีฬาอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะคะ
0: ท่านรองคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเด็กๆที่จบชั้นมัธยมศึกษาแล้วอยากจะเรียนต่อด้านปริญญาตรีการด้านกีฬาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งพอจะมีข้อแนะนำของน้องๆที่อยากมีแนวทางการศึกษาต่อเหมือนพี่ๆบ้างไหมคะ
1: ก็นอกจากนักกีฬาแล้วเนี่ยนักเรียนทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาที่นี่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตนักกีฬาอย่างเดียวแล้วก็ผลิตบัณฑิตไปสู่ตลาดแรงงานทางด้านวิสัยการกีฬาการจัดการกีฬาแล้วก็การศึกษาครับทั้ง3ด้านนะครับใครที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาไม่เล่นกีฬาก็มาศึกษาทางนี้ได้เป็นทางเลือกทางเลือกนึงครับ
0: เป็นทางเลือกนึงสําหรับคนที่อยากจะศึกษาเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้านกีฬาก็สามารถได้หรือว่าเรื่องของศิลปศาสตร์ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็อีกเป็นแนวทางนึงคือศึกษาศาสตร์ก็เป็นคุณครูนะคะ
1: ค
0: ่ะแล้วเป้าหมายต่อไปของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีมีเป้าหมายต่อไปยังไงคะ
1: เป้าหมายของเราก็คือพัฒนานักศึกษาเนี่ยให้เป็นครูพละอันดับ1ในเรื่องของครูพละแล้วก็นักวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยก็อยากที่จะให้ไปไปอยู่ในทีมกีฬาหรือว่าสโมสรกีฬาฟิตเนสอะไรเนี่ยให้ไปอยู่ตรงนั้นให้ถึงตรงนั้นให้ได้แล้วก็ในคณะศิลปศาสตร์ในการจัดการกีฬาเนี่ยก็อยากเห็นเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจกีฬาที่ประสบความสำเร็จครับ
0: แล้วส่งออกต่างประเทศด้วยยิ่งดีเลยใช่ไหมคะ
1: ถ้าการถึงตรงนั้นได้นี่ก็เป็นเกินเป้าหมายเลยครับ
0: ค่ะถ้าเราเป็นสามารถส่งออกเทรนเนอร์ไปต่างประเทศได้นี่มันจะต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างคะ
1: ก็ตอนนี้ก็มีนวดนะที่เราไปต่างประเทศนวดทางการกีฬาสปอร์ตมาสซาจเนี่ยก็ไปแข่งชิงแชมป์โลกไปกับทีมนวดที่เราไปสู่ต่างประเทศตรงนั้นนะครับ
0: ค่ะก็คือสร้างบุคลากรแล้วก็ยังเป็นความภูมิใจของประเทศแล้วก็วิทยาเขตสุพรรณบุรีด้วยถ้าสามารถส่ง

0: บุคลากรไปเป็นเทรนเนอร์ได้เป็นนักวิชาการต่างๆได้ในต่างประเทศค่ะสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรบอกกับเยาวชนที่มีความสนใจเรื่องของกีฬาอาจจะไม่ใช่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสุพรรณบุรีที่เดียวอาจจะเป็นหลายๆแห่งค่ะ
1: ก็ขอฝากผู้ปกครองแล้วก็น้องๆนักเรียนนะครับที่สนใจในเรื่องของกีฬาหรือว่าทางด้านรักษาวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยก็มหาวิทยาลัยการกีฬาชาติเราเนี่ยมี17วิทยาเขตนะครับแล้วก็13โรงเรียนกีฬาก็สามารถที่จะเข้าไปสนใจในกีฬาชนิดไหนเข้าไปศึกษาได้นะครับว่าแต่ละโรงเรียนแต่ละวิทยาเขตเนี่ยเขาให้การจัดการเรียนการสอนแล้วก็สนับสนุนในชนิดกีฬาใดบ้างครับก็สามารถที่เข้าไปดูได้ครับแล้วก็ไปเลือกที่จะไปเรียนในแต่ละที่ที่ตัวเองชื่นชอบนะครับ
0: ค่ะและนี่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะของน้องๆเยาวชนโดยเฉพาะน้องๆที่สนใจด้านกีฬาค่ะกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีนะคะเป็นเรื่องเด่นของการศึกษาด้านกีฬาค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์คงกฤตของนำโชครองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสาขาสุพรรณบุรีและน้องๆทั้ง3ท่านค่ะน้องปอนน้องปิ๊กและก็น้องอ้อมค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะแล้วช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพร้อมด้วยท่านรองอธิการและน้องๆลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: หลายคนคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายแต่ความจริง
1: นี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติดที่ค่อยๆทำลายสุขภาพและอนาคตโดยไม่รู้ตัวบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินและสารอันตรายส่งผลต่อสมองหัวใจและระบบทางเดินหายใจที่สำคัญเป็นสิ่งผิดกฎหมายมีโทษทั้งผู้ขายและผู้ครอบครอง
0: การป้องกันที่ยั่งยืนเริ่มจากครอบครัวโรงเรียนและชุมชนขับเคลื่อนตามแนวทางหมู่บ้านยั่งยืนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1: พบเห็นการจำหน่ายหรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าแจ้งเบาะแสได้ทันทีเพื่อหยุดภัยตั้งแต่ต้นทางรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

0: ี่คุณเป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
1: อ๋อน่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนหรือยังล่ะ
0: ยังเลยนะว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยเหรอ
1: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายในที่สุด
0: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
1: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามนัดทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดยากันเลยนะ
2: โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน
3: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่

ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยเพราะโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะตอนนี้นะคะแพทพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดตราดค่ะจะพาไปนะคะที่ศูนย์ราชการุณเขาล้านจังหวัดตราดค่ะที่นี่นะคะไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ค่ะเป็นพื้นที่แห่งการให้นะคะเป็นพื้นที่แห่งการฟื้นฟูค่ะและที่สำคัญนะคะเป็นพื้นที่แห่งความหวังค่ะเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ

0: วัสดีค่ะผู้จัดการคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้จัดการแล้วค่ะผู้ที่จะพาแพทเที่ยวในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะผู้จัดการก่อนที่เราจะไปที่ศูนย์การเรียนรู้ที่ตึกข้างหลังเนาะเราจะต้องมากราบไหว้ก่อน
1: ใช่
0: ตรงนี้ค่ะเรียกว่าอะไรคะ
1: อ๋อตรงนี้เป็นศาลาหลวงพ่อแดง
0: ค่ะ
1: นะครับหลวงพ่อแดงเนี่ยนะครับก็เกิดจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยท่านเห็นว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตราดรวมทั้งผู้อพยพชาวกัมพูชาเนี่ยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็เลยมีพระราชดำริที่ว่าจะสร้างพระพุทธรูปเป็นเครื่องสักการะแล้วก็ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับก็ปรากฏว่าหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกริ
0: ม
1: นะครับท่านก็ได้นำพระพุทธรูปทองเหลืองทาสีแดงมาถวายให้กับพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านก็ให้ประดิษฐานอยู่หน้าศูนย์สภากาชาดไทยบ้านเขาล้านตอนนั้นน่ะนะครับ
0: ก็คือเรียกได้ว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าผู้ที่อพยพมานั่นเองแล้วก็ส่วนณปัจจุบันจะเห็นว่ามีคนเข้ามากราบไหว้ต่อเนื่อง
1: ใช่ใช่ก็จะม
0: ีค่ะส่วนใหญ่เขาบนบานกันในเรื่องอะไรคะ
1: อ๋อก็เรียนว่าปกติเนี่ยก็จะมีชาวบ้านตั้งจังหวัดตราดแล้วก็จังหวัดอื่นนะครับก็มาบนกันที่นี่น่
0: ะ
1: นะครับส่วนใหญ่ก็สำลิดผลนะครับก็จะมีหนังไปฉายข้างหลังเนี่ยนะครับถ้าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทีแรกผมก็ไม่ทำไมมันมีหนังฉายก็เลยถามก็ว่ามันมีภาพยนตร์ฉายบ้างครบบางครั้งสองจอ
0: มาแก้บนนั่นเอง
1: ครับผมก็สมมาแก้บน
0: โอเคค่ะผู้จัดการเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้กันเลยดีกว่า
1: ได้ครับไปเลยครับเชิญครับ

0: นะครับสำหรับหลวงพระแดงเนี่ยนะครับก็เป็นพระดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีเป็นปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยนะครับสมเด็จพระดำริที่จะให้สร้างพระพุทธรูปปฏิมากรนะครับเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสักการะบูชานะครับของชาวไทยแล้วก็ชาวกัมพูชาที่อพยพมาซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนะครับหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุครีมก็เลยนำพุทธรูปทองเหลืองทาสีแดงนำมาถวายนะครับและพระองค์ท่านก็ให้บริฐานอยู่ณศูนย์สภากาชาดไทยบ้านเขาล้านตอนนั้นนะครับแล้วก็เรียนว่าป้ายประวัตินะครับป้ายประวัติที่เห็นเนี่ยกับป้ายบูชาที่เป็นภาษาบาลีนะครับแล้วก็ภาษาไทยนะครับเลขาธิการสภากาชาดไทยนะครับได้ไปให้สมเด็จพระสังฆราชนะครับองค์ปัจจุบันนะครับได้เจิมเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับที่ตำหนักในพระสังฆราชครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับมาตรงนี้นะคะนี่เป็นการกราบไหว้แค่จุดแรกผู้จัดการบอกว่ายังมีอีกเรียกว่าศาลอะไรนะคะ
0: ศาลเจ้าแม่เขาล้าน
1: เดี๋ยวเราจะไปกราบไหว้ต่อกันค่ะที่ศาลเจ้าแม่เขาล้านค่ะ

0: อ๋อตรงนี้เป็นศาลเจ้าแม่เขาล้าน
1: ค่ะ
0: แล้วศาลจริงๆเนี่ยศาลครั้งแรกอะอยู่หัวเขาล้านพอดี
1: อืม
0: แต่คราวนี้คนก็จะไปศรัทธาไม่ได้เพราะมันอยู่หัวเขาพอดี
1: อ๋อการเดินทางจะลำบากใช่ไห
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับอยู่หัวเขาขึ้นไปยากมากนะครับก็เลยเอามาสร้างไว้ที่นี่แต่สร้างนี่ก็นานแล้วนะครับก็จะมีคนที่มาสักการะเจ้าแม่เขาล้านซึ่งเป็นเพราะว่าที่นี่มีเขาล้านอยู่นะครับก็เลยเป็นศาลเจ้าแม่เขาล้านนะครับศาลเจ้าแม่เขาล้านเนี่ยก็จะมีคนมาไหว้ศรัทธาเยอะแล้วเวลามาก็จะเอาชุดไทยมาถวายเนี่ย
1: ค่ะ
0: เคยมีคนเอาชุดไทยมาถวายถึง1,000 ชุดตรงนี้นะครับ
1: อันนั้นแสดงว่ามาบนบาน
0: ใช
1: ศาล
0: ่
1: เก่า
0: ก็
1: ไว
0: มา
1: ้
0: บนบานศาลเ
1: ค
0: ก่
1: ่
0: า
1: ะ
0: ไว้นะครับบนศาลเก่าก็จะเอาชุดไทยเนี่ยมาแฝนไหมครับเนี่ยชุด
1: ค
0: ไท
1: ่
0: ย
1: ะ
0: หมดเลยนะครับก็มาถวายเจ้าแม่เขาล้านซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาล้านอีกที่หนึ่งที่คนนิยมมาไหว้นะครับนอกจากที่กราบไหว้หลวงพ่อแดงแล้วก็จะมาที่เขาล้าน
1: ค่ะผู้จัดการหลังจากที่เราได้ไปกราบไหว้หลวงพ่อแดงแล้วก็มาศาลเจ้าแม่เขาล้านแล้วทีนี้ค่ะจุดต่อไปที่เราจะไปกันก็คือเราจะไปเรียนรู้ในเชิงประวัติศาสตร์กันแล้วเดี๋ยวเราไปกันที่จุดต่อไปค่ะคุณผู้ชม

0: ตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในกันแล้วค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ผู้จัดการนะคะพาแพทไปกราบไหว้มาก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองก่อนอื่นเลยค่ะผู้จัดการที่แห่งนี้ค่ะอยากทราบวัตถุประสงค์ค่ะว่าแต่งตั้งขึ้นเพื่ออะไรคะ
1: ก็เรียนนี้นะครับว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับได้นามว่าสาราราชการุณ
0: ค่ะ
1: สภากาชาดไทยเขาร้านจังหวัดตราดนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากพระมหาการวิคุณ
0: คร
1: ับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งท่านได้มีพระสาวนีพระราชสาวนีให้สภากาชาดไทยรับผู้อพยพชาวกัมพูชานะครับเรือนแสนนะครับที่ข้ามเขาบรรทัดหนีภัยสงครามมาณที่แห่งนี้ครับ
0: ก็คือที่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการรวบรวมประวัตินั่นเองเกี่ยวกับผู้อพยพตั้งแต่ตอนนู้นเลย
1: เป็นประวัติของผู้อพยพและการให้ความช่วยเหลือนะครับและพระมหากรุณ
0: ค่ะก็คือด้านข้างเนี่ยจะมีการจัดแสดงเอาไว้ด้วยเดี๋ยวให้ผู้จัดการนะคะเราเดินไปแล้วเราไปดูกันเนี่ยค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ
1: ่
0: มจากตรงนี้อันแรกเลยค่ะผู้จัดการ
1: อ๋อก็เรียนว่า
0: อันนี้คืออะไรคะ
1: อันนี้เป็นประวัตินะครับของศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดจริงๆเนี่ยนามเดิมก็คือศูนย์สภากาชาดไทยบ้านเขาล้านนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับอันนี้เขาก็จะมีประวัตินะครับเกิดขึ้นจากพระมหากรุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสภานายิกาสภากาชาดไทยนะครับท่านได้มีพระราชสวนีให้จัดตั้งศูนย์อพยพชาวกัมพูชานับแสนนะครับบริเวณบ้านเขาล้านนะครับตำบลไม้ลู่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับในโอกาสที่ท่านเสด็จพระดำเนินมาเยี่ยมผู้อพยพที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารเมื่อวันที่26พฤษภาคม2522ครับและในพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ก็จะมีรูปที่ท่านพระราช

0: การให้ความช่วยเหลือมีรูปของชาวกัมพูชาที่เริ่มอพยพนะครับแล้วก็มีหุ่นจำลองนะครับที่บอกบรรยากาศของแต่ละขั้นตอนนะครับตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มแรกนะครับตรงเนี้ยเนื่องจากว่าเขาปรับปรุงหลายครั้งนะครับตรงเนี้ยเป็นหุ่นชาวกัมพูชาที่เหมือนจริงนะครับข้ามเขาบรรทัดมาแล้วก็มาอยู่ณบริเวณที่แห่งนี
1: ้
0: นะครับในรูปปั้นหุ่นพวกเนี้ยก็จะบ่งบอกอันเนี้ยภาพแรกนะครับไล่มานะครับตรงนี้ก็จะเป็น
1: การก็คืออันเนี้ยเราจำลองมาจากสถานการณ์ณตอนนั
0: ้
1: นเลยอันนี้นะถ้าคุณผู้ชมมองอยู่นะคะก็คือจะเป็นเขาบรรทัดแล้วก
0: ็
1: เป็นผู้อพยพ
0: ชาวกัมพูชา
1: ที่อพยพเข้ามาก็คือเนี่ยค่ะจะมาแค่เขาเรียกว่าอะไรนะคะผ้าขาวม้าม
0: ีผ้าขาวม้า
1: เล็กเด็กแดง
0: ใช่มีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยอุ้มลูกมาด้วยครับแล้วมีเนี่ยก็มาอยู่ที่เพื่อนเขาบรรทัดในช่วงแรกเลยอันนี
1: ้ต้องบอกผู้จัดการหมายความว่าตอนนี้รู้สึกขนลุกเพราะว่าภาพจำลองเนี่ยเหมือนจริงมากๆค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหุ่นที่ยืนอยู่หรือแม้กระทั่งอันนี้นอนอยู่ก็คือเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
0: ก็อย่างนี้ครับผมในระหว่างที่ข้ามเขาบรรทัดมาเนี่ยแล้วทางมันไกลไม่ใช่มาวันเดียวนะครับมาเป็นแรมเดือนเพราะเดินมานะครับเดินมาจากกัมพูชาผ่านเทือกเขาบรรทัดกว่าจะมาถึงเนี่ยแรมเดือนแล้วในระหว่างทางเนี่ยเนื่องจากว่าหนีภัยสงครามเพราะนั้นเนี่ยเมื่อหนีภัยสงครามมาก็อาหารกินก็ไม่ได้เตรียมมามากในระหว่างเดินทางเนี่ยอดอยากผอมโซหิวโซเขาบอกว่าในระหว่างเดินทางเนี่ยเสบียงหมดเขาบอกต้องดูนกว่านกกินผลไม้อะไรได้บ้างกินก็ต้องกินตามนกนะครับในระหว่างทางเนี่ยผู้อพยพนะครับได้เล่าบางส่วนว่าในระหว่างทางเนี่ยเจออะไรก็กินหมดครับเผือกมันเห็ดเขาบอกว่าผู้อพยพหลายรายเนี่ยมีอาการจากเห็ดเพราะเห็ดมัน
1: ก็
0: ใช่ครับผมเนี่ยก็มีอาการป่วยอาการบาดเจ็บบางคนก็เดินมาไม่ไหวในระหว่างเดินมามันก็พักผ้ากันหมดเพราะต่างคนต่างเดินลูกก็พักผ้าจากพ่อแม่บ้างนะครับในระหว่างเดินทางมาเขาบอกบางครอบครัวก็มาเจอกันที่นี
1: ่ค่ะยังดีเนาะที่ยังมาเจอกันได
0: ้
1: มาเจอกันที่
0: บางคนก็เจอบางคนก็เสียชีวิตระหว่างเดินทางนะครับเนื่องจากอาการอดอยากหิวโหยแล้วก็นั่นแหละครับ
1: จุดต่อไปค่ะผู้จัดการ
0: ก็เรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นประวัติความเป็นมา
1: ค่ะ
0: นะครับที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาช่วยเหลือชาวกัมพูชาท่านเสด็จมาหลายครั้งนะครับไม่ได้เสด็จมาครั้งเดียวเนี่ยเสด็จมาหลายโอกาสเนี่ยเราจะสังเกตได้จากเครื่องทรงของพระองค์ท่านนะครับเนี่ย
1: ก็คืออันนี้จะเขียนไว้เลยว่าให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังพื้นที่แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่แห่งการให้จริงๆใช่ไหมผู้จัดการ
0: ใช่ใช
1: ่ก็คือให้เขาให้ไ
0: ม่ได้ให้อย่างเดียว
1: ใช่
0: ใช
1: ่ก็คือนี่จะเป็นรูปที่เรียงไว้เลยน
0: ัก
1: ท่องเที่ยวเข้ามาก็จะได้เรียนรู
0: ้ก็ได้เรียนรู
1: ้ใช่
0: ครับได้เรียนรู
1: ้ตรงนี้ก็คือตั้งแต
0: ่อันนี้อาคารแรกๆนะครับตอนนี้เสด็จมาครั้งแรกเนี่ยท่านให้คงให้ชักธงกาชาติไทยก่อนนะครับเพื่อให้ชาวเขมรได้รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นที่สภากาชาดไทยมาให้ความช่วยเหลือ เขาจะได้เห็นเนี่ยแรกๆมาครับนี่ก็เป็นคนจำลองเนี่ยอุ้มลูกอุ้มหลานเนี่ยมาดูแลตั้งแต่
1: นี่สภากาชาดไทย
0: ตอนนี้กำลังเข้ามาก็พักอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้เนี่ยครับในจำลองของจริงเลยเนี่ยหุงข้าวหุงปลาดูสิครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ป
1: ั
0: ้นมาดู
1: หุ่นรูปปั้นเด็กค่ะคือ
0: ผอมแห้ง
1: เห็นเลย
0: ครับ
1: ผอมแห้งแล้ว
0: ก็ดูขึ้นเลยเพราะว่าไม่ได้กินอะไร
1: แน่นอน
0: เขาบอกว่ามาทีแรกกินข้าวไม่ได้นะครับจะต้องป้อนวิตามินป้อนนมก่
1: อ
0: นถึงจะเริ่มทานอะไรได้บ้างอันนี้มาช่วงแรกนอกจากหุ่นแล้วก็ยังมีรูปอีกนะครับเนี่ย
1: นะครับ
0: เนี่ย
1: ด้านหลังนั้น
0: เนี่ย
1: คือได้รับ
0: มาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บก็จะมีอาสาสมัครของกาชาดนะครับมาดูแลเนี่ยก็นอกจากรูปปั้นแล้วก็ยังมีหุ่นจำลองแล้วก็ยังมีรูปภาพข้างหลังอีก
1: อันนี้
0: ช่วงมาแรกๆนะครับเนี่ยในช่วงแรกๆอันนี้เป็นจำลองของจริงเลยเนี่ยหุงข้าวหุงปลาดูแลเนี่ยเยอะมาก
1: ตรงนี้จะเป็นจำลองค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชาที่บ้านเขาล้านนั่นเอง
0: ใช่ครับอันนี้ช่วงแรกที่มาก็อาศัยอยู่ตามร่มไม้ชายคา
1: ค่ะแน่นอนแหละค่ะผู้จัดการเมื่อเขาอพยพเข้ามาเราให้ที่พักกับเขาหลังจากนั้นค่ะให้อะไรคะ
0: ก็เขาจะมีหุ่นจำลองก็ใกล้ลำดับเนี่ยครับ สร้างที่เพิงพักชั่วคราวให้นะครับมีสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีโรงฝึกอบร
1: ม
0: มีโรงเรียนนะครับเนี่ย
1: ก็คือเรียกว่าเมื่อเข้ามาแล้ว
0: ให้ถาวรใช
1: ่ให้ความรู้ด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็ให้อาชีพด้วยนั่นเอง
0: ครับสร้างที่พักชั่วคราวให้นะครับสร้างสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าสร้างโรงฝึกอบรมให้ด้วยเพราะจะได้มีอาชีพติดตัวไป
1: ตอนนั้นที่ให้ฝึกอบรมเป็นอาชีพอะไรคะผู้จัดการ
0: ก็หลายอย่างนะครับตั้งแต่เครื่องดนตรีกระเป๋าจักหวายนะครับเป่าแก้วนะครับและอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวนี่เขาเตรียมจะมีที่งานฝีมือเนี่ยนะครับเนี่ย
1: ให้อาชีพ
0: ใช
1: ่ให้ทางด้านความรู้ทางด้านฝีม
0: ือใช่ครับเพื่อให้มีอาชีพติดตัวไปด้วยแล้วบางคนก็ผู้อพยพบางคนก็ไปต่างประเทศนะครับก็ถ้าเขารับก็ส่งไปก็ส่งไปประมาณเป็นร้อยครับเนี่ยก็จะมีการอบรมให้อาชีพให้ที่พักเนี่ยข้างในก็จะจำลองเป็น
1: รูปทางด้านนี้ค่ะคืออะไรคะผู้จัดการ
0: โอ้อันนี้เป็นภาพผ้าไหมนะครับที่วาดโดยกรมศิลปากรนะครับอันนี้เป็นสมเด็จพระนางเจ้าที่ทรงมาเยี่ยมเยียนชาวเขมรเนี่ยชาวกัมพูชาพยพเนี่ยเนี่ยครับก็จะมาท่านก็จะมาเยี่ยมเยียนชาวอพยพนะครับ
1: อันนี้คือเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรสถานการณ์ที่อพยพชาวกัมพูชา
0: ในชาวกัมพูชา
1: ในช่วงนั้น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
1: จำลองได้สวยงามมากมาก
0: อันนี้สวยงามมากครับ
1: ตรงหน้าของแพทค่ะนี่เลยต
0: ู้กระจกใหญ่ๆเป็นงานฝีมือนะครับเนี่ยที่พระองค์ท่านพระราชทานการฝึกอาชีพฝึกอบรมให้เขมรเนี่ยไม่ได้เห็นแล้วอ่ะ
1: ได้ออกมาเป็นงานฝีมือของผู้อพยพ
0: เป็นงานฝีมือของผู้อพยพชาวกัมพูชาใช่ไหมครับเนี่ยก็จะมีเครื่องดนตรีมีกระเป๋านะครับมีเครื่องดนตรีมีกระเป๋ามีเนี่ยกำไลหยกมีเป่าแก้วเห็นไหมครับเน
1: ี่
0: ย
1: ผู้จัดการในช่วงเวลานั้นนะคะคนที่ให้ความรู้ในด้านงานฝีมือเนี่ยเป็นใครคะ
0: อ๋อก็จะมีสองอย่างก็จะเป็นพระองค์ท่านบางกลุ่มก็จะไปเรียนที่ศูนย์วิชาชีพพิเศษครับส่วนหนึ่งที่นี่ก็อบรมให้ความรู้ส่วนหนึ่งถ้าส่วนไหนใครต้องการความรู้ชั้นสูงก็ส่งไปเรียนที่ศูนย์วิชาชีพ
1: เมื่อทำได้เสร็จก็คือนำของไปจำหน่าย
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วเขาก็จะได้เงินตอบแทน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เขาก็จะไปจำหน่ายแล้วก็ได้เงินตอบแทนอันนี้เขาก็จำลองไว้ว่างานฝีมือที่อยู่ที่นี
1: ่ไปกันต่อครับ
0: แล้วยังมีเนี่ยทรัพย์สินมีค่าของผู้พยพชาวกัมพูชาที่นำติดตัวมาจะเห็นไหมครับ
1: oh.
0: มีเงินมีสตางค์มีเครื่องลายครามมีเครื่องทองเหลือง ผู้พยพเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาจากทางมาไม่ได้มาจากข้ามขาวทับอย่างเดียวยังมาทางน้ำอีก เพราะที่นี่มันติดทะเลพอดี นะครับก็ผู้พยพบางคนก็มาทางน้ำ มาเรือมาอะไรพวกนี้นะครับก็มีหลากหลายนะครับบางคนก็มีเครื่องอุปกรณ์ติดตัวมาเรือก็จะเอาของไม่ได้เยอะหน่อย
1: โซนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโชว์ของเก่าของชาวกัมพูชา
0: ของเก่าชาวกัมพูชาถูกต้อง
1: ตรงนี้น่าสนใจมากๆค่ะคุณผู้ชมก็คือเราอัดหาดูได้ยากแล้วเพราะว่าไม่ใช่ของประเทศไทยเราด้วยเป็นของชาวกัมพูชา
0: ใช่ใช่นี่ชาวกัมพูชาหมดเลยเนี่ยครับเนี่ยวัฒนธรรมของชาวกัมพูชาเขาเห็นไหมครับเน
1: ี่
0: ย
1: เป็นไห่เป็นเครื่องทองเหลืองเน
0: า
1: ะ
0: มีเครื่องทองเหลืองด้วยไหมครับเนี่ยมีนางรำมีอะไรของเขาเนี่ยที่เป็นของชาวกัมพูชาเนี่ยมีช้อนมีไหมครับ
1: โอเคค่ะอันนี้ก็คือภายในตึกนี้นะคะ คือเป็นตั้งแต่เริ่มต้นว่ามีเพราะอะไรมีเพื่ออะไรและอยากจะทราบนิดนึงค่ะผู้จัดการก่อนที่เราจะไปจุดต่อไปณปัจจุบันค่ะหน้าที่ของแห่งนี้คืออะไรคะ
0: อ๋อก็จริงๆแล้วเนี่ยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านให้สภากาชาดไทยช่วยเหลือชาวกัมพูชาอพยพนะครับก็เป็นอนุสรณ์สถานให้คนในแม่ประเทศได้รู้ว่าท่านให้ความช่วยเหลืออะไรบ้างในพื้นที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่คนจะมาดูงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาข้าราชการทหารตำรวจก็มาดูหมดแล้วครับ
1: ก็เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ไปด้วยนั่นเอง
0: เปิดเรียนรู้ครับก็จะปิดเฉพาะวันอังคารกับวันพุธวันก็เปิดทุกวันวันธรรมดาตามเวลาราชการนะครับตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึง16:30
1: แล้วณปัจจุบันอะค่ะศูนย์พัฒนาฝีมือยังมีอยู่ไหมคะที่นี
0: ่อ๋อไม่มีแล้วครับตอนนี
1: ้ไม่มี
0: แล้วตอนนี้ไม่มีแล้วครับก็จะทำภารกิจอื่นตามที่กรมสมเด็จพระนิธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสยามบรมราชินีซึ่ง เป็นอุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเนี่ยท่านก็มีพระดำริ
1: ค่ะ
0: นะครับให้พัฒนาพื้นที่หลังจากที่ศูนย์อพยพเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้พัฒนาพื้นที่3อย่างก็คือสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งเนี้ยก็น้อมรึกถึงสิ่งเกียรติแล้วก็มีศูนย์อบรมเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็มีที่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวชายหาดซึ่งหาดเนี่ยก็จะเป็นหาดทรายขาวลงเล่นน้ำได้แล้วก็มีที่พักสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะมาพักด้วย
1: ก็คือนะปัจจุบันนะคะที่แห่งนี้เปิดให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เข
0: ้
1: ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์นั่นเองเรียกได้เลยว่าที่นี่เป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่โหนานมากหลายปีแล้วผู้จัดการค่ะ
0: ตั้งแต่ปี2122นะครับแล้วก็ปิดลงปี2529หลังจากนั้นมันก็รกร้าง
1: ค่ะ
0: นะครับกรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับปัญญาพุ่นครับก็ให้พัฒนาพื้นที่แห่งนี้ที่ผมเรียนให้ทราบนะครับก็3ประการตามที่เรียน
1: ค่ะทีนี้มาที่นี่แล้วนะคะก็คือมีกิจกรรมอื่นๆให้นักท่องเที่ยวทําอะไรบ้างคะ
0: โหเยอะแยะครับที่นี่ก็จะเป็นเหมือนสถานที่เรียนรู้อ่ะครับสถานที่เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์
1: ค่ะ
0: นะครับนอกจากที่นี่แล้วเนี่ยเรายังสนองพระราชบิดาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงนะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม
1: ้
0: เรามีการปลูกป่าทั้งบนบกและป่าชายเลนอันนี้เป็นประจำในการเฉลิมพระเกียรติที่เนี่ยเรามีพันไม้นะครับพระราชทานต้นไม้พระราชทาน76จังหวัดรวมทั้งเทพมหานครเป็น77แห่งมีต้นไม้ประจำจังหวัดที่พระราชทานให้กับจังหวัดทุกจังหวัดน
1: ะ
0: มาปลูกที่เนี่ยนะครับแล้วก็มีทั้งหมด972ต้นนะครับก็ปลูกในโอกาสเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆนะครับแล้วก็มีสวนผลไม้ภาคตะวันออก
1: ค่ะ
0: นะครับเราปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนหลากสายพันธุ์เลยมีมังคุดนะครับมีเงาะมีพันไม้ภาคตะวันออกทั้งหมดแล้วเรายังมีสวนสมุนไพรนะครับสมเด็จองค์อุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยมี20กลุ่มโรคนะครับในพื้นที
1: ่
0: นอกจากนี้เรายังมีพิพิธภัณฑ์เรายังสามารถเดินป่าได้นะครับเดินขึ้นภูเขาบนป่าศึกษาพันไม้แล้วก็ไปโผล่ชายทะเลเลยไม่ต้องย้อนกลับมาที่เก่าก็จะเห็นทะเลสวยงามมาก
1: โอเคค่ะผู้จัดการเดี๋ยวเราไปกันที่จุดต่อไปกันดีกว่าค
0: ่
1: ะไปกันเลยค่ะ
0: ครับ

0: ค่ะผู้จัดการคะนอกจากที่มีพิพิธภัณฑ์แล้วเนาะที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้เราได้รู้ประวัติศาสตร์พื้นที่ตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์อีกด้วยอย่างเช่นพื้นที่แรกตรงนี้ค่ะตรงนี้คืออะไรคะผู้จัดการ
1: อ๋อเขาเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราเข้าไปข้างในแล้วนะครับในชุดแผนที่เนี่ยมันจะมีที่ตั้งอยู่ตรงนี้จริงพื้นที่จริงมันกว้างไม่ได้เล็กอย่างนั้นหรอกครับพื้นที่จริงเนี่ยเขาจะมีอาคารฮะมันมีอาคารหมดเลยอาคารตามเนี้ยที่อยู่เนี่ยนะครับก็มีอาจจะมีที่ตั้งคณะทูตนะครับแล้วก็มีเรือนพักรับรองศูนย์ปฏิบัติการที่เรียนน่ะโรงเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับแล้วก็มีโรงฝึกอบรมนะครับแล้วก็มีเนี่ยแล้วก็มีเรือนที่ประทับอย่างเงี้ยนะครับแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเนื่องจากเราปรับปรุงพื้นที่ให้ความสวยงามสิ่งต่างๆแล้วก็รื้อออกหมดพอรื้อออกหมดเนี่ยนะครับเราก็เลยทำป้ายมาแทนอ
0: ย่างตรงนี้ที่แรกตรงนี้คือ
1: ตรงเนี้ยที่ตั้งตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นที่ประทับแรมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ตั้งบริเวณเนี้ย
0: ค่ะเป็นที่ประทับแรม
1: ก็จะตั้งอยู่บริเวณเนี้ยไม่ตรงเนี้ยมันจะเป็นอาคาร
0: ค่ะ
1: นะครับอันเนี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างอาคาร
0: ก็จะนอกเหนือจากอันนี้ยังมีอีกค่ะ
1: มีอะไรอีกมากมีเยอะมากก็อาคารที่เกี่ยวข้องกันครับที่ผมเรียนแล้วเนี่ยอาจจะมีเรือนประทับนะครับมีสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้านะครับมีโรงฝึกอบรมนะครับแล้วก็มีที่พักแรมมีเรือนพยาบาลต่างๆเป็นต้นนะคร
0: ับ ค่ะผู้จัดการก็คืออย่างที่เรามายืนอยู่ตรงนี้เนาะตัวอาคารอ่ะอาจจะไม่มีแล้วแต่ว่าเรามีป้ายปักไว
1: ้ใช่เราป้ายบอกไว้ว่าตรงนี้มันเคยมีอาคารอยู
0: ่
1: และอาคารเป็นพวกเนี้ยมันก็ให้คนศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างเนี้ยนะครับ
0: อย่างด้านนู้นคืออะไรคะ
1: ก็จะมีอาคารอยู่หมดนะครับก็จะมีก็อย่างที่ผมเรียนน่ะก็จะอาจจะมีที่ป้อมมีป้อมยามป้อมรักษาการเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ใหญ่มันต้องดูแลความเรียบร้อย

0: ค่ะผู้จัดการคะตอนนี้เราก็มาถึงหาดแล้วที่เรียกว่าหาดราชการุณตรงนี้พื้นที่เป็นยังไงคะผู้จัดการ
1: อ๋อเขาเรียนว่าพื้นที่ตรงเนี้ย
0: ค่ะ
1: เป็นหาดเรียกหาดราชการุณนะครับเป็นหาดที่สวยงามมากจริงๆวันนี้น้ําขึ้นตรงนี้น้ําขึ้นนะครับแต่ตรงนู้นก็ยังมีหาดอยู่เยอะครับพื้นที่จะไม่เสมอกันแต่ตรงเนี้ยน้ําจะเยอะโดยปกติเราจึงทําเขื่อนกันตลิ่งพังไว้นะครับเพราะว่าน้ําบางทีเนี่ยลมแรงน้ําจะพัดแรง
0: ค่ะ
1: นะครับที่นี่เราปลูกต้นไม้ไว้เยอะหมดนะครับมีทั้งต้นจิกทะเลนะครับมีต้นมะพร้าวนะครับมีต้นเยอะนะครับแล้วดูสวยงามมาก
0: ค่ะเมื่อกี้นะคะตอนที่ขับรถเข้ามาจะเห็นว่าแบ่งโซนกันใช่ไหมคะชัดเจนเพราะว่าตรงนี้เห็นเป็นที่พักเป็นยังไงคะสำหรับโซนด้านนอกตรงน
1: ี้อ๋อก็เรียนว่าตรงทางเข้านะครับเมื่อกี้นี้ถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะมีเขาเรียกชุดหน่วยเฉพาะกิจนะครับชคสามก็จะดูแลพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ดูแลความเรียบร้อยให้เราด้วยเพราะนั่นมาที่นี่ปลอดภัยน
0: ะ
1: ครับเพราะเรามีชุดชเขาเรียกชก3นะครับมีหน่วยนาวิกโยธินช่วยดูแลพื้นที่เราให้เราหมดนะครับในพื้นที่ตรงเนี้ยก็จะมีที่พักด้วย
0: ค
1: ่ะนะครับมีที่พักด้วยก็คือเนี่ยที่พักที่เห็นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นหลังที่พักของเราที่เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ห้องละ2คน
0: ค่ะ
1: นะครับมีอยู่ประมาณห้อง7คน9คนนะครับ15คน30คน
0: ค่ะ
1: ทั้งสูงสุด40คนก็เป็นหลัง
0: ก็คือมาเป็นกรุ๊ปกันได้ท
1: ี
0: นี้ห้องพักค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่คะ
1: อ๋อก็เรียนว่าถ้าราคาเริ่มต้นห้องพัก2คนเนี่ยก็จะ800บาท
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ชายหาดเนี่ยก็จะมี 1,500 แล้วแต่โซนอย่างโซนติดทะเลเนี่ยก็อาจจะ 1,500 นะครับแต่แล้วก็มีการอบรมด้วยเด็กมาเข้าค่ายครูเค้าก็พักเป็นอาคารรวมเพราะอาคารรวมเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็เตียงละ200บาท
0: สุดท้ายนี้แล้วค่ะให้ฝากถึงตั้งแต่แรกเลยแล้วกันค่ะพิพิธภัณฑ์ช่วยแจ้งเวลาให้คุณผู้ชมทราบสักนิดนึงค่ะว่าเปิดปิดวันไหนกี่โมงและมีค่าใช้จ่ายไหม
1: อ๋อก็เรียนว่าสำหรับพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานาจิกาสภากาชาดไทยด้านหน้าเนี่ยฟรีตลอดนะครับเราก็จะเปิดตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 16:30 เนาะ
0: ค่ะ
1: 30น.นะครับเวลาราชการแล้วก็ปิดเฉพาะวันอังคารกับวันพุธนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีคนมาท่องเที่ยวและอยากดูครับคือพี่น้องประชาชนชาวบ้านอาจจะเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็เป็นหมู่คณะก็มาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาข้าราชการบรรจุใหม่มีทั้งทหารมีทั้งพยาบาลมีแล้วก็จะมาเข้า
0: ค่ะขอเบอร์ติดต่อหน่อยค่ะถ้าหากว่าเขาต้องการโทรมาก่อน
1: อ๋อเขาเรียนเมื่อกี้ที่พักเนี่ยจริงๆเราตั้งราคาไว้เนี่ยก็เป็นราคาที่ภาคชาติไทยเขากำหนดไว้แล้วจริงๆเนี่ยก็มีส่วนลดนะครับสำหรับข้าราชการทำงานพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับอาจจะมีเสริมมวลชนหรือมีอปปลหรือมีบริจาคโลหิต24ครั้งหรือว่าเป็นสมาชิกเหล่ากาชาตินะครับเป็นกรรมการบริหารเหล่ากาชาติกิ่งกาชาติก็พักก็ลด 20% ทหารก็ลด 20% เหมือนกัน
0: เบอร์โทรค่ะเบอร์อะไรคะถ้าหากว่าอยากจะมาชมพิพิธภัณฑ
1: ์
0: ค่ะ
1: ก็เรียนว่าเบอร์โทรที่นี่นะครับ087
0: ค่ะ
1: นะครับ603ตัว686 087 603ตัวแล้วก็687เป็นทั้งเบอร์ ID Line ด้วยนะครับถ้าจะแอด Line มาก็สามารถที่จะมาจองที่พักหรือมาพูดคุย
0: จะ
1: มีเจ้าหน้าที่รับตลอดเวลา24ชั่วโมงเพราะว่าที่นี่นอกจากเลิกเวลาเลิกงานแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาจะเข้ากะเพื่อเราบริการที่พักบริการเลยด้วยก็จะได้คุยกัน
0: ค่ะคุณผู้ชมคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับที่นี่ค่ะศูนย์ราชการุณเขาล้านจังหวัดตราดค่ะที่นี่นะคะเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวธรรมดาค่ะแต่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้การเรียนรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้จัดการค่ะที่พาแพทนะคะมาทางท่องเที่ยวและได้ความรู้ไปในตัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับขอบพระคุณมากครับ
0: รายการในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ริเสวภาเปิดรายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากพระมหากริตอภิรัมโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในตอนเป็นที่รักด้วยคุณธรรมขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโกสัจฉังพยโตทิสวานวิริ

ยารัมพันจะเขมโตอารัฐาวิริยาโหธาเอสาพุทธานุสาสนีตีณบัดนี้จักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาประนาศาสนธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีและนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ชีวิตเนื่องได้ว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องเป็นผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่ถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายได้ประกอบการบุญการกุศลนำตนให้เข้าถึงฝั่งคือพระนิพพานก็หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะฉะนั้นแล้วทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสสอนให้เราท่านทั้งหลายได้มีความเพียรพยายามที่จะประพฤติประกอบคุณงามความดีให้บังเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะการประกอบคุณงามความดีนั้นเป็นสิ่งที่จะนำความสุขนำประโยชน์นำความเกื้อกูลมาให้แก่ชีวิตของตนเองเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วชีวิตของเราก็จะเกิดความรุ่งเรืองเกิดความผ่องใสไปที่ไหนก็ตามคนทั้งหลายก็ให้การนับถือให้การเคารพให้การยกย่องแต่ว่าการที่จะทำให้บุคคลทั้งหลายเคารพนับถือยกย่องได้นั้นเราต้องมาประพฤติปฏิบัติตัวของเราเสียก่อนเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วคนอื่นทั้งหลายเนี่ยจึงจะเคารพจึงจะยกย่องตัวของเราเพราะฉะนั้นแล้วตามพุทธภาษิตที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นซึ่งปรากฏอยู่ในคุตกนิกายจริยาปิฎกว่าโกสัจฉังพยโตทิสวาดังนี้เป็นอาทิท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านเป็นภัยและเห็นการปรารภความเพียรเป็นความปลอดภัยแล้วปรารภความเพียรเถิดนี้เป็นพุทธานุสาสนีเราท่านทั้งหลายเมื่อได้สดับพระพุทธพจน์บทนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสให้เราท่านทั้งหลายนี้เป็นผู้ที่ประกอบความเพียรเพราะชีวิตของเราเกิดมาแล้วเนี่ยเหมือนประดุจว่าเป็นผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในวัฏสงสารอันได้แก่โอคะคือห่วงน้ำมิว่าจะเป็นกาโมคะภโวคะทิโถคะอวิชโชคะคนเราเกิดมานี้ก็เปรียบประดุจว่าเป็นผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารประดุจว่าเวียนว่ายตายเกิดชาติแล้วชาติเล่าการที่เราท่านทั้งหลายจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนั้นต้องเป็นผู้ที่ปรารภความเพียรในเบื้องต้นให้เราท่านทั้งหลายได้มาเห็นเสียก่อนว่าความเกียจคร้านนั้นเป็นภัยในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการเกียจคร้านในการประกอบคุณงามความดีเกียจคร้านในการที่จะศึกษาเรียนบ้างเกียจคร้านในการประกอบการงานซึ่งเป็นเครื่องเลี้ยงหาชีพของตนเองความเกียจคร้านต่างๆเหล่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าเป็นภัยคุกคามต่อชีพของเราทำไมจึงว่าเป็นภัยคุกคามชีพของเราก็เนื่องจากว่าเมื่อเราทั้งหลายมีความเกียจคร้านแล้วเนี่ย
กิเลสต่างๆก็จะหมักหมมอยู่ในชีวิตของเราไม่สามารถที่จะออกจากกิเลสต่างๆได้เพราะกิเลสต่างๆนั่นเนี่ยคอยดึงคอยฉุดรั้งไม่ให้เราท่านทั้งหลายนี่ออกจากกิเลสเหล่านั้นโดยเฉพาะห่วงน้ำดังที่ได้กล่าวมาในส่วนเบื้องต้นว่าห่วงน้ำได้แก่กาโมคะโอคะคือห่วงน้ำอันได้แก่กามคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นคอยฉุดรั้งเราท่านทั้งหลายอยากจะมีอย่างนั้นบ้างอยากจะได้อย่างนั้นบ้างเข้ามาในชีวิตของตนเองเมื่อไม่ได้แล้วเราก็ขนขวายบางครั้งไม่ได้ด้วยสุจริตก็ขนขวายด้วยทางที่ทุจริตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกาโมคะโอคะคือห่วงน้ำได้แก่กามจึงถือว่าเป็นภัยในชีวิตของเราเพราะโอคะอันหมายถึงว่าห่วงน้ำได้แก่การเวียนว่ายตายเกิดภาวะคือการเกิดหรือการอยากเป็นไม่มีจุดสิ้นสุดอยากจะเป็นตำแหน่งนี้แล้วก็อยากจะได้รับตำแหน่งอย่างนั้นต่อไปอีกหาจุดสิ้นสุดไม่พบเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าพระโอคะเนี่ยเป็นภัยในชีวิตของเราอีกอย่างเพราะถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นแล้วเนี่ยแล้วก็ขนขวายในสิ่งนั้นๆที่อยากจะเป็นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเรานี้เกิดความสุขเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เราทั้งหลายได้พินิจพิจารณาว่าอะไรก็ตามที่เกิดมาแล้วเนี่ยเขาสมมุติสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรจีรังยั่งยืนให้เราท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาเช่นนี้แล้วก็จะได้คลายจากการที่จะยึดติดยึดมั่นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นหรือว่าในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วทิฏโธคะห่วงน้ำอันได้แก่ความเห็นความเห็นในที่นี้อันได้แก่ความเห็นที่ไม่ถูกต้องอันเป็นความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิให้เราทั้งหลายได้พิจารณาว่าอะไรก็ตามที่เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องนะมันก็เป็นภัยในชีวิตของเราคอยขวางชีวิตของเราไม่ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองไม่ให้เกิดความสุขในทางตรงกันข้ามก็ยังนำหายนะมาให้แก่ชีวิตของเราอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เราทั้งหลายได้พิจารณาว่ามิจฉาทิฏฐิซึ่งตรงข้ามกับสัมมาทิฏฐิเป็นภัยอีกอย่างหนึ่งในชีวิตของเราบางคนบางท่านเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีบุคคลผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายบุพการีต่างเป็นผู้ที่ไม่มีพระคุณต่อตนเองบุญบาปทำแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สูญไปไม่ได้ให้ผลอะไรเลยอันนี้คือเป็นมิจฉาทิฏฐิที่คอยขัดกร่อนจิตใจของตนเองเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักในการที่จะปลูกฝังคุณงามความดีในชีวิตของตนเองนี่ก็ถือว่าเป็นภัยอย่างหนึ่งที่คอยกลัดกร่อนชีวิตของเราเช่นเดียวกันต่อมาคืออวิชโชคะอันหมายถึงว่าห่วงน้ำได้แก่ความไม่รู้โดยเฉพาะไม่รู้จักปัญหาในชีวิตไม่รู้จักทุกข์
ไม่รู้

จักเหตุเกิดของทุกข์ไม่รู้จักวิธีการที่จะดับทุกข์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นภัยในชีวิตของเราและภัยอีกอย่างหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้เหมือนกับว่าบุคคลที่กำลังจะจมลงน้ำอันได้แก่น้ำคือโอคะดังที่ได้กล่าวมาส่วนภัย4ประการหากว่าผู้ใดได้เวียนว่ายอยู่ในโอคะคือห้วงน้ำ4ประการดังที่ได้กล่าวมาภัย4อย่างก็จะพึงบังเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นภัย4อย่างอันได้แก่ภัยจากคลื่นได้แก่ความไม่อดทนต่อคำสอนภัยจากจระเข้ได้แก่ความเห็นแก่ปากท้องไม่รู้จักพอประมาณในการบริโภคภัยจากน้ำวนได้แก่กามคุณ5ภัยจากปาร้ายได้แก่วิสภาคารมให้เราท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเมื่ออยู่ในห้วงน้ำเนี่ยห้วงน้ำนี่ก็ถือว่าเป็นภัยอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในน้ำเนี่ยเราไม่รู้ว่าสัตว์ร้ายต่างๆหรือว่าอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวเราก็ถือว่าเป็นภัยในเบื้องต้นอยู่แล้วซึ่งเรามองไม่เห็นแต่ว่าก็ยังมีภัย4ประการบังเกิดขึ้นในชีวิตของเราอันถือว่าเป็นภัยในชีวิตโดยประการแรกได้แก่ภัยจากคลื่นได้แก่ความไม่อดทนต่อคำสอนอันนี้ถือว่าเป็นภัยในชีวิตของเราที่มีความสำคัญหากว่าผู้ใดก็ตามเป็นผู้ที่ไม่อดทนต่อคำสั่งสอนเนี่ยบุคคลผู้นั้นเนี่ยก็ละเลยในวิชาการต่างๆที่ท่านผู้ที่สั่งสอนนี่ประสิทธิ์ประสาทให้แม้กระทั่งในทางพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันเราท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าพระภิกษุในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีหลายรูปที่ไม่อดทนหรือไม่ใส่ใจคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนแล้วแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นโดยประจักษ์ได้แก่พระเทวทัตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยได้สั่งสอนแล้วว่าการทำเช่นนี้ไม่ถูกต้องการทำเช่นนี้เป็นการยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกจากกันการทำเช่นนี้ทำให้ตนเองเดือดร้อนผู้อื่นก็เดือดร้อนแต่ว่าท่านเนี่ยไม่อดทนไม่ใส่ใจคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้สั่งสอนอันหมายถึงว่าเป็นผู้ที่เหลือแล้วเหลือจากการสั่งสอนแล้วเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันในช่วงต้นของวัยของชีวิตได้ศึกษาเล่าเรียนหากผู้ใดก็ตามมีการอดทนต่อการที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทได้สั่งสอนความรู้ให้แก่เราท่านอาจารย์ว่าบ้างดุบ้างในขณะที่เราเนี่ยเล่นบ้างไม่ได้ใส่ใจบ้างว่าบ้างหรือบางครั้งท่านอาจารย์ตีสั่งสอนบ้าง
แต่หากว่าผู้ใดก็ตามเนี่ยได้อดทนต่อคำกล่าวคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยท่านผู้นั้นเนี่ยนำคำสั่งสอนของท่านไปประพฤติปฏิบัติก็รอดพ้นจากภัยคือคลื่นในชีวิตของเราเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมาเมื่อไหร่ตอนนี้เราอาจจะยังไม่ถูกคลื่นแห่งชีวิตของเราแต่ว่าคลื่นเหล่านั้นน่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะใหญ่หรือเล็กอันเป็นปัญหาในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากว่าเราได้อดทนต่อคำสั่งสอนของท่านแล้วเนี่ยหากว่าเมื่อใดก็ตามเราเจอคลื่นเข้ามาแล้วเราก็สามารถที่จะนำคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์นั้นเนี่ยไปแก้ปัญหาในชีวิตของเราได้ประการต่อมาคือภัยจากจระเข้จระเข้ในที่นี้ได้แก่ความเห็นแก่ปากท้องไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเราท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าความเห็นแก่ปากท้องเนี่ยจนเกินไปไม่รู้จักในความประมาณในการบริโภคบางครั้งบางคราเนี่ยก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่ตัวเราเองก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่รู้จักในการบริโภคแต่ในที่นี้นี่ความเห็นแก่ปากท้องเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญถ้าเราเห็นแก่ปากท้องจนเกินไปการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีเราก็ลดน้อยถอยลงก็เนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้จักพอประมาณในการบริโภคเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสให้เราทั้งหลายเนี่ยรู้จักประมาณในการบริโภคการประมาณในการบริโภคเนี่ยคือการดูแลสุขภาพของเรานั่นแหละเพราะผู้ใดก็ตามหากว่ารู้จักในการบริโภคอาหารให้เหมาะควรแก่ร่างกายของตนเองแล้วเนี่ยสุขภาพของบุคคลนั้นเนี่ยก็ดีไปด้วยอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสโอวาทปาติโมกข์มีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าโภชเนมัตตัญญุตาคือให้เป็นผู้ที่รู้จักในการบริโภคอาหารคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พระองค์เนี่ยตรัสให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยรู้จักในการรักษาสุขภาพจะไปประกาศพระศาสนาเนี่ยต้องรู้จักในการดูแลสุขภาพการที่จะดูแลสุขภาพให้ดีได้เนี่ยก็ต้องเกิดกัดจากการรับประทานอาหารการกินนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พระองค์เนี่ยทรงเป็นห่วงสุขภาพของภิกษุทั้งหลายที่พระองค์ได้ส่งไปประกาศพระศาสนาว่าให้รู้จักพอประมาณในการบริโภคเพราะถ้าไม่รู้จักพอประมาณในการบริโภคเห็นแก่ปากแก่ท้องจนเกินไปสุขภาพก็ไม่ดีการงานที่เราจะทำเนี่ยก็ไม่ได้เกิดประสิทธิภาพดังที่ได้มุ่งหวังเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องสุขภาพนี่จึงมีความสำคัญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จึงทรงเน้นย้ำให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักในการบริโภคอาหารให้เหมาะควรภัยประการต่อมาอันได้แก่น้ำวนได้แก่กามคุณ5ประการคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้เราทั้งหลายได้พิจารณาว่ากามคุณทั้ง5เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคุณแต่ก็มีโทษมากจะเรียกว่ากามคุณเนี่ยก็คือคุณของกามแต่ว่าโทษมันมากกว่า

0: ถ้าหากว่าเราติดอยู่ในรูปคือสิ่งที่ตามองเห็นฮะติดอยู่ในสิ่งนั้นนานๆอย่างเช่นบางคนบางท่านติดเล่นเกมบ้างติดในการเพลิดเพลินดูละครเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างโดยที่ไม่ได้ประกอบการงานโดยที่ไม่ได้ศึกษาเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นโทษแก่ตัวเราเป็นโทษในขณะที่เราดูอยู่ในอนาคตก็จะเป็นโทษแก่ตัวเราเช่นเดียวกันโดยที่เราได้สูญเสียเวลาอันไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจึงให้เราทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักระวังภัยจากน้ำบนประการต่อมาคือภัยจากป่าร้ายป่าร้ายในที่นี้อันได้แก่วิสภาคารมอันหมายถึงว่าเป็นอารมณ์ที่ตรงกันข้ามกันจากคุณงามความดีเราทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าผู้ใดก็ตามเมื่อผูกวิสภาคารมคืออารมณ์ที่ตรงกันข้ามเข้ามากระทบบางคนบางท่านติดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นของสวยๆงามๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆเหล่านี้เป็นต้นบางคนบางท่านติดในสิ่งเหล่านี้เมื่อติดแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็จะคอยฉุดรั้งไม่ให้ประกอบงามความดีพอจะสวดมนต์ไหว้พระสักหน่อยเสียงเพราะๆก็มาฉุดรั้งแล้วรูปสวยๆก็มาฉุดรั้งแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นภัยอีกประการหนึ่งในยุคเราเพราะฉะนั้นแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จึงตรัสให้ภิกษุทั้งหลายนั้นน่ะปรารภความเพียรให้เห็นความเพียรเนี่ยเป็นความปลอดภัยในชีวิตเมื่อเราทั้งหลายได้ปรารภความเพียรแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรอดพ้นจากภัยที่อยู่ในห่วงน้ำอันได้แก่กามโมฆะภวคะทิฏโฐคะอวิชโชคะได้ภัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเกาะเกี่ยวบุคคลผู้ที่ปรารภความเพียรได้เมื่อเป็นดังนั้นแล้วให้เราท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยได้ให้ภิกษุทั้งหลายนี้ได้พินิจพิจารณาและมาทบทวนชีวิตของตนเองว่าให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักภัยและปรารภความเพียรเป็นความปลอดภัยเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองไปที่ไหนเนี่ยก็ไม่ตกต่ำไปที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับก็เลยจะว่าเราปรารภความเพียรในการประกอบคุณงามความดีเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเนี่ยโอคะที่ว่ามีภัยและที่ข้ามได้ยากนั้นท่านผู้ที่มีความเพียรอันปรารภแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะข้ามพ้นได้โดยง่ายดังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสักขาทวรรคว่าสัพพัทธาสีลสัมปันโนปัญญวาสุสมาหิโตอารัฏฐวิริโยปหิตัตโตโอคังตรติทุตระพูดถึงพร้อมแล้วด้วยศีลมีปัญญามีใจมั่นคงดีแล้วปรารภความเพียรตั้งตนไว้ในการทุกเมื่อย่อมข้ามโอคะที่ข้ามได้ยากแสนยากเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้พินิจพิจารณาชีวิตของตนเองและนำชีวิตของตนเองนั้นให้พ้นจากภัยที่เกาะเกี่ยวชีวิตของตนเองเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขความเจริญอยู่ในสังคมก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเทศนาปริโยสาเนในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนา ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงอภิบาลให้ท่านทั้งหลายได้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงให้ทุกท่านเจริญไปด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนรับประทานแสดงวิสัชนาพระสัทธรรมเทศนามาสมสมัยได้เวลาขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะการที่เราจะเป็นที่รักของผู้อื่นได้เราจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลเสียก่อนนะคะคือมีการสำรวมอินทรีย์มีสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องกำกับการดำเนินชีวิตกล่าวแต่วาจาสัตย์หากตัวเราประกอบไปด้วยคุณธรรมเหล่านี้เราก็จะเป็นที่รักของคนรอบข้างนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันศิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: คุณศิริสวัสดิ์ภาไหว้ลาผู้ชมรายการขึ้นโลโก้เอ็นดี
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจพบกับดิฉันรัชนกสุจินค่ะ
3: ค่ะดิฉันสุพรรษามาหมั่นค่ะขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังรับชมสดค่ะผ่านกล่องทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11ค่ะและทาง Facebook Live นะคะ NBT ภาคกลางค่ะ
4: เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านกันบ้างนะคะน้องแพทนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะแถลงต่อวุฒิสภาชี้แจงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทค่ะเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยค่ะสาเหตุหลักนะคะจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะซึ่งกระทบทั้งแหล่งผลิตและเส้นทางขนส่งโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ตลาดน้ำมันโลกตึงตัวและราคาพลังงานปรับสูงขึ้นขณะที่ไทยนะคะนำน้ำมันจากตะวันออกกลางเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งจึงหลีกเลี่ยงผลกระทบได้ยากค่ะเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นนะคะต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งเนี่ยก็เพิ่มตามทำให้สินค้าและบริการเนี่ยแพงขึ้นกระทบต่อค่าของชีพและกำลังซื้อของประชาชนค่ะรัฐบาลเนี่ยจึงเห็นว่าเงินจากช่องทางปกติเนี่ยอาจไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์สำหรับวงเงินกู้400,000 ล้านบาทนะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนแรกค่ะ200,000 ล้านบาทเนี่ยใช้ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบส่วนอีก200,000 ล้านบาทเนี่ยใช้เร่งเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่พลังงานทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวมถึงพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านพลังงานค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะยืนยันว่าการกู้เงินครั้งนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายและยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยคาดว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยจะไม่เกินร้อยละ70ส่วนการใช้เงินจะต้องผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบโดยทุกโครงการต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนคุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณอื่นและสามารถดำเนินการได้ทันทีเป้าหมายของรัฐบาลนะคะคือบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นควบคู่กับการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลในระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงานให้กับประเทศอย่างยั่งยืนค่ะ
3: ค่ะเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าถ้าหากว่าเกิดผลดีขึ้นมาแล้วผลดีจะไปอยู่กับประชาชน
4: ใช่ค่ะก็คือเหมือนแก้ปัญหาเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน
3: ใช่อย่างที่ทราบกันค่ะมากันทางด้านมหาไทยค่ะได้สั่ง76 จังหวัดเข้มตรวจผู้เสพยาเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงค่ะกระทรวงมหาไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76 จังหวัดค่ะกำชับฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจในพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อมูลและพฤติการของผู้เสพยาเสพติดอย่างละเอียดค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งประวัติการเข้ารับการบำบัดรักษานะคะสาเหตุหรือมูลเหตุของการเสพตลอดจนพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างค่ะเพื่อพิจารณานำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาหรือดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างเหมาะสมค่
4: ะ
3: การตรวจสอบครั้งนี้นะคะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้ที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตราย หรือว่าสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นค่ะก็เช่นมีพฤติกรรมที่อันธพาล ก่อกวนข่มขู่คุกคามหรือเคยใช้ความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวและคนในชุมชนค่ะ ดยเจ้าหน้าที่จะรวบรวมข้อมูลจากหลายด้านนะคะทั้งประวัติการรักษาข้อมูลจากฝ่ายปกครองตำรวจผู้นำชุมชนและบุคคลใกล้ชิดค่ะก็เพื่อไปประเมินความเสี่ยงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างรอบคอบสำหรับผู้เสพที่ควรได้รับการดูแลนะคะจะประสานหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูและติดตามหลังการรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อช่วยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมได้ตามปกตินะคะสำหรับผู้ที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรืออาจก่ออันตรายกับผู้อื่นนะคะจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือว่าความสูญเสียในชุมชนนั่นเองค่ะสำหรับมาตรการดังกล่าวนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปปส.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการการทำงานตั้งแต่การค้นหาค่ะคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูติดตามตลอดจนไปถึงการบังคับใช้กฎหมายค่ะให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นเป็นไปอย่างเป็นระบบและตรงกับพฤติการของแต่ละบุคคลกระทรวงมหาดไทยยังขอความร่วมมือประชาชนค่ะหากพบผู้มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะหรือว่ามีแนวโน้มใช้ความรุนแรงค่ะควรแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อให้สามารถเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะภายใต้แนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะมุ่งสร้างชุมชนปลอดภัยลดปัญหายาเสพติดและป้องกันความรุนแรงอย่างยั่งยืนค่ะ
4: ค่ะ
3: เรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่ายาเสพติดเนี่ยก็เป็นภัยเนาะเป็นภัยสังคม
4: เป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องจัดการเพราะว่าถ้าเกิดคนเสพยาเสพติดเนี่ยก็คือเป็นอันตรายต่อท้องพื้นที่
3: เป็นอันตรายกับชีวิตของเพื่อนร่วมโลกด้วย
4: ใช่ค่ะเรามาดูในเรื่องของบัญชีม้าเรามีดีกันบ้างเนาะรัฐบาลค่ะยกระดับบริการภาครัฐด้านธุรกิจให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเปิดให้ผู้ประกอบการเนี่ยดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ได้ถึง87กระบวนงานครอบคลุมบริการหลัก8ระบบช่วยลดขั้นตอนระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการค่ะปัจจุบันนะคะมีผู้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เนี่ยผ่านช่องทางดิจิทัลแล้วสูงถึงร้อยละ 95.48นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เนี่ยการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเปลี่ยนมาให้บริการผ่านระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผู้ประกอบการจึงสามารถยืดเรื่องได้จากทุกที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะบริการออนไลน์ครอบคลุมทั้งการจดทะเบียนนิติบุคคลการจดทะเบียนบริษัทมหาชนการนำส่งงบการเงินรวมถึงการจัดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้าค่ะนอกจากนี้นะคะประชาชนเนี่ยยังสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลกว่า2ล้านรายได้ฟรีผ่านระบบ DBD Data Warehouse Plus ค่ะขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลเนี่ยได้นำAI ระบบดิจิทัล ID ไทยดีและ EKYC มาใช้ตรวจสอบและยืนยันตัวตนพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีม้าและกลุ่มเสี่ยงกับหน่วยงานต่างๆค่ะเพื่อป้องกันการนำชื่อนิติบุคคลเนี่ยไปใช้กระทำผิดผลการดำเนินงานนะคะพบว่าจำนวนนิติบุคคลบัญชีม้าลดลงจาก594รายในปี2568เนี่ยเหลือ58บริษัทในปี2569ส่วนกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ 65.22 ค่ะรัฐบาลย้ำว่าการพัฒนาระบบดิจิทัลไม่เพียงช่วยให้ประชาชนเนี่ยเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้นแต่ยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสป้องกันบัญชีม้าและธุรกิจนอมินีสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ระบบธุรกิจประเทศอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลก็ต้องเร่งดำเนินการจัดการเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับบัญชีม้าเนี่ยก็คือเราก็เห็นว่ามีเกิดเหมือนบัญชีม้าเนี่ยเยอะมากคือคนใช้เปิดบัญชีเนี่ย
3: คนดอกคนโดนหลอกไปเปิดบัญชีม้าก็มีเยอะแยะมากมายเช่นกันค่ะค่ะมากันที่ข่าวต่อไปค่ะอันนี้เป็นข่าวดีเลยนะคะคุณผู้ชมรัฐบาลปรับโครงสร้างค่าไฟใหม่ค่ะจะเริ่มกันยายน2569นี้ค่ะใช้น้อยจ่ายถูกลงข่าวดีนะคะสำหรับผู้ใช้ไฟทั่วประเทศค่ะตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปวันพรุ่งนี้แล้วนะคะประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์ค่ะจากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดภาระค่าครองชีพค่ะโดยการแก้ไขทั้งต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟให้มีความเป็นธรรมที่มากขึ้นค่ะโดยมีการเน้นช่วยเหลือครัวเรือนที่ใช้ไฟน้อยเป็นลำดับแรกนะคะสำหรับบ้านพักอาศัยจะคิดค่าไฟในรูปแบบขั้นบันไดค่ะหรือว่ายิ่งใช้มากอัตราค่าไฟในส่วนที่เพิ่มขึ้นก็จะสูงขึ้นค่ะโดย200หน่วยแรกคิดในอัตราไม่เกินหน่วยละ3บาทแต่ถ้าเป็นหน่วยที่201ถึง400จะคิดหน่วยละ 4.1584 บาทค่ะและส่วนที่ใช้ตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปนะคะจะคิดหน่วยละ 4.3583 บาททำให้ครัวเรือนที่ประหยัดไฟและใช้ไฟไม่มากเนี่ยสามารถจ่ายค่าไฟในอัตราที่ถูกลงค่ะ
4: ค่ะ
3: นอกจากนี้นะคะอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทเมื่อรวมค่า FT แล้วนะคะจะลดลงจากหน่วยละ 3.95 บาทเหลือหน่วยละ 3.86 บาทหรือว่าลดไปประมาณ9สตางค์ต่อหน่วยนั่นเองค่ะพร้อมแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะค่ะค่าไฟฟ้าสาธารณะนี่ก็คือไฟส่องสว่างค่ะริมถนนไฟตามซอยไฟในสวนสาธารณะและสัญญาณไฟจราจรค่ะอันนี้นะคะจะแยกออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีกหน่วยละ 6.34 สตางค์ค่ะรัฐบาลคาดว่าโครงสร้างค่าไฟใหม่จะช่วยประชาชนมากกว่า21ล้านครัวเรือนค่ะและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรวมได้ประมาณ 18,000 ล้านบาทถือว่าเป็นการช่วยลดรายจ่ายประจำของครอบครัวนะคะในช่วงที่ค่าครองชีพเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญเลยก็คือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้ที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรค่ะหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันค่ะหลักการสำคัญของโครงสร้างใหม่นี้นะคะก็คือคนใช้ไฟน้อยควรจ่ายน้อยลงค่ะและผู้ที่อยู่อาศัยจริงต้องเข้าถึงสิทธิ์ได้เพื่อให้ประชาชนสัมผัสผลของการลดค่าไฟได้จริงในแต่ละรอบบินนั่นเองค่ะพร้อมวางระบบค่าไฟให้มีความเป็นธรรมและยั่งยืนในระยะยาวด้วยค่ะอันนี้ค่ะก็รอดูกันเนา
4: ะ
3: จะเริ่มในบินเดือนกันยายนนี้สิ้นเดือนเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันอีกทีว่าจะเห็นผลชัดเจนไหม
4: ค่ะช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะนำเสนอ3ประเด็นที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ
5: ประกาศฉบับที่10มาแล้วนะครับกรมอุตุเตือนไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากยาวไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เช็ครายชื่อจังหวัดด่วนครับว่ามีที่ไหนบ้างข่าวสภาพอากาศข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ31สิงหาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10ครับเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายนนี้สาเหตุจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงทำให้ด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครยโสธรกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีบึงกาฬนครพนมกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับจังหวัดเหล่านี้ต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดของท่านตอนนี้เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ
6: ควันไม่มีสีไม่ได้แปลว่าไม่มีอันตรายนะคะบุหรี่ไฟฟ้าอาจดูทันสมัยกลิ่นหอมและแตกต่างจากบุหรี่ทั่วไปแต่ละอองที่สูดเข้าไปอาจมีนิโคตินและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะและการได้รับนิโคตินยังสามารถนำไปสู่การเสพติดได้ผลกระทบที่ไม่ควรมองข้ามกระทบต่อระบบทางเดินหายใจนิโคตินส่งผลต่อสมองและการเสพติดเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดค่ะอาจได้รับสารเคมีและสารพิษจากผลิตภัณฑ์และเสียเงินกับสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพอย่ารอให้คำว่าลองแค่ครั้งเดียวกลายเป็นเลิกไม่ได้อยากสุขภาพดีเริ่มต้นด้วยการไม่ลองบุหรี่ไฟฟ้าค่ะไม่เท่ไม่ปลอดภัยและไม่คุ้มกับสุขภาพชวนคนที่คุณรักบอกลาบุหรี่ไฟฟ้าและเลือกอนาคตที่ปลอดภัยกว่าเลิกบุหรี่วันนี้เพื่อสุขภาพดีในวันข้างหน้าค่ะ
5: 30สิงหาคมโควิด-19 กลับมาระบาดตามฤดูกาลอีกแล้วนะครับกรมควบคุมโรคเผยยอดป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีพุ่งสูงถึง 95,000 กว่ารายพร้อมเตือนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกและระวังข่าวปลอมรายละเอียดเป็นยังไงไปดูกันครับข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไว้ด้วยนะครับโดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะครับเผยว่าตั้งแต่1มกราคมถึง28สิงหาคม69พบผู้ป่วยสะสม 95,000 กว่ารายเสียชีวิต14รายโดยแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับเช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจอื่นๆอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่และโรค RSV ที่กำลังระบาดในช่วงเปลี่ยนผ่านสภาพอากาศนี้ครับส่วนสายพันธุ์หลักที่พบมากที่สุดในไทยยังคงเป็นสายพันธุ์ NB.1.8.1 ตามด้วย JN1 และ XEC ครับทางกรมควบคุมโรคฝากเตือนว่าหากใครมีอาการป่วยอย่างเช่นมีไข้ไอเจ็บคอหรือว่าอ่อนเพลียควรพักผ่อนงดใกล้ชิดผู้อื่นและสวมหน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้คนรอบข้างและกลุ่มเสี่ยงครับพร้อมทั้งย้ำเตือนให้ประชาชนระวังการส่งต่อข่าวปลอมบนโซเชียลมีเดียอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเพราะว่าสถานการณ์ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ครับ
3: ตอนนี้นะคะก็มีโรคร้อนค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มความรุนแรงภัยพิบัตินะคะเขาก็ได้ออกมาเตือนค่ะเตือนไทยเสี่ยงดินถล่มค่ะทางด้านนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้ออกมาเตือนว่าภาวะโลกร้อนนะคะกำลังทำให้ทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นค่ะจนโครงสร้างของภูเขาและชั้นดินเยือกแข็งอ่อนตัวลงเป็นการเพิ่มโอกาสเกิดการพังถล่มและน้ำท่วมฉับพลันแบบรุนแรงค่ะทางด้านนายสนธิคชวัฒน์นะคะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอธิบายว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาลค่ะส่วนหนึ่งมาจากมวลหิมะและก้อนหินพังถล่มจากพื้นที่สูงค่ะก่อนที่จะลงไปขวางทางน้ำจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวค่ะเมื่อเขื่อนแตกมวลน้ำจำนวนมหาศาลจึงทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะสะท้อนว่าภาวะโลกร้อนกำลังทำให้ภัยธรรมชาติรุนแรงค่ะและคาดการณ์ได้ยากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งอากาศที่ร้อนจัดฝนตกหนักและการพังถล่มของพื้นที่ภูเขาสูงค่ะแม้ประเทศไทยจะไม่มีทานน้ำแข็งนะคะแต่ยังต้องระวังภัยดินถล่มและโคลนถล่มค่ะโดยข้อมูลมีการระบุว่ามีหมู่บ้านเสี่ยงประมาณ 15,000 แห่งโดยครอบคลุมทั้งหมด54จังหวัดค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาสูงในภาคเหนือและภาคใต้หากเกิดฝนตกหนักในเวลาสั้นๆหรือที่เรียกกันว่าเรนบอมนะคะดินอาจอุ้มน้ำไม่ไหวและเกิดการพังถล่มลงมาได้ค่ะนักวิชาการจึงเสนอให้รัฐบาลยกระดับการรับมือภัยพิบัติเป็นวาระแห่งชาติจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงให้ครอบคลุมค่ะติดตั้งเรดาร์ตรวจวัดฝนและระบบแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ภูเขาพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานค่ะและจัดทำแผนอพยพตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับชุมชนส่วนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ควรติดตามประกาศเตือนภัยค่ะเตรียมของที่จำเป็นและซักซ้อมเส้นทางอพยพหากมีน้ำไหลหลากผิดปกติน้ำเปลี่ยนสีหรือว่าได้ยินเสียงดังจากภูเขานะคะควรรีบออกจากพื้นที่ทันทีไม่ควรอยู่รอดูสถานการณ์ค่ะเพราะว่าทุกนาทีอาจหมายถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินค่ะ อันนี้นะคะก็อย่างที่เขาเตือนมาค่ะคุณผู้ชมก็คือสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็คืออยู่แถบริมเขาหรือว่าริมแม่น้ำก็ดีนะคะก็ควรติดตามประกาศเตือนภัยเตรียมของที่จำเป็นไว้ค่ะก็คือกระเป๋าฉุกเฉินเราเคยพูดกันไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะเตรียมเอกสารเตรียมยาเตรียมไฟฉายเตรียมอะไรไว้นะคะคือมีการซักซ้อมเส้นทางอพยพรู้เส้นทางที่เราควรหลบหนีไว้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนั่นเองค่ะ
4: เรามาอยู่ในเรื่องของเตือนอยู่เหมือนกันค่ะอันนี้คืออุตุค่ะเตือนฝนตกทั่วไทยในวันที่31สิงหาคมค่ะวันที่31สิงหาคมนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเตือนประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกซึ่งบางแห่งเนี่ยอาจมีฝนตกหนักมากค่ะสาเหตุมาจากร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะส่วนกรุงเทพนะคะและปริมณฑลเนี่ยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะใครเนี่ยที่ต้องเดินทางควรเตรียมร่มอย่างที่น้องแพทบอกเมื่อสักครู่นะคะและเผื่อเวลาเพราะบางจุดมีน้ำท่วมขังและการจราจรเนี่ยอาจติดขัดด้านทะเลอันดามันตอนบนค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยอาจสูงมากกว่า3เมตรค่ะชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่ฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยควรงดออกจากฝั่งค่ะช่วงวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะคะโดยหลายพื้นที่เนี่ยยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยควรเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของและวางแผนอพยพไว้ล่วงหน้าค่ะ
3: ค่ะสำหรับการดูข่าวกรมอุตุก็จะช่วยได้นะคะก็คือตอนนี้เขามีแอปเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถไปโหลดมาเราก็จะสามารถคาดการได้ค่ะบางทีบางท่านอาจจะเดินทางท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็วางแผนไว้จะดีกว่าจะได้ไม่หมดสนุกแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะมาทางด้านโควิด-19 บ้างค่ะเดือนสิงหาคมนี้นะคะยังมีการพบต่อเนื่องค่ะโดยมีการย้ำนะคะป่วยพักลดใกล้ชิดค่ะกรมควบคุมโรคนะคะเผยว่าช่วงเดือนสิงหาคมยังพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะสอดคล้องกับฤดูกาลระบาดของโรคทางเดินหายใจค่ะเช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่และ RSV โดยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนค่ะสถานที่ทำงานและชุมชนได้อย่างไรก็ตามนะคะของประชาชนอย่าตื่นตระหนกเพราะระบบสาธารณสุขไทยยังมีความพร้อมค่ะทั้งยาและเวชภัณฑ์อย่างเพียงพอข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคม2569นะคะประเทศไทยค่ะพบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 95,357 รายเสียชีวิต14รายค่ะขณะที่สายพันธุ์หลักซึ่งพบในประเทศไทยนะคะยังคงเป็น NB181โดยกรมควบคุมโรคนะคะยังเฝ้าระวังสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์อย่างใกล้ชิดค่ะประชาชนควรยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดหากมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรือว่าอ่อนเพลียควรพักผ่อนให้เพียงพอนะคะลดการใกล้ชิดไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นค่ะและไม่ฝืนไปทำงานหรือร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากค่ะหรือว่าหากมีเหตุจำเป็นต้องออกจากบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆและดูแลสถานที่ให้มีอากาศถ่ายเทค่ะโดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ใกล้กับกลุ่มเสี่ยง608นะคะได้แก่ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำค่ะหากมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อยเจ็บหรือแน่นหน้าอกซึมลงหรือว่ากินอาหารและดื่มน้ำได้น้อยนะคะควรรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะพร้อมขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เพื่อป้องกันข่าวปลอมค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ค่ะ
4: ค่ะมันยังอยู่กันในเรื่องของเตือนโรคอยู่ค่ะแต่ทีนี้จะเป็นเกี่ยวกับโรคของฝีดาษวานรค่ะกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนนะคะให้ระวังโรคฝีดาษวานรซึ่งสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อค่ะโดยเฉพาะในช่วง ในช่วงที่มีผื่นตุ่มหรือแผลตามร่างกายค่ะจึงควรรู้จักช่องทางการแพร่เชื้อเพื่อป้องกันตนเองและคนรอบข้างค่ะทางช่องทางแรกนะคะคือการสัมผัสแนบชิดเช่นจับมือกอดหรือสัมผัสผื่นตุ่มและแผลของผู้ติดเชื้อโดยตรงค่ะรวมถึงการสัมผัสสารคัดหลั่งจากร่างกายช่องทางที่2นะคะคือละอองฝอยขนาดใหญ่จากการพูดคุยในระยะประชิดไม่เกิน1เมตรค่ะการไอจามหรือการจูบโดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานและช่องทางที่3ค่ะคือการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกันเช่นเสื้อผ้าเครื่องนอนผ้าห่มและผ้าเช็ดตัวซึ่งอาจมีเชื้อปนเปื้อนอยู่บนผิววิธีการป้องกันนะคะขอให้หมั่นสังเกตอาการตนเองและคนใกล้ชิดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่มีผื่น

ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยจากไปโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เงินทองหรือทรัพย์สินที่เราหามาได้เนี่ยจะตกเป็นของใครขั้นตอนแรกก็คือการแยกสินสมรสออกมาก่อนจะแบ่งมรดกเนี่ยจะต้องเอาทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันระหว่างคู่สมรสกับเจ้ามรดกเนี่ยมาแบ่งครึ่ง 50% แรกเนี่ยจะเป็นของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนอีก 50% ที่เหลือเนี่ยจะตกเป็นกองมรดกที่จะนำมาใช้ในการจัดสรรแบ่งปันให้ทายาทต่อไปขั้นตอนที่2นะคะก็คือจะต้องมาดูว่าใครมีสิทธิ์ในกองมรดกบ้างกฎหมายไทยเนี่ยจัดลำดับของทายาทโดยทำไว้ทั้งสิ้น6ลำดับได้แก่ลำดับที่1ผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกลำดับที่2บิดามารดาของเจ้ามรดกลำดับที่3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่4พี่น้องร่วมเฉพาะบิดาหรือร่วมเฉพาะมารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่5ปู่ย่าตายายของเจ้ามรดกและลำดับที่6ลำดับสุดท้ายคือลุงป้าน้าอาของเจ้ามรดกข้อสำคัญนะคะถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีลูกที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ญาติในลำดับถัดไปคือลำดับที่3 4 5 6เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของเจ้ามรดกที่เราเรียกกันว่าหลักญาติสนิทตัดญาติห่างขั้นตอนที่3สูตรการหารมรดกระหว่างคู่สมรสกับทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของเจ้ามรดกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งในกองมรดกของเจ้ามรดกกับทายาทโดยธรรมทุกลำดับชั้นเสมอกรณีนี้คู่สมรสจะมีสิทธิ์ในส่วนแบ่งของกองมรดกเนี่ย1ส่วนคิดเป็นเท่ากับลูก1คนเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และมีลูก2คนกรณีนี้กองมรดกจะหารเป็น3ส่วนเท่าๆกันสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าสิทธิ์ของคู่สมรสในกองมรดกของเจ้ามรดกเนี่ยจะแปรผันตามทายาทที่ยังเหลืออยู่ยิ่งทายาทสายตรงห่างไปเท่าไหร่คู่สมรสของเจ้ามรดกก็จะมีสิทธิ์ในกองมรดกมากขึ้นเท่านั้นการเข้าใจในเรื่องของการแบ่งมรดกไม่ใช่เรื่องของการแช่งตัวเองหรือการโลภนะคะแต่คือการวางแผนความมั่นคงเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยไม่ต้องขัดแย้งกันในวันที่เราไม่อยู่แล้วขอบคุณค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไททิกเก็ตเมเจอร์
1: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: เข้าสู่รายการค่ะเปิดตัว15สถานที่ดูดาวแห่งใหม่ค่ะขยายเส้นทางท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ใครที่ชื่นชอบนะคะการดูดาวเตรียมวางแผนออกเดินทางกันได้เลยค่ะเพราะล่าสุดนะคะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนาริตเนี่ยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะประกาศรายชื่อ15สถานที่ดูดาวแห่งใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยประจำปี2569ค่ะภายใต้โครงการ Amazing Dark Sky in Thailand Season 5ปีนี้นะคะมีสถานที่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยทั้งหมด40แห่งทั่วประเทศค่ะก่อนคัดเลือกนะคะเหลือ15แห่งโดยพิจารณาจากการจัดแสงสว่างที่เหมาะสมค่ะมีท้องฟ้ามืดเพียงพอสำหรับสังเกตการทางดาราศาสตร์ค่ะรวมถึงมีความพร้อมด้านสถานที่และการรับรองนักท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเป็นจุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ค่ะสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่อุทยานท้องฟ้ามืด5แห่งประกอบด้วยหาดชมตะวันค่ะอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีอุทยานแห่งชาติขุนสถานจังหวัดน่านอุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่นอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยค่ะชุมชนอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดนะคะ1แห่งคือโนนขันมากพื้นที่บ่อพันขันจังหวัดร้อยเอ็ดขณะที่เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคลเนี่ยมี8แห่งค่ะได้แก่เกาะพะรวยบีดบังกะโลจังหวัดสุราษฎร์ธานีขุนเขาตำนานไพรรีสอร์ทจังหวัดราชบุรียาติกาบูทิกจังหวัดเชียงใหม่ปลายแหลมแคมป์จังหวัดสงขลาผางามแคมป์จังหวัดปราจีนบุรีสวนเทพนาจังหวัดชัยภูมิสิรินวิวแม่ริมเชียงใหม่และซอมพอวินเลจจังหวัดเชียงใหม่ค่ะส่วนเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ชานเมืองนะคะอีกหนึ่งแห่งคืออุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการนี้ค่ะไม่ได้มีเพียงเป้าหมายเพิ่มสถานที่ดูดาวเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนค่ะตระหนักถึงปัญหามลภาวะทางแสงส่งเสริมใช้แสงไฟอย่างเหมาะสมช่วยประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศเมื่อท้องฟ้ากลับมามืดสนิทเนี่ยดวงดาวก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นค่
1: ะ
0: และความมืดเหล่านี้นะคะยังถูกส่งต่อยังถูกต่อยอดค่ะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวตั้งแต่การดูดาวถ่ายภาพทางช้างเผือกไปจนถึงการเรียนรู้ดาราศาสตร์ซึ่งช่วยกระจายนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ค่ะ
1: มาไปมากๆเลยค่ะดูจากรูปนี้สวยมากเลยนะ
0: สวยมากเลย
1: ทางช้างเผือกเมื่อกี้แล้วก็ดาวนี่เต็มท้องฟ้าเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามากันทางฝั่งภาคตะวันออกบ้างดีกว่าค่ะชลบุรีนะคะพร้อมรับทหารสหรัฐอเมริกา 5,000 นายค่ะเที่ยวพัทยาเงินสะพัด15ล้านค่ะทางด้านนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมรองรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,000 นายค่ะซึ่งมีกำหนดเดินทางเข้าพักผ่อนในพื้นที่พัทยาหลังเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับบาฮัมลินคอนพร้อมเรือคุ้มกันรวม3ลำเสร็จสิ้นภารกิจและแวะพักในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทยค่ะสำหรับการแวะพักครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลได้พักผ่อนค่ะฟื้นฟูร่างกายและรับบริการที่จำเป็นไม่ใช่การฝึกหรือปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองทัพเรือไทยค่ะและไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของประเทศใดโดยทุกขั้นตอนนะคะจะดำเนินการภายใต้กฎหมายและมาตรการรักษาความปลอดภัยของไทยอย่างเคร่งครัดค่ะจังหวัดชลบุรีเตรียมบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจทหารเมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบกและทางทะเล
0: ค่ะ
1: โดยจะเพิ่มกำลังสายตรวจในพื้นที่ชายฝั่งแหล่งท่องเที่ยวและสถานบันเทิงพร้อมจัดเตรียมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินค่ะการดูแลด้านสุขภาพและบริการทางการแพทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรียังเน้นย้ำค่ะให้ทุกฝ่ายร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะพร้อมกำชับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมค่ะไม่เรียกเก็บค่าบริการเกินจริงหรือว่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวหากเกิดข้อพิพาทให้ประสานตำรวจในพื้นที่ทันทีสำหรับด้านการท่องเที่ยวนะคะจะมีการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญค่ะอาหารท้องถิ่นและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้กำลังพลได้สัมผัสเสน่ห์ของพัทยาและจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะโดยมีการคาดว่าการเดินทางเข้าพักผ่อนของกำลังพลประมาณ 5,000 นายนั้นนะคะจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสถานบันเทิงและธุรกิจบริการค่ะโดยมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 5-15 ล้านบาทค่ะพร้อมช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์พัทยาและจังหวัดชลบุรีในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะโดยจากถ้าหากว่าขึ้นมานะคะ 5,000 นายธุรกิจบริการร้านนวดและสปาเนี่ยคาดว่าจะได้รับความนิยมสูงมากค่ะเพราะว่าจากการอยู่บนเรือมานานค่ะแล้วก็อาหารไทยสตรีทฟู้ดแน่นอนแหละของเราอาหารไทยขึ้นชื่อก็จะขายดีระบบขนส่งสาธารณะก็จะได้รับผลได้รับผลตอบแทนดีไปด้วยนะ
0: ท
1: ุ
0: กอย่างก็จะดีไปหมด
1: เพราะว่า 5,000 นายเลยนะเขาก็จะกระจายไปค่ะมีการท่องเที่ยวจากท่าเรือแหลมฉบังนะคะเข้าสู่พัทยาแล้วก็ไปสู่พื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อไปนะคะมากันที่จังหวัดจันทบุรีบ้างค่ะสำหรับช่วงที่ค่าครองชีพนะคะก็ยังเป็นภาระของหลายครัวเรือนค่ะร้านกำนันเก๋แกงป่าริมถนนนาเกลืออำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะกลายเป็นอีกหนึ่งร้านขวัญใจเลยนะคะของคนในพื้นที่ค่ะเพราะนอกจากอาหารจะมีให้เลือกหลากหลายแล้วนั้นนะคะยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะทำให้อาหารนะคะจากราคา50บาทลูกค้าจ่ายจริงเพียง20บาทเท่านั้นค่ะโดยร้านแห่งนี้นะคะเปิดมานานกว่า2ปีค่ะมีทั้งข้าวราดแกงข้าวขาหมูเลือดหมูต้
0: ม
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวต้มยำและก๋วยเตี๋ยวขาหมูค่ะแต่เมนูที่ลูกค้าสั่งกันแทบทุกโต๊ะเลยนะคะก็คือเย็นตาโฟสูตรเด็ดนั่นเองค่ะนี่เลยน้ำซอสจุดเด่นอยู่ที่ซอสเย็นตาโฟค่ะสีชมพูเข้มสูตรโฮมเมดค่ะซึ่งทางร้านคิดค้นและปรุงขึ้นเองรสชาตินะคะจะเปรี้ยวหวานเค็มและเผ็ดกำลังดีโดยหลายคนบอกว่าแทบไม่ต้องปรุงเพิ่มก็อร่อยแล้วนอกจากซอสสูตรเด็ดนะคะทางร้านยังใส่เครื่องเนี่ยมาแบบเต็มชามเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งหมูลูกชิ้นปลาเลือดเต้าหู้ทอดและปลาหมึกกรอบค่ะจัดเต็มจนแทบมองไม่เห็นเส้นเลยค่ะเรียกได้ว่าชามเดียวเนี่ยอิ่มคุ้มเลยแม่ค้าบอกนะคะว่าแม้วัตถุดิบหลายอย่างจะมีราคาที่สูงขึ้นค่ะแต่เขายังคงขายในราคาเดิมพอเข้าใจภาระของลูกค้าค่ะพร้อมยืนยันว่าจะไม่ลดปริมาณคุณภาพและความอร่อย
0: ค่ะ
1: โดยหลังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60-40นะคะร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะขณะที่ลูกค้านั้นก็ได้ประหยัดค่าอาหารโดยจากราคาเต็มร้านเขานะคะ50บาทก็เหลือจ่ายเพียง20บาทค่ะเป็นการช่วยลดภาระค่าของชีพได้ไม่น้อยเลยใครนะคะผ่านเส้นทางนาเกลืออำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสามารถแวะชิมเย็นตาโฟเครื่องล้นซอสสูตรเด็ดที่ร้านกำนันเก๋แกงป่าได้ค่ะจะมีทั้งความอร่อยความอิ่มและความคุ้มในมื้อเดียวค่ะ
0: รายงานพิเศษวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของอาหารอยู่เหมือนกันค่ะแซ่บคุ้มเริ่มต้นที่20บาทนะคะทีเด็ดเมืองจันทร์ค่ะลดได้เน้นๆกับไทยช่วยไทยพลัสเชิญรับชมค่ะ
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่เดือนที่3แล้วค่ะคนไทย26ล้านคนก็ทยอยใช้สิทธิ์ซื้อทั้งของกินของใช้เห็นประโยชน์เกิดขึ้นชัดเจนนั่นคือช่วยลดค่าครองชีพ
3: คุ้มมากครับ
4: ความอร่อยมันเกินราคา
3: ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
5: คุ้มค่ะก็หนูสั่งมา1 2 3 4 4อย่างก็น่าจะกินไม่หมดด้วยบางทีเราอยากกินหลายอย่างมากกว่าไม่ได้อยากกินอย่างเดียวมันสามารถเลือกได้หลายอย่างมันประหยัดตังค์ในกระเป๋าแบบนักศึกษาอย่างหนูไปได้เยอะเลยแล้วก็ทำให้เลือกซื้อของได้หลากหลายอย่างหลายประเภทด้วยค่ะ
6: อ
5: ัน
6: นี้20บาทครับ
2: ส่วนคุณพี่พิสมัยวาปีหรือว่าเจ๊เปียวสาวบุรีรัมย์ที่มาเปิดร้านส้มตำในพื้นที่ตำบลบางกระจ่าอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีตั้งร้านมาเกือบ10ปีแล้วเล่าย้อนว่าวันแรกที่มาขายก็ขายราคา20บาททุกเมนูมาตั้งแต่ต้นเพราะอยากให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อยคุ้มเงินไม่ต้องมากแต่ก็สามารถอิ่มกันได้ทั้งครอบครัว
7: ก็ส่วนมากลูกค้ามาก็จะเป็นพวกตำหมี่กรอบอย่างเงี้ยค่ะตำหมี่กรอบตำปูปลาตำไทยส่วนมากก็จะเป็นยำใช่ไหมที่ขายดีก็มียำพวกตำหมี่กรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ30-20อ่ะเนาะอย่างคนงบน้อยใช่ไหมคะมี50อ่ะสามารถก็อิ่มได้นะใช่ไหมลาบ20น้ำตก20ข้าวเหนียว10อิ่มแล้วไหมคะใช่
2: ต้มแซ่บชุบผลไม้ลาบหมูตำปูปลา4อย่างนี้20บาทนะคะกำเงินมา100กว่าบาทก็สามารถอิ่มได้อันนี้อันเดียวที่30บาทนะคะแถมมีไทยช่วยไทยด้วยนะคะที่ร้านตำนัวโคบุรีรัมย์บางกระจะจันทบุรีค่ะส่วนเมนูที่ร้านตำนัวครัวบุรีรัมย์นั้นมีหลากหลายราคาเริ่มต้นอยู่ที่20บาทแต่หากเป็นกลุ่มพวกอาหารทะเลก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นเป็น30บาทการที่มีโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ช่วยเพิ่มยอดขายและตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากกินได้หลายๆเมนู
7: ส่วนมากลูกค้าจะใช้ไทยช่วยไทยลูกค้าก็เลยบอกว่าทำไมไม่ทำทำไมไม่อะไรอย่างนี้ก็เลยตามใจลูกค้าค่ะมันมีผลค่ะเพราะว่าเราได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนมากเขาจะใช้ไทยช่วยไทยกันน่ะเนาะยอดเพิ่มขึ้นนะคะพอเราเห็นลูกค้ามาแล้วก็โอเคดีใจเห็นเงินแล้วเราก็หายเหนื่อยค่ะประหยัดงบไปได้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ว่าไทยช่วยไทยใช่ไหมค่ะก็ต้องขอบคุณที่ว่าให้เราได้ยอดเพิ่มขึ้นก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ยอดขายที่เพิ่มขึ้นก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มีความสุขยิ้มได้กับโครงการที่ช่วยต่อยอดกำลังซื้อกระจายรายได้ให้กับคนขายเพิ่มความสุขให้กับคนไทยทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
1: น่าทานมากเลยนะคะพี่เอ้ยเห็นเต็มโต๊ะเลยค่ะ
0: ท้องร้องแล้วค่ะ
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการหมดเวลาแล้วเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: กว่า48ปีผ่านไปแต่วันแห่งความปลื้มปิติในหัวใจพุทธศาสนิกชนชาวจันทบุรียังคงแจ่มชัดในความทรงจำวันที่3เมษายนพุทธศักราช2520วันประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานพระอัครสาวกทั้งสองและพระอานนท์ท่ามกลางประสบนิกร นับหมื่นที่มารอรับเสด็จด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธา
1: คือเราทราบแล้วว่าท่านจะต้องคือทราบจากเจ้าหน้าที่ที่เขามาเตรียมความพร้อมเขาก็จะบอกว่าท่านอยู่ตรงนี้ท่านออกจากตรงนี้ท่านจะไปตรงนั้นท่านจะรับทูลเกล้าถวายของจากประชาชนตรงนี้และขึ้นสู่แท่นเพื่อประกอบพิธีเททองตรงนี้เราก็ทราบแล้วว่าสถานที่ตรงนี้ก็ไปเตรียมความพร้อมของเราเมื่อถึงวันก็ตั้งแต่เช้าละตั้งแต่เช้าก็ไปเตรียมสถานที่คือฝ่าท่านจะเสด็จก็รู้สึกจะเป็นช่วงบ่ายก็นั่งไม่ได้ไปไหนเหมือนกันประชาชนทุกคนทั้งหมดก็มีความปลื้มปิติยินดีที่จะรับเสด็จพระองค์ท่านพระองค์ทั้งสามพระองค์ประกอบพิธีบุตรดีเสร็จพิธีเกี่ยวกับพิธีสงฆ์พิธีอะไรต่างๆบนอุโบสถนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็พระองค์ได้เสด็จลงไปสู่แท่นปารัมภิธีที่จะประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานเมื่อท่านลงไปก็ได้พบเห็นประชาชนชาวบ้านที่มาเฝ้ารับเสด็จบางคนก็ถอดสร้อยโอ้เราเห็นแล้วก็เราไม่มีแล้วไม่มีสร้อยที่จะถวายท่านแต่ก็ปลื้มปิติยินดีไปเห็นอีกคนหนึ่งก็ถอดกำไรที่สวมมาคือประชาชนก็ทราบดีว่าประชาชนคนไทยเรามีความจงรักภักดีพระองค์ท่านเมื่อท่านมาประกอบในการที่เป็นบุญกุศลนี้ใครมีอะไรติดตัวมาก็อยากจะร่วมกับพระองค์ท่านเมื่อได้เวลาเจ้าพนักงานก็นำกระบวยที่เททองก็นำให้พระองค์ท่านพระองค์ก็ใส่เทจากกระบวยนั้นใส่ลงไปเราก็จังเออขออีกรอบหนึ่งอีกเหมือนกันก็ลุกขึ้นลุกลงอยู่นั้นอยากเห็นท่านทำยังไงเสร็จพอเสร็จจากเททองรอพระประธานจากนั้นเสร็จแล้วก็หมดพิธีพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปสนทนาธรรมกับหลวงปู่สมชายที่ศาลาไม้หลังบนเขาอีกระยะหนึ่ง
0: พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้เพียงหล่อหลอมพระประธานทองคำหากแต่ยังหล่อล้อมหัวใจแห่งศรัทธาของประสบนิกรไทยทั้งแผ่นดินให้ระลึกถึงพระองค์ในฐานะอัครศาสนุปธรรมภกผู้ทรงอุทิศพระวรกายพระราชทรัพย์และพระราชหฤทัยเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
1: ของคนไทยทุกๆคนนะไม่ว่าเฉพาะพระสงฆ์ที่คณะสงฆ์จะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็เพราะว่าท่านพระองค์ท่านก็ได้เป็นผู้ที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและมีความสนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากทั้งสองพระองค
0: ์แม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแต่สำหรับหัวใจของพระสงฆ์นิกรไทยความทรงจำเมื่อครั้งได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงยังคงอบอวลไปด้วยความปลาบปลื้มไม่เสื่อมคลายเพราะทุกครั้งที่พระองค์เสด็จคือช่วงเวลาแห่งความสุขคือแรงบันดาลใจให้คนไทยมุ่งมั่นทำความดีตอบแทนแผ่นดิน
2: รู้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จก็มีความรู้สึกพูดแล้วก็ยังน้ำตาจะไหลเพราะว่าเราเป็นเด็กเรารู้สึกมีความดีใจมากๆมีโอกาสแล้วก็เห็นพระองค์ท่านพระราชินีสง่างามและจำได้ว่าแต่งชุดสีชมพูเราในฐานะเป็นข้าราชการนะคะก็ได้แสดงถวายอะไรเนาะใช่ค่ะพระองค์เป็นแม่ของแผ่นดินเนาะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทุกอย่างนะคะทรงเป็นเคียงบ่าเคียงไหลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะทรงเป็นผู้หญิงที่แกร่ง ซึ่งในโลกนี้หาเปรียบยากที่เป็นพระที่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชินี
3: สวยสง่างามมากค่ะปลื้มใจแล้วเป็นคนชาวบ้านแล้วเป็นไม่ใช่ว่าเป็นคนรับราชการเลยใช่ไหมคะได้เข้าเฝ้าได้เห็นเนี่ยใกล้ชิดดีใจมากค่ะดีใจมากสมัยนั้นเขาให้เอาถวายเงินได้สมัยนั้น20บาทก็เยอะนะคะสมัยถ้า20บาทบางคนรวยเนี่ยก็100บาทส่งกับมือเลยค่ะส่งพระหัตถ์ท่านเลยค่ะท่านรับท่านรับดีมากท่านแบบว่าเมตตาประชาชนว่าทุกคนอยากเห็นท่านตั้งใจไว้ทุก1ปีแล้วเราก็ทำบุญหามาทำบุญให้ท่านไปสวดมนต์ให้ท่าน
4: ปลื้มใจมากๆเลยค่ะดีใจเป็นแบบว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนบ้านนอกนี่รู้สึกมันประทับใจอะค่ะท่านมานี่เป็นเกียรติของคนเมืองจันทร์มันประทับใจไปรู้สึกกิริยามารยาทอะไรของท่านนี่รู้สึกมันปลื้มใจอะนะเราก็ดีใจแล้วเราก็จะเป็นคนดีของชาตินะนะทำอะไรเราก็ทำแต่ที่ดี
5: ๆค่ะถ้าท่านเมตตาท่านคุยท่านพูดด้วยเราก็นั่งยิ้มน้ำตาก็จะไหลปลื้มปีติท่านก็เรียกผู้มีอาวุโสเข้ามานั่งนี่เล่าเป็นคนลุกผู้อาวุโสเข้ามานั่งใกล้ๆแม่นั่งใกล้ๆองค์ท่านเลยขอให้ทุกคนคนไทยประชาชนชาวไทยให้รักกันขอคำนี้ให้พี่น้องทุกคนประชาชนชาวไทยให้รักกันเพื่อบูชาน้อมถวายพระในหลวงท่านเป็นพ่อแม่ของแผ่นดิน
0: ภาพแห่งวันนั้นคือภาพแห่งความจงรักภักดีของราษฎรไทยที่ได้ร่วมถวายทองคำจากใจเพื่อหล่อพระประธานคู่แผ่นดินและเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีที่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จมาทรงเททองด้วยพระหัตถ์พระประธานภายในอุโบสถวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีมิได้เป็นเพียงองค์พระคู่ศรัทธาหากแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จมาทรงหล่อด้วยพระหัตถ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทั้งแผ่นดินนับแต่นั้นมาองค์พระประธานจึงเปรียบเสมือนรอยพระบาทแห่งความศรัทธาที่ประดิษฐานอยู่กลางใจชาวจันทบุรีเป็นเครื่องเตือนใจให้ประชาชนทุกคนยึดมั่นในความดีสืบสานพระราชศรัทธาแห่งองค์พระพันปีหลวงสืบต่อความรักความสามัคคีและการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนุ่มศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: รัฐบาลระดมความคิดเห็นจาก5จังหวัดภาคใต้เดินหน้ารับฟังปัญหาและข้อเสนอจากทุกภาคส่วนครอบคลุมเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัติเตรียมนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาผลักดันสู่ระดับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมเสน่ห์วิถีสวนท้องร่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและกาแฟเมือง8ริ้วสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงอาหารภายใต้โครงการ8ริ้ว River and Lifestyle Route to High Value Destination พร้อมผนึกความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต่อยอดอัตลักษณ์ของถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนวันนี้31สิงหาคม2569เป็นวันสุดท้ายผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ตรวจสอบผลแล้วพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันนี้โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมครับ
1: รัฐบาลได้ระดมความคิดเห็นจาก5จังหวัดภาคใต้เดินหน้ารับฟังปัญหาและข้อเสนอจากทุกภาคส่วนครอบคลุมในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัติพร้อมกับเตรียมนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาผลักดันสู่ระดับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมใน5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีเพื่อรับฟังปัญหาและกำหนดแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่การประชุมได้แบ่งเป็น4ด้านสำคัญโดยด้านความมั่นคงมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานมุ่งในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และอาชญากรรมข้ามชาติส่วนในด้านสังคมมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเน้นแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาตามนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์ยกระดับทักษะแรงงานรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางลดความแออัดในโรงพยาบาลและเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดส่วนด้านเศรษฐกิจมีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเร่งผลักดันโครงการพื้นฐานสำคัญทั้งท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลามอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านส่วนด้านภัยพิบัติเน้นบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำขุดลอกคูคลองและยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์และเฉพาะพื้นที่ทางนี้ข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดจะนำเสนอต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมครม.สัญจร นอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2569เพื่อผลักดันสู่ระดับนโยบายลดความสูญเสียเพิ่มความปลอดภัยและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ
2: โฆษกรัฐบาลครับย้ำเป้าหมายครม.สัญจรสงขลานะครับนำปัญหาและข้อเสนอจากประชาชน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่การตัดสินใจของรัฐบาลพร้อมกับเร่งผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการจัดการภัยพิบัติและคุณภาพชีวิตของประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการก็คือครม.สัญจรครั้งที่1นะครับประจำปี2569วันที่1กันยายนครับโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือนำปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนครับเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรงเรียกง่ายๆก็คือเสียงจากพื้นที่สู่การตัดสินใจของรัฐบาลครับแล้วก็นำไปกำหนดแนวทางพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็มีสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ ช่วงเช้าวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูน้ำหน้าควนคลองภูมิมนาถดำริอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับไปรับฟังสถานการณ์และก็แนวทางการพัฒนาพื้นที่พร้อมกับพบปะประชาชนจากนั้นช่วงบ่ายครับนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะประมวลปัญหาความต้องการและข้อเสนอจากพื้นที่ก่อนที่นำไปสู่การพิจารณาและก็ขับเคลื่อนของรัฐบาลต่อไปนะครับทั้งนี้เมื่อวันที่30สิงหาคมนายกรัฐมนตรีครับได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นครอบคลุม4ด้านสำคัญซึ่งก็มีภัยพิบัติเศรษฐกิจความมั่นคงและสังคมครับโดยรับฟังจากประชาชนภาคธุรกิจภาคเอกชนภาคประชาสังคมและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อที่จะเป็นการรวบรวมแผนงานและข้อเสนอเชิงนโยบายจากนั้นจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งเป้าหมายก็คือการต่อยอดศักยภาพของพื้นที่ครับโดยนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนนะครับการผลักดันเมืองเก่าสงขลาไปสู่การเป็นเมืองมรดกโลกเพื่อที่จะเพิ่มการรับรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่ในระดับนานาชาติแล้วก็ต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวการสร้างงานสร้างรายได้และเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับวันพรุ่งนี้ครับ1กันยายนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็จะประชุมครม.สัญจรที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยข้อเสนอที่ได้จากการรับฟังและการลงพื้นที่ก็จะนำมาประกอบการพิจารณาของรัฐบาลเพื่อผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยครับเป้าหมายสำคัญของครม.สัญจรครั้งนี้ก็คือการนำเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่โดยตรงไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่ค้างคาพร้อมทั้งเร่งรัดศักยภาพเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
1: แล้วก็วันนี้นะคะ31สิงหาคม2569เป็นวันสุดท้ายผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ตรวจสอบนะคะแล้วก็พบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันนี้นะคะโดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดด้วยค่ะกระทรวงการคลังแจ้งเตือนผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาแล้วพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติหากประสงค์ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคม2569เท่านั้นส่วนผู้ที่ประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์โครงการที่ welfare.mof.go.th และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะคะนอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียนผ่านได้นอกจากนี้ยังสามารถยื่นทบทวนได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหน่วยรับลงทะเบียนของ5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการของธนาคารทั้งนี้หลังจากยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วผู้ลงทะเบียนสามารถแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ถึงวันที่20กันยายน2569และจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569จึงขอให้ผู้ที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ให้เร่งดำเนินการภายในวันนี้เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งทั้งนี้ผู้ที่สนใจนะคะควรติดตามรายละเอียดและข่าวสารเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นเพื่อป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือว่าการหลอกลวงจากแหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการค่ะ
2: ไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมีการเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมเสน่ห์วิถีสวนท้องร่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและกาแฟเมือง8ริ้วครับนำสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงอาหารภายใต้โครงการที่ใช้ชื่อว่า8ริ้ว River and Lifestyle Route to High Value Destination พร้อมกับผนึกความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่ม และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนณบ้านสวนวรางกูลชุมชนชาวสวนท้องร่องเมือง8ริ้วตำบลคลองจุกกระเชออำเภอเมืองฉะเชิงเทรานายบุญธรรมถาวรทัศนกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสายน้ำและวิถีชีวิต8ริ้วสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อเป็นการยกระดับพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงทางด้านของคุณบุญธรรมนะครับบอกว่าจังหวัดฉะเชิงเทราให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับกับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของพื้นที่ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำทุนทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตริมแม่น้ำบางปะกงภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ทรัพยากรของชุมชนครับนำมาต่อยอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และแตกต่างพร้อมกับสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในระยะยาวภายในงานก็จะมีกิจกรรมท้องร่องมาร์เก็ตครับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนผ่านร้านกาแฟอาหารพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและร้านค้าชุมชนพร้อมกับกิจกรรมเวิร์กช็อปที่หลากหลายครับตลอดจนกิจกรรมการแข่งขันลากกาบหมากสร้างสีสันแล้วก็เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวนะครับได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยผ่านประสบการณ์จริงครับอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารก็คือโครงการยกระดับมูลค่ากาแฟ8ริ้วด้วยนวัตกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือ Gastronomy City อย่างยั่งยืนโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ดวงพรผู้ภกาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่วมขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้งานวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมาต่อยอดอัตลักษณ์กาแฟเมือง8ริ้วสู่ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่สามารถเชื่อมโยงกับอาหารวิถีชุมชนและเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดไฮไลท์สำคัญก็คือการจัดประกวด Coffee to Desert Challenge ครับได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเขาช่องกรุ๊ปจำกัดก็เปิดพื้นที่ให้เกิดการสร้างสรรค์เมนูของหวานจากกาแฟครับถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกาแฟเมือง8ริ้วแล้วก็ได้สร้างภาพจำใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและยังต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารในแนวทาง Gastronomy City ส่วนคุณปวินวรรณนินกำแหงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราบอกว่าโครงการนี้นะครับมีเป้าหมายในการพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยการนำอัตลักษณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตริมแม่น้ำบางปะกงอาหารพื้นถิ่นภูมิปัญญาชุมชนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสำคัญครับมาต่อยอดเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าพร้อมกับยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อที่จะสร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับบ้านสวนวรางกูลชุมชนชาวสวนท้องร่องเมือง8ริ้วถือเป็นพื้นที่ต้นแบบนะครับด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสะท้อนวิถีชีวิตริมแม่น้ำบางปะกงภายใต้แนวคิดนิเวศสามน้ำหล่อเลี้ยงสวนวัฒนธรรมท้องร่อง200ปีหล่อล้อมคนและสร้างอาชีพยั่งยืนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นครับอีกทั้งยังได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่24ประเภทชุมชนแล้วก็ผ่านการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากกรมการท่องเที่ยวก็นับเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
3: 8ริ้วนะครับฉะเชิงเทราเนี่ยมีรากเหง้าที่มาจากพหุวัฒนธรรมนะครับเรามีความหลากหลายมีคนไทยพุทธไทยมุสลิมไทยคริสต์เราก็พยายามจะนำร่องจากวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะการท่องเที่ยวเชิงยั่งยืนนะครับเชิงอนุรักษ์นะครับโดยชุมชนจุกกระเจอเนี่ยเป็นที่น่าชื่นชมมากๆนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยภาพด้านหลังเนี่ยไม่ได้เป็นการจัดฉากนะครับเราภาคภูมิใจมากๆนะครับการท่องเที่ยวแปดริ้วเนี่ยคือมีทุกภาคส่วนมาร่วมกันนะครับหลังจากนี้เป็นแล้วอยากเชิญชวนท่านว่าเรามีเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาหลากหลายตั้งแต่โบราณมาอย่างกรณีของการใช้ผลิตภัณฑ์จากกาบหมากนะครับซึ่งสอดคล้องกับวิถีชุมชนแล้วก็สอดคล้องกับเทรนด์โลกการรักสิ่งแวดล้อมนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้จักว่ากาบกุเลคืออะไรนะครับอยากท่านลองมาศึกษาแล้วก็ดูนะครับบ้านเราเนี่ยการเดินทางสะดวกอาหารอร่อยนะครับห้องน้ำสะอาดแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้พวกท่านเนี่ยรู้สึกเป็นสิริมงคลก่อนไปทำงานต่อสู้ต่อไปนะครับ
2: การดำเนินโครงการครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทราหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกบริษัทเขาช่องกรุ๊ปจำกัดรวมไปถึงศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเทราและยังมีภาคีเครือข่ายและชุมชนในพื้นที่นะครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนฉะเชิงเทราสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงพร้อมสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดฉะเชิงเทราได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ฉะเชิงเทราไม่ได้มีเสน่ห์เพียงสายน้ำและสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีวิถีชุมชนอาหารพื้นถิ่นและภูมิปัญญาที่กำลังถูกนำมาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงวันนี้ค่ะเราจะพาไปสัมผัสท้องร่องมาร์เก็ตวิถีชาวสวนเมือง8ริ้วพร้อมดูการต่อยอดกาแฟ8ริ้วโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่าของดีในท้องถิ่นเชื่อมโยงอาหารชุมชนและการท่องเที่ยวสู่แนวคิด Gastronomy City อย่างยั่งยืนจากวิถีสวนท้องร่องและกาแฟ1แก้วจะสร้างคุณค่าใหม่ให้การท่องเที่ยวเมือง8ริ้วได้อย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะ

0: โอ้โหตะวันออก
1: วันนี้จะพาไปสัมผัสอีกหนึ่งมุมของเมืองแปดริ้วที่ไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแต่ยังมีวิถีชุมชนที่กำลังถูกนำมาต่อยอดให้กลายเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวคุณภาพสูง
2: สำหรับวันหยุดนะคะใครอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศนั่งชิลใต้ร่มไม้มาที่นี่เลยค่ะท้องร่องมาร์เก็ตตลาดนัดสีเขียวที่ชุมชนจุกกระเชอจังหวัดฉะเชิงเทราข้างในจะมีอะไรน่าสนใจยังไงเราไปกันเลยค่ะ
1: พื้นที่แห่งนี้สะท้อนวิถีชีวิตของชาวสวนริมแม่น้ำบางปะกงภายใต้แนวคิดนิเวศสามน้ำหล่อเลี้ยงสวนวัฒนธรรมท้องร่อง200ปีหล่อหลอมคนและสร้างอาชีพยั่งยืนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นหนึ่งในกิจกรรมที่สะท้อนเสน่ห์ของพื้นที่ได้อย่างชัดเจนคือท้องร่องมาร์เก็ตตลาดที่ไม่ได้มีเพียงของกินหรือของฝากแต่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด
2: อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่เรียกว่าได้เป็นไฮไลท์นะคะให้ได้มาร่วมสนุกกันที่นี่ค่ะเป็นการลากกาบหมากค
1: ่
2: ะ
1: และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างทั้งเสียงหัวเราะและบรรยากาศสนุกสนานคือการแข่งขันลากกาบหมากกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงความสนุกแต่ยังช่วยให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้เรื่องราวของวัสดุพื้นถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนผ่านการลงมือทำด้วยตัวเองการท่องเที่ยวรูปแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำและวิถีชีวิต8ริ้วสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงหรือ8ริ้ว River and Lifestyle Route to High Value Destination และเมื่อพูดถึงของดีเมือง8ริ้วอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังถูกนำมาต่อยอดก็คือกาแฟโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญผ่านโครงการยกระดับมูลค่ากาแฟ8ริ้วด้วยนวัตกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือ Gastronomy City อย่างยั่งยืน
3: โจทย์ก็คือจะต้องใช้วัตถุดิบของสวนท้องร่องจุกกระเชอ
2: ค่ะ
3: นะคะก็จะเป็นกล้วยก
2: ระ
3: หล่อแล้วก็กล้วยหมิ่นสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีส่วนผสมของกาแฟเขาช่องด้วยนะคะแล้วก็เมนูที่ให้ทำจะเป็น2เมนู
2: ค่ะ
3: นะคะมีของหวานกับเครื่องดื่ม
1: หนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือการจัดประกวด Coffee to Dessert Challenge กิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้นำกาแฟมาต่อยอดเป็นเมนูของหวานในรูปแบบใหม่ๆโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเขาช่องกรุ๊ปจำกัด
4: เราเป็นประเทศที่ผลิตกาแฟได้ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้านะครับแต่พอพูดถึงกาแฟเนี่ยเรายังพูดถึงภาคเหนือภาคใต้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นผมว่าเป็นโอกาสของ8วิวฉะเชิงเทรานะครับในการที่เราจะสร้างเขาเรียกว่าภาพลักษณ์ตรงนี้ให้เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะกับคนไทยอย่างเดียวแต่กับทั่วโลกนะครับเวลามาวิสิตเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่แค่เที่ยวกรุงเทพเที่ยวเหนือเที่ยวใต้แต่มาวิสิตฉะเชิงเทราด้วยแล้วมาชิมกาแฟไปด้วยกันนะครับโดยเฉพาะกาแฟเขาช่องครับ
1: นี่คือแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือ Gastronomy Tourism ที่นักท่องเที่ยวไม่ได้เดินทางมาเพียงเพื่อกินแต่เดินทางมาเพื่อเรียนรู้ว่าอาหาร1จานกาแฟ1แก้วหรือผลิตภัณฑ์1ชิ้นมีที่มาอย่างไรใครเป็นคนทำและเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของพื้นที่อย่างไร
5: เรามีความสำคัญมากๆในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันนะครับคือมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ดำเนินการเรียกว่าเยอะมากนะสำหรับกรณีของการพัฒนาชุมชนคิดว่าการจับมือกับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยสบายใจมากเพราะว่าท่านมีแนวทางที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางกทูดีซีนะก็เป็นตัวที่จะส่งเสริมเป็นตัวที่ซัพพอร์ตที่สำคัญของชุมชนทุกชุมชนในพื้นที่ EC นะฮะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกอย่างนะครับในการดำเนินการที่จะเติบโตร่วมกันนะครับผมครับ
1: และจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยผสานกับพลังของชุมชนภาครัฐภาคธุรกิจและเครือข่ายในพื้นที่นี่คืออีกหนึ่งเส้นทางของฉะเชิงเทราบนการเดินทางสู่ Gastronomy City เมืองที่ไม่ได้มีเพียงสถานที่ให้เที่ยวแต่มีทั้งรสชาติวิถีชีวิตและเรื่องราวให้ค้นพบในทุกการเดินทาง
6: อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอภัยมณีครับได้นำนักศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับศึกษาดูงานการผลิตข่าวและรายการด้วยครับอาจารย์กาญจนาสมพื้นพร้อมด้วยอาจารย์นิสากรยินดีจันทร์อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้นำนักศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชดำริและทรงสืบสานงานเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งอาจารย์กาญจนาสมพื้นครับได้บอกว่าการมาเยี่ยมชมนิทรรศการครั้งนี้ทำให้ทราบว่าพระองค์มีพระราชกรณียกิจมากมายที่ทำเพื่อประสบนิกรชาวไทยและตนในฐานะประสบนิกรจะร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงเช่นเดียวกัน
7: โอ้โหต้องบอกว่าต้องขอบคุณในส่วนของ NBT เป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ทำให้เราได้รับทราบในส่วนของพระราชกรณียกิจพระองค์ท่านซึ่งมากมายทีเดียวค่ะแล้วก็ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกด้วยนะคะถือว่าสิ่งที่พระองค์สร้างไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยรักพระองค์ท่านเป็นอย่างสูงแล้วก็จะจำในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำไว้ตราบนิรันดร์เช่นเดียวกันค่ะ
6: นี้ครับยังได้นำคณะนักศึกษารับฟังและเยี่ยมชมการผลิตข่าวและรายการของส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคกลางจังหวัดจันทบุรีหรือช่อง11 NBT ภาคกลางเพื่อนักศึกษาได้เรียนรู้การผลิตข่าวและรายการจริงเพื่อออกอากาศเนื่องจากปัจจุบันการนำเสนอข่าวหรือการผลิตรายการมีรูปแบบที่แตกต่างจากในอดีตการให้นักศึกษาในสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้มาศึกษาดูงานก็จะทำให้นักศึกษาได้ทราบและรู้แนวทางว่าการทำงานเป็นอย่างไรแล้วก็จะต้องมีการปรับตัวหรือปรับรูปแบบการทำงานอย่างไรบ้างโดยเจ้าหน้าที่ครับได้นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องสตูดิโอที่ให้สำหรับจัดรายการจริงและก็ออกอากาศจริงพร้อมกับเรียนรู้ห้องออกอากาศเบื้องหลังรวมไปถึงรับทราบแนวทางจากส่วนสื่อใหม่ในการทำคลิปออนไลน์ว่าทำอย่างไรให้ปังเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตคลิปออนไลน์หรือทำสื่อโซเชียลมีเดียของตนเองด้วยครับ
7: ในส่วนของการทำงานในฐานะที่เป็นในส่วนของสถานีวิทยุโทรทัศน์ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าณปัจจุบันเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบการทำรายการในเรื่องของเทคนิคการทำรายการรวมไปถึงในเรื่องของการปรับในยุคสมัยในเรื่องของการทำสื่อออนไลน์ด้วยค่ะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในยุคปัจจุบันมากๆค่ะ

ูลและรหัสการทำธุรกรรมหากสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อควรรีบติดต่อธนาคารขณะที่ผู้จัดหาโฆษณาหรือว่าเชิญชวนซื้อขายบัญชีก็มีโทษเช่นกันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและศูนย์ AOC 1441จึงย้ำเตือนค่ะว่าหากมีใครชวนเปิดบัญชีเพื่อแลกกับเงินอย่าให้เด็ดขาดแม้ว่าจะเป็นคนรู้จักก็ตามค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: จะพาไปดูร้านกาแฟเล็กๆครับในชุมชนที่เปิดขายมานานกว่า20ปีขายอยู่หน้าโรงเรียนบางกระจะครับหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จากแก้วละหลักสิบเนี่ยเปลี่ยนเป็นแก้วละ4บาท8บาทครับงานนี้เนี่ยทำให้ลูกค้าและแม่ค้าเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานนี้ครับ
1: วันนี้พามาดูร้านกาแฟโบราณเล็กๆในชุมชนนะคะที่เปิดขายมานานกว่า20ปีขายอยู่หน้าโรงเรียนบางกระจะจังหวัดจันทบุรีความพิเศษของร้านแห่งนี้นะคะอยู่ที่การเลือกใช้กาแฟสูตรเฉพาะที่มีความหอมพิเศษก่อนที่จะชงด้วยถุงกาแฟแบบโบราณที่เป็นเอกลักษณ์โดยค่อยๆรินน้ำร้อนผ่านผงกาแฟอย่างช้าๆเพื่อสกัดกลิ่นแล้วก็รสชาติออกมาได้อย่างเต็มที่จนได้น้ำกาแฟสีเข้มมีกลิ่นหอมละมุนเมื่อได้น้ำกาแฟแล้วนะคะก็จะเติมนมข้นหวานและนมข้นจืดในสัดส่วนที่ลงตัวคนให้เข้ากันจนได้รสชาติหวานมันแล้วก็เข้มข้นก่อนที่จะเทใส่แก้วหรือว่าถุงที่อัดแน่นไปด้วยน้ำแข็งก้อนเล็กๆทำให้กาแฟเย็นชื่นใจแต่ยังคงความเข้มข้นของกาแฟในทุกคำที่ดื่มค่ะนี่คือกาแฟโบราณที่ปกติถุงละ20บาทนะคะแต่ว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยค่ะอร่อยหวานมันนอกจากกาแฟโบราณแล้วนะคะร้านยังมีเมนูชาไทยชาดำเย็นชาเขียวนมเย็นแล้วก็โอเลี้ยงที่ใช้วิธีชงแบบเดียวกันเพื่อให้ได้รสชาติแบบต้นตำรับที่หลายคนคุ้นเคยและที่เด็กๆนิยมมาซื้อนะคะนั่นก็คือโอวัลตินดิบจากเดิมขายในราคาหลัก10ค่ะพอมีไทยช่วยไทยเข้ามาก็ลดลงเหลือแก้วละ4บาทเท่านั้นค่ะทำให้ลูกค้ามากขึ้นผู้ปกครองสามารถซื้อให้เด็กๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยจากคนที่ซื้อ1แก้วนะคะก็เพิ่มปริมาณขึ้นแม่ค้านะคะชื่อว่าเจสีบอกว่าทำให้ยอดขายดีขึ้นด้วยโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนค่ะที่เงินเข้าโครงการจะมีลูกค้ามาซื้อมากขึ้นเป็นพิเศษ
2: ก็อยากให้มีค่ะ
3: ใช
2: ่คึกคักค่ะใช้เยอะก็อยากให้มีต่ออีกค่ะ
3: ก็แล้วแต่รัฐบาลจ้ะ
1: เจ้าของร้านบอกว่าหัวใจสำคัญของกาแฟโบราณนะคะไม่ใช่เพียงวัตถุดิบแต่ก็คือความใส่ใจในทุกแก้วตั้งแต่การชงสดแก้วต่อแก้วและคงรสชาติให้ได้มาตรฐานเดิมทุกวันเพื่อให้ลูกค้านั้นได้สัมผัสรสชาติที่เข้มหอมแล้วก็กลมกล่อมเหมือนทุกครั้งที่มาอุดหนุนค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะสัมผัสกับกาแฟโบราณถุงละ4บาทถุงละ

ดบาทในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็เดินทางมาที่หน้าโรงเรียนบางกระจะหรือว่ามองหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยช่วยให้อิ่มคุ้มในราคาสบายกระเป๋าค่ะ

0: ช่วงนี้เราจะไปจับตาการบริหารจัดการเมืองพัทยานะคะหลังจากชลบุรีเตรียมรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐราว 5,000 นายนะคะที่จะเดินทางมาเข้าพื้นที่ระหว่างการแวะพักของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ค่ะโดยจังหวัดและเมืองพัทยาเตรียมแผนดูแลทั้งด้านความปลอดภัยการจราจรการท่องเที่ยวและผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับท่านปรเมศงามพิเชษท่านนายกเมืองพัทยาท่านอยู่ในสายกับเราตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านนายกคะที่ผ่านมาเนี่ยเมืองพัทยาเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการต้อนรับกลุ่มทหารต่างชาติที่เดินทางมาพักผ่อนในพื้นที่หลังจากกิจกรรมการซ้อมรบอะไรยังไงบ้างไหมคะท่านนายกคะ
1: ครับก็มีนะครับจริงๆแล้วเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยเมื่อถ้าจำไม่ผิด 2-3 ปีที่แล้วก็มี
0: ค่ะ
1: นะครับมาพักค้างแต่ตอนนั้นประมาณ 3,000 นายนะครับก็เราก็มีประสบการณ์ในการที่จะต้อนรับทางเจ้าที่ทางกำลังคนอยู่แล้วนะครับซ
0: ึ่
1: งเมื่อสักครู่เนี่ยมีการประชุมร่วมกันกับทางผู้แทนของทางทหารเรือนะครับก็ได้มีข้อมูลนะว่าก็จะเป็นเรือทั้งหมดถ้าเข้ามาในจังหวัดชลบุรีจะมี2ลำนะลำแรกเนี่ย USS Abraham Lincoln เนี่ยอันนี้จะมีกำลังพล 4,800 นายอ
0: ัน
1: นี้จะขึ้นที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็จะมีอีกลำหนึ่งคือ USS Frank Peterson จูเนียร์312นายนี้จะขึ้นที่ท่าเรือศรีราชานะครับจริงๆก็ยังมีอีกลำหนึ่งไปขึ้นอยู่ที่ระยองนะแต่ว่าที่มาประชุมครั้งนี้ก็คุยกันในส่วนของที่มาอยู่ที่แหลมฉบังศรีราชาซึ่งคาดว่าจะมาถึงประมาณก่อนตีหนึ่งของวันที่สองนะครับ
0: อืมค่ะครั้งนี้ค่ะ
1: แล้วก็จะเข้ามาที่พัทยาเนี่ยประมาณเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะครับซึ่งจะมาใช้สเตชันหลักเนี่ยก็อยู่ที่โรงแรมฮาร์ดร็อกน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็จะมีรถบัสเนี่ยประมาณ40คันวิ่งตลอดทั้งวันตั้งแต่ตีสองจนถึงตีห้านะครับของทุกวันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องต่างๆเช่นจะมีข้อห้ามด้วยเขาไม่ให้กำลังพลเขาเนี่ยเล่นกีฬาทางน้ำนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เรื่องการเข้าร้านกัญชาเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีบางพื้นที่ที่เขามีเป็นพื้นที่ต้องห้ามของเขาที่ไม่เข้าหลังพระอาทิตย์ตกก
0: ็
1: จะมีเป็นบางพื้นที
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็ได้รับแจ้งมาด้วยว่าเนื่องจากกำลังพลเนี่ยอยู่ในเรือเนี่ยเกือบ280วันอ่ะ200กว่าวันเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้ขึ้นบกที่ไหนเลยแล้วก็เรื่องของค่าตอบแทนเขาเนี่ยมีจำนวนคือเรียกว่ามีเงินเต็มจำนวนเลยอ่ะแล้วเขาก็คาดว่าคนหนึ่งเนี่ยน่าจะต้องใช้อย่างต่ำเนี่ยไม่ร้อยถึง150เหรียญ นะครับต่อคนต่อวันน่าจะมีรายได้ในกระจายอยู่นะครับประมาณ100ล้านบาทนะครับใน5วันที่มานะครับแล้วก็สินค้าอะไรต่างๆที่เขาต้องการก็อาจจะเป็นเรื่องสินค้าทางวัฒนธรรมซูวิเนียร์ต่างๆอะไรครับก็หวังว่ากำลังพลเหล่านี้ก็จะมานอกจากมาเที่ยวเรื่องของดื่มกินกันแล้วนะก็อาจจะเป็นเรื่องของการมาช้อปปิ้งแล้วก็หรือมาสถานท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยนะครับ
0: ค่ะท่านนายกคะครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจำนวนเกือบอีกเท่าตัวเลยก็ว่าได้ครั้งที่แล้ว 3,000 ครั้งนี้ 5,000 ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยที่พักโรงแรมหรือว่ากิจกรรมเกี่ยวเรื่องอื่นๆมีการเตรียมอะไรยังไงไว้บ้างไหมคะมีการหารือกับผู้ประกอบการไว้ยังไงบ้างไหมคะ
1: มีครับก็มีการประชุมร่วมกันกับท่านผู้ว่าด้วยนะแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะใช้ในส่วนของเบอร์โทร1155สำหรับเป็นการแจ้งหากมีเหตุใดก็สามารถแจ้งได้นะแล้วก็จะมีจุดบริการอยู่ที่ฮาร์ดล็อกนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของทางเจ้าที่ตำรวจของพัทยาเนี่ยก็จะเป็นมีลักษณะของการลาดตระเวนเดินเท้าในจุดพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่ชายหาดพัทยาวอล์กอินสตรีทเป็นหลักนะครับรวมถึงจะมีเรื่องของการจัดรถสถานีบริการเคลื่อนที่ของตำรวจท่องเที่ยวนะครับรวมถึงล่ามอาสาสมัครชาวต่างชาติไปจอดประจำการ

0: การอยู่ที่หน้าโรงแรมฮาร์ดล็อกด้วยนะครับสำหรับการแจ้งเหตุและอำนวยความสะดวกนะแล้วก็จะมีทางเจ้าที่ตำรวจก็จะไปทำติดตั้งเต็นท์นะครับให้บริการของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเพื่อดูแลความปลอดภัยที่หน้า Walking Street ด้วยนะครับแล้วก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด AI แล้วก็มีโดรนในการบินตรวจบริเวณแนวชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวหลักโดยส่งภาพเชื่อมต่อกับมายังระบบรถ CCOC เพื่อตรวจจับบุคคลเฝ้าระวังอันนี้ก็จะเป็นของตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็มีรถอยู่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: รวมถึงในกรณีที่มีการเผชิญเหตุเนี่ยกรณีเกิดข้อพิพาทเช่นการชาร์จราคาสินค้าบริการหรือค่าโดยสารเกินจริงเนี่ยขอความร่วมมือให้กำลังพลหลีกเลี่ยงในการโต้เถียงที่อาจนำไปสู่การใช้กำลังโดยให้โทรแจ้ง1155แล้วก็หยุดรอในจุดที่เกิดเพื่อที่เกิดเหตุเพื่อให้ตำรวจเข้ามาเจรจาพร้อมขอให้กำลังพลรีบแสดงตนว่าเป็น US Navy ทันทีนะเพื่อเจ้าที่ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีพิเศษที่เตรียมไว้อย่างถูกต้องอันนี้ที่มีการประชุมร่วมกัน
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีแผนการบูรณาการความมั่นคงทางน้ำด้วยมีการบูรณาการสายตรวจเดินเท้าจัดกำลังผสมระหว่างตำรวจภูธรพัทยาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงสารวัตรทหารเรือสัตหีบเรือสหรัฐเดินเท้าตะเวนป้องกันเหตุในจุดเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นชายหาดพัทยาซอย6ซอยบัวขาว Walking Street ระหว่าง6โมงเย็นถึงตี2ของทุกวันนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังกลุ่มความมั่นคงนะครับนอกจากการดูแลกำลังพลนะสหรัฐแล้วเนี่ยพระเจ้าที่ตำรวจก็ยังต้องเฝ้าระวังความมั่นคงเชิงรุกเพื่อป้องกันการปะทะหรือเหตุกระทบกระทั่งกับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศคู่ขัดแย้งเช่นอิสราเอลแล้วก็อิหร่านด้วยที่มักพักอาศัยอยู่ในโซนพัทยาเหนือและพัทยากลางนะครับส่วนเรื่องความมั่นคงทางน้ำเนี่ยก็จะมีตำรวจน้ำศรีราชาเตรียมความพร้อมกำลังพลเรือเร็วในการตรวจการครับขนาด60ฟุตจำนวน1ลำประจำการอยู่นะท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็เรือตรวจการอีก4ลำประจำการอยู่ที่ท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์เพื่อดูแลความปลอดภัยทางน้ำนะครับแล้วก็จะมีประสานงานผู้ประกอบการเจ็ตสกีล่มเตียงให้งดเว้นการให้เช่าอุปกรณ์แก่กำลังพลเพื่อป้องกันอุบัติเหตุตรงนี้ที่เขาไม่ต้องการให้นักกำลังพลเขาได้มาเล่นกีฬาทางน้ำแต่ไปก่อร้านได้นะ
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วก็ทางฝ่ายอำเภอเองเนี่ยก็จะดูแลเข้มงวดในเรื่องของเนี่ยนะฮะการมีเพศสัมพันธ์กับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า18ซื้อขายบริการทางเพศซึ่งถือเป็นความผิดอาญารวมถึงดูแลเรื่องของการสุ่มตรวจป้ายแสดงสินค้านะครับในราคาบริการตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าป้องกันการโกงราคาเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
1: น
0: ะครับแล้วก็เรื่องระเบียบวินัยการควบคุมตนเองเนี่ยครับสถานทูตสหรัฐยืนยันว่ากองทัพมีมาตรฐานการลงโทษการวินัยขั้นรุนแรงอย่างเด็ดขาดกำลังพลจะทำความผิดทางกฎหมายในพื้นที่เมืองพัทยาเมื่อกลับขึ้นเรือแล้วก็แนะนำให้กำลังพลใช้ระบบดูแลกันเองแบบจู่โจมเรียกบัดดี้ซิสเต็มนะครับเป็นกลุ่มในการออกท่องเที่ยวเพื่อช่วยตักเตือนป้องกันพฤติกรรมขาดสติจากการดื่มสุราและการหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมจากคนภายนอกนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ได้ประชุมร่วมกันนะครับแล้วเดี๋ยวทางพัทยาเองเนี่ยก็มีการพูดคุยว่าเพื่อให้เกิดความประทับใจเนี่ยรถบัสคันแรกที่มาที่ฮาร์ดล็อกเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะเราคงจะไปต้อนรับนะไปมอบให้พวงมาลัยอะไรกันนะ
1: เบื่อเป็นการมาเหยียบพื้นที่พัทยานะคะคันแรกอะไรแบบนี้ก็จะเตรียมต้อนรับเลยใช่ไหมคะนายกอยากฝากอะไรถึงคนในพื้นที่บ้างคะในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับกลุ่มทหารที่เป็นกองพลกองเรือสหรัฐเนี่ยค่ะ 5,000 นายที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่เนี่ยค่ะ
0: ครับก็แน่นอนที่สุดอย่างที่กล่าวไปนะในเรื่องของการให้บริการ
1: ค่ะ
0: เรื่องของการไม่เอารัดเอาเปรียบมาโกงราคาสินค้านะคร
1: ับ
0: แล้วก็การเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็นั่นแหละครับไทยสมายยิ้มแย้มแจ่มใสให้การบริการที่เป็นธรรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยากจะให้ทุกคนจะได้เป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะว่าการคือจริงๆเนี่ยมันมีดราม่าอยู่นะในเรื่องของทหารอเมริกันชุดเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่บนเรือยาวนานที่สุดเลยนะครับ
1: คน
0: ในประเทศเขาเองก็เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยไม่ได้ขึ้นฝั่งไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาเลือกมาพัทยาเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่เราก็จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าข่าวสารในระหว่างประเทศเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่านี่ก็ไปอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มูสกันมา
1: ผม
0: เนี่ย
1: ก็หวังว่าที่นี่จะเป็นที่ที่ได้พักผ่อนหย่อนใจได้มาคลายเรื่องของการความเหนื่อยล้าจากการไปสู้รบหรือว่าความวิตกกังวลอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกปรเมศงามพิเชษนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเรานะคะเวลาน้อยสักนิดนึงเดี๋ยวครั้งหน้าพูดคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับกว่า 5,000 นาย
1: ค่ะ
2: ครับนี่ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับในการสร้างพลังให้กับทางประเทศไทยเราด้วยนะครับผ่านเมืองพัทยาทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับให้การต้อนรับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ที่ร่วมเวทีหารือแนวทางพัฒนาเมืองอ่างศิลาเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนพร้อมกับเปิดเวทีรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนครับเป็นการผลักดันการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลาหรือวัดอ่างศิลาอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมาให้การต้อนรับนางสาวมาริกาจิราพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1พร้อมคณะในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีโดยมีร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์ภาวะสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีนายวรจักรสถาพรพิญโยในอำเภอเมืองชลบุรีมีนายเจตเสียงลือชาท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีนายวินัยพ้นภัยพานนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาพร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้นำชุมชนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้การประชุมครั้งนี้นะครับก็เปิดโอกาสให้กับหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนผู้ประกอบการผู้นำชุมชนและประชาชนครับได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่รวมถึงสะท้อนปัญหาอุปสรรคและความต้องการของประชาชนเพื่อที่จะร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับประเด็นการหารือมุ่งเน้น4ด้านสำคัญนะครับก็มีด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมืองอ่างศิลาด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนผู้ประกอบการท้องถิ่นด้านการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนรวมถึงด้านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทั้งนี้เมืองอ่างศิลาครับถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนอาหารทะเลรวมถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ครับก็สามารถนำมาต่อยอดและยกระดับเพื่อสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและยังสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาเมืองอ่างศิลาครับก็เลยมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวการสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเพื่อที่จะผลักดันอำเภอเมืองชลบุรีให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากและจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
1: ที่พัทยาก็มีการเปิดฉากพัทยาฟิล์มเฟสติวัล2026เดินหน้าผลักดันเมืองสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกในปี2570นะคะโดยหวังว่าจะใช้พลังภาพยนตร์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่ระดับนานาชาติค่ะบริเวณชายหาดพัทยากลางจังหวัดชลบุรีกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีจัดพิธีเปิดกิจกรรมพัทยาฟิล์มเฟสติวัลมหกรรมภาพยนตร์และศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยควบคู่กับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองพัทยาครั้งที่4หรือพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2026โดยมีนางยุติกาอิสลังกุลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมขับเคลื่อนพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์และศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์แห่งอาเซียนซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นไปแล้วนะคะระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพ็กซ์อเวนิวพัทยาและชายหาด พัทยากลางมีเป้าหมายในการผลักดันเมืองพัทยาเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกภายในปี2570พร้อมเชื่อมโยงภาพยนตร์กับการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและการสร้างรายได้สู่ชุมชนรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดงานต่อเนื่องเป็นครั้งที่4สะท้อนพลังความพร้อมของพัทยาทั้งด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมบุคลากรและสถาบันการศึกษาด้านภาพยนตร์โลเคชั่นและสิ่งอำนวยความสะดวกหากได้รับการคัดเลือกจะช่วยเพิ่มโอกาสดึงดูดกองถ่ายภาพยนตร์และกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งภายในงานเองก็มีกิจกรรมหลากหลายเลยนะคะทั้งตลาดเมืองสร้างสรรค์เวิร์คช็อปบิสเนสแมทชิ่งกิจกรรม Director Cut Unboxมีการฉายหนังสั้นเยาวชนมินิคอนเสิร์ตและภาพยนตร์กลางแปลงพร้อมกับการฉายภาพยนตร์วันละ2เรื่องที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กอเวนิวพัทยาประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมกันฟรีตลอดงานเลยค่ะเพื่อร่วมกันสัมผัสพลังของภาพยนตร์และศิลปะวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนเป้าหมายพัทยาครีเอทีฟซิตี้ออนฟิล์มสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในปี2570ค่ะ
2: จังหวัดชายเชิงเทราครับเดินหน้าอารูมาซิตี้ยกระดับอัตลักษณ์เมืองแห่งกลิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และยังช่วยเชื่อมชุมชนการท่องเที่ยวและสุขภาพอีกด้วยดร.วันนีนนท์สิริหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนและสร้างการรับรู้อัตลักษณ์ชุมชนด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การเป็นเมืองอารูมาโดยนำทุนทางวัฒนธรรมทรัพยากรพืชหอมสมุนไพรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรามาต่อยอดด้วยองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและก็ผลักดันฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองอโรมาควบคู่กับการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและเมืองสุขภาวะสอดรับกับบริบทการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกภายในงานก็มีกิจกรรมสำคัญครับทั้งการเปิดตัวและสาธิตโพบางปะกงอัตลักษณ์การนวดเฉพาะของจังหวัดฉะเชิงเทราผ่าน5สัมผัสแห่งสุนทรียภาพซึ่งก็มีรูปรสกลิ่นเสียงและการสัมผัสครับเป็นการนำเสนออัตลักษณ์เมืองสร้างสรรค์และพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ตัวแทนเมืองฉะเชิงเทราการขับเคลื่อนอโรมาซิตี้ไม่ใช่เพียงการสร้างเมืองแห่งกลิ่นนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนทุนชุมชนให้เป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจยกระดับอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรท้องถิ่นอีกด้วย
1: พาคุณผู้ชมไปงานนี้ค่ะจังหวัดอุดรธานีได้ยกทัพสินค้าอัตลักษณ์อุดรเดอร์ของดีถิ่นอีสานครั้งที่4มาบุกจังหวัดชลบุรีเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขยายตลาดเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจพร้อมกับลงนาม MOU ซื้อขาย3คู่มูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทค่ะนายจักรพันธ์จันทรภูมิรองผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีได้เป็นประธานเปิดงานอุดรเดอร์ของดีถิ่นอีสานครั้งที่4ที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชลบุรีเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการภายในงานก็มีผู้ประกอบการจากจังหวัดอุดรธานีนำสินค้าเข้าร่วมกว่า40คูหาทั้งผ้าไหมผ้าหมี่ขิดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสมุนไพรเครื่องหนังเครื่องประดับอาหารเครื่องดื่มรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นไฮไลท์สำคัญก็คือการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ทางการค้าจำนวน3คู่เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจค่ะโดยมีผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชุดเสื้อและกางเกงผ้าฝ้ายสำเร็จรูปและเครื่องเป้าดินเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนะคะรวมมูลค่าการซื้อขายตาม MOU 10ล้าน3แสนบาทภายในงานก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งสินค้านาทีทองลดสูงสุด 50% การประมูลสินค้าเริ่มต้น1บาทมีการแจกคูปองเงินสดลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงกิจกรรมเจรจาธุรกิจหรือว่า Business Matching ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์พร้อมกับแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมอีสานตลอดทั้ง5วันด้วยค่ะจึงขอเชิญชวนนะคะชาวชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงไปร่วมกันชมชิมช็อปของดีจากจังหวัดอุดรธานีได้ที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชลบุรีถึงวันที่31สิงหาคมนี้หรือว่าวันนี้นะคะ
2: กรมการท่องเที่ยวครับชูคอนเซปต์ดีครับ10บวก10 Miles Adventure ครับก็เป็นการเปิดเส้นทางระยองชลบุรีปลุกพลัง Work Hard Express Smart เป็นการดันชุมชนสู่ตลาดไม้ครับนายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้จัดกิจกรรมแฟมทริปภายใต้แนวคิดลุยน้ำเลาะป่านะครับท้าคลื่นก็นำสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลงพื้นที่ไปสัมผัสประสบการณ์จริงวันแรกครับคณะก็เดินทางไปที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองอำเภอแกลงร่วมกิจกรรมพายเรือคายักลอดอุโมงค์ต้นเสม็ดขาวโบราณนะครับแล้วก็นั่งเรือชมแพหญ้าหนังหมาครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสไปสัมผัสวิถีชุมชนด้วยรถ3ล้อพ่วงข้างครับชมทุ่งโปร่งทองแล้วก็ไปร่วมกิจกรรม CSR ปล่อยปูคืนสู่ป่าชายเลนเพื่อช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศบริเวณปากน้ำประแสจากนั้นก็เดินทางเข้าสู่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อที่จะเริ่มกิจกรรมในวันที่2ที่อามาลาวอเตอร์สปอร์ตหาดนาจอมเทียนกับกิจกรรมพายซับบอร์ดสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวทางทะเลในรูปแบบซอฟต์แอดเวนเจอร์ช่วงบ่ายครับคณะก็เดินทางไปที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์รักทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอสัตหีบรวมกิจกรรมเก็บขยะชายทะเลแล้วก็ไปเวิร์กช็อปโดยการนำวัสดุเหลือใช้ครับจากชายหาดมาสร้างสรรค์เป็นของใช้ก็สะท้อนแนวคิดการท่องเที่ยวที่ผสานทั้งความสนุกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนกรมการท่องเที่ยวครับเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ยังกระจายรายได้สู่ชุมชนผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่ต้องการทั้งทำงานเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้ดีครับ
1: เมื่อคนในครอบครัวต้องมาพร้อมหน้ากันไม่ใช่เพื่อแบ่งความรักแต่ว่าเพื่อแบ่งมรดกใครคือผู้ที่มีสิทธิตามกฎหมายแล้วถ้าทายาทมีหลายคนทรัพย์สินจะต้องถูกแบ่งอย่างไรไปติดตามได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยจากไปโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เงินทองหรือทรัพย์สินที่เราหามาได้เนี่ยจะตกเป็นของใครขั้นตอนแรกก็คือการแยกสินสมรสออกมาก่อนจะแบ่งมรดกเนี่ยจะต้องเอาทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันระหว่างคู่สมรสกับเจ้ามรดกเนี่ยมาแบ่งครึ่ง 50% แรกเนี่ยจะเป็นของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนอีก 50% ที่เหลือเนี่ยจะตกเป็นกองมรดกที่จะนำมาใช้ในการจัดสรรแบ่งปันให้ทายาทต่อไปขั้นตอนที่2นะคะก็คือจะต้องมาดูว่าใครมีสิทธิ์ในกองมรดกบ้างกฎหมายไทยเนี่ยจัดลำดับของทายาทโดยธรรมไว้ทั้งสิ้น6ลำดับได้แก่ลำดับที่1ผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกลำดับที่2บิดามารดาของเจ้ามรดกลำดับที่3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่4พี่น้องร่วมเฉพาะบิดาหรือร่วมเฉพาะมารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่5ปู่ย่าตายายของเจ้ามรดกและลำดับที่6ลำดับสุดท้ายคือลุงป้าน้าอาของเจ้ามรดกข้อสำคัญนะคะถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีลูกที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ญาติในลำดับถัดไปคือลำดับที่3 4 5 6เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของเจ้ามรดกที่เราเรียกกันว่าหลักญาติสนิทตัดญาติห่างขั้นตอนที่3สูตรการหารมรดกระหว่างคู่สมรสกับทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของเจ้ามรดกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งในกองมรดกของเจ้ามรดกกับทายาทโดยธรรมทุกลำดับชั้นเสมอกรณีนี้คู่สมรสจะมีสิทธิ์ในส่วนแบ่งของกองมรดกเนี่ย1ส่วนคิดเป็นเท่ากับลูก1คนเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และมีลูก2คนกรณีนี้กองมรดกจะหารเป็น3ส่วนเท่าๆกันสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าสิทธิ์ของคู่สมรสในกองมรดกของเจ้ามรดกเนี่ยจะแปรผันตามทายาทที่ยังเหลืออยู่ยิ่งทายาทสายตรงห่างไปเท่าไหร่คู่สมรสของเจ้ามรดกก็จะมีสิทธิ์ในกองมรดกมากขึ้นเท่านั้นการเข้าใจในเรื่องของการแบ่งมรดกไม่ใช่เรื่องของการแช่งตัวเองหรือการโลภนะคะแต่คือการวางแผนความมั่นคงเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยไม่ต้องขัดแย้งกันในวันที่เราไม่อยู่แล้วขอบคุณค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
5: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

านขอทานเข้าวัดสิโลลาบกราบการขอทานเข้าวัดตามแต่แม่จะจัดงาเอ๋ยทาสิโลลาบกราบการขอทานเข้าวัดสิโลลาบกราบการขอทานเข้าวัดตามแต่แม่จะจัดงาเอ๋ยทาบ้านโน้นเขาบอกเราให้เข้ามานี่คงไม่เสียทีและปินการไม่ละไม่เลยเคย

0: ะไม่เลยเคยทำทานไม่เว้นจักเวียเอ้ยลาทำบุญหรือจะทำทานก็อย่าได้นานจบผัวจบก้าวแล้วเอามาพวกฉันนะจะลาเอ้ยไปจบผัวจบก้าวเอ้ยแล้วเอามาจบผัวจบก้าวแล้วเอามาพวกฉันน่าจะลาเอ้ยไป
1: นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ครับท่านผู้ชมผมและทีมงานนะครับอยู่ที่วัดท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งวัดแห่งนี้นะครับถ้าใครที่เคยมาที่อำเภอเมืองวัดท่าพริกแล้วนะครับก็จะรู้จักดีว่ามีชุมชนที่ขึ้นชื่อระดับประเทศนะครับชุมชนไก่ชนของไทยนะครับนอกจากนั้นที่วัดท่าพริกแห่งนี้ท่านผู้ชมครับมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทางพุทธศาสนานะครับนอกจากนั้นก็จะมีอุโบสถที่สวยงามต่างๆนะครับวันนี้ทางคุณศิริรัตน์นะครับอภิบาลศรีจะได้นำทุกท่านนะครับไปติดตามรับชมบรรยากาศภายในวัดท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราดขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้เลยครับ
0: สิโลลาบกราบการขอทานเข้าวัดสิโลลาบกราบการขอทานเข้าวัดตามแต่แม่จะสัตนาเอ้ยทาสิโลลาบกราบการขอทานเข้าวัดสิโลลาบกราบการขอทานเข้าวัดตามแต่แม่จะสัตนาเอ้ยทาบ้านโน้นเขาบอกเราให้เข้ามานี่คงไม่เสียทีและปินการไม่ละไม่เลยเคย

0: ơi là
1: ไก่เชิงตาดถิ่นกำเนิดเกิดท่าพริกสมาชิกรุ่นก่อนเก่าเล่าไว้ว่าเป็นไก่ชนชั้นเชิงดีมีวิชาผมเติบโตมาก็ได้เห็นเป็นไก่เชิงรู้หลบหลีกมัดปีกหางลอดวางขาหลอกคู่ชนแทบบ้าท่าทางเหลิงความคล่องแคล่วความว่องไวคล่องแคล่วดีตีกระเจิงใครหลงเชิงต้องแดดิ้นสิ้นรางวัลเวลานี้เพื่อนรักนักกีฬาต่างซื้อหาไปเลี้ยงไว้ใช้แข่งขันเหมาะสำหรับไว้ชนจริงชิงรางวัลค่าตัวนั้นพันถึงแสนแฟนชอบใจราคาไก่ไม่แพงเกินขอเชิญครับการต้อนรับเป็นกันเองนักเลี้ยงไก่ซ้อมดูก่อนถ้าท่านชอบเราขอบใจเชิญชมได้ไก่ชั้นเชิงดีที่ท่าพริกในประเทศไทยเนี่ยตรงไหนก็ไม่มีชั้นเชิงเหมือนเราอ่ะมันก็มีตึกสู้กันแบบสัตว์เดินเข้าไปตีกันแค่นั้นเองไม่รู้จักหลบหลีกทีนี้ช่วงที่เติบโตมาพอมีเวลามาศึกษาดูมันจริงๆเอ้นี่เราไปเอาไปชนทั่วประเทศเนี่ยให้ชาวไก่ชนเห็นเนี่ยเขาก็คงจะติดใจมาอุดหนุนซื้อเราไปไงก็เลยโทรไปว่าจังหวัดไหนมีไก่ชนที่ตีเป็นแสนตั้งสมัยก่อนตีแสนนี่ถือว่าแพงสุดนะไอ้ที่ตีกัน50,000 30,000เราไม่ไปไปที่ถือเป็นแสนไปครั้งเดียวแล้วมันต้องไปแล้วก็บอกว่าพี่ไม่ต้องมาแล้วมันยังไงเนี่ยพี่สอนมันยังไงเนี่ยมันเป็นสัตว์ทําไมสอนไม่รู้เรื่องบอกก็มาไม่ใช่สายพันธุ์มันอย่างงี้เนี่ยของเขาก็ยืนชนกับกัดกันตีกันลมมุดหลอดวางขามัดปีกเนี่ยถ้ามีเวลาตรงไหนที่ว่าเขาอยากเห็นก็มารับไปเลยเอาไปโชว์ได้น้ำหนักเท่ากันเอากิโลมาตั้งสูงต่ำเราไม่ว่าแก่เท่าเรายังไงเราไม่ว่าอย่างนี้เรียกเหลืองข้างขาวอย่างตัวนุ่นตัวปฏิสงนั้นอย่างนั้นดูข้างดำแล้วก็ขะสีมีสามสายพันธุ์โอ้ยคนที่ไม่เห็นนี่พอของเราชนะที่เขามาสกิดพี่นี่ผิดสอนมันยังไงที่มันทำได้อย่างนี้บอกกันเป็นที่สายพันธุ์สอนมันไม่ได้เราเพิ่มความแข็งแกร่งให้มันได้อย่างเดียวนี่สังวัดตายกับตำบลทับพิกแล้วเนี่ยก็มีเอกชีพหนึ่งเป็นไก่ชนสายพันธุ์ทับพิกโดยตรงคือมันมีหลายหมู่บ้านหลายตำบลแต่ที่อื่นไม่มีเชิงอย่างนี้นอกจากที่นี่นอกจากที่เอาของเราไปมันก็ไม่มีหรอกนี่ในประเทศไทยนี่กาไปโชว์ทั่ว

ค่ะเมื่อสักครู่ก็ได้พาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมบ้านลุงหนูนะคะคุณชูเกียรติกาญจนกิจซึ่งเป็นต้นตำรับของไก่ชนพันธุ์ดีของตำบลท่าพริกของเรานะคะและวันนี้นะคะณจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่สำคัญมากของตำบลท่าพริกเราคือเป็นวัดโบราณในตำบลท่าพริกของเรานั้นมีวัดทั้งหมด2

ค่ะบริเวณนี้นะคะเมื่อก่อนเดิมคือเรียกวัดนอกเดิมเป็นป่าช้าเก่านะคะสำหรับทำพิธีปงศพที่จากที่ไม่ได้เผาเมนใช้เชิงตะกอนนะคะแล้วก็ต่อมายุบรวมก็นักเรียนโรงเรียนวัดท่าพริกเขาก็ใช้สถานที่บริเวณแห่งนี้เป็นที่ปลูกผักพืชสวนครัวประมาณนี้อะค่ะแล้วก็ด้วยฟาร์มที่ว่าถัดมาวัดแห่งนี้ไปรวมกับวัดท่าพริกตอนนี้เทศบาลก็มาปรับปรุงบูรณะเป็นสถานที่ออกกำลังกายตามที่สถานที่ก่อสร้างขึ้นมานี้ค่ะ

ค่ะและนี่ก็คือวัดท่าพริกนะคะซึ่งเป็นวัดแห่งเดียวของตำบลท่าพริกวัดท่าพริกตั้งอยู่ในหมู่2ตำบลท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราดประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2305หรือในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายตรงกับสมัยของพระเจ้าเอกทัตนะคะและเป็นวัดเดียวที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามะสีมาเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2541นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยวัดตำบลแต่ละที่เนี่ยก็จะมีวัดหลายๆวัดแต่พิเศษคือตำบลนี้ตำบลเดียวจะมีวัดท่าพริกเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็เจ้าอาวาสของวัดท่าพริกนั้นท่านเจ้าอาวาสสมุวิวีรยุทธกัมมสุทโธนะคะท่านได้รวบรวมไว้ว่ามีเจ้าอาวาสทั้งหมด7รูปด้วยกันก็คือท่านแรกคือพระอาจารย์ฉิมพระอาจารย์กุ่ยพระอาจารย์จ้อนพระอาจารย์ธรรมพระครูจริยารังการพระครูมหานาทีคณาลักษณ์และพระสมุทรวีรยุทธกัมมสุทโธเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและด้านหลังนะคะก็คือโรงเรียนพระปริยัติธรรมจัญญารังสรรค์นะคะซึ่งเป็นวัดที่เจ้าอาวาสพระครูจริยาลังการนั้นได้ก่อสร้างขึ้นแต่ก่อนที่จะเป็นวัดปริยัติธรรมนะคะก็ได้เป็นโรงเรียนเก่ามาก่อนสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงป.4โดยสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลป.1ป.2ส่วนป.3ก็จะไปเรียนที่วัดนอกแล้วก็กลับมาเรียนป.4ที่นี่เนื่องจากสถานที่คับแคบแล้วก็เด็กจำนวนมากขึ้นต่อมาก็นักเรียนมากขึ้นเด็กมากขึ้นท่านอาจารย์อุ่มของเรานะคะก็เลยบริจาคที่ดินของวัดให้สร้างโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริกจริยาอุปถัมภ์ขึ้นค่ะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับพระครูจริยาลังการก็คือเหรียญท่านอาจารย์อุ่มซึ่งเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมาในพุทธศักราช2519เพื่อเป็นเหรียญที่ระลึกในงานทอดกฐินโดยเจตนารมณ์ของท่านก็คืออยากรวบรวมปัจจัยมาก่อสร้างโรงเรียนเพื่อสอนธรรมะในสมัยก่อนนะคะแล้วก็มีการทอดกฐินของเจ้าภาพทั้งหมด3ครั้งถึงจะสำเร็จนะคะถึงก่อสร้างได้แล้วก็ในปีที่4เจ้าภาพก็บอกว่าอยากได้ของขวัญจากท่านอาจารย์สัก1ชิ้นท่านอาจารย์ก็สอบถามไปนะคะว่าท่านอยากได้อะไรท่านโสพลซึ่งเป็นเจ้าภาพในทอดกฐิน3ปีที่ผ่านมานะคะก็บอกว่าอยากจะได้ทำเหรียญอาจารย์อุ่มขึ้นมา1เหรียญท่านอาจารย์ก็อนุญาตจึงเป็นที่มาของการสร้างเหรียญอาจารย์อุ่มนะคะเหรียญนั้นจะสร้างด้วย3เนื้อด้วยกันก็คือเนื้อทองคำจำนวน13เหรียญเนื้อทองเนื้อเงินจำนวน200เหรียญแล้วก็เนื้อทองแดงจำนวน 10,000 เหรียญซึ่งเนื้อทองแดง 5,000 เหรียญนั้นได้แจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมทอดกฐินส่วนอีก 5,000 เหรียญก็คือท่านอาจารย์เก็บไว้ใช้แจกจ่ายในอนาคตค่ะ

0: แล้วก็โบสถ์แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2531เป็นโบสถ์ทรงไทยจตุรมุขก็คือมีมุขยื่นออกไปทั้ง4ด้านทั้ง4ทิศนะคะทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกและเมื่อท่านเดินเข้ามาสู่โบสถ์นะคะก็จะเห็นพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานที่มีชื่อว่าพระพุทธบูรพามิ่งมหามงคลซึ่งเป็นพระประธานที่สร้างขึ้นมาใหม่ครอบองค์เก่านะคะจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนที่สร้างโบสถ์หลังนี้ในสมัยของพระครูคณะพระครูนาทีคณารักษ์หรือท่านอาจารย์เพียงนะคะจะใช้งบประมาณในการสร้างทั้งหมด17ล้านบาทโดยในผนังโบสถ์ทั้งหมดนะคะจะทาพื้นสีขาวไม่มีลวดลายจิตรกรรมฝาผนังใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากท่านอาจารย์เพียงท่านเป็นพระที่เรียบง่ายท่านบอกว่ามองสีขาวและดูสะอาดสะอ้านสบายตาดีค่ะแต่ท่านสุพจน์เรียบประถมท่านมาขอท่านอาจารย์เพียงนะคะว่าท่านได้อธิษฐานจิตไว้ว่าหากได้ทำธุรกิจคือขายหาดลานทรายได้สำเร็จก็จะขอนำเงินบางส่วนมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาโบสถ์ให้สวยงามก็ได้รับอนุญาตจากท่านอาจารย์เพียงแล้วก็จะเห็นได้ว่าผนังโบสถ์ทั้งหมดก็จะมีความงดงามในเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังเป็นเรื่องราวของพระพุทธประวัตินะคะ
1: ท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมวันนี้เช่นเคยนะครับทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะได้นำหลักพุทธธรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นพุทธนวัตกรรมเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีมากตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์วันนี้จะได้กราบนมัสการท่านพระสมุวีรยุทธนะครับท่านเจ้าวาดได้ให้หลักพุทธธรรมที่พุทธศาสนิกชนหรือผู้ที่ชมรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมของเราจะได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในการแก้ไขปัญหาชีวิตทำคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นนะครับขอกราบนมัสการครับ

เจริญสุขสวัสดีพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงรายการโครงการธรรมสัญจรอาตมาภาพก็พระสมุวิรยุทธธรรมสุทโธเจ้าอาวาสวัดทับพริกองค์ปัจจุบันวันนี้จะมาพูดหัวข้อหลักธรรมะธรรมะหัวข้อว่าบุคคลหาได้ยาก2ประการขอเวลาสักเล็กน้อยไม่นานจนเกินไปสำหรับหัวข้อที่1หมายถึงบุปการีบุปการีนั้นก็คือบุคคลผู้ทำอุปการะคนก่อนอย่างเช่นพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาเป็นอุปการะคุณเป็นบุปการีของบุตรธิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นบุปการีของลูกศิษย์ทั้งหลายแล้วก็พระพุทธเจ้าเป็นบุปการีของพุทธสาธิกชนพระมหากษัตริย์เป็นบุปการีของประสงนิกรอันนี้จัดอยู่ในหัวข้อของบุปการีส่วนหัวข้อที่2คือกตัญญูกตเวทีซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือบุคคลผู้รู้อุปการะคุณแล้วและทำตอบแทนก็หมายถึงอย่างลูกก็ทำการอุปการะคุณกับบิดามารดาแล้วก็ลูกศิษย์ทำการอุปการะคุณกับครูบาอาจารย์ประสบนิกรรู้อุปการะคุณของพระมหากษัตริย์อันนี้อยู่ในหัวข้อของกตัญญูกตเวทีส่วนกตเวทีนั้นก็ทำตอบแทนท่านอย่างเช่นตัวเราเองนั้นก็ทำการตอบแทนให้กับบิดามารดาเช่นให้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้กับบิดามารดาของเราสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอย่างเช่นครูบาอาจารย์ก็ตอบแทนด้วยการลุกหรือว่าเคารพมาเห็นครูบาอาจารย์ของเราเดินผ่านมาแล้วก็พระพุทธเจ้าเราก็ทำการตอบแทนด้วยการรักษาศีลนับถือพระพุทธศาสนาอย่างมีความจริงใจอันนี้ก็จัดอยู่ในหัวข้อของกตเวทีสรุปแล้วหลักธรรมหรือว่าความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้ก็เป็นการเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันหากเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้แล้วก็จะทำให้เราเองอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขผู้ใหญ่ก็มีความเมตตาแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นไปก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาตลอดจนคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์และนาบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงเป็นปัจจัยอภิบาลส่งผลให้ท่านจงปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคศัตรูอุปัตตวันตรายทุกประการและจงบันดาลให้เจริญโดยอายุวรรณะสุขภัลละปฏิภาณธนาสารสมบัติประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่ประกอบด้วยความชอบธรรมขอจงสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ

ครับท่านผู้ชมครับท่านพระสมุวิรยุทธ์ท่านก็ได้ให้หลักของทานนะครับก็คือการให้โดยเฉพาะสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงผู้ให้ย่อมเป็นผู้ที่ไม่ยากจนนะครับพุทธศาสนสุภาษิตว่าทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักฉะนั้นเราสอนพุทธศาสนานั้นสอนให้ทานนะครับละความตนีนะครับจิตใจของเราจะได้สงบสุขมีคุ้มทรัพย์จักรพรรดิติดตัวเราไปทุกภพทุกชาตินะครับท่านผู้ชมก็สามารถนำหลักทานการให้การแบ่งปันการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่ผ่านมาที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับอย่าลืมอย่าพลาดมาที่วัดท่าพริกแห่งนี้นะครับซึ่งมีชุมชนนะครับซึ่งมีมาเก่าแก่นะครับไก่ชนที่ขึ้นชื่อระดับประเทศนะครับแล้วก็มีไก่ชนที่สวยงามมีประวัติศาสตร์มีความเป็นมารวมทั้งมาดูอุโบสถที่สวยงามนะครับมาถวายสังฆทานนะครับสร้างเสริมบุญบารมีของเราให้มั่นคงนะครับเราจะได้เจริญในหน้าที่การงานท่านผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสงบุญแสงธรรมได้ชมบรรยากาศต่างๆของวัดท่าพริกได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากท่านเจ้าอาวาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนครั้งหน้านั้นนะครับรายการของเราจะไปแสวงบุญแสวงธรรมอย่างวัดใดสถานที่ใดนะครับท่านผู้ชมก็โปรดติดตามผมและทีมงานนะครับไว้เสมอนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ

0: ีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูวิธีการปรับปรุงดินค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่พื้นที่แห่งนี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวแต่วันนี้หมดห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะได้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านค่ะมาให้องค์ความรู้ในวิธีของการเตรียมดินเพื่อที่ให้เหมาะกับพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสที่สามารถปลูกพืชผลให้มีคุณภาพแล้วก็สามารถรองรับตลาดได้ค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูวิธีการเตรียมดินเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวของพื้นที่แห่งนี้กันค่ะเสร็จทำกินในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของขั้นตอนแรกของการทำการเกษตรนั่นก็คือขั้นตอนของการเตรียมดินค่ะเพราะว่าดินนะคะคือหัวใจสำคัญของจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่พื้นที่นะคะต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและพืชผลทางการเกษตรค่ะการเริ่มต้นจากการเรียนรู้และการเตรียมดินอย่างถูกวิธีคือก้าวแรกที่สำคัญด้วยความร่วมมือของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและปราชญ์ชาวบ้านค่ะที่ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้จากทั้งหลักวิชาการและประสบการณ์จริงเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นฟูพื้นดินและสร้างพืชผลผลิตที่ยั่งยืนได้ค่ะพื้นที่บริเวณด้านข้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้พี่น้องที่สนใจในการทำการเกษตรได้มาเรียนรู้และสาธิตการปลูกพืชร่วมกันและนำองค์ความรู้ที่ได้จากแปลงสาธิตกลับไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่แปลงเกษตรของตัวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนลงพื้นที่มากันที่ตำบลโคกเคียนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะได้เข้ามาดูแลส่งเสริมในกลุ่มของสตรีแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและอีกหนึ่งสำคัญนั่นคือการส่งเสริมทางภาคการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าลานะคะหรืออาจารย์ลานะคะค่ะขออนุญาตเรียกว่าหัวหน้าลานะคะพี่ลาขาก่อนอื่นเลยเนี่ยค่ะเราได้เข้ามาดูแลในส่วนของกลุ่มสตรีแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ส่งเสริมในเรื่องของภาคการเกษตรตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเดิมทีนะคะก็วิทยาลัยชุมชนเราค่ะเราพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่ค่ะก็เราสำรวจความต้องการของพื้นที่ก่อนค่ะโดยเฉพาะว่ากลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาประกอบอาชีพอะไรอยู่แล้วทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมีอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ความสนใจของเขาเนี่ยเขาสนใจในเรื่องของเกษตรสำหรับพื้นที่ตำบลโคกเคียนนะคะก็เราก็เลยมาสนับสนุนเพิ่มอัพสกิลเพิ่มในเรื่องของการเกษตรให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะแล้วเหมือนที่ตอนนี้ที่เรายืนอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทางวชช.นราธิวาสได้เข้ามาดูแลพี่น้องในการส่งเสริมภาคการเกษตรโดยใช้พื้นที่ของอบต.โคกเคียนเหตุผลที่เลือกตรงนี้เพราะว่าอะไรอะคะ
1: ค่ะก็องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนค่ะเราก็ได้ทำงานร่วมกันมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในพื้นที่ตำบลโคกเคียนเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่ามีกลุ่มที่สนใจเรื่องของเกษตรแล้วอบต.โคกเคียนก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรด้วยค่ะเราก็เลยให้กลุ่มประชาชนในพื้นที่เนี่ยมารวมกันทำอาชีพแล้วก็พัฒนาความรู้ที่นี่ที่แหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะได้เอาความรู้

0: ู้ไปประกอบอาชีพตัวเองอัพสกิลของตัวเองต่อค่ะ
1: แล้วพื้นที่ตรงนี้ค่ะที่เรายืนอยู่เนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยทั้งหมดประมาณสมาชิกเท่าไหร่คะ
0: ที่เข้าร่วม30คนค่ะ
1: เยอะอยู่
0: ก็คือเป็น
1: ช
0: ุ
1: มชน
0: อ
1: บต.หมดเลยมาใช้พื้นที่ที่นี
0: ่ทุกหมู่บ้าน
1: ก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้หนึ่งเป็นแปลงสาธิตด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลักๆเลยค่ะทางวชช.เองเนี่ยค่ะมาเน้นในเรื่องอะไรให้กับพี่น้องเกษตรกรในภาคการเกษตรคะ
0: สำหรับกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวค่
1: ะ
0: ก็เขาก็ได้ปลูกพืชอยู่ที่บ้านอยู่แล้วคราวนี้เราก็มาให้ความรู้ในเรื่องของการเตรียมดินแล้วก็การปลูกเพาะต้นกล้า
1: ค่ะ
0: แล้วก็การดูแลต้นจนเอาไปขายได้ค่ะ
1: เพราะนี่แหละคุณผู้ชมคะส่วนสำคัญเลยการทำการเกษตรนั้นพี่ส้นมองว่าถ้าดินไม่ดีมันก็จะส่งผลให้คุณภาพของพืชผักเนี่ยไม่เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่เปรียบเสมือนบ้านนั่นก็คือดินนั่นเองว่าแล้วคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพี่ส้นนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรถือว่าเป็นตัวแทนของที่นี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

็หลังจากที่กิจกรรมโครงการนะคะที่เราได้ให้องค์ความรู้ในเรื่องของการเตรียมดินนะคะการเพาะพันธุ์พืชต่างๆให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้วค่ะทางวิทยาลัยชุมชนนาธิวาสเองก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปสัมภาษณ์แล้วก็สำรวจความเจริญเติบโตของต้นไม้ของพืชพันธุ์ที่เราให้ไปค่ะแล้วก็พบว่าค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยค่ะได้ทำได้อย่างถูกต้องนะคะมีผลผลิตที่มันดีขึ้นค่ะจากการบอกเล่าของสมาชิกเนี่ยค่ะก็จะทำให้ต้นไม้ที่ได้รับอะค่ะอ้วนขึ้นค่ะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ผลผลิตที่ได้มาเนี่ยก็ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะก่อนหน้านี้ค่ะชุมชนเนี่ยเขาแค่ปลูกตามความรู้ที่เขามีอยู่ค่ะจากการปลูกโดยการใช้วัสดุเต็มดินทางที่วชช.ได้ให้ไปเนี่ยค่ะจะทำให้ผลผลิตของเขาดีขึ้นแล้วก็ผลตอบรับของการตลาดก็ดีขึ้นด้วยค่ะเกษตรกรตอนนี้ก็มีการประยุกต์ใช้ค่ะเขาพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลังจากกระบวนการที่เราให้ไปค่ะมีการผสมผสานตามวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่เขามีอยู่ตามบริบทของเขาด้วยแล้วก็เกิดการคุยกันภายใต้เครือข่ายของชุมชนด้วยค่ะ

0: ู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะพี่ซ่อนก็มาอยู่กับลุงหมานค่ะท่านเป็นปราชญ์นะคะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสำคัญนะคะลุงหมานค่ะท่านก็ได้เป็นวิทยากรเฉพาะด้วยนะคะให้กับทางวชช.นราธิวาสนะคะที่มาให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการทำการเกษตรค่ะแน่นอนค่ะว่าหัวใจสำคัญของการทำการเกษตรนั้นก็คือดินใช่ไหมคะลุงหมานเพราะว่าเอาจริงๆอะค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นพื้นที่ที่ติดของฝั่งทะเลอ่าวไทยอาจจะดินนี้มันจะเป็นดินเปรี้ยวใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แน่นอนเลยว่ามันจะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นใช่ไหมคะลุงหมานคะ
1: ใช
0: ่แล้วเราจะต้องเนี่ยเตรียมดินยังไงบ้างคะอันดับแรกเลย
1: ครับอันดับแรกที่เราคำนึงถึงการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนก็คือสภาพพื้นที่ในพื้นที่ตำบลโคกเคียนและตำบลกะลุวอรวมไปถึงตากใบบางส่วนเป็นพื้นที่ดินป่าพลุแล้วก็เป็นดินเขาเรียกว่าทรายทะเลทีนี้ในดินทรายทะเลหรือว่าดินทรายทั่วไปเนี่ยหนึ่งข้อเสียก็คือไม่อุ้มน้ำข้อเสียที่สองก็คือดินไม่รับการเปลี่ยนแปลงเพราะเนื่องจากการใช้ทรัพยากรทางไม่ถูกต้องเราได้นำหลักการทรงงานของพระองค์ท่านร.9ในกระบวนการการคิดว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะได้รักถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงและมีอาหารก็ปรากฏว่าไปพบหลักการทรงงานพระองค์ท่านในข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อดินไม่ดีต้องปรับสภาพดินให้เหมาะสมตามหลักวิชาการดินนั้นจะกลับคืนขึ้นมาเป็นดินที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเพราะดินคือหัวใจหลักของการทำการเกษตรเราจัดสรรหาวัสดุในท้องถิ่นเช่นที่นี่อยู่ใกล้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเราก็เอานำวัสดุจากโรงงานน้ำมันปาล์มมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นวัสดุบางส่วนอันที่สองก็คือที่นี่เขาปลูกมะพร้าวเยอะปรากฏว่ามะพร้าวเนี่ย เป็นวัสดุที่ดีที่สุดในบรรดาตระกูลวัสดุเพราะอะไรเพราะมีความเก็บสารอาหารได้สองก็คือวัสดุที่ราคาถูก
0: แล้วอย่างนี้ค่ะในส่วนของตัวลุงหมานเองนะคะได้เข้ามาเป็นวิทยากรภาคการเกษตรให้กับวชช.นราธิวาสตรงนี้ยังไงคะ
1: เราเข้ามาในฐานะเป็นผู้หนึ่งที่มีองค์ความรู้เรื่องการปฏิบัติตามคันลองของการเกษตรที่ในสภาพพื้นที่ดินทรายแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่ได้รับเข้าไปก็คือเป็นตำแหน่งอนุวิชาการกรรมการอนุวิชาการของวิทยาลัยชุมชนคือคันกรองเรื่องหลักสูตรต่างๆให้กับทางนักศึกษาที่จะเอาไปฝึกอบรมและส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือในฐานะเขาเรียกว่าปราชญ์ทางวิทยาชุมชนนี้จะมีตำแหน่งหนึ่งที่เขาบอกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาเข้าไปเพื่อไปเสริมสร้างโครงสร้างของอนุวิชาการไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเองในฐานะที่หนึ่งเป็นปราชญ์แต่เป็นนักปฏิบัติมากกว่านักวิชาการเราจะเน้นให้ใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่นให้เกิดมากที่สุด

0: อันนี้นะคะเราก็ไปเตรียมอุปกรณ์มาครบแล้วที่จะให้ลุงหมานค่ะสาธิตการเตรียมดินนะคะลุงนี้ก็คือขุยมะพร้าวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราจะต้องทำให้มันเย็นก่อนไหม
1: ขุยมะพร้าวที่เราใช้เป็นขุยมะพร้าวที่ผ่านจากโรงงานสกัดใย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใยเขาส่งเมืองจีน
0: ค่ะ
1: แต่ขุยเขาขายให้เราและมาเลเซียแต่ของเราเนี่ยเราจะได้มาโดยเราใช้รถเทดั้มลงมาเลยเราไม่ได้ใส่กระสอบเพราะอะไรเพื่อเราหลีกเลี่ยงสารที่มันเป็นฤทธิ์ด่างถ้าได้แบบนี้การนำไปทำเป็นวัสดุปลูกทดแทนดินมันจะมีผลประสิทธิภาพสูงกว่า
0: อ๋อมันดีกว่าม
1: ันดีกว่า
0: เพราะเนี่ยอยากจะบอกว่าพี่ฟ้อนสัมผัสนะคะมันเย็นเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเนื้อมันจะเย็นมากเลยแล้วก็มีขุยมะพร้าวแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: มีจะมีมูลไก่ไก่ไข่หรือไก่เนื้อก็แล้วแต่ว่ามูลไก่ที่เราใช้ส่วนมากจะเป็นมูลไก่แก่
0: เพราะว่าม
1: ูลไก่เนี่ยมันจะมีสารอาหารตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสูงกว่ามูลสัตว์เขี้ยวเอื้องก็คือเป็นพวกฟอสฟอรัสพวกนี้เนี่ยเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับพืชในดินทรายเพราะดินทรายมันขาดตัวฟอสฟอรัสสูงมากจำเป็นจะต้องเติมตัวนี้ลงไปตัวที่สองก็คือตะกอนน้ำเสียของโรงงานครับตัวนี้เนี่ยเดิมโรงงานถูกเขาเรียกว่ามลภาวะไม่ดีทีนี้ทางโรงงานปล่อยน้ำเสียออกเมื่อปล่อยออกมาถูกลานกว้างปรากฏว่าน้ำกลายเป็นตะกอนโดยอัตโนมัติตัวนี้เราผ่านหลักการวิเคราะห์ห้องแลบกลางของมอหาดใหญ่ปรากฏว่ามีฟอสฟอรัสอยู่ที่ 13%
0: โอ้ถือว่าเยอะไหมคะ
1: ถือว่าเทียบเท่ากับมูลไก
0: ่
1: ทีนี้ตัวนี้มันมีข้อดีคือมันเป็นตัวที่ย่อยสลายช้าแต่มูลไก่ย่อยสลายเร็วเพราะถูกน้ำปั๊บมูลไก่จะทำงานแทนเราแต่ตัวนี้จะค่อยปลดปล่อยให้แล้วจะไปเสริมสร้างโครงสร้างพืชให้เกิดอายุยืนแล้วก็รสชาติที่อร่อยตัวนี้คือตามหลักแล้วกระบวนการอันนี้มีอยู่ที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มพุบาเจาะแห่งเดียวเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะโรงงานที่นี่เปิดมาทั้งหมด20กว่าปีแล้วฉะนั้นมิติใหม่ก็คือว่าตัวนี้ต่อไปเนี่ยจะทดแทนปุ๋ยเคมีบางตัวได้แต่ข้อสำคัญคือกระบวนการทั้งหมดนี้เราปลูกปาล์มขายปาล์
0: ม
1: แต่เมื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้วต้องกลายเป็นปุ๋ยเขาเรียกเกษตร ESG ที่มันส่งสีเขียวมาสู่เราได
0: ้
1: ตัวต่อมาก็คือโดรามายสารปรับสภาพดินตามหลักวิชาการและก็ตามหลักกระบวนการของร.9ที่ส่งพระราชบัญญัติว่าดินไม่ดีควรปรับปรุงดินให้เหมาะสมเพื่อทำการเกษตรต่อไป
0: ด้านนี้คืออะไรคะเนี่ย
1: ส่วนนี้คือเชื้อราไตรโคโดมาเพื่อป้องกันเพราะว่าพืชก็เหมือนมนุษย์มันต้องมีวัคซีนถ้าไม่มีมันจะมีปัญหาทางไหนคือ1โรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์โรคมาติดมากับวัสดุมันจะต้องเกิดความเขาเรียกว่าสะสมบางอย่างเช่นแบคทีเรียเชื้อโรคบางตัวแต่เราป้องกันให้มันไม่ให้เกิดก็คือเราใช้สารชีวพันธุ
0: ์ค่ะ
1: ที่ผลิตขึ้นเองโดยธรรมชาติสารชีวพันธุ์ตัวนี้ก็คือ
0: ข้าว
1: เป็นข้าว
0: ค่ะเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: เป็นข้าวตัวนี้เนี่ยผ่านการกระบวนการตามขั้นตอนแต่เป็นชนิดแห้งเพราะส่วนราชการเขานำเสนอส่วนมากถ้าเป็นชีวพันธุ์ก็จะเป็นของเปียกแต่ถ้าเป็นของเปียกมันจะมีข้อเสียก็คืออายุการเก็บเกี่ยวมันไม่ได้นานแล้วมันต้องหาสถานที่ที่ค่อนข้างเหมาะสมแต่อันนี้ไม่ต้องเราผึ่งไว้ในร่มอยู่ได้ประมาณ15วัน20วันแล้วก็เก็บเพราะเก็บได้อันนี้จะอยู่ได้3เดือน
0: โอ้มันก็จะยืดอายุได้เยอะนะคะโอเคค่ะลุงค่ะเดี๋ยวเรามา
1: เราจะผสมได้เลย
0: เทอะไรก่อนคะ
1: เทมูลสัตว์ก่อน
0: เอาเทมูลสัตว์ก่อนเอาสองถังเลย
1: ใช่สองถังเลยเพราะอัตราส่วนเราต้องเน้นในอัตราส่วนขนาดนี้เนี่ยมันเหมาะกับการปลูกพืชผลและปลูกพืชใบ
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะภาคเกษตรของเราเนี่ยถ้าเราทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุดินมันก็จะมีชีวิตมากขึ้นฉะนั้นตัวที่จะทำให้ดินมีชีวิตมากขึ้นก็คือตัวที่มาจากแนวทางทรงงานของพระองค์ท่านว่าดินไม่ดีไม่เหมาะสมในตระกูลมูลสัตว์ทั้งหมดจะมีฤทธิ์เป็น9เป็น10แต่ถ้าเราผ่านกระบวนการแบบนี้ฤทธิ์จะอยู่ที่7
0: ค่ะ
1: มันจะอยู่ที่7แน่นอนเพราะอะไรฮะเพราะว่าการปรับสภาพเพื่อให้เขาดับกลิ่นได้แล้วกลิ่นนั้นแหละมีฤทธิ์เป็น9เป็น10แต่ถ้าเราปรับสภาพแล้วเขาจะมีเป็น7ได้เพราะอะไรเพราะเขาจะไม่มีกลิ่นเหม็น
0: ค่ะแล้วเราต้องคลุกไหมคะเราใส่อย่างอื่นก่อนไหม
1: จะต้องใส่อย่างน้อยประมาณ2กิโล
0: อันนี้คือสัดส่วน
1: ใ
0: ค่ะ
1: เนี่ย
0: อันนี้เรียบร้อย
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ต่อไปเป็นอะไรคะ
1: ต่อไปกวนก่อนฮะ
0: กวนก่อน
1: กวนก่อน
0: ลุงเอาจัด
2: การปรับสภาพมิติใหม่ก็คือวัสดุทั้งหมดจะต้องมากวนให้มันเข้ากันก่อนมันจะกวนจากน้อยไปหามาก
0: จากน้อยไปหามาก
2: จะเห็นได้จากว่ามูลสัตว์พอโดนสารตัวนี้ปั๊บเนี่ยจะมีความนุ่มจะแตกกระจายดีกว่าเหมือนเมื่อก่อนเพราะอะไรครับนี่เขาถึงบอกว่ามูลสัตว์ทั้งหมดมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดมากสูงทีนี้ถ้าเรามาปรับสภาพมันจะมีความย่อยสลายโดยอัตโนมัติของเขา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ทีนี้เราก็จะ
0: ใส่อะไร
2: ครับเติมตะกอนโรงงาน
0: ตะกอนเทหมดไหมคะ
2: เทหมดเลย
0: เทเลยนะคะ
2: ตัวตะกอนที่เราอยากจะนำเสนอให้รู้ว่ามันมีค่าอนันต์มหาศาลเพราะเดิมเนี่ยมันทำลายสิ่งสภาพแวดล้อมในคนรอบชุมชนใกล้โรงงานมีกลิ่นเหม็นเรามาคิดว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อมันมีกลิ่นแล้วสารอาหารมันมีไหมปรากฏว่าเราผ่านเข้ากระบวนการห้องแลบของมแล้วก็ทีนี้พอปรากฏว่าผลมันออกมาเท่ากับ13ถึงเกือบ 14% ก็ถือว่าเป็นสินค้าเขาเรียกเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือได้ว่าเดิมที่เขาเหม็นเนี่ยเขามีการหมักหมมเป็น20ปี
0: โอ้กลิ่นเหม็นนะ
2: ใช่
0: กลิ่นเหม็นมาเป็นแบบเป็นสารที่ช่วยในการ
2: ใช่เรื่องนี้ทางแม้แต่อบต.ก็ยังบอกเลยบอกว่าโรงงานจะต้องหาวิธีทางแก้ไขไม่ได้กับชุมชนเพราะว่ามันหมักหมมมานานมาก
0: ค่ะ
2: แต่ทีนี้พอเรานำมาแบบนี้มันจะกลับคืนตรงเป็นปุ๋ยให้กับพืชและให้กับสัตว์และคนได้เลย
0: ก็ใส่แล้วนี่คะ
2: ทีนี้เติม
0: อะไรคะ
2: เติมตัวเชื้อราเชื้อราเพื่อให้เข้ากับกระบวนการตรงที่เป็นวัสดุที่แข็งและวัสดุที่มีลักษณะพิเศษก็คือพวกนี้เขาจะต้องอยู่ใต้พิภพให้ได้เพราะว่าตัวขุนมะพร้าวกับเปลือกมะพร้าวสับจะลอยตัวอยู่ทีนี้สักที2ที
0: แล้วก็ต่อไป
2: ทีน
0: ี้
2: ก็จะเติมขุนมะพร้าว
0: ขุนอันไหนอันนู้น
2: อันนี้
0: หมดไหมคะ
2: หมดเลยเพราะอัตราส่วนเนี้ยเราถือว่า1กระสอบครึ่ง
0: เทเลยไหมคะ
2: เทเลย

0: ็จะฝากแบบนี้ว่าเราในฐานะไอ้คนทำเกษตรเนาะต่อไปนี้ถ้าเรามองแต่ทรัพยากรที่มีอยู่อ่ะหาไม่จะเกิดประโยชน์เพราะอะไรครับหนึ่งสิ่งแรกปีนี้อุทกภัยที่ว่าวาตภัยไฟไหม้น้ำท่วมสองสามอย่างเพราะหลังน้ำท่วมก็ฝนแรงทีนี้แนวใหม่ที่ถูกต้องที่สุดก็คือเราก็ควรจะมาปรับสภาพแวดล้อมตัวเองเช่นหนึ่งลองสำรวจพื้นที่รอบหมู่บ้านหรือรอบชุมชนว่ามันมีอะไรที่มันสามารถมาทดแทนทรัพยากรดินได้มันก็จะเกิดความคิดต่อว่าทรัพยากรเหล่านั้นนะมันมีอยู่มหาศาลมากบางอย่างมันแล้วมันจะใช้ได้ยั่งยืนมากที่สุดเพราะที่นี่เราทำมาตั้งแต่ปี58มาทำมาติดปีนี้ปี59แล้วมันครบ10ปีแล้วก็ยังไม่ได้สูญหายไปมีแต่เพิ่
1: ม
0: แต่สิ่งสำคัญที่มันดีมากที่สุดก็คือมันเป็นการเกื้อกูล SCG มากกว่าเพราะอะไรระบบธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเติมสารอาหารในดินลงไปมันมีวิธีเดียวก็คือทำให้วัชสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรของโลกและแมลงมันก็จะลดน้อยลงแต่ถ้าเรายังใช้แต่ทรัพยากรเดิมฉันใดก็ฉันนั้นเพราะว่าภาคเกษตรของเราเนี่ยหลายมิติมันไปต่อไม่ได้มันไปเพราะเนื่องจากสภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะสมแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราทำในอัตราส่วนอันนี้เราส่งต่อกับชุมชนที่วิไลชุมชนขยายไปสู่เป้าหมายเพราะอะไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงและก็เสถียรในลักษณะว่าการเกษตรต้องลงมือปฏิบัติเอง
2: การเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนั้นทำให้เกษตรกรเข้าใจว่าการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากรู้จักธรรมชาติของดินและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมการฟื้นฟูดินจึงไม่ใช่เรื่องยากค่ะหากแก้ปัญหาดินได้และมีวิธีการเตรียมดินที่ถูกวิธีก็ส่งผลให้ผลผลิตที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดีเป็นการเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวซึ่งการบูรณาการองค์ความรู้จากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะที่เดินควบคู่กับภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านนั้นคือพลังสำคัญในการพลิกฟื้นดินเปรี้ยวให้กลับมาสร้างผลผลิตสร้างรายได้และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
3: คุณผู้ชมคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ต้นค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเตรียมดินค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งนะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะได้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านนะคะเพื่อที่จะให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีการเตรียมดินที่ถูกวิธีก็สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินในวันนี้ค่ะอย่างที่พี่ต้นบอกทุกครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ารายการเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่ปลูกผักค่ะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนนะคะในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะลงพื้นที่แปลงเกษตรในพื้นที่ไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: างใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
1: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอังคารที่1กันยายน2569นะคะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณอคิระกิตนะโสภาดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณอรรถกาศเที่ยงปรีชารักค่ะ
0: ครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับเช้าวันนี้เราเข้าเดือนใหม่แล้วเดือนกันยายนนะครับก
1: ับ
0: ประเด็นสำคัญการประชุมครม.สัญจรนะครับที่ในครั้งนี้เนี่ยลงพื้นที่ไปยังที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งถ้าเกิดเราย้อนดูข่าวกับไปวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นครม.หลายท่านนะครับลงพื้นที่ไปล่วงหน้าแล้วเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปแล้วเช่นเดียวกันครับ
1: ใช่ค่ะลงพื้นที่ไปก็ไปประชุมติดตามรับฟังปัญหานะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของนโยบายต่างๆที่สั่งการไว้ก่อนหน้านี้นะคะจับตาครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นการประชุมทั่วไปแล้วเนี่ยแน่นอนจะเป็นการปักหมุดยุทธศาสตร์เรื่องของการพัฒนาพื้นที
0: ่
1: การดูแลความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแต่ว่าเช้าวันนี้เราเริ่มต้นกันที่แสงแรกแห่งวันเรียกว่าเป็นแสงแรกแห่งความหวังก็ได้นะคะไปกันที่จังหวัดสงขลานะคะคุณผู้ชมไปติดตามกันที่บริเวณแหลมสมิหลานะคะซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดสงขลาเพราะว่าวันนี้นะคะนอกจากจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วแน่นอนจะมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาด้วยแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ชมก่อนวันนี้ก็คือแสงแรกแห่งวันนะคะไปติดตามกับคุณอุมาพรอัมพาสุวรรณนะคะตอนนี้อยู่ที่แหลมสมิหลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เชิญค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ต้อนรับเช้าวันใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็ถือเป็นวันใหม่เดือนใหม่นะคะ1กันยายน2569ค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ในพื้นที่ของหาดสมิหลาค่ะกับแลนด์มาร์คสำคัญก็คือนางเงือกทองด้านหลังนี่เองนะคะวันนี้ค่ะอากาศในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาถือว่าแจ่มใสเลยละค่ะบรรยากาศนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ

0: 24องศาแล้วก็ทั้งวันนี้นะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ27ถึง28องศาค่ะตอนนี้ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยค่ะตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นประมาณ 6:10 นค่ะส่วนบรรยากาศรอบนอกตอนนี้นะคะบริเวณชายหาดของแหลมสมิหลาค่ะก็จะมีผู้คนค่ะมาเดินออกกำลังกายทั้งชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะรวมไปถึงจะมีกลุ่มเยาวชนค่ะก่อนหน้านี้จะมีกลุ่มเยาวชนที่นั่งเล่นดนตรีดีดกีตาร์นะคะตอนนี้ก็กระจายตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพอเริ่มฟ้าสว่างค่ะถือว่าวันนี้นะคะเป็นฤกษ์งามยามดีค่ะในการต้อนรับครม.สัญจรนัดแรกของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะในการขับเคลื่อนเรื่องราวของการพัฒนาทางด้านเรื่องราวของความมั่นคงภัยพิบัติเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การประชุมครั้งนี้นะคะมีการเรียกว่าดูแลเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมกันด้วยค่ะนะคะบรรยากาศของจังหวัดสงขลาเช้านี้นะคะเป็นไปอย่างที่เห็นเลยค่ะเงียบสงบนะคะและพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สำคัญแลนด์มาร์คสำคัญทางด้านของการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลากันด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องบอกว่าฤกษ์ในการที่จะเริ่มประชุมครม.สัญจรนะคะที่บริเวณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเริ่มขึ้นประมาณ 8:30 นของวันนี้นะคะโดยการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงการนำคณะรัฐมนตรีออกมาประชุมนอกสถานที่เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นโอกาสที่ทางรัฐบาลจะได้รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอจากพื้นที่โดยตรงค่ะโดยนำไปสู่การกำหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะโดยเฉพาะดอกจันเอาไว้ที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสนะคะโดยภารกิจเนี่ยเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ประมาณวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะวันที่31สิงหาคมก็มีการลงพื้นที่กันอย่างหนักหน่วงเลยค่ะทั้ง20กระทรวงของทางรัฐบาลท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะแล้วก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการรวบรวมข้อเสนอจากทางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรนัดแรกในวันนี้นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะถ้าหากว่ามองไปไกลๆนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีผู้คนนะคะมาออกกำลังกายการเดินบ้างปั่นจักรยานบ้างนะคะนั่งชมบรรยากาศก่อนแสงแรกของสงขลาในเดือนกันยายนจะขึ้นในเวลาประมาณ 6:10 นาทีนะคะนี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะจะเห็นแสงรำรายนะคะสีส้มๆชมพูอ่อนๆ นะคะนี่ก็คือบรรยากาศสดๆจากทางแหลมสมิหลานะคะจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็เชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านค่ะติดตามบรรยากาศของการประชุมครม.สัญจรนัดแรกครั้งที่1/2569จากทุกๆสื่อทุกๆแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะวันนี้ลากันด้วยบรรยากาศนะคะทะเลท้องฟ้านะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณคุณอุมาพรนะคะอยู่ที่แหลมสมิหลาหรือว่าหาดสมิหลาแลนด์มาร์คสำคัญของอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยทิวสนร่มรื่นหาดทรายสวยงามเหมาะแก่การเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็เวลา 6:10 นาทีอีกไม่ถึง2นาทีพระอาทิตย์แสงแรกของวันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะคะเรียกว่าเป็นแสงแรกของวันแสงแรกแห่งความหวังเพราะว่าวันนี้มีการประชุมครม.สัญจรที่นี
2: ่ถูกต้องครับเราอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมกันตั้งแต่ภาษาใต้นี่เขาน่าจะหัวเช้าไหมครับหรือว่าหัวรุ่งนะครับแปลว่าตอนเช้าคืออย่างที่คุณอุมาพรรายงานไปนะครับว่าส่วนหนึ่งที่ครม.สัญจรไปประชุมที่สงขลาครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุมนโยบายใหญ
1: ่ๆ
2: โครงการสำคัญในเรื่องของการจัดการน้ำที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปดูเหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นการปักหมุดยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญปลดล็อกเรื่องของการลงทุนแล้วก็ลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนในพื้นที่
2: ใช่ครับก็จะเห็นว่าทุกๆกระทรวงอย่างที่คุณอุมาพรรายงานไป20กระทรวงทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะครับตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไป ติดตามบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับซึ่งมอตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่จัดการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับตอนนี้เราส่งผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้ประกาศข่าวของเรา
1: ค
2: ุณบุ๊กวรพัฒน์ภัทยากุลนะครับกับคุณพนพัฒน์เพชรรัตน์ตอนนี้รอรายงานสดจากศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วครับสวัสดีครับคุณวรพัฒน์
3: ขอบคุณคุณอาร์ตเกียรตินะครับแล้วก็พี่อุ๊บอิ๊บจินตนาทิพยรัตน์กุลนะครับบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ทีมข่าว NBT กรุงเทพมหานครเรามาปักหลักเพื่อที่จะรายงานความคืบหน้าการประชุมในครั้งนี้นะครับแน่นอนว่าเรามาจากกรุงเทพมหานครอาจจะไม่ได้รู้ลึกซึ้งถึงไส้ในของจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่หรือว่า5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเท่ากับคนในพื้นที่กรมประชาสัมพันธ์เรามีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับดังนั้นในแต่ละพื้นที่เรามีบุคลากรที่มีความเข้มแข็งวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราได้รับเกียรติจากสงขลาน
1: ะ
3: ฮะพี่พันณพัฒน์ขออนุญาตเรียกพี่กุ้งนางพ
1: ี่
3: กุ้งนางมาจาก NBT สงขลาใช่มั้ยครับ
4: ใช่ค่ะแนะนําตัวก่อนเลยก็แล้วกันนะคร
3: ับ
4: พันณพัฒน์เพชรรัตน์ค่ะจาก NBT สงขลานะคะวันนี้ในฐานะเจ้าบ้านก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้ต้อนรับทั้งคณะรัฐมนตรีรวมถึงคณะของสื่อมวลชนด้วยเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยก็มากันทุกแขนงเลยจริงๆค่ะน้องบุคคา
3: ครับถ้าเกิดเราพูดถึงภาพรวมการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักๆที่ต้องการที่จะขับเคลื่อนก็คือเรื่องของปัญหาอุทกภัยถูกไหมโครงสร้างพื้นฐานของหาดใหญ่สงขลามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยปี2568ไม่ใกล้ไม่ไกลหาดใหญ่สงขลาเนี่ยเรียกว่าได้รับผลกระทบจากมหันตภัยยังหนักเลย
4: ถูกต้องค่ะ
3: ตอนนั้นเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปในตอนนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ทันทีนะเพื่อที่จะดูปัญหาที่เกิดขึ้นนำไปสู่การดูงบประมาณที่จะแก้ไขปัญหานำไปสู่การขับเคลื่อนครั้งนี้เช่นเดียวกันใช่ไหมพี่กุ้งนาง
4: ต้อง
3: มาทำอะไรฮะติดตาม
4: วันนี้ท่านก็เมื่อวานนี้นะคะท่านก็มีภารกิจในการลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของการบำรุงซ่อมแซมคลองร.1หรือว่าคลองภูมินาถดำริกนะคะซึ่งถือว่าคลองนี้เนี่ยในปี2568ที่ผ่านมาก็อย่างที่น้องบุ๊กบอกแหละเจอศึกหนักเลยกับมหาอุทกภัยนะคะทำให้ได้รับความเสียหายแต่ว่าในส่วนของจังหวัดสงขลาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยท่านก็มีการลงพื้นที่เพื่อจะติดตามการซ่อมแซมมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าก็ใกล้แล้วแหละในช่วงของภาคใต้เราในช่วงปลายปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องระวังในเรื่องของอุทกภัยเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่มาของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เหมือนเป็นการกระตุ้นแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับคนทำงานด้วยที่สำคัญคือได้รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีการไลฟ์ให้เห็นบรรยากาศกันโอ้โหคนคับข้างหนาแน่นมากที่ออกมาต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ
3: ได้เห็นที่ว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำเป็นพิเศษเพราะว่าทันทีที่เครื่องแตะรันเวย์เท้านายกรัฐมนตรีเหยียบอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านเดินทางไปที่แรกก็คือคลองภูมินาถดำริ
4: ใช่ค่ะ
3: แหล่งนี้เป็นการบริหารจัดการน้ำสำคัญ
4: ใช่
3: เดี๋ยวมีรายละเอียดให้ติดตามแน่นอนใน MBT News ข่าวเช้านะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วการแก้ปัญหาแน่นอนก็ต้องทำนะฮะเพื่อป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในรอบเดือนของพฤศจิกายนธันวาคมที่กำลังจะมาถึงก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในขณะเดียวกันสงขลามีอะไรที่เป็นของดีพร้อมให้ผลักดันเยอะแยะมากมายด้วยอยากให้พี่ตุ้งนางยกตัวอย่างสักหน่อยครับ
4: ก็อย่างเช่นเมื่อวานที่ท่านนายกได้มีการลงพื้นที่ชุมชนย
3: ่
4: านเมืองเก่าของสงขลานะคะก็ต้องบอกว่าชุมชนย่านเมืองเก่าของสงขลารวมถึงบริเวณโดยรอบของริมทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป
3: ็
4: นพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตของคนสงขลาอย่างแท้จริงที่เรียกว่ามีการพัฒนานะคะแต่ก็ยังคงความดั้งเดิมของเขาเอาไว้นะคะจนเราเนี่ยต้องผลักดันเราเห็นศักยภาพของสงขลาแล
3: ้
4: วเราก็ต้องผลักดันให้ขึ้นสู่เวทีโลกนะคะโดยการผลักดันให้เข้าสู่สงขลาเมืองมรดกโลกค่ะที่ผ่านมาก็มีการขับเคลื่อนมาโดยตลอดนะคะอย่างล่าสุดก็เข้าไปสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นแล้วค่ะน้องบุ๊คค่ะ
3: พูดอาจจะไม่เห็นภาพเด
4: ี๋
3: ยวจะให้ทีมงานเพลย์ภาพได้เลยนะครับแล้วก็ให้พี่กุ้งนางเล่าหน่อยว่ามันสำคัญยังไงสงขลาถึงมีความพร้อมขนาดนี้สงขลาต้องการที่จะผลักดันเพื่ออะไรบ้างครับ
4: ค่ะก็สงขลานะคะเห็นถึงศักยภาพของเมืองนะคะรวมถึงพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าสงขลาเราเนี่ยก็มีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมไทยเชื้อสายจีนนะคะโดยเฉพาะในย่านเมืองเก่า ราที่เป็นเหมือนแหล่งรวมเอาความหลากหลายทางเชื้อชาติทางศาสนาทางวัฒนธรรมต่างๆมารวมอยู่ในที่เดียวกันค่ะน้องบุ๊คะมีการผสมผสานทั้งเรื่องของสถาปัตยกรรมชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินนะคะในย่านเมืองเก่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโดดเด่นที่ทางจังหวัดก็ได้จะพัฒนาขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าเราก็เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะนำคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาโดยรอบทะเลสาบสงขลาให้ขึ้นสู่การยอมรับในระดับนานาชาติเลยนะคะ
3: อันนี้คือที่ไหนครับพี่กุ้งน
4: างใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นย่านเมืองเก่าสงขลา
3: ครับ
4: เมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้มีการลงพื้นที่ไปบริเวณนี้ด้วยนะคะจริงๆบริเวณนี้เรียกว่าเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวมาเลเซียนะบุคคลถ้าเกิดว่าเดินทางมาสงขลาเนี่ยเขาก็จะต้องไปที่เมืองเก่าเพราะว่าเราก็จะมีสถาปัตยกรรมสวยงามมีโบราณวัตถุโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นกันด้วย
3: มาทำอะไรถ่ายรูป
4: ถูกต้องแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กเพื่อจะบอกว่าถึงสงขลาแล้วนะค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นก็ทะเลสาบสงขลาอ
3: ัน
4: นี้เป็นจุดเด่นของเราเลยนะคะสามน้ำมารวมบรรจบกันความอุดมสมบูรณ์โดยรอบพื้นที่บริเวณริมทะเลสาบสงขลาคือเห็นได้ชัดเลยจากอาชีพการทำประมงของคนในพื้นที่สงขลาค่ะ
3: นี่ฮะนี่คือที่บอกไปก็คือนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะเนี่ย
4: ถูกต้อง
3: ก็ต่างเดินทางมาเพื่อที่จะดูสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในสงขลาแล้วการเดินทางมาแต่ละครั้งแน่นอนว่ายุคปัจจุบันเนา
4: ะ
3: ก็จะมีการถ่ายรูปมีการเช็คอินเนี่ยต่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่แล้วก็การลงพื้นที่ในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ไปที่นี่ด้วยอย่างที่พี่กุ้งนางบอก
4: ใช่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นการลงพื้นที่ก็จะเป็นการสนับสนุนประชาสัมพันธ์แบบฟรีๆโดยผู้นำประเทศ
4: ถูกต้องเมื่อวานใครเจอท่านนายกบ้างมีขอเซลฟี่บ้างหรือเปล่าเ
3: ออนะพูดถึงการเดินพื้นที่เมืองเก่านายกรัฐมนตรีก็ไปอย่างที่พี่กุ้งนางบอกนะครับนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ครับหรือว่า CEA ภาคใต้แล้วก็ที่ CDC สงขลาโอ้โหได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็แสดงความสามารถที่ท่านนายกรัฐมนตรีทำอยู่บ่อยครั้งก็คือการร้องเพลงด้วยอยากให้ผู้ชมเห็นบรรยากาศจังเลยนะครับเพราะนายกรัฐมนตรีไปช่วงค่ำแล้วเมื่อกี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าใช่ไหมความสวยงามมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งช่วงค่ำคืนแสงไฟก็ชูให้พื้นที่มีความสวยงามมีความดึงดูดเสน่ห์สงขลานี่เหลือร้ายจริงๆนะฮะ
4: ใช่แล้วค่ะ
3: นี่ฮะคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้หรือว่า CEA ภาคใต้นะครับแล้วก็ TCDC สงขลาที่นี่คุณผู้ชมเป็นห้องสมุดชุมชนแล้วก็งานศิลปะหมุนเวียนหรือว่า Creative Wellness and Tourism Hub เพื่อไปเยี่ยมชมสถานที่แล้วพอนายกรัฐมนตรีไปนี่ฮะไปเจอกลุ่มนักดนตรีที่มาแสดงดนตรีต้อนรับครับแน่นอนมาถึงที่แล้วนายกรัฐมนตรีก็เลยร่วมเป่าแซกโซโฟนซะเลยเพลงที่นายกรัฐมนตรีใช้ก็คือ Fly Me to the Moon ครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงแจ๊สและป๊อปอมต
4: ะ
3: ที่แต่งโดยบัตฮาวเวิร์ดในปีคศ1954ฉบับที่โดดเด่นแล้วก็ไปที่รู้จักมากที่สุดเป็นผลงานเพลงร้องโดยแฟรงค์ซินาตราเมื่อนายกรัฐมนตรีเป่าแซกโซโฟนจบก็บอกกับกลุ่มนักดนตรีบอกว่าผมอ่อนซ้อมไปหน่อย
4: โอ้โหนี่อ่อนซ้อมนะ
3: เนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ
4: ค่ะ
3: แม่นี่ใช่ลีลาของคนอ่อนซ้อมไหมเนี่ยพี่กุ้งนาง
4: น่าจะไม่นะอันนี้น่าจะซ้อมมาอย่างหนักหรือเปล่า
3: อ๋อเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นคนรักในเสียงดนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นายกรัฐมนตรีทำได้หมดนะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ไปสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6อยู่ที่ตรงบริเวณด้านหน้าด้านข้างของธนาคารออมสินสาขาเมืองสงขลาไม่จบเพียงเท่านั้นระหว่างเดินพบประชาชนชาวสงขลาและอปพรสงขลานะครับก็มาต้อนรับนายกรัฐมนตรีทักทาย ได้และนี่ฮะเอกลักษณ์ของชาวบ้านเวลาเจอนายกรัฐมนตรีก็เอาผ้าขาวม้ามาผูกเอวให้นะครับ
4: โอ้ช่างเข้ากับชุดเลยเกิน
3: ไม่จบนะฮะเพราะว่าเที่ยวนี้ไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่

0: รัฐมนตรีคนอื่นๆด้วยก็คือนายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปแล้วเจอกันก็สักหน่อยนะฮะก็เอาผ้าขาวม้าผูกเอวโดยนายกรัฐมนตรีผูกให้คุณชนันท์เลยนะฮะ
1: เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากพี่น้องประชาชนก็มาให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร
0: ้
1: อมคณะรัฐมนตรีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือบรรยากาศการต้อนรับนะครับนี่อันนี้เป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีกำลังตีกลองอยู
1: ่
0: คืออย่างที่ทราบนะฮะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเคยตีกลองแล้วกลองโดนหน้าท่านนะฮะที่นี่คือศาลเจ้ากวนอูนายกรัฐมนตรีไปบอกปุ๊บโอ้ยผมไม่อยากตีเลยเดี๋ยวเข้าหน้าอีกแต่ว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ยฮะตีสักหน่อย
1: ไม่เข้าหน้าแล้ว
0: ไม่เข้าหน้าไม่เข้าหน้าไม่เข้าหน้านะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นการส่งต่อวัฒนธรรมของเมืองเก่าที่เราได้เห็นทั้งแสงสีจริงเสียงด้วยนะเพราะบรรยากาศการมีเสียงที่กล่อมกล่าวที่กรุงนางเคยไปไหมที่นี่
1: เคยไปต้องบอกว่าบรรยากาศมันจะต่างกับตอนกลางวันเลยนะคะจะเหมือนเป็นอีกมิตินึงเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมากลางวันแล้วอย่าลืมมากลางคืนด้วยจะได้ครบแล้วก็เรียกว่าดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของเมืองเก่าที่มีทั้งแสงสีแล้วก็เสียงอย่างที่น้องบุ๊กบอกเลย
0: อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเราจะสัมผัสความเป็นโบราณสถานนะฮะวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นแบบโบร่ำโบราณที่เป็นของปู่ย่าตายายสะสมมานานจนกระทั่งวันนี้เห็นคุณค่าความสำคัญแล้วจะเห็นแสงสีซ
1: ึ่
0: งเป็นความทันสมัยที่สอดคล้องและลงตัวในย่านเมืองเก่าของสงขลานั่นเองครับ
1: เรียกว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นสีสันให้กับคนสงขลาแล้วก็เหมือนเป็นการปลุกสงขลาให้ตื่นขึ้นมาท่ามกลางแสงไฟแล้วก็มีพี่น้องประชาชนอาจจะไม่มีวันไหนที่คนเยอะขนาดเมื่อวาน
0: นะฮะแน่นอนนะครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นการส่งต่อซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คุณผู้ชมครับยังมีหลายเรื่องที่เป็นจุดเด่นของสงขลาจริงๆแล้วพี่กุ้งนางเตรียมรายงานมาให้คุณผู้ชมด้วยใช่ไหม
1: ต้องเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางไปลงพื้นที่ย่างเมืองเก่าท่านก็ไปต่อในการชมบูธนิทรรศการที่โรงแรมลากูน่านะคะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับอาหารนะคะเพราะว่าสงขลาของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจคุณผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะเราได้รับการรับรองจากยูเนสโกแล้วให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะนำคุณผู้ชมค่ะไปติดตามเรื่องราวนี้สงขลา City of Gastronomy กันว่าจะมีความน่าสนใจแล้วก็ทำไมอาหารถึงมีความโดดเด่นในจังหวัดสงขลาของเราค่ะ
0: ติดตามได้จากรายงานครับ
2: เป็นข่าวดีของประเทศไทยและชาวสงขลาเมืองหลวงของภาคใต้ที่ได้ยกระดับสู่เวทีสากลอย่างสง่างามเมื่อองค์การยูเนสโกประกาศให้สงขลาเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารประจำปี2568จากความโดดเด่นของสงขลาด้วยภูมิประเทศเป็นเมือง2ทะเล3น้ำจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบสงขลากับอ่าวไทยมีระบบนิเวศทะเลสาบตอนบนเป็นน้ำจืดตอนกลางเป็นน้ำกร่อยและน้ำเค็มในตอนล่างความหลากหลายทางธรรมชาตินี้ส่งผลให้เป็นแหล่งกำเนิดวัตถุดิบปลากระพง3น้ำและอีกหลากหลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นภายใต้ภูมิทัศน์โนดนาเลต้นตาลท้องนาและทะเลสงขลามีต้นทุนทางวัตถุดิบที่มีอัตลักษณ์สามารถพัฒนาไปสู่เมนูอาหารที่รังสรรค์ได้อย่างหลากหลาย
3: จังหวัดสงขลานะครับเรามีภูมิประเทศอย่างนี้นะครับเราเป็นเมืองสองทะเลนะครับมีสามน้ำนะฮะเพราะว่าในพื้นที่เราเนี่ยเราเชื่อมกับทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับและมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยด้านในเนี่ยก็จะเป็นทะเลสาบสงขลานะซึ่งเป็นมรดกของพี่น้องชาวสงขลานะครับที่สำคัญก็คือเมื่อธรรมชาติเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนบนของทะเลสาบก็จะเป็นน้ำจืดนะฮะแล้วก็ตอนกลางก็จะเป็นน้ำกร่อยแล้วก็ตอนปากอ่าวแล้วก็ทะเลก็จะเป็นน้ำเค็มนะก็เราก็จะเป็นเมืองสองทะเลสามน้ำสิ่งเหล่านี้มันจะรังสรรค์ในเรื่องของสัตว์น้ำในทะเลนะฮะเราก็จะมีปลากระพงสามน้ำอันนี้มีความโดดเด่นมากนะก็เป็นทรัพยากรที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะครับก็มีความโดดเด่นเพราะมันอร่อยแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นนะครับ
2: วัตถุดิบพื้นบ้านอย่างน้ำตาลตะโนดและไข่ครอบสินค้า GI ของสงขลาได้รับการรังสรรค์เป็นเมนูครีมบูเล่น้ำตาลตะโนดและชูครีมไข่ครอบความลงตัวในการผสมอาหารพื้นถิ่นให้เข้ากับอาหารตะวันตกเป็นหนึ่งในเมนูอาหารของร้านเริ่มโดยเจ้าของผู้เป็นแพทย์ที่หลงใหลในการทำอาหาร จากความตั้งใจอยากให้ผู้คนมีสุขภาพดีและมีความสุขเมนูของหวานสู่เครื่องดื่มกาแฟขนมไข่เตาถ่านยังว้าวไม่พอมาได้ลองชิมความ Amazing ของกาแฟไตปลารสชาติที่เข้ากันได้อย่างเหลือเชื่อเป็นแนวคิดการรังสรรค์อาหารพื้นบ้านกลิ่นอายสงขลาให้ทันสมัยเส้นทางความสำเร็จของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกเริ่มจากการได้คัดสรรเมนูอาหารกว่า80เมนูจาก16อำเภอมาพัฒนาและต่อยอดโดยเชฟมืออาชีพสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ด้วยโจทย์ Local to Global ยึดหัวใจคือการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ตั้งแต่คนปีนตาลคนทำไข่ครอบชาวประมงเลี้ยงปลากระพงไปจนถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่หันกลับมาทำงานที่บ้านเกิด
4: ผมดีใจมากๆที่สงขลาเนี่ยได้รับรองนะครับเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเรื่องนี้เนี่ยเราทำกันมาหลายปีนะครับทั้งทุกภาคส่วนเลยตั้งแต่จังหวัดนะครับภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคมหาลัยผมว่าการเอาวัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยมาใช้เนี่ยไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่เป็นความจำเป็นผมว่าเป็นภาระหน้าที่ของทุกๆคนนะครับในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยเราต้องเอาวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ในฐานะผู้บริโภคเราต้องทานวัตถุดิบท้องถิ่นถ้าทุกคนมีทัศนคติแบบนี้ผมเชื่ออย่างนึงครับว่าเรื่องสงขลาแกสตรอนมีคอนเฟรนซ์เนี่ยจะไม่ใช่แค่เรื่องของสงขลาแกสตรอนมีเนี่ยจะไม่ใช่แค่รางวัลแต่จะเป็นสิ่งการันตีว่าเนื้อในเนื้อแท้ของสงขลาเนี่ยเป็นแกสตรอนมีจริงๆ
2: ดิบท้องถิ่นไม่ใช่ทางเลือกแต่คือความจำเป็นของทุกคนเป็นคำตอบย้ำหนักแน่นของเชฟหมอและสงขลาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกจึงสะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนด้วยหัวใจจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหยิบยกให้เป็นอาหารเป็นสื่อทางวัฒนธรรมและเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจจากชุมชนสู่สากลเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนพักกระพงบนชีพถ่ายภาพและลิตประดีแก้วสองเมืองทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
0: ครบไหม
1: ใช่และนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมสงขลาถึงได้รับการรับรองจากยูเนสโกว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารค่ะน้องบุคคา
0: ต้องขอบคุณรายงานชิ้นนี้จาก NBT สงขลาด้วยนะครับที่ไปสรุปภาพรวมของสงขลาที่เหตุใดคณะรัฐมนตรีจึงต้องเดินทางมาที่นี่แล้วก็ขับเคลื่อนนะครับผู้ชมครับจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวนอกจากเรื่องของสถานที่ต่างๆวัฒนธรรมอย่างที่ผมใส่อยู่นะฮะก็จริงๆแล้วเป็นผ้าปาเต้คุณผู้ชมครับผ
1: ้
0: าปาเต้เป็นผ้าที่มีหลากหลายในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แตกต่างกันผู้ถ่ายทอดก็จะมีความสามารถแตกต่างกันในวิถีของตัวเองอย่างที่ผมใส่เนี่ยมาจากเกาะยอนะผมได้นั่งรถไปซื้อเสื้อตัวนี้เนี่ยราคาไม่กี่ร้อยแต่ว่าเป็นฝีมือของคนในพื้นที่ชื่ออะไรรู้ไหมมันไม่ใช่แค่การพิมพ์ลายนะที
1: ่
0: มันคือการตัดแล้วดูการตัดเย็บคอจีนลวดลายกระดุมแม้แต่ลายพวกเนี้ยฝีมือชาวบ้านนะฝีมือชาวบ้านน
1: ะ
0: แล้วก็สามารถหยิบจับหาซื้อได้ด้วยราคาไม่มาก
1: ถูกต้องเป็นราคาที่จับต้องได้
0: เป็นราคาที่จับต้องได้ซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอัตลักษณ์ที่ชูของจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่หรือว่า5พื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างให้เห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้น
1: ถูกต้อง
0: เช่นเดียวกับในวันนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ในที่รับรองเรื่องของอาหารนะคะงานเลี้ยงนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยทางคณะรัฐมนตรีนะคะท่านนายกรวมถึงผู้ร่วมประชุมท่านก็ได้สวมใส่ชุดผ้าบาติกนะคะซึ่งภาคกลางอาจจะเรียกผ้าบาติกแต่ถ้าเกิดเฉพาะลงมาในภาคใต้ก็คือผ้าปาเต๊ะนั่นแหละค่ะเป็นลายบุกผาบรมราชินีนาคนะคะเป็นลายพระราชทานด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็จะเป็นเห็นเลยล่ะความสวยงามนะคะเป็นสีฟ้าครามนะคะได้รับการออกแบบตัดเย็บนะคะจากกลุ่มมีดีนาทับแล้วก็ไอยะบาติกซึ่งเป็นกลุ่มผลิตผ้าบาติกในพื้นที่นะคะที่เรียกว่ามีความโดดเด่นปราณีตแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นเอกลักษณ์น้องบุคคล
0: เมื่อวานคุณผู้ชมได้เห็นไปแล้ว

0: งเป็นอัตลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เลยก็ว่าได้นะคะของสงขลาที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้เยาวชนนะคะทุกคนใส่ผ้าที่สามารถจะออกแบบได้หลากหลายด้วย
1: ครับแล้ววันนี้ความโดดเด่นของผ้าลายราชวัตร
0: ใช่ค่ะทอมือแล้วก็ลายเนี่ยเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ปี2443ที่ในหลวงรัชกาลที่5ท่านเสด็จลงมาประพาสที่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ถูกใจผ้าลายนี้ซึ่งเมื่อก่อนได้เรียกว่าลายนกคอนกเขาแล้วพระองค์ท่านก็พระราชทานชื่อใหม่ให้เป็นลายราชวัตรค่ะ
1: อ๋อแล้วทำโดยฝีมือชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะในพื้นที่ของตำบลเกาะยอที่เขาจะเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้เลยน้องบุ๊คขาแล้วก็มีการทอผ้าลายราชวัตรออกมาทั้งจำหน่ายด้วยแล้วก็เปิดให้คนที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิธีการทำผ้าด้วย
1: ว่ามาที่เดียวกับที่ผมไปซื้อมาด้วย
0: ใช่ค่ะได้แวะไปหรือเปล่า
1: ไปครับไปซื้อตัวนี้มาเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นแน่นอนนะครับผ้าที่คณะรัฐมนตรีสวมใส่และนี่ก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะขับเคลื่อนต่อไปนอกจากนี้โครงการสำคัญที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็จะถูกนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในเรื่องของความพร้อมความสามารถในการดำเนินการได้ทันที41โครงการวงเงิน 1,525 ล้านบาทส่วนโครงการในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบายพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนแยกเป็นจังหวัดมีทั้งหมด55โครงการวงเงิน 11,000 ล้านบาทครับ
0: วันนี้เราก็จะได้เห็นแล้วแหละว่าแต่ละภาคส่วนนำข้อเสนอที่เป็นโครงการน่าสนใจมากๆแล้วก็ตอบโจทย์ในการจะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้จริงๆค่ะ
1: คุณผู้ชมครับอันนี้คือสิ่งที่คณะรัฐมนตรีจะมีการขับเคลื่อนและนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที
0: ่
1: แต่คุณผู้ชมครับMBTI เรามาทั้งทีต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนพื้นที่เข้าไปรับฟังเสียงมาครับว่าความต้องการของพี่น้องประชาชนนั้นแท้จริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังกันสักหน่อยครับ

การที่ครม.ลงพื้นที่สงขลาเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่ตามมาก็คือเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ประกอบกับวันหยุดของมาเลเซียเนี่ยตอนนี้หาดใหญ่สงขลาเนี่ยที่พักเต็มหมดคือโครงการที่เสนอเนี่ยมันมี2ส่วนนะส่วนแรกเนี่ย50ล้านเนี่ยเรามุ่งในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สะพานที่มันเก่าแก่มันมีระยะเวลามา30ปีแล้วใช้มา30ปีแล้วเราก็เสนอโครงการเหล่านี้ไปนะครับแล้วก็พวกเขื่อนป้องกันตะลิ่งก็หลายๆด้านรวมกันส่วนที่2เนี่ยเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย26โครงการ 35,000 กว่าล้านเนี่ยรวมๆโครงการส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการแก้ไขปัญหาทั่วไปซึ่งท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเสนอขอมาเราก็ใส่ข้อเสนอเหล่านี้ไป 35,000 กว่าล้านก็พี่น้องประชาชนเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยพี่น้องขายของได้มากขึ้นทำให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยเข้มแข็งการท่องเที่ยวก็เหมือนกันนะครับเหมือนกรณีด่านชายแดนเนี่ยมันซบเซาใช่ไหมครับด่านเก่าเนี่ยมันรถไม่ผ่านเราก็กระตุ้นเศรษฐกิจโดยจัดอีเวนต์เข้าไปนะครับในช่วงที่ด่านเก่าด่านใหม่กำลังเปิดเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยได้มาแวะเวียนเที่ยวว่าตลาดยังอยู่นะอะไรเงี้ยเป็นการเพิ่มรายได้กับพี่น้องประชาชนครับก็การเสนอข้อเสนอครั้งนี้นะครับเราเปิดรับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมภาคเอกชนองค์การค้าสภาอุตสาหกรรม YEC ต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่กำหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดของเราครับก็ในเรื่องแกสโตรนอมีเนี่ยเราพยายามที่จะส่งเสริมนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากขึ้นนะครับเราชูอาหารที่เราได้รับรางวัลหรือได้ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสงขลามากขึ้นครับเราได้งบประมาณมา600กว่าล้านซึ่ง400ล้านแรกเนี่ยมาซ่อมแซมคลองรอหนึ่งที่พี่น้องประชาชนกังวลกันว่าน้ำมาเนี่ยซ่อมไม่ทันเราก็ไปติดตามงานอยู่ตลอดนะครับว่า90วันเนี่ยเราจะทำในเบื้องต้นเนี่ยก็กันน้ำไม่ให้เข้าพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนพี่น้องประชาชน

0: ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ขุดลอกคูคลองแล้วก็ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำครับ
1: ค่ะท่านเลยก็อยากว่าให้เขาประชาสัมพันธ์ว่าสงขลามีขนมไทยมีขนมโบราณแล้วก็เชียร์แนะนำคนให้มาเที่ยวสงขลาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยดูว่าสงขลาเราเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ถ้าเขาลงมาพัฒนามันก็ยิ่งดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ก็น่าจะเป็นเรื่องน้ำป้องกันน้ำท่วมเป็นหลักเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยกังวลว่าน้ำมาปีนี้เราจะรับมือยังไงทุกๆโครงการทุกๆแผนงานเนี่ยพยายามดำเนินการนะครับช่วงระยะเร่งด่วนเนี่ยเราจะต้องฝึกซ้อมแผนอพยพก่อนนะครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยค่อยว่ากันแล้วก็เรื่องต่อไปเนี่ยที่จะทำต่อก็คือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเราให้เข้มแข็งขึ้นนะครับเพื่อดึงการท่องเที่ยวของเราให้มีความยั่งยืนต่อไปครับต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินยานวีรกูลนะครับที่ท่านเลือกสงขลาเป็นที่ประชุมที่แรกนะครับประจำปี2569เนี่ยเป็นครั้งที่1นะครับแล้วคิดว่ายังมีจังหวัดต่อไปแต่ว่าสงขลาได้รับโอกาสเนี่ยก็เชิญชวนนะครับคนสงขลาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่มาประชุมนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือความเชื่อมั่นของนักลงทุนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสงขลาครับ
2: ขอบคุณน้องกรวิทย์จันพูนน้องกรวิทย์จันพูนนะครับผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาที่ได้รวบรวมความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาว่าครั้งนี้สำคัญอย่างไรในการขับเคลื่อนสงขลาให้ได้ตอบโจทย์มากที่สุดทั้งการพัฒนาพื้นที่แล้วก็การที่จะมีงบประมาณในการป้องกันปัญหาอุทกภัยส่งเสริมวิสาหกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องของอาหารผลักดันให้มากที่สุดในการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่สงขลาในครั้งนี้ครับ
3: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความหวังนะคะที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยคาดหวังจากสิ่งที่จะได้รับหลังจากครม.สัญจรครั้งนี้นะคะน้องบุคะแล้วก็อยากจะเห็นทุกคนนั้นสมหวังนะคะก็ต้องมาติดตามกันด้วยเรื่องของผลของการประชุมครม.ในวันนี้นะคะ
2: แต่ว่าเวลาเช้าวันนี้ค่อนข้างจำกัดนะแต่คุณผู้ชมครับเวลาของครม.สัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ยังไม่หมดเพราะการประชุมยังไม่เริ่มจะมีการประชุมเวลาประมาณ10นาฬิกาซึ่ง NBT กรุงเทพมหานคร NBT สงขลารวมถึง NBT ที่ดูแลพื้นที่กรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดซึ่งทำหน้าที่ในการส่งต่อความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนไปสู่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ดำเนินการภาครัฐที่จะทำให้พี่น้องประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นอย่างไรในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ดังนั้นเราสองคนยังคงเกาะติดกันอยู
3: ่ถูกต้อง
2: ไม่ไปไหนจนกว่าการประชุมจะเริ่มการประชุมจะมีขึ้นแล้วก็การประชุมจะจบ
3: ใช่
2: ค
3: ุ
2: ณผู้ชมติดตามทางหน้าจอ MBT to HD รับรองว่าครบแน่นอนในการยกระดับสงขลารวมถึง5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างด้วยแต่ว่าเช้านี้กลับไปที่พี่อุ๊บอิ๊บจินตนาทิพยรัตน์กุลกับคุณอาร์ตอาคิระกันก่อนครับ
4: ค่ะขอบคุณคุณบุพวรพัฒน์และคุณพันณพัฒน์นะคะรายงานสดมาจากสถานที่การจัดประชุมครม.ครั้งแรกวันนี้ที่จังหวัดสงขลาก็คือที่ม.อ.นั่นเองนะคะ
5: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังคงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของครม.สัญจรยังมีมิติที่หลากหลายที่บรรดาคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่กันไปก่อนมีเรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าชายแดนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมต

ดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:41 กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเบรกนี้ยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปรับฟังผลการเวิร์กช็อปพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นะครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้เน้นในเรื่องของการแก้ปัญหา4ด้านก็คือด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัติครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและก็เสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครับพร้อมกันนี้ก็ระบุว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลเน้นการประชุม4ประเด็นหลักนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและก็ภัยพิบัติสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นถึงปัญหาที่ชัดเจนรวมทั้งเสนอปัญหาแนวทางการแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและวางรากฐานในการพัฒนาระยะยาวขณะที่ตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อยนะครับที่ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหอการค้าจังหวัดผู้ประกอบการและภาคเอกชนรวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงก็นำเสนอปัญหาและก็แนวทางแก้ไขทั้ง4ด้านนะครับได้แก่ด้านเศรษฐกิจก็จะมุ่งเน้นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐานความปลอดภัยในด้านสังคมนะครับก็ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดด้วยการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกในกลุ่มนักเรียนการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือว่าเมดฮับการพัฒนาแรงงานพร้อมกับยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกับตลาดผ่านวิทยาลัยชุมชนส่วนในมิติด้านความมั่นคงนะครับภายในพื้นที่ก็ต้องพัฒนาด่านตรวจเกาะหม้อแกงจังหวัดปัตตานีนะครับให้เป็นที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดอุโมงค์เอ็กซเรย์แล้วก็ระบบยืนยันตัวตนทางชีวมิติหรือว่าไบโอเมตริกส์นะครับที่เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลกลางของรัฐรวมทั้งสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชนแบบยั่งยืนและในมิติด้านสุดท้ายก็คือด้านภัยพิบัตินะครับให้เร่งระบบระบายน้ำให้เพียงพอรองรับฝนตกหนักเตรียมพร้อมเครื่องจักรและก็กำลังบุคลากรเมื่อเกิดภัยพร้อมกันพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยที่แม่นยำและข้อมูลที่เชื่อมโยงกันและลดความล่าช้าซ้ำซ้อนในกระบวนการเยียวยาฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานครับ
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ไปที่ด่านประดังเบซาจังหวัดสงขลาค่ะไปติดตามแนวทางการพัฒนาจุดผ่านแดนแห่งที่2และพื้นที่ลานตรวจสินค้าคอนเทนเนอร์หวังที่จะยกระดับการบริหารจัดการชายแดนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและผลักดันการค้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยมาเลเซียนายเสียหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ด่านศุลกากรประดังเบซาพร้อมผลักดันการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งตลอดจนสนับสนุนการค้าการเชื่อมโยงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของพื้นที่อำเภอสะเดารวมถึงแนวทางการบริหารการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือใน3มิติได้แก่ความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจุดผ่านแดนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการรวมถึงรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเสียหศักดิ์กล่าวว่าด่านศุลกากรประดังเบซาถือเป็น

0: จุดผ่านแดนสำคัญของจังหวัดสงขลาและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงการเดินทางและการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการชายแดนให้มีความคล่องตัวสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านเศรษฐกิจการค้าการขนส่งและการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแนวทางการพัฒนาในระยะต่อไปให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมจุดผ่านแดนประดังเบซาแห่งที่2การพัฒนาพื้นที่รองรับการตรวจและขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ตลอดจนการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะระบบรถไฟระหว่างไทยและมาเลเซียเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งลดข้อจำกัดด้านการจราจรบริเวณด่านและส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดน
1: จากเรื่องของเศรษฐกิจการค้าชายแดนนะครับไปดูเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเรื่องของปูม้ากันบ้างนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ที่ธนาคารปูม้าอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาครับโดยท่านรองนายกก็ไปปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเลนะครับพร้อมกับเตรียมต่อยอดจากการอนุรักษ์สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของธนาคารปูม้าและโดมปะการังที่ธนาคารปูม้ากลุ่มบ้านพังสายอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ร่วมกิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาตินะครับซึ่งก็มีประชาชนและก็ชาวชุมชนให้การต้อนรับกันอย่างคึกคักทีเดียวครับโดยท่านรองนายกยศชนันท์นะครับบอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องการนำเสียงสะท้อนจากประชาชนมาสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายโดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรทางทะเลซึ่งไม่ควรมองเรื่องของธนาคารปูม้าการฟื้นฟูปะการังการอนุรักษ์โลมาอิระวดีหรือว่าโครงการด้านสิ่งแวดล้อมแยกออกจากกันแต่ต้องเชื่อมโยงทุกเรื่องให้เป็นภาพเดียวกันหัวใจสำคัญก็คือการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพโดยการปล่อยปูม้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เห็นผลแล้วนะครับแต่จากนี้เนี่ยก็จะต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาตอบคำถามให้ได้ว่าปัจจัยใดทำให้ปูม้าเติบโตได้เร็วแล้วก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นทั้งชนิดของสัตว์น้ำสัดส่วนของปะการังหรือระบบนิเวศโดยรอบเพื่อออกแบบการฟื้นฟูให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมทั้งยังเตรียมนำเทคโนโลยีดิจิทัลทวินนะครับเข้ามาช่วยบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะการจัดเก็บและก็วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อเชื่อมโยงกับการดูแลโลมาอิระวดีและระบบนิเวศในภาพรวมพร้อมกับมองไปถึงการต่อยอดจากการอนุรักษ์สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยนำเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเข้ามาเสริมทั้งเรื่องของปูม้าและก็สิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่เพื่อจะขยายผลให้สามารถแข่งขันได้ในระดับที่ใหญ่ขึ้นและก็เป้าหมายสำคัญต่อไปคือทำอย่างไรให้ทรัพยากรที่ชุมชนดูแลสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจนเกิดรายได้หมุนเวียนกลับคืนสู่พื้นที่ลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐและทำให้การอนุรักษ์สามารถเดินหน้าต่อได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน
2: สำหรับในเรื่องเกี่ยวกับปูม้าเองนะครับตรงนี้ปัจจุบันก็มีแนวทางในการขยายในส่วนของอาชีพผ่านทางโครงการวิจัยนะครับเพื่อที่จะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการที่จะสอนแล้วก็อบรมเรื่องความรู้อบรมเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับใช้กลไกวิสาหกิจชุมชนใช้กลไกของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพิ่มก็จะทำให้เกิดผลิตภาพหรือว่า productivity ขึ้นมานะครับตรงนี้เองทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเราก็พยายามที่จะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตรงนี้เองจะทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายนอกจากเรื่องเกี่ยวกับอาชีพแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตอนนี้เรามีการสนับสนุนเรื่องเศรษฐกิจเราเรียกว่าเศรษฐกิจ blue economy นะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่เราเรียกว่า wellness ก็คือเศรษฐกิจสุขภาพต่างๆแล้วก็ความจริงแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับฮาลาลอีกอันนึงนะครับที่ทางภาคใต้เนี่ยทำได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเรื่องนี้ไปธรรมชาติก็ดีขึ้นความหลากหลายทางชีวภาพก็มีขึ้นนะครับเกี่ยวกับอาชีพแล้วก็รายได้ของพี่น้องก็ดีขึ้น
0: ที่บอกนะคะว่าการประชุมครม.สัญจรนะคะไม่ใช่เป็นการประชุมทั่วไปนะคะเพราะว่าการประชุมครม.สัญจรเนี่ยจะได้ให้โอกาสกับประชาชนได้พบปะกับบรรดาคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะที่ลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงของพี่น้องไปรับฟังปัญหานะคะรองนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งท่านก็คือท่านทรงศักดิ์ค่ะลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะคะไปตรวจเยี่ยมจุดรับเรื่องร้องทุกข์ที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลาค่ะมีการล้อมวงจับเข่าพูดคุยกับชาวบ้านแบบเป็นกันเองนะคะสอบถามความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนโดยตรงพร้อมเน้นย้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงค่ะบรรยากาศที่จุดรับเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชนณสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลาเต็มไปด้วยความคึกคักและเป็นกันเองเมื่อนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีล้อมวงจับเข่าพูดคุยกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิดทั้งสอบถามถึงความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงโดยจุดรับเรื่องร้องทุกข์แห่งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเสนอปัญหาความเดือดร้อนต่อหน่วยงานภาครัฐได้โดยตรงเพื่อให้ปัญหาได้รับการรับทราบและนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากเป็นการติดตามการรับเรื่องร้องทุกข์แล้วยังสะท้อนถึงการเปิดพื้นที่ให้ภาครัฐได้ใกล้ชิดประชาชนรับฟังปัญหาจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและนำข้อมูลไปประกอบการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุดค่ะ
1: ไปดูในมิติของเรื่องการแพทย์การสาธารณสุขกันบ้างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลาครับไปติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่พร้อมกับเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรรวมถึงอสม.อีกกว่า200คนด้วยครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลาโดยได้เยี่ยมชมอาคาร8ชั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อขยายศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และเพิ่มพื้นที่รองรับประชาชนครับซึ่งการก่อสร้างอาคารดังกล่าวนะครับก็มีเป้าหมายสำคัญเพื่อลดความแออัดในการให้บริการเนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนเข้ารับบริการเฉลี่ยเนี่ยประมาณ500คนต่อวันนะครับทำให้พื้นที่ให้บริการเดิมเนี่ยมีข้อจำกัดในการรองรับผู้ป่วยการเพิ่มพื้นที่บริการจึงเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการดูแลประชาชนให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสำหรับอาคาร8ชั้นนะครับก็มีแผนรองรับบริการทางการแพทย์ในหลายด้านนะครับทั้งหอผู้ป่วยอายุรกรรมหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์ฟอกไตและคลินิกอาชีวะอนามัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยและรองรับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ครับในปัจจุบันนี้แผนกผู้ป่วยนอกบริเวณชั้น2นะครับก็ได้เปิดให้บริการแล้วส่วนในชั้น3ของอาคาร8ชั้นนะครับก็มีแผนจัดเป็นหอผู้ป่วยวิกฤตและก็ศูนย์ฟอกไตโดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบได้ประมาณเดือนมกราคมปีหน้า2570ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยลดความแออัดและลดภาระการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในพื้นที่อื่นครับจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เยี่ยมผู้ป่วยของโรงพยาบาลนะครับเพื่อพูดคุยแล้วก็สอบถามอาการและก็ความเป็นอยู่พร้อมกับให้กำลังใจผู้ป่วยและก็ครอบครัวด้วยสะท้อนความตั้งใจในการติดตามการให้บริการจากทั้งมุมของระบบและก็ผู้รับบริการครับรวมทั้งท่านรัฐมนตรีก็ยังได้พบปะกับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.นะครับเพื่อไปรับฟังปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรด่านหน้าโดยมีอสม.จำนวน200คนนะครับจากตำบลคูตำบลป่าชิงตำบลนาว่าตำบลบ้านนาและก็ตำบลลางาของอำเภอจนะจังหวัดสงขลาร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขก็บอกนะครับว่าจากความสามัคคีของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่ทุ่มเทแรงกายและก็เสียสละทำให้เชื่อมั่นว่าการทำงานของทุกคนจะสร้างสุขภาวะและสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ชาวสงขลาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนครับ
0: ส่วนการดูแลกลุ่มเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะผู้เลี้ยงปลากระพงซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ของเกาะยอสงขลานะคะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปที่เกาะยอจังหวัดสงขลาค่ะไปรับฟังผลดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงในพื้นที่นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ไปที่องค์กรประมงท้องถิ่นกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อพบปะเกษตรกรและรับฟังผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยอพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มและรับชมการสาธิตการรักษาคุณภาพปลากระพงสดด้วยวิธีอิเคจิเมะซึ่งเป็นวิธีการจัดการปลาหลังการจับเพื่อช่วยรักษาคุณภาพและความสดของเนื้อปลาเพิ่มมูลค่าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศในพื้นที่รวบชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลากระพงนะคะทั้งซาโมซาปลากระพงคลุยปลากระพงปลากระพงลวกจิ้มและเมนูที่อยากให้ลิ้มลองไอศกรีมปลากระพงค่ะพร้อมลงเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงและการให้อาหารปลากระพงตำบลเกาะยอนะคะซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านการเพาะเลี้ยงปลากระพงของจังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวเกาะยออีกทั้งปลากระพงสามน้ำก็ยังเป็นสินค้า GI สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน
1: และอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาในครั้งนี้นอกจากการพัฒนาในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาแล้วก็ยังมีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับที่เกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวต่างๆซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็ลงพื้นที่ไปที่สตูลด้วยนะครับไปสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งการขึ้นการลงของอากาศยานแล้วก็จะขึ้นลงเนี่ยบนผิวน้ำด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นการยกระดับการเดินทางและการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับลงพื้นที่ท่าเรือปากบาราอำเภอละงูจังหวัดสตูลเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งที่ขึ้นแล้วก็ที่ลงของอากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำหรือว่าซีเพลนนะครับจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปสำรวจเพิ่มเติมที่บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราเพื่อพิจารณาสภาพพื้นที่และความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาแนวทางการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำเพื่อเป็นการสนับสนุนและก็เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสตูลกับพื้นที่อื่นๆในฝั่งอันดามันในอนาคตครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็บอกว่าการจัดตั้งพื้นที่ขึ้นลงของอากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำก็จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ควบคู่ไปกับความปลอดภัยในการเดินทางจะต้องไม่กีดขวางเส้นทางเดินเรือการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางน้ำเพื่อให้การพัฒนาเกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ครับซึ่งหากมีความเหมาะสมและก็สามารถดำเนินการได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการเดินทางที่จะช่วยเชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็จะได้สนับสนุนการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลและก็พื้นที่ฝั่งอันดามันด้วยครับจากนั้นท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้ประชุมหารือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำในพื้นที่จังหวัดสตูลพร้อมกับรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางดำเนินงานในระยะต่อไปครับ
0: ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพัทลุงค่ะประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมสร้างการรับรู้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งหวังเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนลดภาระดอกเบี้ยและเสริมความเข้มแข็งให้กับประชาชนในระดับฐานรากนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพัทลุงมอบนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตลอดจนสร้างการรับรู้การดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยนายธราวุฒช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าว